ไม่เพียงแต่ความอันตรายที่เกิดขึ้นจากสัตว์ป่าและสัตว์มีพิษที่ทำร้ายเราแล้วยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ป่าดงดิบอาจทำให้เราต้องทิ้งชีวิตณที่แห่งนี้ได้เช่นกันเราจะพาไปรู้จักป่าดิบคนโบราณได้เคยนิยามว่าหาอาหารที่กินได้ยากที่สุดกว่าป่าอื่นๆครับ

0: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับหากจะพูดถึงเรื่องของพื้นป่าในประเทศไทยของเรามีความหลากหลายและมีลักษณะที่แตกต่างกันมากเลยนะครับดังนั้นนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้นซึ่งนักเดินป่าส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าคุณหลงในป่าเหล่านี้จะหาอาหารได้ยากมากครับดังนั้นภาพที่คุณเห็นตามสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับและการดักสัตว์เพื่อมาดำรงชีวิตในโลกของความเป็นจริงนั้นแทบจะมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากเลยครับดังนั้นทีมงาน Why Survival ของเราจะขอนำเสนอความรู้นะครับเกี่ยวกับการหาอาหารในป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งมาฝากท่านผู้ชมกันและตอนนี้ผมอยู่ในพื้นป่าแห่งหนึ่งที่อยู่ทางตอนล่างของภาคอีสานครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับว่าจะมีอะไรที่คุณสามารถยังชีพในป่าเหล่านี้ได้ครับ
1: ป่าดงดิบของประเทศไทยได้ถูกแบ่งเป็นหลายประเภทกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยโดยในตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับป่าดิบชื้นหรือป่าร้อนเขตฝนให้มากยิ่งขึ้นป่าดิบชื้นจะมีความชื้นอยู่มากเวลาฝนตกและมีลำธารแม่น้ำลำห้วยและมีสีเขียวตลอดทั้งปีไม่ผลัดใบอีกประเภทหนึ่งก็คือป่าดิบแล้งอยู่ทางภาคใต้พบมากแนวเขตจังหวัดชุมพรและเทือกเขาต้นนาวสียาวขึ้นไปถึงจังหวัดเชียงรายและป่าดิบเขานั้นก็พบได้มากในเขตภาคเหนือครับและที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโดยในตอนนี้ทีมงาน Why Survival จะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ป่าดงดิบที่เขาว่าหาอาหารเพื่อยังชีพได้ยากที่สุดกว่าป่าใดๆมาฝากกันไปติดตามกันต่อเลยครับ
0: ตอนนี้ผมเดินมาเจอล่องน้ำนะครับน้ำใสมากเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าจะลองจับปลามือเปล่าดูครับว่าจะได้ไหมนี่ครับว่าอยู่ตามซอกเต็มไปหมดเลยครับ

0: ไม่ได้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับในการที่จะจับปลาด้วยมือเปล่า 2-3 ตัวเนี่ยนะฮะพลาดหมดเลยครับเห็นนิ่งๆนะครับเร็วมากเลยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับปลาที่จับไม่ได้เนี่ยจะหลุดมาตรงบริเวณร่องน้ำตรงนี้นะครับก็เห็นเป็นร่องน้ำแคบๆแต่ก็เวลาไปนี่เร็วมากเลยเดี๋ยวผมจะลองใช้วิธีการทำกับดักปลาดูนะครับว่าจะจับได้ไหมไปลองกันดูครับ
1: ลุงล้วนหรือนายบุญล้วนจันนวลอดีตพนักงานพิทักษ์ป่ารับราชการมาตั้งแต่ปี2529โดยลุงล้วนจะเป็นที่รู้จักในกลุ่มของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ไพรว่าเป็นบุคคลในตำนานของเขาใหญ่ท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์ป่าและการเผชิญหน้ากับเสืออย่างโชคโชนโดยเฉพาะในเรื่องการหาอาหารและสมุนไพรในป่าดิบแล้งนี้ในตอนนี้เรามาฟังประสบการณ์จากลุงล้วนผู้เชี่ยวชาญในการเอาตัวรอดในป่าก่อนที่จะดูการดักจับปลาของพี่แบงค์กันครับ
2: นี่ครับผักเรียบินอันนี้สำหรับเด็ดเอาไปต้มลวกกินน้ำพริกหรือต้มจืดแกงจืดอะไรมันจะหอมรสชาติจะอร่อยที่นี่นะครับ

0: นี่พวกผักบุ้งบุ้งช้างอันนี้ก็กินได้ครับยอดมันนะอันนี้จะเป็นพุ่มใบสาภูนะครับนี่นะครับหากใบอ่อนแล้วก็ไปลวกจิ้มน้ำพริกได้หรือผัดเผ็ดปลาหลอกปลาไหลอะไรก็ได้ทั้งหมดนอกจากจะเป็นอาหารลูกมันนี่ก็เป็นพวกสมุนไพรบัดลงคอเก็บพอได้นะครับอันนี้ก็ลูกมันกินเป็นอาหารก็ได้นะครับเป็นพวกไม้เถาสายฟันแลบหรือไข่ปูนะครับแล้วลูกมันออกเป็นพวงลูกเล็กๆนะครับเวลาสุกกินเป็นสีแดงกินเป็นอาหารหน่อยหวานอมเปรี้ยวอันนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลขิงขาเหมือนกันนะครับแต่มันจะออกลูกอยู่บนยอดนี่ใต้ใบมันจะนุ่มเป็นแบบคมแบบสำลีเราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าขาคมเวลามันออกลูกลูกมันสุกนะครับสามารถใช้ลูกมันอ่อนก็ไปต้มจิ้มน้ำพริกได้นะครับอันนี้ยังดูง่ายๆนะครับต้นบุ้งหันช้างอันนี้ก็เป็นพิษนะครับอย่างพวกตังตาบอดอันนี้ก็เป็นพิษนะครับบุ้งหันช้างใบกับใบใหญ่คล้ายๆแบบใบปูมันจะมีขนถ้าหากโดนเรามันจะปวดแสบอกร้อนคันผื่นคันแต่ถ้าหากต้นตังตาบอดนี่ถากยางโดนตานี่ตาเราจะบอดเลยครับไม่ถึง10นาทีตาจะบอดเลยขอบใบหยักใบยาวคล้ายๆใบมะม่วงนะแต่ขอบใบมันหยักลูกมันจะเป็นโพรงลูกสีเขียวบีบแตกโป๊ะได้เลยครับตัวอันตรายอันตรายเราก็ต้องดูหาปลาตามริมลำห้วยนะครับเราก็ต้องดูแหล่งน้ำดูลำห้วยก่อนว่าน้ำปลามันอยู่ลักษณะแบบไหนตอนที่เราเดินปลาหากอยู่แอ่งลึกอย่างนี้แล้วก็ต้องทำวิธีทำเป็นต้นทำตัดไม้ล้อมทำเอาจะเป็นดักมันให้มันมาลงมาเข้าไปในต้นไปแล้วนั่นแต่ถ้าหากน้ำตื้นน้ำไม่ลึกเท่าไหร่ที่ตามหัดตามก้อนหินต่างๆเนี่ยเราจะสามารถจับเอาก้อนหินนี่ทุ่มมันก็ได้นะครับวิธีการหากินอย่างที่สองก็คือจะเป็นพวกปูนะครับปูส่วนมากจะอยู่กลางวันจะซ่อนตัวอยู่ตามก้อนหินจะค่อยงัดก้อนหินขึ้นนะครับถ้าหากตามใบไม้ที่มันทับจะอยู่ลึกมันจะหายากแต่ถ้าหากตกกลางคืนเนี่ยก็ถ้าเรามีเพชรสายแล้วก็ไปหาส่องดูตามริมลำห้วยพวกกบเขียดนะครับพวกกบแรดพวกของอะไรพวกต่างๆพวกเขียดพวกนี้เราสามารถมาเก็บจับมากินเป็นอาหารได้การยังชีพในป่านะครับ
1: กับดักปลานั้นทำได้หลายแบบโดยเราจะต้องเข้าใจพื้นที่ก่อนว่าเราจะวางแผนจับปลาในลำธารได้อย่างไรมีน้ำลึกแค่ไหนโดยง่ายที่สุดก็คือบริเวณทางแคบของน้ำและไม่ลึกเกินไปและหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมจากธรรมชาติเช่นไม้ไผ่กิ่งไม้ก้อนหินที่แข็งแรงพอที่จะต้านกระแสน้ำได้มาสร้างกับดักครับ
2: ตอนนี้ผมไปตัดไม้มาแล้วนะครับซึ่งใช้ไม้ไผ่นะครับในการที่จะทำกับดักผมว่าตรงบริเวณนี้นะครับน้ำมันกว้างเกินไปฮะไม่น่าจะดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขยับไปตรงบริเวณร่องน้ำที่มันแคบกว่านี้นะครับตรงนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่น้ำไหลลงมาด้วยแล้วก็เป็นแอ่งไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับน่าจะจับปลาได้ง่ายกว่าผมก็ตัดไม้ไผ่มาที่ความยาวโดยประมาณศอกหนึ่งนะครับผมจะล้อมเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับเพื่อให้ปลาที่ตกลงมาเนี่ยอยู่ในกับดักของผมครับเดี๋ยวผมจะเว้นระยะห่างไว้แบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหาวัสดุอื่นๆนะครับมาทำเป็นกับดักเพิ่มแล้วเดี๋ยวข้างๆนะครับเดี๋ยวจะเอาโคลนนะครับมาผมไว้นะครับเพื่อที่จะให้ร่องน้ำแคบลงกว่าเดิมครับตรงบริเวณข้างๆนี้นะครับปลาจะล่อไปได้เดี๋ยวผมเอาโคนนะครับมาทำเป็นผนังกั้นแนวรอบไว้ก่อนก็อาจจะหากิ่ง

ไม้มาใส่เป็นในโคนด้วยเพื่อให้มีแนวยึดเกาะนะครับของโคนจะได้แข็งแรงมากขึ้นเวลาเจอกับกระแสน้ำครับผมเอากิ่งไม้มาปักไว้แบบนี้นะครับตามช่องว่างของไม้ไผ่และกิ่งไม้พวกนี้นะครับจะช่วยยึดไม่ให้พวกใบไม้นะครับไหลตามน้ำไปนะครับในตอนนี้นะครับผมจะใช้ใบไม้แห้งที่อยู่ข้างลำธารนะครับมาวางตรงบริเวณด้านหน้าที่จะเป็นผนังของกับดักนะครับ

จะเห็นว่าใบไม้ที่ผมเอามาวางไว้เนี่ยฮะมันก็ถูกยึดติดด้วยกิ่งไม้แห้งที่ผมวางไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับตรงเนี้ยเราจะเป็นกับดักละแต่ว่ามันเป็นทางน้ำเดียวนะครับถ้าเราไว้อย่างนี้แล้วทิ้งไว้นะครับรับรองพังแน่นอนเดี๋ยวผมจะทำทางที่ให้น้ำมันไหลออกมาด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะทำกับดักตรงนั้นอีกจุดหนึ่งครับอันนี้ผมต้องสร้างทางน้ำก่อนนะครับ

อนนี้ผมก็ทำกับดักตรงนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เปิดทางน้ำออกมาเพื่อให้น้ำเนี่ยมีช่องทางได้หายใจครับและสำคัญทำไมต้องทำเพราะว่ากระแสน้ำที่ไหลลงมาทิศทางเดียวนะครับค่อนข้างแรงด้วยแล้วก็ไหลตลอดเวลามันจะทำให้กับดักของผมมาพังได้ครับจุดตรงนี้นะครับคือทางน้ำใหม่ที่ผมสร้างขึ้นและเดี๋ยวผมจะเอาไม้ไผ่เล็กๆนะครับมาทำเป็นซี่ๆตรงนี้อีกจุดนึงนะครับจะได้เป็นกับดักจุดที่2ครับ

แล้วตรงบริเวณที่เป็นกับดักที่2นะครับผมจะใช้ไม้ไผ่ปักถี่ขึ้นเพื่อให้น้ำไหลนะครับแล้วก็ปลาไม่หลุดลอดออกไปที่ทำได้เพราะว่าร่องน้ำตรงนี้มันแคบกว่านะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไม้ไผ่เยอะให้เปลืองแรงครับ

ได้แล้วครับได้ปลาซิลมา1ตัวนะครับซึ่งลำห้วยแบบนี้นะครับก็ไม่ได้มีปลาอะไรมากนะครับที่เราจับง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นปลาซิลครับก็เรียกว่าทำสำเร็จนะฮะตอนนี้ก็มีปลามาติดอยู่ประมาณ 4-5 ตัวนะครับหลังจากที่เราปล่อยทิ้งไว้หลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับมาเราจับไปทำเป็นอาหารกันครับนี่ฮะได้แล้วนะครับเราได้วัตถุดิบอาหารคืนนี้แล้วครับนี่นะครับเราก็ได้วัตถุดิบอาหารแล้วนะครับและมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ผมจะนำมาฝากกันก็คือการทำกับดักด้วยหินครับเดี๋ยวผมจะหาทางน้ำนะครับที่มีทางน้ำไหลทางเดียวและจุดที่มีน้ำนิ่งนะครับโดยเราจะใช้พฤติกรรมของปลาเป็นการกับทำกับดักด้วยตัวเองนั่นเองก็คือเดี๋ยวผมจะใช้หินนะครับมาวางเรียงนะครับแล้วล่อให้ปลาเข้าไปยังจุดที่เราต้องการหลังจากนั้นเราก็จะใช้หินนะครับวางเรียงอีกด้านหนึ่งครับเพื่อปิดเอาไว้นะครับ

ผมก็เดินล่อมาเรื่อยๆนะครับจากบริเวณห้วยทรายมายังจุดที่มีหินเยอะแบบนี้นะครับซึ่งเราจะทำการจับปูครับปูในช่วงกลางวันเนี่ยเขาจะไม่ออกมาหากินนะครับถ้าเราจะจับก็ต้องมาเปิดหาตามหินแบบนี้แหละครับ

0: ียบร้อยครับในสุกหาจนเจอนะครับตัวใหญ่ด้วยเป็นโปรตีนสำหรับวันนี้นะครับในตอนนี้นะครับผมขอเสนออีกเทคนิคนึงครับถ้าเราติดอยู่ในป่าแล้วมีลำน้ำแบบนี้มีโอกาสนะครับที่เราจะมีอุปกรณ์ติดตัวมาหรือจะเจอขยะก็เป็นได้ซึ่งขวดน้ำก็สามารถใช้เป็นกับดักได้เหมือนกันครับในกรณีที่เราจะจับปูและเราไม่มีเวลามากพอที่จะหาได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้ามีขวดน้ำเนี่ยเราอาจจะเสียสละนะครับมาทำเป็นกับดักง่ายๆก่อนครับโดยผมจะใช้ขวดน้ำตัดแบบนี้นะครับเราได้ขวดน้ำแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะมาวางแบบนี้นะครับและพอเวลาเข้ามานะครับก็จะไม่สามารถกลับออกไปได้ครับนี่เป็นกับดักที่ทำได้ง่ายๆเลยครับและเราก็จะวางไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับพอปูเข้าไปกินเหยื่อที่เราวางไว้ก็จะไม่สามารถออกมาได้ครับแต่ถ้าเราไม่มีการใช้วัสดุธรรมชาติเราอาจจะทำเป็นไซคล้ายแบบนี้ได้แต่ว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างมากครับและนี่คืออีกหนึ่งวิธีนะครับในการดักจับสัตว์น้ำที่อยู่ตามลำห้วยแบบนี้ครับผมว่าตรงนี้เหมาะสุดนะครับในการวางกับดักนะครับเดี๋ยวเราจะวางให้ปากไปทางน้ำนะฮะเพราะว่าปูเนี่ยครับมันจะเดินทวนน้ำนะครับไม่ต้องให้จมนะครับเดี๋ยวหินทับไว้ด้วยเดี๋ยวเราวางปล่อยไว้แบบนี้นะครับผมมั่นใจว่ามีโอกาสได้สูงครับไป
1: ป่าดงดิบแห่งนี้เราจะมีวิธีหาอาหารได้อย่างไรนั้นให้มองภาพป่าเป็น3ส่วนครับนั่นก็คือส่วนที่1หาอาหารจากแนวพื้นเช่นเห็ดพืชและริมลำธารนั่นก็คือพวกบรรดาปลาปูสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำส่วนที่2นั่นก็คือพืชที่เรากินได้ในความสูงไม่เกิน3เมตรโดยมีอยู่หลายชนิดที่เราเก็บมากินได้หากคุณติดในป่าภาพที่เคยเห็นตามภาพยนตร์สารคดีทั่วไปก็คือการล่าสัตว์ในป่าดงดิบนี้ซึ่งทางรายการ Wild Survival ของเราขอบอกเลยครับว่าแทบเป็นไปไม่ได้ครับเพราะสัตว์ป่าเหล่านี้ปราดเปรียวแข็งแรงและรวดเร็วมากเราจึงไม่ขอแนะนำครับและควรหลีกเลี่ยงแทนเพราะมีความเสี่ยงต่ออันตรายของเราเองด้วย
2: งูจงอางไงครับปกติตามที่ผมประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับจะหากอยู่ในป่าทึบป่าดงดิบหรืออากาศเย็นมันจะไม่ค่อยดุมันไม่เหมือนอากาศร้อนหากอยู่ตามแนวเขตนั่นจะดุมากงูเขียวหากเป็นกลางคืนนี่แต่หากมันกลางคืนกับกลางวันมันจะต่างกันนะครับเปลี่ยนเป็นคนละตัวไปเลยกลางคืนมันจะเร็วมากไวมากแบบงูเหลือมเหมือนกันกลางคืนมันจะเร็วถูกไหมมันจะดุด้วยงูเขียวมันจะร้องเสียงเพราะด้วยเวลามันร้องนะครับชูคอขึ้นร้องเพราะมากให้ระวังตามยืนลำห้วยหรือตามเส้นทางเดินต่างๆ
0: และสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการเอาตัวรอดในป่าแบบนี้นะครับเมื่อเราเจอแหล่งน้ำที่มีความสะอาดก็ต้องเติมน้ำแล้วก็กักเก็บน้ำไว้ใช้ให้เพียงพออยู่ในแต่ละวันนะครับเพราะว่าการที่เราจะต้องเดินทางไปเรื่อยๆหรือหาทางออกจากป่าน้ำคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณมีชีวิตรอดไปได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าแต่ละพืชแต่ละชนิดนะครับนี่คือพืชที่เราทานได้จริงๆแล้วก็หาได้ตามพื้นที่ป่าทั่วไปเพียงแค่ว่าต้องหมั่นสังเกตครับแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าลักษณะของพืชแบบไหนกินได้แบบไหนที่เป็นอันตรายก็จะช่วยเซฟชีวิตคุณได้นะครับดังนั้นการที่เราอาจจะมาทำรวมๆกันแบบนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะถ้าคุณได้อาหารมาคุณอาจจะมีการจัดสรรหรือการกักเก็บอาหารเอาไว้สำหรับมื้อต่อไปด้วย ถ้าเรารู้ว่าตัวเราเองเนี่ยมีการใช้พลังงานเท่าไหร่ในแต่ละวันเราก็อาจจะมีการวางแผนในการหาเนื้อสัตว์นะครับหรือพืชผักเอาไว้ให้เพียงพอในแต่ละวันเพื่อดำรงชีพไปได้นะครับในตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่พืชลงไปก่อนนะครับอันนี้คือเสม็ดนะครับอันนี้เราเอาไว้กินสดได้เลยนะครับผักกูดนี้นะครับเราหาได้ในป่าประเทศไทยซึ่งจุดที่ผมเดินไปเจอล่องน้ำนะครับมีผักกูดอยู่มากเลยครับอันนี้คือผักงูเห่านะครับผักงูเห่านี้เราจะไม่ต้มนะครับเราจะใช้กินสดได้นะครับและนี่ก็คือผักตระกูลขิงข่านะครับเราจะเด็ดเอาเฉพาะด้านในออกนะครับ

และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับโดยเฉพาะพืชผักที่คนและสัตว์กินได้และไม่เป็นอันตรายแล้วก็เพียงพอสำหรับการประทังชีวิตในป่าแม้ว่าข้อมูลที่เราได้ให้ท่านผู้ชมไปสำคัญที่สุดนะครับก็ควรที่จะศึกษาพื้นที่ป่าที่เราเข้าไปตั้งแต่แรกด้วยแล้วก็นำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมและพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้ากับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: อยากทุกข่าว
2: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแต่เข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ย
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรอ

0: ธอแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: จับข้ามาทำไมเนี่ย
3: ป้าบ้านตังก้าน้าบ้าโอป้าเบรนจังก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบแบแบยะฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อละ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
2: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
2: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
2: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
5: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
2: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
2: ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
2: ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
2: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
5: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
2: ยากสิอยากอยาก
5: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู่
2: ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
5: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
6: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลพตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
0: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่อะไรเล็ดลอดออกมาเลย
1: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
2: ศิลพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
1: ่นั่นสิงเจ้าปันนี่
0: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
1: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
7: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
1: จริงสิกุญ จนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
7: ใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
0: ้เอาละนะย้าย
7: เย
0: ้ศิลาพังประตูเข้าไปเลย
1: ฮึยฮะเจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
2: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
1: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
2: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนานเฮ้ย
1: นี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน่
5: เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
0: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
8: อย่าเข้ามานะ
0: ย้าย้า
2: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
1: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายน่ะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
2: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
1: ก็ใช่น่ะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
2: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
1: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
2: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
9: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
10: เอ๊ะอะไรเนี่ย
0: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
11: เฮ้ย
0: ฮะ
1: ฮะ
11: คิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
12: บาย
13: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำจะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความ

0: ร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive survive survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus stimulus stimulus แปลว่าสิ่งเร้า responseResponse Response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สวัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
3: ดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุ เกิดจากการสลายตัวของ

0: ของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดินคำศัพท์น่ารู้วันนี้ลมซอย LOAMSOIL ลมซอยแปลว่าดินร่วนclay soil CLAYSOIL clay soil แปลว่าดินเหนียว sandy soil SANDYSOIL sandy soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์ออล
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามส

0: ุลผู้คนก็ตื่นเต้นน่าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
0: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไร

0: รู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าสิน
1: สินนามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: โอ้ยนี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: งกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม

0: าเลยเล่าเลย
1: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
3: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
2: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
1: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
4: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
2: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยเนี่ยDLTV
3: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
4: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
5: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
2: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
4: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
3: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
3: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
5: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
4: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
5: ครับพ่อ
1: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
2: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
3: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่

0: แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
1: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
1: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
2: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
1: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยล่ะ
2: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละ
4: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญเอา ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
1: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
2: คุณพ่อขับระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
2: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
6: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
6: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
3: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
4: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
0: เราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
1: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ Worm W-O-R-M Worm แปลว่าหนอน Flower F-L-O-W-E-R Flowerแปลว่าดอกไม้ Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เนียประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ Habitat HAPITAT Habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ Adaptation ADAPTATION Adaptation แปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
3: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: แซนตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PE

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับเรื่องราวของภาษาไทยชั่วโมงนี้นักเรียนน่าจะเห็นที่หน้าจอแล้วใช่ไหมครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับนักเรียนเรื่องการเขียนแผนภาพใช่ไหมครับชื่อหัวข้อของเราก็คือเขียนแผนภาพซึมซาบการอ่านนั่นเองนะหลายคนน่าจะเคยคุ้นเคยกับการเขียนแผนภาพนะคุณครูใช้คำว่าแผนภาพเนี่ยจริงๆมาจากคำว่าแผนภาพความคิดนั่นเองนะครับการเขียนแผนภาพความคิดมีความสำคัญมากสำหรับการเรียนหนังสือของเราเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประโยชน์แล้วก็ความสำคัญกันแต่ก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกที่เด็กๆจะต้องทำทุกๆเช้าคืออะไรครับกิจกรรมเรามีชื่อว่าเก่งมากครับคำไทยใช้ให้ถูกวันนี้คุณครูมีคำมาให้นักเรียนลองเลือกดูนะว่าคำว่าไอศกรีมและไอศกรีมสีแดงกับสีเขียวตอนนี้ทุกคนน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจกันแล้วใช่ไหมครับพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วคุณครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณครูจะนับ1 2 3 4สีอะไรเอ่ยสีแดงใช่ไหมครับคำตอบก็คือสีแดงเก่งมากสีแดงมาดูว่าทำไมถึงเป็นสีแดงสังเกตไหมครับว่าอะไรที่แตกต่างกันตรงไหนเอ่ยคำไหน
2: คำว่ากรีนกับคำว่า
0: ในใครจะอธิบายให้เพื่อนฟังมีตัวแทนไหมครับใครเอ่ยตรงไหนที่แตกต่างกันสังเกตเห็นหรือยังคำแรกไอศกรีมใช่ไหมพยางค์สุดท้ายเนี่ยเป็นกอไก่ส่วนคำที่สองไอศกรีมเป็นคอควายใช่ไหมครับจริงๆแล้วหลายคนจะคุ้นเคยกับคำว่าไอศกรีมจริงๆแล้วเวลาเขียนนะการทับศัพท์เนี่ยเราต้องเป็นกอไก่ไอศกรีมเขียนด้วยกอไก่นะครับไอศกรีมหมายถึงอะไรทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมคือของกินที่ทำด้วยกะทิน้ำหวานหรือนมนะทำให้ข้นด้วยความเย็นก็จะเอามาทำเป็นแท่งหรือเป็นใส่บล็อกก็แล้วแต่รูปแบบเนาะไอศกรีมรสชาติเป็นไงอร่อยไหมครับ
2: อร
0: ่อยเนาะสามารถคลายร้อนได้เพราะว่าเป็นของหวานที่มาจากภาษาอังกฤษนั่นเองถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเขียนว่า ice แล้วก็ creamนะครับอ่ะเราได้คุ้นเคยแล้วก็เรียนรู้กับคำว่าไอศกรีมไปแล้วให้นักเรียนจดจำคำที่ถูกต้องแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับทีนี้มาพูดคุยกันเรื่องของการเขียนแผนภาพความคิดคุณครูขอถามนิดนึงว่าเด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าครับคำนี้เคยได้ยินไหมไหนใครเคยได้ยินยกมือให้ดูหน่อยไม่มีเลยมีหรือเปล่าแผนภาพความคิดอ่ะขอถามประธานมีคำถามนึงแล้วแผนผังความคิดเคยได้ยินไหม
2: เคย
0: อ๋อไม่เคยได้ยินแผนภาพแต่เคยได้ยินคำว่าแผนผังความคิดใช่ไหมจริงๆแล้ว2 อย่างนี้มันก็คือลักษณะที่คล้ายๆกันนั่นแหละครับเราจะนำเอาสีเอาเส้นเอารูปร่างเอาข้อความสั้นๆเนี่ยมาจัดอยู่ในรูปแบบที่อยู่บนกระดานนักเรียนลองดูซิที่ครูติดไว้นี่แหละเขาเรียกว่าแผนภาพความคิดหรือแผนผังความคิดนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่า graphic organizer เนี่ยทั้งหมดนี่แหละเราก็จะนำมาใช้ทำอะไรใครรู้บ้างเอาไว้ทำอะไรลูกเนี่ยทำไมต้องมีการลากเส้นทำไมต้องมีการระบายสีต่างๆเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรไหนใครตอบได้บ้างทำอะไรเวลาเราเรียนหนังสืออ่ะสมมุติว่านักเรียนอ่านเรื่องยาวๆสักประมาณ10หน้าหรือ5หน้าหรือมากกว่านั้นถ้าต้องการที่จะสรุปเรื่องใช่ไหมสรุปเรื่องให้มันสั้นให้มันกระชับให้มันทำให้คนอื่นเข้าใจเราได้หรือเราเข้าใจว่าเราอ่านหนังสือมาแล้วเราเข้าใจเนื้อหาหรือเปล่าเนี่ยเราสามารถจัดลำดับความคิดของเราลงในแผ่นกระดาษเพียงแผ่นเดียวจาก10หน้าเหลือแค่แ แผ่นเดียวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการจัดระบบความคิดนะที่ได้จากการอ่านจากการฟังการดูหรือการประชุมหรือการคุยกันถกประเด็นกับเพื่อนๆเอามาจัดลำดับลงในแผ่นเนี้ยเรียกว่าแผนภาพความคิดหรือแผนผังความคิดบางคนก็เรียกว่าแผนที่ความคิดนะมันก็เหมือนกันนะครับทีนี้นักเรียนอาจจะยังไม่รู้จักหรือบางคนอาจจะรู้จักและก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วนะลองมาดูตัวอย่างสิว่าแผนภาพความคิดเนี่ยเป็นอย่างไรอ้าวนักเรียนลองดูนะครับดูที่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือของเด็กๆอันแรกอ้าวลองสังเกตสิว่าเห็นอะไรในนี้บ้างมองเห็นไหมครับเห็นเป็นภาพรวมคืออะไรลูกมีตรงกลางใช่ไหมตรงกลางเนี่ยเด็กๆคิดว่าน่าจะคืออะไรหัวข้อใช่ไหมครับมีหัวข้อแล้วก็มีหัวข้อย่อยแล้วก็มีหัวข้อรองมีหัวข้อย่อยแตกออกไปเป็นเส้นๆออกไปนะอันนี้เป็นการจัดกลุ่มลำดับความคิดเอาไว้ที่สำคัญเราจะเห็นว่ามีสีสันสวยไหมสวยไหมลูกแบบนี้สวยการใช้สีนะมีความสำคัญก็คือจะช่วยให้เราสามารถจดจำเนื้อหาได้นะนี่คือหลักการของแผนภาพความคิดเลยมาดูฝั่งนี้บ้างอันนี้ก็เหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นว่าเขามีการแบ่งสีออกเป็นทั้งหมด4 สีมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสี

0: การใช้สีในการจัดกลุ่มข้อความนะถ้าเป็นชุดสีแดงก็จะเป็นชุดข้อมูลที่มันเป็นประเภทเดียวกันถ้าเป็นชุดสีเขียวเห็นไหมก็จะเป็นชุดข้อมูลประเภทเดียวกันสีฟ้าสีเหลืองนี่คือหลักการของการทำแผนภาพความคิดมาดูอันนี้บ้างเรื่องไตรภูมิพระร่วงเห็นไหมเนี่ยก็มีการแตกกิ่งก้านสาขาออกไปลักษณะที่ว่าย่อยๆลงไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งหมดคือการใช้แผนภาพความคิดจริงๆแล้วรูปแบบไม่ได้มีแค่นี้นะครับมาดูข้างล่างบ้างอันนี้สวยไหมเป็นเขาออกแบบเป็นรูปปลาหมึกแล้วก็มีหนวดใช่ไหมยาวๆออกมาแล้วก็มีข้อความที่ชี้ให้เห็นในแต่ละขาในแต่ละส่วนประกอบของเรื่องนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้คือการเขียนแผนภาพความคิดอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยก็จะมีลักษณะของการใช้สีใช้รูปภาพนักเรียนลองสังเกตสิว่าข้อความในนี้เยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: เยอะหรือไม่เยอะ
1: เยอะ
0: ในอันเล็กๆเนี่ยเยอะสั้นหรือยาว
1: ยาว
0: ยาวหรอฮะดูดีๆซิระหว่างเทียบกับหนังสือเรียนอันหนังสือเรียนกับอันเนี้ยอันไหนยาวกว่ากันหนังสือเรียนใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะย่อหรือสรุปเรื่องเนี่ยเรานำมาทำแบบเนี้ยให้มันสั้นให้มันกระชับลงนะอันนี้เขาเรียกว่าแผนภาพความคิดอ้าวลองมารู้จักแผนภาพความคิดฝั่งนี้กันบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆฝั่งนี้จะมองไม่เห็นนะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือ animals ก็คือพูดถึงเรื่องสัตว์ใช่ไหมครับเขาก็จะแบ่งประเภทออกเป็นสัตว์บกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกสัตว์น้ำนี่คือหัวข้อรองต่อจากนั้นสัตว์เลื้อยคลานมีอะไรบ้างก็มีเต่ามีงูมีจระเข้สัตว์น้ำมีปลามีปูมีหอยสัตว์ปีกก็จะมีนกมีไก่มีเป็ดสัตว์บกก็จะมีแมวหมากระต่ายหนูเนี่ยมีการวาดภาพใส่เข้ามาด้วยเนี่ยสร้างการจดจำได้อย่างดีนะแล้วสีของชุดข้อความแต่ละกลุ่มมันได้สีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีส้มนี่คือลักษณะของการทำแผนภาพความคิดนะครับอ่ะทีนี้มาดูฝั่งนี้อันนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะว่าคุณครูนำตัวอย่างของวิชาวิทยาศาสตร์มานะครับก็จะพูดถึงเรื่องเซลล์เห็นไหมแตกออกไปว่ามีหัวข้อย่อย3ประเด็นแต่ละประเด็นมีอะไรบ้างแตกออกมานี่คือการทำแผนภาพความคิดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะมีหลายรูปแบบนะใช้การโยงใยใช้เส้นใช้สีใช้รูปร่างแล้วก็ใช้รูปภาพเป็นส่วนประกอบสนใจไหมน่าสนใจไหมครับน่าสนใจทีนี้วันนี้แหละเราจะมาเรียนรู้การทำแผนภาพความคิดกันนะครับลองดูสิว่านักเรียนคิดว่าจากสิ่งที่คุณครูเล่าไปทั้งหมดเนี่ยสามารถบอกได้ไหมว่ามันจะมีประโยชน์อะไรบ้างจากที่ครูเกริ่นให้ฟังทั้งหมดเลยเด็กๆคิดว่าแผนภาพความคิดที่เราจะใช้เรียนกันวันนี้ที่จะมาฝึกทำกันวันนี้มันจะมีประโยชน์กับเรายังไงบ้างในใครอยากจะบอกคุณครูมีไหมครับมีไหมประโยชน์ของแผนภาพความคิดเมื่อกี้บอกไปแล้วนำไปแล้วว่าเราใช้แผนภาพความคิดเพื่ออะไรเพื่ออะไรลูกทำจากหนังสือหรือว่าเรื่องที่เราอ่านเรื่องที่เราฟังเรื่องที่เราดูเนี่ยจากที่ข้อมูลมันเยอะๆเนี่ยเราทำลงมาแค่กี่แผ่น1แผ่นดังนั้นมันเป็นการทำยังไงทำให้ยังไงนะลูกสรุปให้มันสั้นลงหรือว่ากระชับลงนี่แหละคือประโยชน์ของแผนภาพความคิดนะนอกเหนือจากนั้นมันยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราจะเรียนกันต่อไปนะครับทีนี้มาดูการเขียนแผนภาพความคิดในวันนี้นะอันดับแรกเลยนักเรียนต้องรู้วิธีการรู้ขั้นตอนหรือหลักการของการเขียนนอกจากนั้นยังจะต้องเขียนแผนภาพความคิดที่ได้จากการอ่านด้วยนะครับเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานซึ่งเราอ่านกันมาแล้วเนาะแล้วก็มีมารยาทในการเขียนคำว่ามารยาทในการเขียนวันนี้คุณครูจะประเมินมารยาทในการเขียนของนักเรียนด้วยนะบอกก่อนเลยมารยาทในการเขียนคืออะไรเราเรียนกันการเขียนกันมาแล้วตั้งแต่ชั่วโมงแรกมารยาทในการเขียน1เลยการเขียนตัวหนังสือต้องทำยังไงทำไงลูกเขียนตัวหนังสือต้องตัวบรรจงใช่ไหมครับคุณครูสอนตัวบรรจงไปแล้วนักเรียนต้องเขียนตัวบรรจงนะโดยให้อ่านออกเขียนตัวหนังสือเท่ากันเป็นระเบียบเรียบร้อยอันที่สองชิ้นงานของเราต้องสะอาดเรียบร้อยไม่มีรอยยับหรือไม่มีรอยขูดรอยขีดต่างๆนะแล้วก็ที่สามคือเรื่องของการเขียนสะกดคำ

0: การเขียนสะกดคำจะต้องถูกต้องใช่ไหมครับอันนี้ทั้งหมดรวมทั้งหมดเรียกว่าเป็นมารยาทในการเขียนเดี๋ยววันนี้คุณครูจะประเมินจากชิ้นงานของพวกเรานะครับอ้าวไปสู่เรื่องของการเขียนแผนภาพความคิดวันนี้คุณครูให้นักเรียนลองสังเกตตัวอย่างอ่ะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนหัวหน้ากลุ่มก็ได้ครับมาหยิบเลยไปเอากลุ่มละ2อันคุณครูมีตัวอย่าง10อันอ่ะมาหยิบเลยครับหัวหน้าลุกเลยเชิญลุกออกมาหยิบเลยครับ2แผ่นอ่ะเด็กๆสนใจอันไหนคนไหนเลือกได้ก่อนก็หยิบก่อนลองดูเลยเลือกก่อนได้เลยหยิบเสร็จแล้วไปนั่งที่นะครับอีกกลุ่มหนึ่งเอา2อันนะครับกลุ่มไหนได้แค่อันเดียวมาหยิบไปเพิ่มอีก1อันฝั่งนี้เหลืออีก1อ้าวได้แล้วกลับไปนั่งประจำที่ได้แล้วกลับไปนั่งประจำที่แล้วให้เด็กๆลองเวียนกันดูกับเพื่อนๆนะครับสลับกันดูดูด้วยกันนะแล้วก็ลองสังเกตอะไรบ้างทุกคนดูที่หน้าจอก่อนนิดนึงคำสั่งของครูก็คือนักเรียนลองสังเกตการใช้รูปร่างลองดูซิรูปร่างคืออะไรการใช้รูปร่างแปลว่าในกระดาษตัวอย่างของนักเรียนเนี่ยเขาใช้รูปร่างหรือว่ารูปทรงอะไรบ้างในการทำแผนภาพความคิดนะอันนี้คือรูปร่างข้อแรกอันที่สองนักเรียนลองสังเกตการใช้สีดูซิว่าในกระดาษที่นำไปตัวอย่างเนี่ยมีสีกี่สีสีเนี่ยมันบ่งบอกอะไรในชุดข้อมูลนั้นนะครับสังเกตเส้นลองดูซิเส้นเป็นยังไงเดี๋ยวครูจะถามนะเส้นของตัวอย่างของเราเป็นยังไงสังเกตข้อความเห็นไหมข้อความเป็นยังไงลองสังเกตได้เลยเวียนให้เพื่อนๆดูให้ครบทุกคนนะครับแล้วก็สุดท้ายลองดูซิว่าในแผนภาพความคิดนั้นมีรูปภาพอะไรบ้างนะลองสังเกตดูซิแล้วใครจะเป็นคนอธิบายให้เพื่อนๆฟังกันดาคุณครูขอให้อธิบายเพื่อนฟังได้ไหมครับ5อย่างนี้ในงานในตัวอย่างของเราว่ารูปร่างที่หนูหยิบไปเป็นยังไงได้ไหมลูกสีมีสีอะไรบ้างบอกได้ไหมได้นะมีเส้นเป็นยังไงเส้นโค้งเส้นตรงหรือมีลูกศรยังไงมีข้อความอะไรแล้วก็มีรูปภาพอะไรวันนี้การดาอาสาที่จะอธิบายเพื่อนฟังโอเคนะกลุ่มไหนอยากจะอธิบายเพื่อนฟังอีกมีไหมมีไหมกลุ่มไหนเอ่ยขอตัวแทนอีกสักหนึ่งกลุ่มได้ไหมลูกถ้าอย่างนั้นครูขอสุ่มเลยนะกลุ่มที่5ได้หรือเปล่ากลุ่มที่5กดชะเมธได้ไหมลูกกลุ่มคนไหนเอ่ยวินาพรได้เปล่าบอกเฉยๆว่ามีสีอะไรมีรูปร่างอะไรมีเส้นอะไรวินาพรเตรียมตัวคนแรกเชิญกันดาเชิญครับชูให้เพื่อนดูหน่อยลูกชูหน่อยว่าสิ่งที่เราจะบอกเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังมีอะไรบ้าง
1: มีลายเส้นลายมือสวยค่ะ
0: มีลายเส้นลายมือสวยใช่ไหมชูให้กล้องดูได้เลยมีอะไรอีกลูกมีรูปร่างเป็นยังไงรูปร่างของข้อความในนั้นรูปร่างของสิ่งที่อยู่ในกระดาษมีรูปร่างอะไรบ้างไหมไม่มีก็บอกว่าไม่มีนะครับมีไหม
1: มีเป็นเส้นโค้ง
0: อ๋อมีเป็นเส้นโค้งแล้วสีล่ะครับสีเป็นยังไงสี
1: สีสันสวยค่ะ
0: สีสันสวยงามข้อความเป็นยังไงข้อความ
1: อ่านได้รู้เรื่อง
0: อ่านได้รู้เรื่องข้อความมากหรือน้อยครับอันนี้ข้อความเหมือนจะยาวกว่าของกลุ่มอื่นใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วมีรูปภาพอะไร
1: เป็นรูปภาพปลาหมึกค่ะ
0: เป็นรูปภาพปลาหมึกนะครับขอเสียงปรบมือให้การดาหน่อยเก่งมากมากกลุ่มที่สองเชิญกลุ่มที่สองถือไมค์เลยให้เพื่อนถือให้ก็ได้แล้วหนูก็อธิบายนะครับแล้วก็ชูให้เพื่อนๆดูด้วยเรื่องที่เราได้คือเรื่องอะไรลูกหัวข้อของเขาลองดูตรงกลาง
1: ธูปหอมค่ะ
0: เรื่องธูปหอมใช่ไหมครับลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิว่าหันไปทางเพื่อนๆเลยลูกมีเดี๋ยวคุณครูถามทีละอันก็ได้มีรูปร่างอะไรบ้างในนั้น
1: มีรูปร่าง
0: มีไหมรูปร่างไม่มีใช่ไหมครับแล้วมีสีอะไรบ้างข้อความชุดข้อความเขามีสีอะไรบ้างที่เขาโยงออกไป
1: มีสีฟ้าน้ำเงินส้มชมพูเขียวแดงค่ะ
0: แดงมีทั้งหมด 6สีใช่ไหมครับแล้ววีนาพรช่วยดูเส้นหน่อยลักษณะของการใช้เส้นลองบอกเพื่อนสิว่ารูปนี้ตัวอย่างนี้เขาใช้เส้นแบบไหน
1: เส้นหนึ่งอย่างค่ะแบบ
0: เป็นโค้งๆใช่ไหมครับไม่ใช่เส้นตรงนะใช่เปล่า
1: ไม่ใช่เส้นตรงค่ะ
0: ไม่ใช่เส้นตรงการใช้เส้นตรงนักเรียนทราบไหมว่ามันให้ความรู้สึกยังไงเรียนมาหรือยังการใช้เส้นตรงมันให้ความรู้สึกแบบแข็งทื่อใช่ไหมอาจจะไม่น่าสนใจดังนั้นรูปแบบคือถ้าใช้เส้นโค้งเนี่ยมันทำให้งานเราดูมีสีสันแล้วก็ดูน่าสนใจขึ้นนะครับแล้วข้อความเยอะไหม
1: ไม่ค่อยเยอะค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับอ่านง่ายหรืออ่านยาก
1: อ่านง่ายค่ะ
0: อ่านง่ายพอเรามองแล้วดูสบายตาไหม
1: สบายตา
0: สบายตาแล้วก็สิ่งสุดท้ายเลยมีรูปภาพหรือเปล่า มีไหมลูกรูปภาพ
1: มีค่ะ
0: ในแต่ละข้อความเนี่ยเขามีการใส่รูปภาพลงไปด้วยเพื่อเป็นการเหมือนเป็นการให้สัญลักษณ์หรือบอกว่าสิ่งนี้กล่าวถึงอะไรขอเสียงปรบมือให้วีนาพรหน่อยเก่งมากมากกลุ่มที่3มีใครจะอธิบายหรือเปล่าชัดชานได้ไหมลูกชัดชานได้ไหมชัดชานชัดชานสนใจอันไหนชูให้เพื่อนดูแล้วก็พูดให้เพื่อนๆปลายทางฟังเลยนะครับว่าสิ่งที่เราได้ไปตัวอย่างที่เราจะวิเคราะห์เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างบอกเพื่อนเลยครับ
1: มีสีสันสวยงามครับ
0: ครับ
1: เขียนอ่านออกครับ
0: เขียนอ่านออกแล้วยังไงต่อสีเป็นยังไงสีมีกี่สี
1: มีสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีน้ำตาลครับ
0: มีทั้งหมด7สีเลยใช่ไหมครับชัดชันลองสังเกตสิว่ารูปภาพมีไหมในนั้นมีไหมลูกเขามีการใส่รูปภาพไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีดูดีๆมีหรือเปล่ารูปภาพเล็กๆที่บ่งบอกข้อความอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
1: มีครับ
0: มีใช่ไหมแล้วที่สำคัญข้อความเป็นยังไงเยอะไหมข้อความ
1: ไม่ค่อยเยอะมากค่ะ
0: ไม่ค่อยเยอะมากทีนี้ครูถามชัดชันหน่อยว่าเวลาเราอ่านแผนภาพความคิดอันนี้น่าสนใจไหมดึงดูดเราได้เปล่า
1: ได้
0: ได้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรลูกทำไมมันถึงดึงดูดเราได้
1: เพราะว่ามีความสวยงามแล้วก็ให้เราแบบอยากอ่านครับ
0: เก่งมากมันมีความสวยงามแล้วก็ทำให้เราอยากอ่านขอเสียงปรบมือให้ชัดชานหน่อยทีนี้นี่แหละคือแผนภาพความคิดทีนี้เด็กๆพอจะสรุปให้คุณครูฟังได้หรือยังว่าแผนภาพความคิดคืออะไรสรุปได้ไหมลูกนี่คือตัวอย่างนะอันนี้ครูก็นำมาให้นักเรียนดูก็เหมือนกับที่เราได้สังเกตกันในกระดาษจริงๆที่ให้นักเรียนได้มาเลือกไปนั่นแหละครับเห็นไหมเขาก็จะมีการใช้สีใช้เส้นแบบโยงใยกันไปแล้วก็มีรูปภาพเล็กๆเพื่อเป็นสัญลักษณ์ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวอย่างนี้อาจจะไม่ได้มีสีสันสวยงามมากนะเป็นตัวอย่างถ้าให้นักเรียนเลือกนักเรียนคิดว่าอันไหนน่าสนใจกว่ากันระหว่างมีสีสันแบบนี้มีรูปภาพแบบนี้กับแบบไม่มีสีสันนักเรียนคิดว่าอันไหนน่าสนใจกว่ากันมีสีสันใช่ไหมครับดังนั้นถ้าให้เลือกทำนักเรียนจะเลือกทำแบบไหนแบบนี้ใช่ไหมจดจำไว้ด้วยเลยนะวิธีการเขียนแผนภาพความคิดคือที่สำคัญเลยเด็กๆจะต้องใช้สีให้สวยงามตอนนี้ทุกคนมีสีในกระเป๋าหรือยังมีนะอุปกรณ์การเรียนเตรียมให้พร้อมนะครับไปต่อมาสรุปกันนิดนึงว่าการเขียนแผนภาพความคิดคืออะไรไหนใครอยากจะบอกคุณครูได้บ้างการเขียนแผนภาพคืออะไรสรุปแล้วคืออะไรลูกมีไหมใครอยากจะตอบกันดา
1: เขียนข้อความที่ยาวให้มาเป็นย่อขยายให้เล็กลงค่ะ
0: ดีมากมีใครจะต่อจากกันดาไหมลูกกันดาบอกว่าคือการนำข้อความที่ยาวๆใช่ไหมครับข้อความที่ยาวๆนั้นก็คือมันอยู่ในสมองของเรานี่แหละใช่ไหมเราได้มาจากการอ่านแล้วก็เก็บใส่ในสมองเราได้มาจากการฟังแล้วก็เก็บใส่ในสมองของเราซึ่งมันยาวมากนะแต่กันดาบอกว่านำมาทำให้มันเป็นยังไงลูกให้มันสั้นลงหรือย่อลงใช่ไหมผ่านกระดาษแค่แผ่นเดียวนะโดยใช้อะไรในเป็นองค์ประกอบเป็นวิธีการทำเนี่ยเราใช้อะไรบ้างใช้อันดับแรกเลยที่เด็กๆมองเห็นสวยงามพร้อมเพรียงเลยก็คือใช้อะไรลูก
2: สี
0: ใช้อะไรอีก ช้เส้นเก่งมากใช้อะไรอีกรูปภาพใช้อะไรอีกข้อ

ความข้อความที่เป็นยังไงสั้นใช่ไหมกระชับไม่ยาวนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีรูปร่างด้วยใช้การโยงใยเข้าไปมาดูว่าแผนภาพความคิดก็คือการถ่ายทอดความคิดจากไหนเอ่ยความคิดของเราอยู่ที่ไหนจากสมองใช่ไหมครับลงในกระดาษแผ่นเดียวนะเราจะเอาสิ่งที่อยู่ในสมองเนี่ยมาลงในกระดาษโดยการใช้ภาพเด็กๆก็เห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมการใช้สีการใช้เส้นและการโยงใยการโยงใยคืออะไรก็เส้นต่างๆใช่ไหมที่มันโค้งเป็นรูปต่างๆนั่นแหละคือเขาเรียกว่าการโยงใยนะโยงใยเพื่ออะไรทราบไหมโยงใยเพื่ออะไรเพื่อให้เนื้อหาเป็นยังไงกันลูกมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันถ้าเด็กๆไม่โยงเราจะรู้ไหมว่าเนื้อหาอันนี้มันเกี่ยวกับอันนี้เราจะรู้ไหมไม่รู้ดังนั้นวิธีการโยงจะต้องใช้สีนะดังนั้นความหมายมันมีในตัวสีที่เลือกจะต้องมีความหมายว่ามันโยงจากตรงนี้ไปตรงนี้ใช้สีเดียวกันถ้าใช้คนละสีเนี่ยคนอ่านก็จะงงว่าสรุปแล้วชุดความคิดนี้สิ่งนี้มันหมายถึงอันนี้หรือเปล่าประมาณนั้นเนาะและที่สำคัญเลยคำที่เขียนจะต้องเป็นคำเป็นไงลูกสั้นหรือยาวเป็นคำสำคัญสั้นๆที่มีความหมายชัดเจนนะเราต้องรู้จักการเลือกสรรคำที่มันชัดเจนจะเราจะเขียนยาวๆเป็นยาวมากเกินไปมันก็อาจจะบางทีนะทำสวยมากๆแต่ข้อความยาวไม่รู้ว่าต้องการจะสื่ออะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นการทำแผนภาพความคิดที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นต้องสั้นกระชับแล้วก็ได้ใจความอ่านแล้วต้องรู้เรื่องว่าจะสื่อถึงอะไรอ้าวทีนี้มาดูที่ขั้นตอนการเขียนก่อนที่จะลงมือนะต้องรู้จักขั้นตอนก่อนวิธีการเขียนคือเลือกประเด็นหลักไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษเห็นไหมลองก้มดูที่ตัวอย่างสิประเด็นหลักหรือหัวข้อหลักจะอยู่ที่ตรงกลางใช่ไหมลูกใช่ไหมลองดูซิว่ากลุ่มของตัวเองเนี่ยมีหัวข้ออะไรบ้างสังเกตนะต่อมาข้อที่2เขียนประเด็นรองที่สัมพันธ์ประเด็นหลักไว้รอบประเด็นหลักลองดูซิว่ามีประเด็นรองหรือเปล่าในหัวข้อของเรามีไหมลูกมีไหมมีใช่ไหมกลุ่มไหนของตัวอย่างกลุ่มไหนไม่มีประเด็นรองลองดูนะประเด็นหลักเสร็จแล้วมีประเด็นรองและต่อมาเด็กๆดูข้อที่3เขียนประเด็นย่อยที่มีความสัมพันธ์กับประเด็นรองเห็นไหมมันก็จะแตกออกไปเรื่อยๆนะประเด็นย่อยมันก็จะโยงออกไปต่อไปใช้เส้นสีภาพหรือสัญลักษณ์ตกแต่งเพื่อสื่อความหมายเป็นตัวแทนความคิดก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างต้องมีความหมายเขียนลงไปในกระดาษแล้วต้องมีความหมายนะแล้วก็ข้อ5คือเขียนคำสำคัญบนเส้นและเส้นต้องเชื่อมโยงกันเพื่อแตกความคิดของหัวเรื่องเขียนคำสำคัญบนเส้นและเส้นต้องเป็นยังไงกันคำสำคัญที่เขียนบนเส้นที่เราเขียนนักเรียนเห็นไหมมันจะมีเส้นใช่ไหมลูกนะแล้วเราก็เขียนคำสำคัญบนเส้นนั้นและเส้นเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงเพื่อแตกความคิดของหัวเรื่องเห็นไหมสังเกตดูซิว่าเส้นมันมีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่ามีเส้นตรงไหนที่มันขาดกันไหมนักเรียนลองดูตัวอย่างมีไหมลูกของตัวอย่างกลุ่มไหนที่เส้นมันขาดออกไปมีเปล่าไม่มีใช่ไหมดังนั้นหลักการคือห้ามทำให้เส้นขาดนะถ้าเส้นขาดอาจจะสื่อความไม่ได้เลยว่าข้อความตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับแล้วก็ข้อที่6คือไม่มีการตีกรอบให้คิดตามอิสระได้เลยนะเด็กๆอาจจะใช้รูปร่างแบบนี้ระบายสีแบบนี้สีอะไรก็ได้แต่ว่าสีต้องบ่งบอกชุดข้อมูลเดียวกันนะครับแล้วก็ข้อ7คือตกแต่งตามใจชอบอันนี้ทุกคนน่าจะคิดว่าน่าจะไหวใช่ไหมไหวไหมถ้าไหวไปดูต่อกันเลยนะครับการเขียนแผนภาพความคิดอันนี้นะมาดูที่ประโยชน์กันก่อนเลยประโยชน์ของการเขียนแผนภาพความคิดคือใช้สรุปรายงานใช่ไหมครับหรือใช้วางแผนคำว่าสรุปรายงานแปลว่าอะไรบางทีเนี่ยเราต้องการที่จะรายงานเรื่องต่างๆให้คนอื่นทราบฟังก่อนถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะรายงานเรื่องต่างๆให้คนอื่นทราบนักเรียนเอาข้อมูลเยอะๆทั้งหมดเลยมาลงในกระดาษแผ่นเดียวแล้วก็พูดพูด

พูดไปตามขั้นตอนที่เราเขียนออกมาอันนี้คือประโยชน์ข้อแรกอันที่สองคือแผนภาพความคิดเนี่ยไม่ใช่ช่วยสรุปอย่างเดียวนะช่วยวางแผนก็ได้วางแผนการทำงานว่าเราจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4ยกตัวอย่างเช่นเราจะทำไข่เจียวเช้านี้อุปกรณ์ไข่

็นการเขียนแบบวางแผนนะคะอันที่2ใช้ระดมความคิดเห็นก็ได้เหมือนกันนะในกลุ่มของเรามีสมาชิกกี่คนกี่คนลูก6คนใช่ไหมเราอาจจะระดมความคิดเพื่อนๆทั้ง6คนนี้โดยการแตกออกไปคนที่1มีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ว่าอะไรบ้างเขียนแตกออกไปใช่ไหมคนที่2ก็แตกออกไปเรื่อยๆคนที่3ก็แตกออกไปเนี่ยใช้ระดมความคิดเห็นข้อที่3ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลความรู้หรือแนวคิดก็ได้นะไปอ่านข้อความมาจากเรื่องจากหนังสือไปดูมาไปฟังมาไปสัมภาษณ์มาสร้างเป็นแผนภาพความคิดสรุปเอาไว้มันก็จะเร็วนะครับข้อที่4คือใช้สร้างความเพลิดเพลินในการอ่านอันนี้เด็กๆคิดว่าจริงไหมเวลาเราเห็นอะไรที่มันสีสันสวยงามเราอยากจะอ่านไหมลูกอยากอ่านไหมอยากอ่านนี่แหละมันคือการสร้างความเพลิดเพลินในการอ่านหนังสือได้นะดีกว่าการอ่านตัวหนังสือเยอะๆใช่ไหมแต่การอ่านเยอะๆก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่การอ่านแบบนี้มันดึงดูดให้เราสนใจได้ดีขึ้นนะครับและก็ข้อที่5อันนี้สำคัญเหมือนกันช่วยสร้างการจดจำหรือง่ายต่อการจดจำเพราะว่ามีงานวิจัยที่บอกว่าการใช้สีนะครับจะช่วยให้เราจดจำข้อความนั้นได้นะแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆเขามีการวิจัยออกมาแล้วนักเรียนเคยเห็นไหมปากกามาร์คข้อความเคยเห็นไหมเวลาเราอ่านหนังสือแล้วมันจะเป็นปากกาเรืองแสงอะลูกเคยเห็นใช่ไหมที่เราเอาไว้เน้นข้อความอะสีเขียวสีส้มสีอะไรนะสีเหลืองสีฟ้าอะไรพวกนั้นเคยเห็นใช่ไหมนั่นแหละเอาไว้มาร์คมาจากหลักการเดียวกันคือการใช้สีแบบนั้นมันช่วยให้เราจดจำได้ดีนะแล้วก็ที่สำคัญมันสร้างสุนทรียะในการอ่านได้ด้วยอ่ะทีนี้ไปดูว่าสิ่งที่เราจะทำวันนี้คืออะไรอ่ะคุณครูมีโจทย์มาให้เด็กๆอยู่6ข้ออ่ะดูที่กระดานซิมีอะไรบ้างคำถาม6ข้อนี้มีอะไรบ้างลูกอ่ะลองดูคำถามแรกถามว่าใครใช่ไหมอันที่2ถามว่าทำอะไร3คือที่ไหน4คือเมื่อไร5คือทำไม6คืออย่างไรทุกคนตั้งใจฟังคำอธิบายให้ดีนะอ่านเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานสอนไปแล้วใช่ไหมตั้งแต่2ชั่วโมงที่ผ่านมานะถามว่าใครเนี่ยต้องเด็กๆจะต้องค้นหาอะไรในเรื่องถ้าคุณครูถามว่าใครค้นหาอะไรในเรื่องตอบดังๆคือตัวละครถ้าถามว่าทำอะไรต้องตอบเป็นอะไรลูกต้องตอบเป็นลักษณะแบบไหนคำว่าทำอะไรนี่แสดงว่าตัวละครเขาทำอะไรใช่หรือเปล่าใช่ไหมดังนั้นต้องบอกเป็นเหตุการณ์ของเรื่องในนั้นว่าตัวละครทำอะไรบ้าง1 2 3 4เอาเหตุการณ์ที่สำคัญจริงๆถามว่าที่ไหนแสดงว่าต้องตอบอะไรที่ไหนต้องตอบอะไรลูกดังๆคือสถานที่เมื่อไรต้องตอบเป็นอะไรเมื่อไรเวลาทำไมทำไมทำไมอ่ะการถามว่าทำไมต้องตอบยังไงต้องตอบยังไงลูกถามว่าทำไมต้องตอบยังไงถ้าเกิดคุณครูถามว่าทำไมเนี่ยแปลว่านักเรียนต้องย้อนกลับมาที่คำถามที่บอกว่าตัวละครทำอะไรแล้วทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเข้าใจไหมไม่ยากนะย้อนกลับมาที่สองอันนี้เลยโยงกลับมาก่อนต้องโยงกลับมาถามว่าตัวละครเนี่ยเขาทำอะไรแล้วทำไมเขาถึงทำแบบนั้นบอกเหตุผลใช่ไหมบอกเหตุผลของตัวละครว่าทำไมถึงทำแบบนั้นหรือมันมีความจำเป็นอะไรมันมีความสำคัญยังไงถึงทำเช่นนั้นและตัวสุดท้ายคืออย่างไรคำว่าอย่างไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรลูกอย่างไรอย่างไรก็คือผลของอะไรผลของเหตุการณ์ว่าหลังจากที่เกิดทั้งหมดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีผลอย่างไรบทสรุปเป็นอย่างไรโอเคไหมครับหรือบรรยากาศเป็นอย่างไรหรือวิธีการเป็นอย่างไรก็ได้มันแล้วแต่เนื้อเรื่องเนาะถ้าเป็นเนื้อเรื่องของเราเนี่ยน่าจะเป็นการบอกว่าบทสรุปหรือผลของเหตุการณ์เป็นอะไรนะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะ6คำถามนี้พอไหวไหมตอบได้ไหมลูกคิดว่าตอบได้ไหม
ได้นะอยู่ในเรื่องขนม

ไทยไร้เทียมทานซึ่งอ่านมาหลายรอบแล้วอ้าวทีนี้ต่อมาสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำก็คือของฝากจากครูให้หนูคนเก่งอ้าวหยิบใบงานขึ้นมาเลยนะครับเล่มสีเขียวนะอ้าวฟังคุณครูอธิบายใบงานนิดหนึ่งคุณครูปลายทางแจกใบงานที่7เรื่องแผนภาพความคิดพิชิตการอ่านให้กับเด็กๆของเรานะครับแล้วก็คุณครูช่วยอ่านคำสั่งให้เด็กๆฟังแล้วก็ชี้แจงให้ด้วยว่าเด็กๆจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับครูสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนแล้วก็ช่วยสังเกตเรื่องของมารยาทในการเขียนด้วยว่านักเรียนสามารถเขียนหนังสือได้ถูกต้องไหมมีความสะอาดเรียบร้อยหรือเปล่าแล้วก็ครูบันทึกผลไว้เลยนะครับหลังจากนั้นนักเรียนปลายทางช่วยฟังคำชี้แจงนะตั้งใจฟังคุณครูนะลูกแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที่7ได้เลยนะครับมาดูหน้าตาของใบงานทุกคนเปิดเจอหรือยังอยู่หน้าไหนใบงานที่7 19หน้าที่19ใช่ไหมครับหน้าตาใบงานคำสั่งคำชี้แจงเด็กๆอ่านพร้อมกันคำชี้แจง1 2 3

0: มีทั้งหมดกี่ประเด็นกี่ประเด็นเอ่ย6ประเด็นใช่ไหมครับคุณครูอธิบายไปแล้วนะว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมอย่างไรเขียนลงตรงไหนตรงกลางหน้ากระดาษในใบงานที่หน้า19นะครับอ่ะมาลองดูซิว่าเวลาเขียนเนี่ยดูตัวอย่างการเขียนนะตัวอย่างถ้าสมมุติว่าอันแรกเลยหัวข้อของเราเรื่องที่เด็กๆอ่านมีชื่อเรื่องว่าอะไรครับ
1: ขนมไทยไร้
0: ชื่อเรื่องอะไรนะ
1: ขนมไทยไร้เยี่ยมค่ะ
0: ดังนั้นเราควรจะเขียนประเด็นหลักเลยไว้ตรงไหนตรงมุมตรงกลางหรือตรงขอบๆตรงไหนลูก
1: ตรง
0: ไหนเอ่ยตรงกลางหัวข้อของเราคือขนมไทยไร้เทียมทานขนมไทยคุณครูขอเขียนเป็น2บรรทัดนะไร้เทียมทานอันนี้คือตรงกลางเขาเรียกว่าเป็นหัวข้อหลักหรือว่าเป็นมโนทัศน์หลักก็ได้ทีนี้เด็กๆจะใส่รูปร่างได้หรือเปล่ารูปร่างทุกคนสามารถเขียนได้เลยทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับนักเรียนคิดว่าใส่รูปร่างได้ไหมลูกเราจะใส่รูปร่างตรงไหนดีเอาสีอะไรสมมุติว่าคุณครูเป็นรูปก้อนเมฆแล้วกันคุณครูถนัดรูปก้อนเมฆเห็นไหมเราก็ใส่มาเป็นรูปก้อนเมฆแบบนี้นะเป็นมโนทัศน์หลักตรงกลางเด็กๆสามารถใส่รูปภาพได้ไหมลูกคำว่าขนมไทยไร้เทียมทานเนี่ยเราสามารถวาดรูปขนมได้ไหม
1: ได
0: ้มีขนมอะไรบ้างที่สามารถวาดได้แล้วแต่เด็กๆเลยใช่ไหมใครอยากวาดขนมอะไรสามารถใส่เป็นอยู่ตรงกลางได้เลยนะต่อจากนั้นอย่าลืมนะว่าเรามีทั้งหมด6ประเด็นใช่ไหมใช่ไหมลูก6ประเด็นเราจะแบ่งสีของทั้งหมด6ข้อนี้อันแรกเลยถามว่าใครคำว่าใครเนี่ยถ้าเราใช้เป็นสีแดงนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะใช้เส้นลักษณะแบบไหนนักเรียนก็เลือกเป็นเส้นโค้งแบบนี้ก็ได้โค้งออกมาเห็นไหมเราก็เขียนข้อความลงไปว่าใครเวลาใส่ข้อความก็อาจจะเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมก็ได้นะครับอันแรกเขียนว่าใครทีนี้เด็กๆตอบคุณครูได้ไหมว่าตัวละครมีใครบ้างในเรื่องมีใครบ้างเอ่ยมีคุณยายมีกี่คนลูกตัวละครกี่คนลองดูซิอ่ะสมมุติว่ามี5คนแล้วก็อาจจะโยงออกมาแบบนี้5เส้นใช่มั้ยเนี่ยสมมุตินะอันนี้คือใครเวลาเขียนเราก็จะเขียนข้อความไว้ข้างบนหรือข้างล่างเส้นบรรทัดบนหรือล่างบนหรือล่างลูกบอกไปแล้วสอนไปแล้วนะต้องเขียนไว้ข้างบนโอเคอ่ะทีนี้ต่อมาสีแดงใช้ไปแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวบ้างดีกว่าอันที่2ประเด็นที่2ที่เราจะเลือกคืออะไรลูก

ใครแล้วก็มีอะไรนะทำอะไรใช่ไหมทำอะไรก็โยงมาเหมือนเดิมเหตุการณ์ที่สำคัญว่าตัวละครทำอะไรในเรื่องบ้างก็อาจจะโยงมาสักประมาณ4หรือ5เหตุการณ์แบบนี้โยงมาแบบเนี้ยคิดว่าทำได้ไหมไม่ยากเนาะยากไหมลูกไม่ยากอ่ะทำเลยใครทำอะไรนักเรียนก็แตกออกไปเองเลยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ตัวละครทำอะไรบ้างอ้าวต่อมาประเด็นที่3คือที่ไหนขอเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีเอาสีอะไรอ่ะช่วยเลือกหน่อยสีฟ้าอ่ะสีฟ้าที่ไหนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนจริงๆแล้วมันเยอะไหมอะคำตอบในเรื่องคำว่าที่ไหนอะลูกเยอะไหมมีกี่ที่สถานที่ในเรื่องมีกี่ที่ถ้ามี2ที่เราก็อาจจะแบบว่าโยงออกมา2เส้นหรือถ้ามี3เราก็โยงออกมา3ก็ได้เห็นไหมอ่ะประเด็นที่4คืออะไรเอาสีอะไรดีประเด็นที่4ช่วยเลือกหน่อยเร็วสีอะไรลูกอ่ะสีส้มก็ได้อ่ะใครทำอะไรที่ไหนต่อมาคืออะไรครับอะไรนะอย่างไรหรือเมื่อไรเมื่อไรใช่ไหมบอกเป็นเวลาใช่ไหมนักเรียนก็เขียนแบบนี้จริงๆแล้วคำว่าเมื่อไรเนี่ยก็ถ้ามันมีหลายเวลาเราก็อาจจะบอกหลายๆเวลาก็ได้นะต่อมาอันที่5เอาสีอะไรดีสีอะไรลูกอันที่5สีเหลืองมันจะมองเห็นไหมอะสีเหลืองอะมองไม่เห็นหรือเห็นเอาสีม่วงก็ได้แล้วคุณครูขอเปลี่ยนเป็นสีม่วงต่อมาอันที่5ประเด็นที่5คืออะไรคะประเด็นที่5นักเรียนอ่านให้คุณครูหน่อยประเด็นที่5คืออะไรอย่างไรใช่ไหมอย่างไรอย่างไรเนี่ยคือผลของเหตุการณ์ใช่ไหมครับว่าสรุปของเรื่องเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะโยงออกมากี่ประเด็นกี่ประเด็นก็แล้วแต่นักเรียนนะก็เขียนไปอันนี้เป็นตัวอย่างนะกระดานครูมีน้อยอ่ะแล้วสุดท้ายจริงๆแล้วคำว่าทำไมต้องมาก่อนไม่ใช่หรอใช่ไหมอย่าลืมคำว่าทำไมอันนี้เราใช้สีเขียวเข้มนะครับทำไมจึงเป็นแบบนั้นโยงออกมาโยงออกมาก็เขียนมาน่ะทั้งหมด6ประเด็นนี้จะอยู่ในแผนภาพความคิดของนักเรียนนะครับอย่าลืมนะการเลือกใช้สีเห็นไหมคุณครูเลือกใช้สีแต่ละสีมีความหมายไหมลูกมีความหมายใช่ไหมอย่างสีแดงก็หมายถึงใครสีเขียวก็ทำอะไรสีฟ้าที่ไหนเมื่อไรสีส้มอย่างไรสีม่วงทำไมสีเขียวเข้มโทนสีแต่ละอันมันบ่งบอกนะเราจะใช้สีแดงผสมสีม่วงสีเหลืองนี้ไม่ได้ต้องดูให้ดีนะครับไหนใครคิดว่าตัวเองเสร็จเรียบร้อยดีมีหรือเปล่าใครคิดว่าตัวเองน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วใครได้ทั้งหมด6ประเด็นแล้วให้เวลาลงมือทำได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูนะ

ครับตอนนี้นักเรียนทุกคนน่าจะพอทำได้แล้วใช่ไหมครับคุณครูเท่าที่สังเกตดูนะทุกคนเนี่ยขึ้นเป็นเค้าโครงของหัวข้อทั้งหมดที่คุณครูสอนไว้แล้วเหลือแค่เราไปเติมข้อมูลให้เรียบร้อยให้สมบูรณ์นะครับซึ่งข้อมูลนี้ก็จะได้จากการอ่านเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานนั่นเองนักเรียนห้องเรียนปลายทางทันคุณครูใช่ไหมครับถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนๆห้องต้นทางนำเสนอผลงานกันดีกว่าว่าห้องต้นทางเนี่ยจะมีงานอันไหนที่น่าสนใจบ้างตอนนี้อาจจะยังไม่มีสีสันเพราะว่าเพิ่งจะวาดเรียบร้อยใช่ไหมครับอ่ะขอดูตัวอย่างหน่อยใครอยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆดูเท่าที่สังเกตดูนะมีหลายคนเลยกันดาเสร็จไหมลูกยังไม่เสร็จใช่ไหมครับหรือว่าเสร็จแล้วเสร็จหรือยังอ๋อยังเขียนอยู่อ่ะขอให้เพื่อนๆห้องเรียนปลายทางได้ดูหน่อยพัฒนาอ่ะขอเชิญหน้าห้องหน่อยครับแล้วก็หนูด้วยอีกคนนึงอ่ะหยิบออกมาเลยไปยืนหน้าห้องเลยนะครับเป็นตัวอย่างเฉยๆลูกไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกลัวว่าเราจะนำเสนอผิดออกไปเดี๋ยวแก้ไขได้นะถ้าผิดเดี๋ยวคุณครูอธิบายเราแก้ไขได้ไม่เป็นไรอ่ะเชิญเลยกันดามีใครอีกที่อยากจะนำเสนอให้เพื่อนดูมีไหมครับอดิศรอ่ะเชิญถือมาเลยไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะลองดูซิว่าอันนี้เราทำได้แค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมอย่างเพื่อนตั้งหัวข้อไว้ตรงกลางแล้วก็มีการวาดรูปใส่เส้นต่างๆแล้วเหลือแค่เติมข้อมูลใช่ไหมครับโอเคต่อมาคนต่อมาอดิศรออกมาเลยครับชูถือดีๆถือดีๆอันนี้เพื่อนๆดูนะครับ

0: เพื่อนของเราได้หัวข้อไว้ตรงกลางแล้วก็มีหัวข้อรองมาแล้วใช่ไหมสัมพันธ์กันครบทุกหัวข้อแล้วก็เพื่อนก็เติมประเด็นย่อยใส่มาในบางหัวข้อแล้วเหลืออีกบางส่วนนะแล้วก็ไปเติมให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ไประบายสีให้สวยนะครับคนต่อมาเชิญคนต่อมาก็เหมือนกันใช่ไหมมีการวาดมีการโยงใยใช้เส้นเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวหนูวาดภาพใส่ด้วยนะแล้วก็ไปเขียนข้อมูลที่เราได้จากการอ่านเรื่องนี้ให้ครบสมบูรณ์โอเคเชิญครับอ่ะมาอดิศรชูขึ้นสูงๆครับอดิศรชูขึ้นมาอดิศรก็ได้เหมือนกันเลยใช่ไหมมีการเขียนหัวข้อเสร็จเรียบร้อยเหลือแค่ชุดข้อมูลที่เราจะอ่านแล้วก็นำมาเขียนเติมให้สำเร็จนะตอนนี้เท่าที่คุณครูดูนะหลายคนเนี่ยสามารถเขียนได้ถูกต้องตามที่คุณครูสอนแต่สิ่งสำคัญเลยนะครับเราต้องไปเพิ่มสีสันให้สวยงามเข้าใจไหมครับอย่าลืมนะเพิ่มสีสันให้สวยงามแล้วก็อย่าลืมวาดระบายสีลงไปแล้วก็ส่งการบ้านคุณครูด้วยนะครับแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางช่วยกำกับดูแลนักเรียนช่วยตรวจการบ้านแล้วก็ใช้แบบประเมินที่ได้แนบไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อประเมินการเขียนแผนภาพความคิดของนักเรียนด้วยนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างอันนี้ของคุณครูที่ทำมานะนักเรียนสามารถไปเพิ่มเติมได้ไปทำให้สำเร็จนะครับหลังจากนั้นเรามาดูสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับในชั่วโมงต่อไปที่เราจะมาพบกันเป็นเรื่องของการพูดสรุปความรู้คุณครูปลายทางดาวน์โหลดใบความรู้ที่4เรื่องการพูดสรุปความรู้มีกระดาษโพสต์อิทแล้วก็มีใบงานที่8เรื่องการพูดสรุปความรู้จากการฟังและดูเพราะว่าในชั่วโมงต่อไปเราจะกลับมาพบกันในเรื่องของการพูดสรุปความรู้นั่นเองครับสำหรับเรื่องราวดีๆในรายวิชาภาษาไทยชั่วโมงนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอให้เด็กๆทุกคนกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วก็ไปฝึกการทำแผนภาพความคิดเพราะว่ามีประโยชน์ต่อการอ่านแล้วก็การจดจำของพวกเรามากๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ทำความครบ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิต

0: ฝาด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้บ้าน
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานเราเรียนไปในเรื่องของอะไรใครยังจำได้บ้างเอ่ยเมื่อวานเรื่องอะไรนะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูสิคะว่าเราจะเรียนในเรื่องของอะไรเดี๋ยวมาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันเลยค่ะวันนี้เป็นการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม100เมื่อวานเรียนไปเป็นการหาค่าประมาณจำนวนเต็ม10จำได้ไหมการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ทำได้กี่วิธีทำได้2วิธีวิธีที่1คืออะไรเอ่ยอาจจะยังตอบได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนอื่นนะคะสำหรับวันนี้การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยนักเรียนนะคะจะต้องหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยแล้วก็นำไปใช้ได้นะคะมาเป็นตัวอย่างดีกว่าถ้านักเรียนมีตัวอย่างมานักเรียนอาจจะสามารถตอบได้นะคะว่าวิธีการของนักเรียนที่นักเรียนคิดเนี่ยเราทำอย่างไรให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านโจทย์ที่คุณครูแพลวกำหนดให้ไปพร้อมกันเลยค่ะ

0: แม่ค้าขายเงาะได้53กิโลกรัมโจทย์ถามว่าแม่ค้าขายเงาะได้ประมาณกี่กิโลกรัมดังนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองตอบนะคะว่าแม่ค้าขายเงาะได้ประมาณกี่กิโลกรัมเดี๋ยวให้ลองคิดกันสักครู่หนึ่งได้คำตอบยังเอ่ยส่วนใหญ่ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะอ่ะไหนได้คำตอบแล้วคิดว่าตอบเท่าไหร่คะข้อนี
1: ้50กิโลกร
0: ั
1: ม
0: เขาถามถึงปริมาณของเงาะใช่ไหมคะดังนั้นตอบได้เป็น50กิโลกรัม50กิโลกรัมนักเรียนคิดได้อย่างไรเอ่ยไหนใครตอบได้บ้างคะทำไมถึงได้50มีใครตอบได้ไหมคะลองตอบดูค่ะไม่เป็นไรเอาวิธีที่นักเรียนได้คำตอบทำไมถึงตอบเป็น50เอ่ยมีใครตอบได้หรือเปล่าแต่ตอบถูกทุกคนเลยนะแต่บอกเหตุผลได้ไหมทำไมถึงได้มาเป็น50คะได้ไหมคะทำไมถึงนักเรียนทุกคนตอบว่า50นักเรียนมีวิธีการคิดอย่างไรเดี๋ยวตอบพร้อมกันก็ได้นักเรียนมีวิธีการคิดอย่างไรคะอะไรนะไหนเดี๋ยวกองทัพลองตอบดูถูกผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวกองทัพยืนขึ้นสักครู่นึงนะคะและเดี๋ยวกองทัพลองตอบคุณครูแพลวซิทำไมกองทัพตอบว่า50กิโลกรัมครับ
2: เพราะว่า53อยู่ใกล้50กิโลกรัมมากกว่าครับ
0: ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องใช่ไหมคะที่กองทัพบอกว่าเพราะว่าโจทย์กำหนดมาเป็น53กิโลกรัมซึ่งพอเราดูแล้วสิ่งแรกก่อนเลยนะคะนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่า53กิโลกรัมเนี่ยอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดกับจำนวนเต็ม10ใดคะอยู่ระหว่าง50กับ60ถูกต้องไหมคะเพราะจำนวนเต็ม10หลักหน่วยต้องเป็นเลขอะไรนะจำนวนเต็ม10หลักหน่วยต้องเป็นเลขอะไรนะ0ดังนั้นนักเรียนรู้ก่อนว่า53กิโลกรัมเนี่ยอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10คือ50กับ60พอไม่คิดกองทัพบอกพอกองทัพรู้แบบนี้แล้วกองทัพรู้ต่อว่า53อยู่ใกล้50มากกว่า60เราจึงตอบได้ว่าเป็น50กิโลกรัมอันนี้คือวิธีที่1ที่เราทำกันในเมื่อวานถูกต้องไหมคะแต่วิธี2จำได้ไหมถ้าเราไม่ดูว่าใกล้จำนวนใดเรามีอีก1วิธีต้องดูอย่างไรนะจะประมาณจำนวนเต็ม10ดูที่หลักอะไรนะต้องดูที่หลักหน่วยตอนนี้53กิโลกรัมหน่วยเป็นเลขอะไรคะหลักหน่วยเป็นเลข3ถ้าหลักหน่วยเป็นเลข3ตอบจำนวนเต็ม10ที่น้อยหรือจำนวนเต็ม10ที่มากคะตอบเป็นจำนวนเต็ม10ที่น้อยนี่คือวิธีการที่2ดังนั้น50กิโลกรัมที่นักเรียนตอบมาเราเรียกว่าเป็นการประมาณจำนวนเต็ม10อีก1รอบการประมาณจำนวนเต็ม10นักเรียนจะต้องทราบก่อนว่าจำนวนที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดกับจำนวนเต็ม10ใดแบบที่1ให้นักเรียนดูว่าจำนวนที่กำหนดให้อยู่ใกล้จำนวนเต็ม10ใดมากกว่าแต่ถ้าอยู่กึ่งกลางเป็นอย่างไรนะอยู่กึ่งกลางถ้าอยู่กึ่งกลางตอบอะไรเลยถ้าจำนวนนั้นอยู่กึ่งกลางถ้าจำนวนนั้นอยู่กึ่งกลางเราจะตอบจำนวนเต็ม10ที่มากกว่านี่คือวิธีที่1แต่วิธีที่2เรากำลังประมาณจำนวนเต็ม10ให้นักเรียนดูที่หลักอะไรนะหลักหน่วยถ้าหลักหน่วยเป็นเลข1เลข2เลข3และเลข4ต้องตอบจำนวนเต็ม10ที่มากหรือจำนวนเต็ม10ที่น้อยคะจะได้จำนวนเต็ม10ที่น้อยแต่ถ้าในหลักหน่วยเป็นเลข5เลข6เลข7เลข8เลข9เราจะตอบจำนวนเต็ม10ที่มากอันนี้เป็นวิธีการที่เมื่อวานนักเรียนได้ลองตอบกันไปแล้วใช่ไหมคะจากโจทย์วันนี้นี่คือตัวอย่างในการประมาณจำนวนเต็ม10แต่วันนี้ชื่อเรื่องบอกแล้วเราจะเปลี่ยนใหม่เป็นการประมาณจำนวนเต็ม100ก่อนอื่นนักเรียนมาช่วยกันดูก่อนเมื่อวานนักเรียนรู้จักจำนวนเต็ม10โดยการนับเพิ่มทีละ10และในหลักหน่วยจะต้องเป็นเลขอะไรเสมอ0ถึงเรียกว่าจำนวนเต็ม10แต่วันนี้เราอยากทราบถึงจำนวนเต็ม100นักเรียนคิดว่าเราจะนับเพิ่มทีละเท่าไหร่ดีถูกต้องเลยค่ะเราจะนับเพิ่มทีละ100โดยเริ่มจากอะไรก่อนเหมือนเดิมโดยเริ่มจาก0ก่อนเหมือนเดิมนับเพิ่มอีก100ได้เป็นเท่าไหร่คะจาก0บวกเพิ่มขึ้นอีก100ได้เป็นเท่าไหร่คะ100ต่อไปล่ะคะเพิ่มอีก100ได้เป็น200ต่อไปเป็น 300มีอีกไหมคะมีอีกไหนลองช่วยกันนับหน่อย400 500 600 700 800 900ยังมีอีกต่อจาก 1,000 มีอีกไหม
1: ม
0: ีอีกเป็นอะไรเอ่ย

0: 1,100 ดังนั้นมาอยู่พร้อมกันจากที่นักเรียนพูดมาเมื่อกี้ถูกต้องเลยค่ะมีจำนวนเต็มร้อยอีกมากเลยแต่ถ้าเขียนทุกจำนวนก็จะไม่เพียงพอต่อที่เขียนถูกต้องไหมคะคุณครูต้องใช้อะไรในการบอกนะจำนวนอื่นๆจำได้ไหมเมื่อวานที่คุณครูบอกไปใช้อะไรนะจุดกี่จุดนะคุณครูแพรก็จะใช้จุด3จุดในการบอกว่ามีจำนวนอีกมากมายเลยนะคะจาก300มีจำนวนอีกมากมายเลยที่บวกเพิ่มขึ้นทีละ100ทีละ100ดังนั้นตัวต่อไปคุณครูแพรให้เป็น900ต่อไปเป็น 1,000 ตามที่นักเรียนตอบมาเมื่อกี้เลยเมื่อกี้นักเรียนบอกแล้วมีอีกนะต่อจาก 1,000 เป็น 1,100 มีอีกไหมเอ่ยมีอีกนักเรียนพูดวันนี้นักเรียนคิดว่าพูดจนจบได้ไหมคะไม่ได้ 1,100 1,200 ไปเรื่อยๆอีกมากมายจนเราไม่รู้เลยว่าจำนวนที่เราบวกเพิ่มทีละร้อยเนี่ยจะไปจบที่ไหนคุณครูแพรเลยบอกโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมจาก 1,100 คุณครูแพรกระโดดไปที่ 1,800 เลยนักเรียนช่วยบอกหน่อยถัดจาก 1,800 จะเป็นจำนวนใดเอ่ย 1,900เพราะวันนี้เรากำลังบวกเพิ่มทีละ100ถัดจาก 1,900 ล่ะคะเท่าไหร่นะคะ2,000ถ้า 2,000 ล่ะคะ
1: 2,100
0: ไปเรื่อยๆอีกมากมายเลยนะคะอ่ะคุณครูแพรขอยกตัวอย่างอีกสัก1ตัวอย่างคุณครูแพรยกตัวอย่างอีก1ตัวอย่างเป็น 5,500 ได้ไม่ได้
1: ได
0: ้ถัดจาก 5,500 เป็นอะไรเอ่ย
1: 5,600
0: ถัดไปอีก1จำนวนเป็น
1: 5,700
0: ดังนั้นตอนนี้เรามีจำนวนอีกมากมายเลยที่เราสามารถบวกเพิ่มได้ขึ้นทีละ100คุณครูแพรต้องใช้จุด3จุดในการเว้นไว้ว่าอ๋อยังมีจำนวนอีกมากมายเลยคะที่นับเพิ่มได้ทีละ100อ้าวสังเกตเมื่อวานหลักหน่วยทุกตัวเป็นเลข0วันนี้สังเกตให้หน่อยจากจำนวนที่เราพูดกันมายกตัวอย่างกันมาหลักใดบ้างที่เหมือนกันวันนี้เป็นกี่หลักแล้วคะ2หลักคือหลัก10กับหลักหน่วยดังนั้นตอนนี้หลัก10กับหลักหน่วยของทุกจำนวนเลยเป็นเลขอะไรเอ่ย
1: 0
0: เป็นเลข0ดังนั้นคุณครูแพรเลยถามต่อว่าจำนวนเต็มร้อยจะมีเลขโดดในหลัก10และหลักหน่วยเป็นเลขอะไรคะ0ดังนั้นตอนนี้นักเรียนรู้จักจำนวนเต็มร้อยแล้วจำนวนเต็มร้อยหมายถึงอะไรหมายถึงจำนวนที่ในหลัก10และหลักหน่วยจะเป็นเลข0แต่เมื่อวานถ้าเป็นจำนวนเต็ม10หลักอะไรเท่านั้นที่ต้องเป็นเลข0คะหลักหน่วยแต่วันนี้เราเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเต็มร้อยถ้าจำนวนเต็มร้อยจะต้องหลัก10และหลักหน่วยเลขโดดต้องเป็นเลข0เมื่อกี้เรายกตัวอย่างไปมากมายเลยเดี๋ยวคุณครูแพรขอยกตัวอย่างสัก3ตัวอย่างแล้วให้นักเรียนบอกว่าจำนวนที่คุณครูแพรยกตัวอย่างมาเป็นจำนวนเต็มร้อยหรือไม่ได้ไหมคะได้นะคะอ่ะตัวอย่างแรกเช่น 12,305 12,305 เป็นจำนวนเต็มร้อยหรือไม่นักเรียนต้นทางว่าไม่นักเรียนปลายทางนะคะคิดว่าจำนวนที่คุณครูแพรพูดถึงไปเมื่อกี้เป็นจำนวนเต็มร้อยหรือไม่ทำไมถึงไม่เป็นจำนวนเต็มร้อยเมื่อกี้ครูแพรอ่านสุดท้ายว่า5แสดงว่าในหลักหน่วยเป็นเลข5ซึ่งตรงกันไหมกับความหมายของจำนวนเต็มร้อยของเราไม่ตรงดังนั้นจำนวนที่คุณครูแพรกล่าวถึงเมื่อกี้ไม่เป็นจำนวนเต็มร้อยตัวอย่างที่หนึ่งไปแล้วตัวอย่างที่สองฟังให้ดีนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะตัวอย่างที่สอง 940,300 940,300 เป็นจำนวนเต็มร้อยหรือไม
1: ่
0: ทำไมถึงเป็นจำนวนเต็มร้อยคะเพราะว่าหลักแค่หลักหน่วยเป็นเลขศูนย์หรอทั้งหลัก10และหลักหน่วยเป็นเลข0อีก1ตัวอย่างอีก1ตัวอย่าง1ล้านจำนวนเยอะมาก1ล้านเป็นจำนวนเต็มร้อยหรือไม
1: ่
0: เป็นมั้ยคะเป็นทำไมถึงเป็นเอ่ยเพราะว่าหลัก10กับหลักหน่วยเป็นเลข0ดังนั้นเมื่อกี้3ตัวอย่างที่กล่าวถึงไป จำนวนแรกไม่เป็นจำนวนเต็มร้อยเพราะว่าในหลักหน่วยไม่ใช่เลข0อีก2จำนวนเป็นจำนวนเต็มร้อยอ่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนดีกว่าเดี๋ยวคุณครูแพรขอกลุ่มที่1สัก1คนยกตัวอย่างจำนวนเต็มร้อยที่ไม่ได้กล่าวถึงมาเลยทั้งในจอแล้วก็ที่คุณครูแพรพูดถึงลองดูใครจะเป็นตัวแทนพูดมา1จำนวนขอจำนวนเต็มร้อยที่ไม่ได้กล่าวถึงมาเลยอ่ะไหนใครดีคะขอสัก1คนกองทัพก็ได้ค่ะเดี๋ยวยืนขึ้นสักครู่นึงนะคะได้อะไรเอ่ย
2: 9,900 ครับ
0: ได้ไม่ได้ 9,900 เพื่อนๆได้9,900ที่กองทัพกล่าวถึงเป็นจำนวนเต็มร้อยหรือไม่เป็นถูกต้องไหมคะได้ไหมคะดังนั้นตอนนี้นักเรียนน่าจะทราบถึงจำนวนเต็มร้อยที่นักเรียนรู้จักนะคะดังนั้นจำนวนเต็มร้อยต้องมีหลักอะไรบ้างเป็นเลข0อีกหนึ่งรอบจำนวนเต็มร้อยต้องมีหลักอะไรบ้างที่เป็นเลขศูนย
1: ์หลักสิบกับหลักหน่วย
0: หลักสิบและหลักหน่วยนะคะดังนั้นตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยรู้จักจำนวนเต็มร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาลองหาค่าประมาณกันบ้างขอตัวอย่างนี้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันสิคะ
1: แก้มสูง136เซนติเมตร
0: แก้มสูง136เซนติเมตรเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้นักเรียนลองบอกหน่อยว่าแก้มสูงประมาณเท่าไหร่จากโจทย์แก้มสูง136เซนติเมตรแก้มสูงประมาณเท่าไหร่ต่างคนต่างคิดได้เลยนะคะอันนี้ไม่ต้องทำเป็นกลุ่มได้คำตอบยังคะ
1: ได
0: ้ได้แล้วไหนตอบเสียงดังฟังชัดแก้มสูงประมาณเท่าไหร่คะ140เซนติเมตรที่นักเรียนตอบมาคุณครูแพรบอกก็ถูกนะคะเพราะว่าโจทย์บอกว่าให้นักเรียนประมาณมีนักเรียนประมาณเป็น140เซนติเมตรแต่140เซนติเมตรเนี่ยเป็นการประมาณแบบไหนใช่จำนวนเต็มร้อยไหม
1: ไม่
0: ทำไมถึงไม่ใช่จำนวนเต็มร้อย
1: เพราะ
0: ในหลัก10เป็นเลข4มีแต่หลักหน่วยที่เป็นเลข0ดังนั้นถ้าหลักหน่วยเป็นเลข0เราเรียกว่าเป็นการประมาณแบบไหนนะการประมาณจำนวนเต็ม10แล้วมีใครไหมเมื่อกี้ที่ประมาณแล้วแต่ไม่ได้ตอบ140เซนติเมตรส่วนใหญ่ประมาณเป็น140เซนติเมตรหมดเลยใช่ไหมคะแสดงว่าตอนนี้นักเรียนกำลังใช้การประมาณจำนวนเต็ม10ในการประมาณความสูงของแก้มแต่คุณครูแพรบอกวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนเราจะเรียนเป็นการประมาณจำนวนเต็ม100ดังนั้นโจทย์เดิมเลยแก้มสูง136เซนติเมตรอยากให้นักเรียนช่วยกันหาเป็นการประมาณจำนวนเต็มร้อยคิดว่าคำตอบยังเป็น140เท่าเดิมไหมไม่ใช่แล้วถูกต้องไหมคะเพราะถ้าจำนวนเต็มร้อยในหลัก10และในหลักหน่วยจะต้องเป็นเลข0ดังนั้นสิ่งแรกนักเรียนพิจารณาก่อน136อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใดกับจำนวนเต็มร้อยใดคะ100กับอันดับแรกนักเรียนอ่านว่า136 100มี100แน่นอนบวกเพิ่มอีก100ได้เป็น200ดังนั้นคุณครูแพรจึงทราบแล้วว่า136อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยที่เป็น100กับ200ในข้อแรกคุณครูขอใช้เส้นแสดงจำนวนก่อนนักเรียนได้เส้นแสดงจำนวนมาแล้วแต่ตอนนี้สังเกตสิเส้นแสดงจำนวนของคุณครูแพรเนี่ยได้ให้จำนวนนับมาทุกจำนวนเลยไหมไม่แต่คุณครูแพรนะคะให้จำนวนนับมาเป็น100แล้วไปเป็น110 120 130 140เดี๋ยวอ่านไปพร้อมกันเป็น
1: 150 160 170 180 200
0: จะเห็นได้ว่าคุณครูแพรอ่ะมีการข้ามจำนวนบางจำนวนไปโดยการเว้นระยะห่างของเส้นแสดงจำนวนทีละ10เนื่องจากอะไรถ้าเราเขียนทุกจำนวนตั้งแต่100จนถึง200เยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: มีจำนวนมากเลยดังนั้นเราจะเขียนไม่ไหวดังนั้นบอกการใช้เส้นแสดงจำนวนเราจะเขียนโดยเว้นระยะห่างให้เท่ากันอย่างเช่นข้อนี้คุณครูแพรเว้นทีละ10แต่โจทย์กำหนดมาเป็นเท่าไหร่เอ่ย136นักเรียนพิจารณาต่อหน่อย136อยู่ตรงไหนของเส้นแสดงจำนวนเราล่ะอยู่ระหว่าง130กับ140อันไหนขอตัวแทน1คนดีกว่า ว่าให้ออกมาชี้ให้หน่อยว่า136จะอยู่ตรงไหนของเส้นแสดงจำนวนอ่ะในรอบนี้ใครจะเป็นคนอาสาโอ้ยไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวสุ่มเลขที่นะอ่ะเดี๋ยวขอเป็นหนูก็ได้ค่ะมาโอเคเลย136เมื่อกี้เพื่อนช่วยกันตอบแล้วว่าอยู่ระหว่าง130กับ140หนูลองชี้สิคะว่าอยู่ประมาณตรงไหนดีตรงนี้เพื่อนชี้ไปแล้วเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยเพราะว่า136เนี่ยเลยกึ่งกลางมายังเลยกึ่งกลางมาแล้วอันไหนตบมือให้เพื่อนก่อนกล้าแสดงออกเก่งมากเลยนะคะนักเรียนคนอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะเวลาคุณครูแพลวให้ออกมาตอบหรือถามเนี่ยนักเรียนสามารถยกมือตอบหรือออกมาตอบเช่นเดียวกับเพื่อนๆได้เหมือนกันนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อกี้เพื่อนชี้บอกว่าอยู่ประมาณตรงนี้ดังนั้นครูแพลวเห็นด้วยอยู่ประมาณจุดสีแดงที่คุณครูกำหนดมาให้ดังนั้นตรงนี้จะได้เป็น136ต่อมาเรามาดูต่อวิธีที่1เมื่อเรารู้แล้วว่าอยู่ระหว่าง100กับ200นักเรียนพิจารณาก่อนวิธีที่1พิจารณาว่า136เนี่ยใกล้100หรือใกล้200136ใกล้100หรือใกล้200คะใกล้100ถ้าใกล้100เราก็จะได้ว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ136นั่นก็คือ100ดังนั้นแก้มสูงประมาณเท่าไหร่เอ่ยแก้มจะสูงประมาณ100ดังนั้นการที่เราตอบเป็น100เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการประมาณจำนวนเต็ม100อันนี้เราเรียกว่าวิธีที่1คือดูความใกล้อ่ะเดี๋ยวขอไปอีกสัก1ข้อก่อนนะคะอ้าวอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันห้องประชุมมีเก้าอี้250ตัวอันดับแรกตอนนี้เราจะประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ไหมคะเนี่ยไม่แล้วเพราะว่าจากโจทย์ตอนนี้โจทย์เป็นการประมาณจำนวนเต็ม10อยู่แล้วเราจะมาประมาณเป็นจำนวนเต็ม100ดังนั้นเรามาดูหน่อยว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม100ของ250คืออะไรมีใครคิดได้หรือเปล่าหรือทำไปพร้อมกันก่อนในข้อนี้เดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันก่อนอีกสักหนึ่งข้อนะคะอันดับแรกนักเรียนต้องพิจารณาก่อนว่า250อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใดกับจำนวนเต็มร้อยใดคะให้เวลาเพื่อนคิดอีกสักครู่หนึ่งนักเรียนช่วยกันคิดหน่อยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยค่ะว่า250อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใดกับจำนวนเต็มร้อยใดคะไหนช่วยบอกหน่อยเร็ว250อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใดกับจำนวนเต็มร้อยใดคะ200กับ300นะคะจากนักเรียนต้นทางตอบนักเรียนปลายทางนะคะได้เหมือนเพื่อนๆต้นทางหรือไม่นะคะเราอ่านว่า200แล้วดังนั้นจำนวนเต็มร้อยแรกที่เราได้นั่นคือ200เพิ่มขึ้นอีก100รวมเป็นเท่าไหร่คะ300ดังนั้นจะได้มาเป็น200กับ300แล้วคุณครูแพลวก็เว้นระยะห่างทีละ10 250มีบนเส้นแสดงจำนวนของคุณครูเลยไหมตอนนี้มีดังนั้นไม่ต้องไปดูว่าอยู่ระหว่างอะไรเลยมีอยู่ตรงกลางเลยคือ250อยู่ตรงนี้ต่อมา250อยู่ใกล้200หรืออยู่ใกล้300คะ
3: 300
0: จริงเหรอคุณครูแพลวใช้คำว่าอยู่ใกล้นะ250อยู่ใกล้200หรืออยู่ใกล้300คะไม่ได้อยู่ใกล้ใครเลยเพราะ250อยู่กึ่งกลางข้อตกลงเมื่อวานการที่อยู่กึ่งกลางเราจะตอบเป็นจำนวนที่มากหรือจำนวนที่น้อยนะคะ
3: มาก
0: ดังนั้นวันนี้เราเปลี่ยนเป็นจำนวนเต็มร้อยก็แค่สลับว่าถ้าจำนวนที่อยู่กึ่งกลางของจำนวนเต็มร้อยใดเราจะตอบเป็นจำนวนเต็มร้อยที่มากกว่า200กับ300อันไหนเป็นจำนวนเต็มร้อยที่มากคะ300ถูกต้องไหมคะดังนั้นนักเรียนก็ตอบได้เลยว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ250ก็คือ300นะคะเพราะจำนวนนี้อยู่กึ่งกลางเลยตอบเป็นจำนวนเต็มร้อยที่มากกว่าคราวนี้สรุปให้หน่อยดังนั้นห้องประชุมมีเก้าอี้ประมาณกี่ตัว
3: 300
0: ห ห้องประชุมจึงมีเก้าอี้ประมาณ300ตัวอันนี้เป็นวิธีที่1ว่าดูใกล้จำนวนเต็มใดถ้าอยู่กึ่งกลางตอบจำนวนเต็มที่มากกว่าแต่เรามีวิธีที่2วิธีที่2ถ้าเมื่อวานเป็นจำนวนเต็ม10เราจะสังเกตกันที่หลักหน่วยแต่วันนี้เป็นการประมาณจำนวนเต็ม100นักเรียนคิดว่าเราต้องดูกันที่หลักอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะถ้าวันนี้เป็นจำนวนเต็ม100เราจะพิจารณากันที่หลัก10นะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยทำไมถึงเราพิจารณาที่หลัก10เนี่ยค่ะนักเรียนลองดูถ้าเป็น250เราก็ตอบ300แต่ถ้าเป็น251เราก็ยังตอบ300แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่เป็น249ล่ะคะ249เราจะตอบอะไรเอ่ยทำไมถึงเราตอบ200เพราะมันอยู่ใกล้200มากกว่าแล้วดังนั้นตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีผลต่อการประมาณหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือหลัก10ดังนั้นในหลัก10เนี่ยเราจะสังเกตได้นักเรียนสังเกตหลัก10เป็นเลข5ถ้าหลัก10เป็นเลข5เราตอบจำนวนเต็ม100ที่มากกว่าแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่คุณครูแพลวสมมุติเป็น240บ้างล่ะหลัก10เป็นเลขอะไรเอ่ย240หลัก10เป็นเลขอะไรคะ4หลัก10เป็นเลข4ถ้าเป็นเลข4เราจะตอบจำนวนเต็ม100ที่น้อยหรือจำนวนเต็ม100ที่มากคะน้อยดังนั้นวิธีการของเราวันนี้วิธีที่2ถ้าจะประมาณจำนวนเต็ม100เราจะพิจารณาที่หลักอะไรนะ
1: 4
0: เราจะพิจารณาที่หลัก10ถ้าหลัก10เป็นเลข1เลข2เลข3และเลข4เราจะตอบจำนวนเต็ม100ที่น้อยหรือจำนวนเต็ม100ที่มากคะจำนวนเต็ม100ที่น้อยแต่ถ้าในหลัก10เป็นเลข5เลข6เลข7เลข8และเลข9จะตอบจำนวนเต็ม100ที่น้อยหรือจำนวนเต็ม100ที่มากคะมากดังนั้นข้อต่อไปในข้อต่อไปเนี่ยอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนค่ะ
1: ชาวสวนปล
0: ู
1: กมะม
0: ่
1: วง
0: 1,420 ต้นเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มนะคะลองช่วยกันพิจารณาคุณครูแพลวจะให้นักเรียนประมาณเป็นจำนวนเต็ม100ใช้การประมาณเป็นจำนวนเต็ม100นะคะให้แต่ละกลุ่มนะคะใช้กระดาษในการเขียนคำตอบของโจทย์ข้อนี้ช่วยกันคิดในกลุ่มสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางลองช่วยกันคิดแล้วก็ลองตอบกับคุณครูปลายทางนะคะ

กลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะหันหน้ามาทางคุณครูนะคะอ่ะส่วนใหญ่นักเรียนตอบอะไรกันเอ่ยในห้องปลายทางตอบ 1,400 ทุกๆคนเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบได้เหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะจากการประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยอ้าวอันดับแรกนักเรียนทำไมถึงได้ 1,400 คะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าในหลัก10เป็นเลขอะไรเอ่ยเป็นเลขอะไรคะคุณครูแพรถามเป็นเลขอะไรเอ่ยเป็นเลข2นะคะเป็นเลข2นักเรียนจึงตอบอะไรเอ่ย 1,400 ก่อนที่จริงนักเรียนจะตอบแบบนี้นักเรียนต้องบอกได้ก่อนว่าเพราะ 1,420 อยู่ระหว่าง 1,400 กับ 1,500 ทั้งเรียนตอบแบบนี้ได้ถือว่าเก่งมากเลยค่ะดังนั้นอันดับแรกครูแพรบอกถ้าใครที่ไม่ทราบว่าจะตอบอะไรนักเรียนลองพิจารณาเหมือนครูแพรก่อนนักเรียนดูแค่420ก่อน420อยู่ระหว่าง400กับ500แต่โจทย์กำหนดมาเป็น 1,420 ดังนั้นจึงอยู่ระหว่าง 1,400 กับ 1,500 หลังจากนั้นข้อนี้คุณครูแพรบอกคุณครูแพรใช้เส้นแสดงจำนวนแต่คุณครูแพรเว้นระยะห่างทีละ20 20 20แล้วนะคะ 1,420 อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ถัดมาเลยหลังจากนั้นนักเรียนดูได้ว่า1,420อยู่ใกล้1,400

10หลัก10เป็นเลข2เป็นเลข2จึงตอบจำนวนเต็ม100ที่น้อยนั่นก็คือ1,400อ่ะสรุปแล้วชาวสวนมีการปลูกมะม่วงประมาณเท่าไหร่คะ1,400ชาวสวนนะคะปลูกมะม่วงประมาณ1,400ต้นนะคะอ่ะมาดูกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนช่วยกันหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม100คิดว่าทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะทำได้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันข้อที่1ในข้อที่1คุณครูแพลวจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนในข้อที่1อ่านโจทย์พร้อมกันโจทย์กำหนดตัวอะไรมาให้คะ307อันดับแรกหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม100ของ307นักเรียนต้องทราบก่อนว่า307อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม100ใดกับจำนวนเต็ม100ใดคะอยู่ระหว่าง300กับ400นะคะดังนั้นพอนักเรียนทราบแบบนี้แล้วจะดูก็ได้ว่า307ใกล้300หรือใกล้400หรือจะดูอีกหนึ่งวิธีดูอย่างไรเอ่ยจะประมาณจำนวนเต็มร้อยต้องดูที่หลักอะไรนะ10หน่วยไหมวันนี้ไม่หลักหน่วยแล้วครับเพราะเรากำลังจะประมาณจำนวนเต็มร้อยต้องดูที่หลัก10หลัก10ตอนนี้เป็นเลขอะไรคะทุกคน0หลัก10ตอนนี้เป็นเลข0ถ้าเป็นเลข0นักเรียนคิดว่าตอบอะไรเอ่ย300จริงๆแล้วเป็นเลข0ก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นของจำนวนเต็ม100ที่น้อยดังนั้นถ้าเป็นเลข0เราก็ตอบเป็น300ดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม100ของ307คือ300ได้มั้ยคะถ้าทำได้ข้อที่2เดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะตอบลงกระดานในกลุ่มนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางตอบกับคุณครูปลายทางได้ค่ะเราจะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของอะไรเอ่ยอ่านโจทย์พร้อมกันก่อน1,053ลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

นักเรียนลองตอบมาเลยไม่เป็นไรนะคะถูกผิดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวชูกระดานมาเดี๋ยวคุณครูแพลวอธิบายให้ฟังค่ะนักเรียนทุกคนหันกระดานขึ้นมาได้เลยค่ะจากในห้องเรียนตอนนี้มีคำตอบที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์กันไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนหันหน้ามาหาคุณครูแพลวตอนนี้ในห้องของเราเนี่ยมีคำตอบทั้งหมด3คำตอบนักเรียนปลายทางนะคะตอบอะไรกันบ้างในห้องต้นทางมีคำตอบที่เหมือนกันอยู่3มีคำตอบทั้งหมด3คำตอบแต่มีกลุ่มที่ตอบเหมือนกันอยู่3กลุ่มนะคะมีใครตอบอะไรบ้างเอ่ยมี 1,100 1,510 แล้วก็2,000วันนี้เป็นเรื่องใหม่ไม่เป็นไรทุกคนตั้งใจฟังตบมือ1ครั้งตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งคราวนี้มาฟังกันอยู่ว่าคำตอบที่ถูกต้องเป็นคำตอบไหนนะคะอันดับแรก1053อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใดกับจำนวนเต็มร้อยใดคะเราอ่านว่า1053อันดับแรกเราอ่านก่อนว่า1000แล้วในหลักร้อยเป็นเลข0ดังนั้นจำนวนเต็มร้อยแรกเราได้เป็น1000ก่อนแล้วบวกเพิ่มอีก100ได้เป็นอะไรคะ1,100ดังนั้นจำนวนเต็มร้อยที่อยู่ระหว่าง1,053อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยก็คือ1,000กับ1,100ต่อมาเราพิจารณากันที่หลักอะไรคะเราพิจารณาที่หลักอะไรเอ่ยหลัก10หลัก10เป็นเลขอะไรเอ่ยคะหลัก10เป็นเลข5พอหลัก10เป็นเลข5จะได้จำนวนเต็มร้อยที่น้อยหรือจำนวนเต็มร้อยที่มากคะจำนวนเต็มร้อยที่มากดังนั้นระหว่าง 1,000 กับ 1,100 จำนวนใดเป็นจำนวนเต็มร้อยที่มากคะ 1,100 ดังนั้นข้อนี้เราตอบเป็น 1,100 แต่

0: กี้กลุ่มที่ตอบ 1,050 อาจจะพิจารณาเป็นจำนวนเต็ม10ดังนั้นในข้อถัดไปขอเป็นการพิจารณาจำนวนเต็ม100นะคะอ่ะส่วนกลุ่มที่ตอบ 2,000 ไม่เป็นไรนักเรียนอาจจะเข้าใจผิดไปเล็กน้อยเดี๋ยวเราลองข้อใหม่พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมอ่ะขอข้อที่3อ่านจำนวนพร้อมกันก่อนค่ะจำนวนข้อที่3คือ
1: 1,248
0: 1,248เราจะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ1,248ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยค่ะแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะโอเคเลยค่ะจากการทำกิจกรรมไหนนักเรียนตอบอะไรกันเอ่ย
1: 1,200
0: จากการทำกิจกรรมตอบอะไรกันคะ
1: 1,200
0: อันดับแรกตบมือ1ครั้งตบมือ1ครั้งอันดับแรกนักเรียนมาดูกันก่อน 1,248 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใดกับจำนวนเต็มร้อยใดคะดังนั้นตอนคุณครูแพรพูดนักเรียนทุกคนจะต้องหันมาฟังถูกต้องไหมคะอยู่ระหว่าง 1,200 กับ 1,300 ต่อไปพิจารณาหลักอะไรเอ่ยหลัก10ไหนหลัก10เป็นเลขอะไรคะหลัก10เป็นเลข4หลัก10เป็นเลข4ตอบจำนวนเต็มร้อยที่น้อยหรือจำนวนเต็มร้อยที่มากคะ
1: น้อย
0: จำนวนเต็มร้อยที่น้อยดังนั้นในข้อนี้เราจึงตอบอะไรเอ่ย1,200 นักเรียนอย่าไปดูที่หลักหน่วยนะคะเป็นเลข8ไปตอบจำนวนเต็มร้อยที่มากได้ไหมไม่ได้ต้องดูกันที่หลัก10ขออีก1ข้ออีก1ข้อตอนนี้ฟังก่อนอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนค่ะคุณครูแพรกำหนดตัวเลขอะไรมาให้เอ่ย
1: 24,681
0: 24,681 ให้นักเรียนหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดพิจารณาด้วยนะคะไหนส่วนใหญ่ได้คำตอบอะไรกันคะ
1: 24,700
0: ทำไมถึงได้24,700คะเพราะในหลัก10เป็นเลข8ใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นนักเรียนต้องทราบก่อนว่าอยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใดกับเต็มร้อยใดคะ
1: 24,600กับ200กับ 24,700
0: กลุ่มอื่นช่วยกันตอบด้วยนะคะเราจะทราบก่อนว่าอยู่ระหว่าง 24,600 กับอยู่ระหว่าง 24,700 และในหลักหน่วยเป็นเลข8ดังนั้นเราจึงตอบเป็นจำนวนเต็มร้อยที่มากหรือจำนวนเต็มร้อยที่น้อยคะจำนวนเต็มร้อยที่มากนั่นก็คือ 24,700 เราเรียก 24,700 นี้ว่าค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ 24,681 จะเห็นได้ว่านักเรียนทำงานกลุ่มนี้นักเรียนช่วยกันคิดได้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเป็นงานเดี่ยวนะคะให้นักเรียนฟังคุณครูแพรก่อนแล้วถึงจะปฏิบัตินะคะกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนจับคู่ค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเดี๋ยวค่อยหยิบนะคะฟังกันให้เข้าใจก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมานะคะเขียนกลางกระดาษว่าให้นักเรียนจับคู่ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยหลังจากนั้นนะคะนักเรียนเขียนจำนวนทางซ้ายลงไปนะคะก็คือจะเป็นตามกรอบสีฟ้าตรงนี้

0: ให้นักเรียนเขียนจำนวนทางขวานะคะตามที่เป็นด้านขวามือตรงนี้นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนพิจารณาทางซ้ายว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยจับคู่กับค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยที่อยู่ทางขวาให้ถูกต้องโดยนักเรียนลากเส้นจากทางซ้ายที่คู่กับทางขวาในแต่ละคู่ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าได้ทุกคนหยิบสมุดขึ้นมานะคะและปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: อ่าเดี๋ยวนักเรียนมาดูตัวอย่างกันสัก1ตัวอย่างดีกว่านะคะอ่าอย่างเช่นจำนวนแรกนะคะทางด้านซ้ายมือจำนวนแรกเนี่ยนักเรียนอ่านจำนวนนี้พร้อมกันสิคะ
1: 3450
0: อ่าอันดับแรก3450 3450อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใดกับจำนวนเต็มร้อยใดคะ

อยู่ระหว่าง 3,400 กับ 3,500 หลังจากนั้นนักเรียนไปดูกันที่หลักอะไรเอ่ย10หลัก10เป็นเลขอะไรคะหลัก10เป็นเลข5ดังนั้นข้อนี้จะโยงไปหาได้ค่าประมาณเป็นเท่าไหร่เอ่ย3,500 คุณครูแพรก็จะโยงเส้นมาหา 3,500 แบบนี้เลยนะคะดังนั้นสำหรับอีก3ข้อที่เหลือนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองกลับไปทำต่อเป็นการบ้านเนื่องจากนักเรียนยังไม่เสร็จใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะกลับไปให้นักเรียนทำเป็นการบ้านแล้วก็ช่วยนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของกิจกรรมนี้ด้วยค่ะ

เดี๋ยวคุณครูแพรฝากกิจกรรมนี้กลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาช่วยกันสรุปบทเรียนสักเล็กน้อยนักเรียนหันหน้าตัวตรงมาหาคุณครูแพรก่อนนะคะเดี๋ยวกิจกรรมนี้กลับไปทำต่อเป็นการบ้านทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะสำหรับการหาค่าประมาณวันนี้มีกี่วิธีคะ2วิธีนะคะการหาค่าประมาณจำนวนเต็ม100ก็จะเหมือนกับจำนวนเต็ม10มี2วิธีนะคะการหาค่าประมาณอันดับแรกนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าให้พิจารณาว่าจำนวนนั้นอยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใดกับจำนวนเต็มร้อยใดวิธีที่1ให้นักเรียนพิจารณาว่าจำนวนนั้นอยู่ใกล้จำนวนเต็มร้อยใดที่มากจำนวนเต็มร้อยใดหลังจากนั้นถ้าอยู่กึ่งกลางเราจะตอบจำนวนเต็มร้อยที่อะไรเอ่ยที่มาแต่วิธีที่2เราจะพิจารณาเลขโดดในหลัก10ดังนั้นถ้าจำนวนนั้นมีเลขโดดในหลัก10เป็น0 1 2 3หรือ4จะประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยที่น้อยแต่ถ้าจำนวนนั้นเลขโดดในหลัก10เป็น5 6 7 8หรือ9จะประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยที่มากนักเรียนจะสังเกตได้ว่าแตกต่างจากการประมาณเต็ม10นะคะตรงที่ว่าถ้าประมาณจำนวนเต็มร้อยเนี่ยในหลัก10ของเรานะคะจะมีเลข0เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะเลข0นะคะจะอยู่กลุ่มเดียวกับจำนวนเต็มร้อยที่น้อยกว่านะคะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำต่อเป็นการบ้านเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดที่ 1.5 ในข้อ3ใหญ่และข้อ4ใหญ่เดี๋ยวนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาดูนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากแจกใบงานให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมนักเรียนปลายทางหยิบใบงานที่ 1.5 ขึ้นมานะคะในแบบฝึกหัดที่ 1.5 ข้อที่3ข้อที่3โจทย์ให้นักเรียนทำอย่างไรเอ่ยให้นักเรียนเติมค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะจะมีด้วยกันกี่ข้อคะนักเรียน จะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อในข้อ3ใหญ่อันนี้เดี๋ยวจะฝากนักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านและข้อ4ใหญ่โจทย์สั่งให้นักเรียนเติมค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยมีกี่ข้อคะข้อ4ใหญ่เนี่ยดูหน่อยเร็วข้อ4ใหญ่มีกี่ข้อคะมีอีก6ข้อนะคะเดี๋ยวจะฝากนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปทำเป็นการบ้านเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลขึ้นตัวอย่างโจทย์ให้ดูสักเล็กน้อยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางสามารถปฏิบัติบางข้อไปได้เลยค่ะ

0: สำหรับการบ้านนะคะจะสังเกตได้ว่าเหมือนกับแบบฝึกหัดเมื่อวานเลยไหมคะเหมือนเลยนะคะฝากนักเรียนทุกคนนะคะกลับไปทำต่อเป็นการบ้านทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวมาดูกันหน่อยเร็วชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของอะไรคะ
1: เรื่องการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม
0: การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม

ันจากที่เรียนไปแล้วเต็ม10เต็ม100เดี๋ยววันชั่วโมงต่อไปเรามาเรียนเกี่ยวกับการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมแบบฝึกหัด 1.6 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธรรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

จริงๆอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต
4: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: น้ำจะท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นหากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์พันธุ์แท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนนะครับเอาละครับตอนนี้วันนี้เราได้นัดเด็กๆใช่ไหมครับในการลงมือปฏิบัติจำได้ไหมนะว่าคุณครูให้นักเรียนเตรียมอะไรมาครับจำได้ไหมครับจำได้ใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับได้ใช่ไหมครับมีอะไรอีกเอ่ยตะขอผ้าเข็มเก่งมากเลยนะครับและนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับได้เตรียมสิ่งเหล่านี้มาหรือเปล่าครับได้เตรียมมาใช่ไหมครับถูกต้องแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้าประเภทการติดตะขอครับก่อนอื่นนั้นครูแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก่อนนะครับวันนี้มีจุดประสงค์ทั้งหมดอยู่3ข้อประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์ในการเรียนรู้วันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่3ข้อประกอบไปด้วยข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการติดตะขอได้2. นักเรียนสามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการติดตะขอกระโปรงกางเกงได้นะครับ 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานเชื่อได้ว่า3ข้อนี้ง่ายๆนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับครูมีภาพให้นักเรียนสังเกตนะครับนักเรียนเคยเห็นสิ่งนี้หรือไม่ทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนเคยเห็นสิ่งนี้หรือไม่นะครับนักเรียนปลายทางเคยเห็นไหมครับนักเรียนต้นทางเคยเห็นไหมครับเคยใช่ไหมครับเอและเห็นได้จากที่ไหนครับโอ้เห็นได้จากกระโปรงใช่ไหมครับนักเรียนชายอ๋อกางเกงใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับเห็นได้จากที่ไหนเอ่ยสร้อยใช่ไหมครับจริงหรือเปล่านะครับแล้วสิ่งนี้คืออะไรครับเด็กๆเก่งมากเลยนะครับก็คือตะขอรับกับตะขอเกี่ยวนะครับแล้วสิ่งนี้ใช้ทำอะไรครับเด็กๆใช้ทำอะไรเอ่ยใช้สำหรับในการใส่เสื้อผ้าใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับ

แค่นั้นเหรอครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดเห็นอย่างไรครับเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งนี้จะคืออะไรแล้วใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับการซ่อมแซมเสื้อผ้าของการติดตะขอนั้นนะครับครูวิก็จะให้ความหมายไว้ว่าตะขอเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวนะครับใช้สำหรับในการเกี่ยวผ้า2ชิ้นให้ติดกันเราจะเห็นได้นะครับเช่นขอบกางเกงขอบกระโปรงขอบแขนเสื้อสตรีเป็นต้นนะครับเวลาที่เราใช้เราจะต้องใช้ติดเป็นคู่อยู่เสมอนะครับหากว่าขาดข้างใดข้างหนึ่งไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับลักษณะของตะขอนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด2ชนิดนะครับประกอบไปด้วยชนิดที่1นะครับก็คือตะขอเกี่ยวนะครับตะขอเกี่ยวนี้จะมีลักษณะงองุ้มนะครับใช้เป็นตัวยึดหรือเกาะเกี่ยวกับตะขอรับให้อยู่กับที่ให้แน่นไม่หลวมนะครับสำหรับชนิดที่2นั้นก็คือตะขอรับนะครับตะขอรับก็คือตะขอที่ใช้เป็นตัวรับให้ตะขอเกี่ยวมาเกาะนั่นเองนะครับลักษณะก็เห็นดังภาพเลยครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตะขอประกอบไปด้วย1เลยนะครับเรียกว่าตะขอเกี่ยวนะครับอย่างที่2ก็คือตะขอรับนะครับซึ่งจะขาดข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เลยนะครับชนิดต่อไปก็คือเข็มเย็บผ้านะครับได้สีต่างๆนะครับเวลาที่เราเลือกใช้ได้นั้นเน้นย้ำเลยนะครับเสื้อผ้าของเราเป็นสีใดเราก็ควรใช้ได้สีนั้นนะครับเพื่อที่จะเป็นสีเดียวกันนะครับชนิดที่5ก็คือกรรไกรนะครับใช้ในการตัดได้นะครับ6ก็คือผ้านะครับต่างๆหรืออาจจะเป็นเสื้อผ้าที่นักเรียนต้องการซ่อมแซมนะครับสำหรับขั้นตอนของการติดตะขอนั้นนะครับเริ่มจากการร้อยได้เข้ารูเข็มและการผูกปมนะครับให้นักเรียนลองสังเกตไปตามภาพที่ครูกำหนดไว้นะครับภาพที่1นั้นนะครับให้นักเรียนนะครับหยิบเอาปลายของได้นะครับร้อยเข้าไปในรูเข็มภาพที่2นะครับเราก็ค่อยๆดึงปลายได้นะครับทบกันให้ได้2เส้นดังลักษณะภาพที่2นะครับภาพที่3นั้นนะครับก็คือดึงปลายได้นะครับแล้วก็ตัดนะครับให้เสมอกันทั้ง2เส้นภาพที่4นะครับนำปลายได้ไปม้วนกับนิ้วชี้ประมาณ2รอบนะครับแล้วใช้นิ้วโป้งดันออกปลายนิ้วชี้นะครับก็จะได้ภาพที่5มาก็คือการผูกปมได้นั่นเองนะครับสำหรับขั้นตอนการติดตะขอเกี่ยวนะครับเริ่มจากเราจะต้องวางตะขอเกี่ยวนะครับตรงตำแหน่งที่เราต้องการอาจจะเป็นขอบของกางเกงหรืออาจจะเป็นบริเวณกลางผ้าที่ครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ2นะครับแทงเข็มนะครับขึ้นมาจากใต้ผ้าตรงกับตำแหน่งที่เราวางตะขอเกี่ยวนะครับแล้วก็แทงขึ้นลงแบบนี้นะครับในช่องตะขอหลังจากนั้นดึงได้ให้ตึงทุกครั้งเวลาที่เราดึงเข็มนะครับ3นะครับแทงเข็มขึ้นลงบนบริเวณผ้าใกล้รอยเดิมนะครับหรือรูนั้นนะครับดึงขึ้นดึงลงให้ตึงเสมอทำเช่นนี้ 3-5 ครั้งหรือจนกว่าจะแน่นทำให้ครบทุกช่องหลังจากนั้นนะครับผูกปมให้แน่นแล้วก็ตัดได้ออกครับนี่ก็คือขั้นตอนของการติดตะขอเกี่ยวนะครับสำหรับขั้นตอนของการติดตะขอรับนั้นนะครับเริ่มจากวางตะขอรับตรงตำแหน่งที่เราต้องการนะครับหรืออาจจะเป็นขอบกระโปรงนะครับ2แทงเข็มใต้ผ้าตรงกับตำแหน่งที่วางตะขอรับแล้วแทงเข็มขึ้นลงนะครับในช่องของตะขอดึงได้ให้ตึงเสมอนะครับเน้นย้ำนะครับต้องตึงทุกครั้งนะครับ3แทงเข็มขึ้นลงบนผ้าใกล้รอยเดิมหรือรูเดิมนะครับดึงได้ให้ตึงทำเช่นนี้ 3-5 ครั้งหรือจนกว่าครบทุกช่องนะครับผูกปมให้แน่นสุดท้ายจึงตัดได้ออกนะครับนี่ก็คือวิธีการติดตะขอรับและก็ตะขอเกี่ยวนะครับเรามาดูประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้ากันบ้างนะครับนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรครับมีประโยชน์อย่างไรเอ่ยนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับแล้วนักเรียนที่อยู่ต้นทางล่ะครับคิดว่าการซ่อมแซมเสื้อผ้ามีประโยชน์อย่างไรครับขอตัวแทนกลุ่มที่1ตอบให้ครูหน่อยสัก1ข้อครับ

0: ได้ไหมครับจับไมค์เลยครับเด็กๆสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับสามารถที่จะยกมือตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับอะไรนะครับได้ยินแว่วๆหรือมีกลุ่มไหนช้าอยากจิตอาสายกมือบ้างครับมีประโยชน์อย่างไรครับเวลาที่เราซ่อมแซมเสื้อผ้าเสร็จแล้วตัวแทนกลุ่มที่2นะครับ
1: จะได้ไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้เปลืองตังค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจะได้ไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่นะครับให้เสียเงินใช่ไหมครับเรามาดูประโยชน์ของครูวิกันบ้างนะครับครูวิขอยกตัวอย่างดังนี้เลยนะครับข้อที่1เลยนะครับช่วยยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้านะครับให้นานยิ่งขึ้นสามารถใช้งานได้มากขึ้นนะครับข้อที่2ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของตนเองแล้วก็ครอบครัวครับข้อที่3นะครับเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนะครับเช่นถ้านักเรียนออกไปรับจ้างในการซ่อมแซมเสื้อผ้านะครับเช่นการติดตะขอเป็นต้นนะครับ4เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับอีกทั้งเป็นการฝึกทักษะการทำงานบ้านของเราด้วยนะครับข้อสุดท้ายนะครับทำให้เกิดความภาคภูมิใจนะครับที่สามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าได้ด้วยตนเองและถูกต้องนะครับนี่ก็คือประโยชน์ที่ครูวิมาให้นักเรียนฟังนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนสามารถทำได้ทุกข้อแน่นอนนะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติหรือยังครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนที่คุณครูจะให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางลงมือปฏิบัตินั้นนะครับเดี๋ยวครูวิขอสาธิตการติดตะขอก่อนนะครับนักเรียนพร้อมรับชมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมการสาธิตจากครูวิเลยครับเดี๋ยวครูจะเริ่มสาธิตเลยนะครับเริ่มจากนะครับนักเรียนให้หยิบปลายของได้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นใช้อีกมือนะครับหยิบเข็มครับแล้วก็ร้อยได้เข้ารูเข็มเลยนะครับตรงนี้ต้องใจเย็นๆนะครับหลังจากนั้นนะครับค่อยๆดึงปลายได้ขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทบกันให้ได้2เส้นครับเมื่อได้2เส้นแล้วนะครับเด็กๆก็ใช้กรรไกรครับตัดปลายตรงนี้นะครับให้ขาดนะครับเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยครับเด็กๆนี่ขั้นตอนนี้สำคัญนะครับเด็กๆหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำปลายได้นะครับมาพันกับนิ้วชี้นะครับ1 2แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งครับดันออกปลายนิ้วไปครับแล้วก็ลูดนะครับเราก็จะได้ปมได้ที่สวยงามนะครับถ้าปมใหญ่เกินไปนักเรียนสามารถที่จะใช้กรรไกรตัดออกได้นะครับตอนนี้เราก็ได้วิธีการร้อยได้เข้ารูเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนหยิบผ้ามานะครับจำนวน1ผืนนะครับหรืออาจจะเป็นขอบกางเกงขอบกระโปรงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็หยิบนะครับตะขอนะครับเกี่ยวขึ้นมานะครับวางบริเวณที่เราต้องการที่จะซ่อมแซมนะครับหรือต้องการที่จะเย็บเลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับใช้มือที่เราไม่ถนัดกดไว้นะครับสำหรับมือที่เราถนัดนั้นเราก็จะใช้ในการแทงเข็มขึ้นลงนะครับเริ่มจากเราจะต้องแทงเข็มนะครับใต้ผ้านะครับหรือบริเวณนี้นะครับค่อยๆแทงขึ้นมาบนรูเลยนะครับนี่ตอนนี้ทะลุมาแล้วนะครับดึงให้ตึงหลังจากนั้นก็แทงลงนะครับแล้วก็แทงขึ้นนะครับแล้วก็ลงแบบนี้นะครับจำนวนกี่ฝีเข็มนะครับเด็กๆ4ถึง5ใช่ไหมครับหรือจนกว่าจะแน่นนะครับลงนะครับขึ้นนะครับแล้วก็ลงนะครับสังเกตได้ว่าแน่นแล้วนะครับครูวิก็จะทำการล็อกนะครับวิธีการล็อกนั้นก็คือพลิกกลับไปทำด้านหลังนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ปลาย

เข็มนะครับแทงขึ้นนะครับแล้วก็โผล่มาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ปลายได้นะครับพัน1 2ดึงนะครับให้ตึงนี่ก็คือวิธีการล็อกนะครับดูอีก1ครั้งนะครับใช้เข็มนะครับแทงผ้าเล็กน้อยนะครับขึ้นไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ได้นะครับพัน1 2นะครับแล้วก็ดึงนี่ก็คือวิธีการล็อกผ้านะครับเพื่อไม่ให้เคลื่อนและแน่นครับแล้วก็ตัดทิ้งเสร็จสิ้นแล้วนะครับนี่ก็คือการติดตะขอเกี่ยวนะครับภาพสมบูรณ์ในลักษณะแบบนี้นะครับเด็กๆเราจะต้องทำให้ครบทั้งหมดอยู่3รูเลยนะครับเมื่อทำตะขอเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาติดตะขอรับกันบ้างนะครับให้นักเรียนหยิบตะขอรับขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็วางในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเมื่อได้แล้วนะครับก็ใช้มือกดไว้แบบนี้แล้วก็แทงเข็มนะครับขึ้นนะครับแล้วก็ลงนะครับจำนวน3ถึง5ครั้งนะครับ

สังเกตได้ว่าวิธีการทำนั้นง่ายมากเลยนะครับเชื่อว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็ต้นทางสามารถที่จะทำได้อย่างแน่นอนนะครับสิ่งสำคัญขณะที่ลงมือทำงานนั้นจะต้องระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเข็มนั้นเป็นของมีคมนะครับต้องระวังเพื่อนๆที่อยู่ด้านข้างด้วยนะครับเมื่อแน่นแล้วเสร็จนะครับเราก็จะกลับมาพลิกล็อกตรงนี้ไว้นะครับ1 2แล้วก็ดึงนะครับอีกสัก1ครั้งนะครับ1 2แล้วก็ดึงหลังจากนั้นเราก็จะตัดได้ออกจากผืนผ้าครับเวลาที่เราเย็บจริงนะครับนักเรียนจะต้องคำนึงถึงสีของได้ด้วยนะครับสีของได้นั้นจะต้องเป็นสีเดียวกับเสื้อผ้านะครับที่คุณเลือกใช้สีส้มเนื่องจากเพื่อที่จะให้นักเรียนเห็นฝีเข็มได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือผลงานสำเร็จนะครับของการติดตะขอรับและก็ตะขอเกี่ยวนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับให้เด็กๆนะครับนำไปติดใบงานของตนเองเลยนะครับให้กรอกข้อมูลให้ครบให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็อาจจะใช้กาวหรืออาจจะเป็นเทปกาวก็ได้นะครับก็ติดผลงานไปในช่องที่คุณครูกำหนดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นำส่งกับครูปลายทางแล้วก็ครูต้นทางครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือผลงานการซ่อมแซมเสื้อผ้าประเภทการติดตะขอครับเมื่อสักครู่นะครับเด็กๆที่อยู่ปลายทางและก็เด็กๆที่อยู่ต้นทางได้รับชมการสาธิตการติดตะขอไปแล้วใช่ไหมครับมาถึงขั้นกิจกรรมของเด็กๆกันบ้างนะครับว่าครูวิจะมีกิจกรรมอะไรให้นักเรียนทำนะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับคุณครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆก่อนที่จะลงมือปฏิบัติในการติดตะขอนะครับพร้อมกับช่วยแจกใบงานที่2การซ่อมแซมเสื้อผ้าประเภทการติดตะขอนะครับ2ขอคุณครูนะครับช่วยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมด้วยนะครับบทบาทของนักเรียนในวันนี้นะครับครูวิให้นักเรียนนะครับลงมือปฏิบัตินะครับทำกิจกรรมการซ่อมแซมเสื้อผ้าประเภทของการติดตะขอนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนทำใบงานต่อเลยนะครับโดยเขียนชื่อชั้นเลขที่เขียนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตะขอสิ่งสำคัญนะครับนำผลงานนะครับมาติดกับใบงานนี้แล้วก็นำส่งกับครูปลายทางแล้วก็ครูต้นทางได้เลยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางพร้อมแล้วก็สามารถที่จะลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับขณะที่นักเรียนฝึกการปฏิบัติกิจกรรมนั้นนะครับจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเพื่อนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าดึงปื๊ดแล้วไม่สังเกตนะครับอาจจะทิ่มแทงเพื่อนได้ดังนั้นขอป้องกันด้วยนะครับได้ไหมครับเด็กๆแจกตะขอรับตะขอเกี่ยวได้เลยนะครับคนละคู่นะครับ

เดี๋ยวครูจะเริ่มสาธิตเลยนะครับเริ่มจากนะครับนักเรียนให้หยิบปลายของได้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นใช้อีกมือนะครับหยิบเข็มครับแล้วก็ร้อยได้เข้ารูเข็มเลยนะครับตรงนี้ต้องใจเย็นๆนะครับหลังจากนั้นนะครับค่อยๆดึงปลายได้ขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทบกันให้ได้2เส้นครับเมื่อได้2เส้นแล้วนะครับเด็กๆก็ใช้กรรไกรครับตัดปลายตรงนี้นะครับให้ขาดนะครับเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยครับเด็กๆนี่ขั้นตอนนี้สำคัญนะครับเด็กๆหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำปลายได้นะครับมาพันกับนิ้วชี้นะครับ1 2แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งครับดันออกปลายนิ้วไปครับแล้วก็ลูดนะครับเราก็จะได้ปมได้ที่สวยงามนะครับถ้าปมใหญ่เกินไปนักเรียนสามารถที่จะใช้กรรไกรตัดออกได้นะครับตอนนี้เราก็ได้วิธีการร้อยได้เข้ารูเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนหยิบผ้ามานะครับจำนวน1ผืนนะครับหรืออาจจะเป็นขอบกางเกงขอบกระโปรงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็หยิบนะครับตะขอนะครับเกี่ยวขึ้นมานะครับวางบริเวณที่เราต้องการที่จะซ่อมแซมนะครับหรือต้องการที่จะเย็บเลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับใช้มือที่เราไม่ถนัดกดไว้นะครับสำหรับมือที่เราถนัดนั้นเราก็จะใช้ในการแทงเข็มขึ้นลงนะครับเริ่มจากเราจะต้องแทงเข็มนะครับใต้ผ้านะครับหรือบริเวณนี้นะครับค่อยๆแทงขึ้นมาบนรูเลยนะครับนี่ตอนนี้ทะลุมาแล้วนะครับดึงให้ตึงหลังจากนั้นก็แทงลงนะครับแล้วก็แทงขึ้นนะครับแล้วก็ลงแบบนี้นะครับจำนวนกี่ฝีเข็มนะครับเด็กๆ 4-5 ใช่ไหมครับหรือจนกว่าจะแน่นนะครับลงนะครับขึ้นนะครับแล้วก็ลงนะครับสังเกตได้ว่าแน่นแล้วนะครับครูวิก็จะทำการล็อกนะครับวิธีการล็อกนั้นก็คือพลิกกลับไปทำด้านหลังนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ปลายเข็มนะครับแทงขึ้นนะครับแล้วก็โผล่มาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ปลายได้นะครับพัน1 2ดึงนะครับให้ตึงนี่ก็คือวิธีการล็อกนะครับดูอีก1ครั้งนะครับใช้เข็มนะครับแทงผ้าเล็กน้อยนะครับขึ้นไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ได้นะครับพัน1 2นะครับแล้วก็ดึงนี่ก็คือวิธีการล็อกผ้านะครับเพื่อไม่ให้เคลื่อนและแน่นครับแล้วก็ตัดทิ้งเสร็จสิ้นแล้วนะครับนี่ก็คือการติดตะขอเกี่ยวนะครับภาพสมบูรณ์ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเด็กๆเราจะต้องทำให้ครบทั้งหมดอยู่3รูเลยนะครับเมื่อทำตะขอเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาติดตะขอรับกันบ้างนะครับให้นักเรียนหยิบตะขอรับขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็วางในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเมื่อได้แล้วนะครับก็ใช้มือกดไว้แบบนี้แล้วก็แทงเข็มนะครับขึ้นนะครับแล้วก็ลงนะครับ

สังเกตได้ว่าวิธีการทำนั้นง่ายมากเลยนะครับเชื่อว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็ต้นทางสามารถที่จะทำได้อย่างแน่นอนนะครับสิ่งสำคัญขณะที่ลงมือทำงานนั้นจะต้องระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเข็มนั้นเป็นของมีคมนะครับต้องระวังเพื่อนๆที่อยู่ด้านข้างด้วยนะครับเมื่อแน่นแล้วเสร็จนะครับเราก็จะกลับมาพลิกล็อกตรงนี้ไว้นะครับ1 2แล้วก็ดึงนะครับอีกสัก1ครั้งนะครับ1 2แล้วก็ดึงหลังจากนั้นเราก็จะตัดได้ออกจากผืนผ้าครับเวลาที่เราเย็บจริงนะครับนักเรียนจะต้องคำนึงถึงสีของได้ด้วยนะครับสีของได้นั้นจะต้องเป็นสีเดียวกับเสื้อผ้านะครับที่คุณเลือกใช้สีส้มเนื่องจากเพื่อที่จะให้นักเรียนเห็นฝีเข็มได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือผลงานสำเร็จนะครับของการติดตะขอรับและก็ตะขอเกี่ยวนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับให้เด็กๆนะครับนำไปติดใบงานของตนเองเลยนะครับให้กรอกข้อมูลให้ครบให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็อาจจะใช้กาวหรืออาจจะเป็นเทปกาวก็ได้นะครับก็ติดผลงานไปในช่องที่คุณครูกำหนดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นำส่งกับครูปลายทางแล้วก็ครูต้นทางครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือผลงานการซ่อมแซมเสื้อผ้าประเภทการติดตะขอครับ

ตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีก5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางและก็ปลายทางกำลังสนุกสนานกันเลยนะครับและครูวิสังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับมีหลายๆคนเลยครับตอนนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เอาไปติดใบงานเท่านั้นนะครับและนักเรียนปลายทางล่ะครับตอนนี้เสร็จไปแล้วกี่คนครับครูวิให้เวลาอีก5นาทีนะครับ

อนนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางทำเสร็จกันไหมครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับถ้ายังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะครับครูวิมอบหมายให้ทำเป็นการบ้านนะครับเช่นเดียวกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางเลยนะครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางใครเสร็จแล้วบ้างยกมือให้ครูหน่อยครับมีหลายคนเลยนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้หัวหน้าห้องนะครับเป็นผู้รวบรวมผลงานมาส่งกับคุณครูได้เลยนะครับตอนนี้ครูวิขอให้นักเรียนวางมือจากเข็มและได้ก่อนนะครับแล้วมาสรุปบทเรียนกันก่อนนะครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางพร้อมแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับวางมือกันหรือยังเอ่ยวางกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมาสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะครับครูวิสรุปได้ว่าการติดตะขอเป็นการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้และเป็นการยืดอายุการใช้งานได้อีกด้วยนะครับเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้นะครับ

สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดโต๊ะเขียนหนังสือและการจัดกระเป๋านักเรียนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นก็คือใบงานที่3เรื่องการจัดโต๊ะเขียนหนังสือและการจัดกระเป๋านักเรียนนะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบความรู้ใบงานนะครับได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของวิชาการงานอาชีพหมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugarแปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชวัง

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้โฟร์ออล

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่สวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
6: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
7: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อน

0: นะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
1: พายุดิเปรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
3: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
5: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
6: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งและถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
7: โอ้โหจังจังเลยนะ
4: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์

0: www.ltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
0: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วเลยครับ
3: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย
4: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
3: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
3: วิ่งตามพ่อมานะ
7: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้

0: อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้โบโฮต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
2: PEA
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่ใหญ่ทรงสูงนะคะ

มีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แสงตีโฟ
3: ตามบทบาทไม่จำกัด
4: PEA
5: สู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการกินและการหาอาหารของพวกมันกันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีความน่าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะอาหารของแมลงแบ่งได้หลัก3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชคอยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินพืชในกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมนหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราเลือกในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเชื้อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียกได้อีกแบบว่าตัวห้ำและตัวเบียนเรียกได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ำคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตำข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาต

0: วางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสารตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไปคำศัพท์น่ารู้วันนี้ insect pest i n s e c t p e s t insect pestแปลว่าแมลงศัตรูพืช predators p r e d a t o r s predators แปลว่าตัวห้ำ parasite p a r a s i t e s parasite แปลว่าตัวเบียนเด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆในระบบนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโฟ
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farmเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้คือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับ ด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาห

ของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มดูที่มาตรการควบคุมไวรัสอีโบลาครับซึ่งกรมควบคุมโรคได้ยกระดับมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยกำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากดีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดานั้นต้องเข้ารับการกักกันหรือว่าแยกตัวกักอย่างน้อย21วันพร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนครับมีโทษทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายโดยปัจจุบันนั้นการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว53คนเป็นเวลา21วันกรมควบคุมโรคได้สรุปยอดตัวเลขล่าสุดกับวันที่21พฤษภาคมถึง25พฤษภาคม2569มีผู้เดินทางจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาคือดีอาร์คองโกและยูกันดาเดินทางเข้าประเทศไทยขณะนี้อยู่ที่53คนโดยมาจากดีอาร์คองโก12คนและยูกันดา41คนทั้งนี้ในยอด53คนนั้นเป็นบุคคลจาก16สัญชาติเช่นจีนสหรัฐอเมริกาเวียดนามซาอุดิอาระเบียและเกาหลีใต้ครับโดยพบว่าผู้เดินทางส่วนใหญ่มาประเทศไทยเพื่อมาเที่ยวแล้วก็รอเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆตอนนี้มีจำนวนน้อยลงครับ
1: ทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยนะคะว่าณปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพบการระบาดหลักๆเลยนะคะก็คือที่ดีอาร์คองโกโดยมีผู้ป่วยต้องสงสัย867คนแล้วก็เสียชีวิตแล้ว214คนขณะที่ยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยัน5คนแล้วก็เสียชีวิต1คนแม้ประเทศไทยค่ะยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ว่าเนื่องจากโรคดังกล่าวมีความรุนแรงสูงและมีระยะฟักตัวนานถึง21วันกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้ทั้ง2ประเทศเป็นเขตติดต่อโรคอันตรายเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยสำหรับมาตรการใหม่ค่ะก็คือกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านทั้งสองประเทศต้องเข้าสู่กระบวนการแยกกักหรือว่ากักกันอย่างน้อย21วันแบ่งเป็น2กรณีนะคะ ก็คือผู้ที่ไม่มีอาการจะต้องเข้ารับการกักกันในสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดผู้ที่มีอาการต้องเข้าสู่การแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดนอกจากนี้ที่ประชุมค่ะยังเห็นชอบให้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ผู้ที่เดินทางหรือผ่านดีอาร์คองโกและยูกันดาที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อให้สามารถควบคุมแล้วก็มีการคัดกรองโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กรมควบคุมโรคค่ะมีการเตรียมสถานที่กักกันรองรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว
0: มาดูการเตรียมความพร้อมของสถานที่กักกันโรคไวรัสอีโบลาครับสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกและยูกันดา21วันแม้จะไม่มีอาการครับที่ศูนย์ควอรันทีนของสถาบันบำราศนราดูนซึ่งนางวินดาคงเดชศักดาพยาบาลวิชาชีพสถาบันบำราศนราดูนก็บอกครับว่าจะมีการประสานข้อมูลจากผู้เข้ารับบริการที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่ศูนย์กักกันโรคนั้นจะมีจุดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เดินทางมาและจะมีการซักประวัติเบื้องต้นหากมีการอาการแสดงออกมาเข้าข่ายว่าเป็นโรคอีโบลาก็จะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาที่สถาบันบำราศ

0: ัฐนราดูรแต่หากไม่มีอาการก็จะเข้าพักที่ศูนย์กักกันโรคส่วนการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะต้องเข้าพักและต้องอยู่ภายในห้องตลอด24ชั่วโมงภายในห้องก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันโรคให้บริการอาหารรวมถึงผู้ที่เข้าพักอาศัยนั้นจะต้องรายงานอาการทุกวันในช่วงเวลาเช้าและเวลาเย็นและจะต้องวัดไข้พร้อมส่งข้อมูลผ่านระบบโดยจะมีการติดตามอาการจนครบ21วันสำหรับวันนี้ครับจะมีผู้ที่เดินทางกลุ่มแรกที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะถูกนำมากักตัวที่ศูนย์กักกันโรคในช่วงเย็นวันนี้
1: ลักษณะของตึกนี้เนี่ยก็เป็นตึกที่ออกแบบมาเพื่อกักกันนะคะก็จะมีส่วนเราจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทเวลาที่คนที่เขามาถึงเนี่ยก็จะมีจุดลงทะเบียนอยู่ด้านนู้นนะคะซึ่งเราก็จะแยกโซนไว้นะคะส่วนโซนด้านในเนี้ยจะเป็นโซนที่สะอาดก็จะเป็นโซนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เขาประจำการแล้วก็ให้การดูแลนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะในทุกจุดของเราเนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่รอพอเนี่ยทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะเมื่อมาถึงก็จะให้ดรอปตรงนู้นนะคะเราจะมีจุดที่มาร์กไว้ว่าให้ดรอปลงตรงด้านนู้นแล้วก็จะมีจุดลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าระบบแล้วก็มีการแอสไซน์ห้องพักค่ะก่อนที่จะมาถึงเนี่ยเราต้องมีการซักประวัติอีกหนึ่งรอบนะคะคือต้องซักประวัติอาการเจ็บป่วยและมีการวัดไข้เบื้องต้นด้วยค่ะคือถ้ามีอาการแสดงที่เป็นอาการเข้าได้กับโรคนะคะเราก็จะส่งเข้าสู่กระบวนการการรักษาซึ่งสถาบันบำรุงของเราเนี่ยก็จะมีห้องแยกที่ให้การดูแลคนไข้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอาการก็สามารถเข้าพักที่นี่ได้ค่ะ
2: และสำหรับสถานการณ์โรคไวรัสอีโบลานะคะทางองค์การอนามัยโลกก็เตือนนะคะอีโบลาระบาดเร็วเกินคาดค่ะยอดผู้ป่วยต้องสงสัยในคองโกเนี่ยสูงกว่า900รายแล้วแล้วก็เสียชีวิตแล้ว220รายค่ะโดยดร.เทดรอสอัดฮานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยที่ติดเชื้ออีโบลาแล้วมากถึง220รายพร้อมยอมรับนะคะว่าความล่าช้าค่ะในการตรวจพบผู้ป่วยสร้างความยากลำบากในการรับมือให้กับเจ้าหน้าที่ขณะนี้กำลังเร่งขยายปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนแต่ว่าการแพร่ระบาดไปเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้มากดร.เทรดรอสย้ำด้วยนะคะว่าประเทศที่มีพรมแดนติดกับคองโกจะต้องดำเนินการรับมือในทันทีในขณะที่ยูกันดาล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันเพิ่มอีก2รายทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มเป็น7รายโดยผู้ป่วยรายใหม่ทั้งคู่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกรุงกัมปาลาเมืองหลวงของประเทศ
0: กลับมาที่บ้านเราครับมาดูเหตุสืบเนื่องมาจากเรื่องของเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถเมย์นะครับเมื่อเสาร์ก่อนนู้นนะครับก็ทำให้มีมาตรการต่างๆออกมาซึ่งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการเปิดเผยเรื่องของแนวทางในการยกระดับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟฟ้าและไรเดอร์ย้ำนะครับว่าผู้โดยสารต้องปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมสนทนาในช่วงของทำไมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT ครับถึงแนวทางในการแก้ปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟด้วยแบ่งเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นนะครับตัดปัจจัยเสี่ยงและตรวจสอบขั้นตอนการทำงานระยะกลางครับจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทดแทนกำลังคนส่วนในระยะยาวแยกระบบรางออกจากระบบถนนอย่างเด็ดขาดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการมีจุดตัดข้ามทางรถไฟโดยจะผลักดันการสร้างทางรถไฟยกระดับให้ได้มากที่สุดเช่นแบบจำลองของช่วงบางซื่อรังสิตครับซึ่งถือเป็นระบบการเดินทางในอุดมคติของเมืองใหญ่ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์ได้อย่างยั่งยืน
3: การเดินทางระบบในเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับในอุดมคติเนี่ยระบบรางเนี่ยควรจะแยกจากระบบล้อ คือไม่ควรจะมีจุดตัดอย่างบางทีเราไปดูเมืองใหญ่ๆเราบอกเอ้ยทำไมเขาขี่แทรมกลางเมืองได้ไม่เห็นมีรถชนอันนั้นคือแทรมเข้าขนานไปกับทางถนน
4: คือเขาจะ
3: หลีกเลี่ยงจุดตัดทุกจุดดังนั้นเนี่ยจุดตัดเหล่านี้ที่มีเนี่ยเราจะต้องเอาลอยฟ้าให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะมีตัวอย่างบางซื
4: ่อ
3: ไปถึงรังสิต
4: ครับ
3: อันนี้เราจะเห็นแหละว่าพอเป็นรางสองระบบทั้งระบบใหม่ทั้งระบบเก่าเนี่ยรถไฟเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ทั้งสองระบบเลยดังนั้นในฝันของเราเนี่ยนะครับในกรุงเทพทั้งระบบเนี่ยจะต้องสามารถแยกระหว่างล้อกับรางจัดกันให้ได้เพื่อจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ครับ
2: ส่วนความคืบหน้าระบบตั๋วร่วมค่ะที่จะมีการนำร่องวันที่1มิถุนายนนี้แล้วผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สามารถใช้บัตร EMV คือบัตรวีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดที่ลงทะเบียนเอาไว้เพื่อชำระค่าโดยสารรถไฟสายต่างๆส่วนสายสีเขียวแล้วก็สายสีทองของกทมที่ยังไม่รองรับระบบ EMV ทางกระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าติดตั้งเครื่อง EMV ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นายสิริพงษ์ยังกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยในกลุ่มรถโดยสารที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันทั้งบังคับให้ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่สาธารณะและผ่านการตรวจสอบประวัติรถต้องมีประกันภัยสาธารณะที่ดูแลคุ้มครองผู้โดยสารรวมถึงติดตั้งกล้องบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานและป้องปรามการก่ออาชญากรรมนอกจากนี้ทางกระทรวงนะคะมีการประสานให้แพลตฟอร์มบางรายทยอยตัดผู้ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะออกจากระบบพร้อมกับเพิ่มวันให้บริการเพื่อที่จะรองรับผู้ขับขี่ให้เข้ามาอยู่ในระบบอย่างถูกต้อง
3: แต่การควบคุมเนี่ยต้องควบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้โดยสารดังนั้นเขาจะต้องมีอะไรเขาจะต้องมี1ใบขับขี่สาธารณะ2เขาจะต้องมีประกันสาธารณะที่ดูแลผู้โดยสารเวลามีเหตุ
4: ครับ
3: 3เขาจะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่มันจะช่วยเป็นพยานหลักฐานและเป็นสิ่งที่ป้องปรามเหตุได้ก็คือ CCTV
4: ครับ
3: นะครับเพราะผมเชื่อว่าแค่รู้ว่ามี CCTV เนี่ยคนจะก่อเหตุเนี่ยเขาก็กังวลแล
4: ้
3: วนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ว่ากันตามอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่ทุกแพลตฟอร์
4: ม
3: สัปดาห์หน้าจะเรียกมาประชุมแล้วก็บอกว่าห้ามรับคนที่ไม่มีใบขี่สาธารณะ
0: และในค่ำคืนนี้ครับช่วงทำไมจะได้สนทนากับนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยกับประเด็น75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศและการยกระดับความร่วมมือในอนาคตติดตามได้ทาง NBT นะครับเวลา 19:30 น
2: และจากกรณีที่มีเหตุคนร้ายค่ะใช้อาวุธปืนลอบยิงตำรวจและภรรยาที่จังหวัดปัตตานีนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีหลายหน่วยงานค่ะก็ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับลูกน้อยที่โรงพยาบาลให้กำลังใจและยืนยันบอกนะคะว่าจะดูแลด้านสวัสดิการและก็การศึกษาของลูกๆทั้งหมดค่ะทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ามีการโพสต์ภาพและข้อความบอกว่านมหยดสุดท้ายจากแม่ถึงลูกเป็นนมที่นางปาติเมาะอย่างโง่ผู้เสียชีวิตได้ปั๊มนมทิ้งเอาไว้ให้ลูกขวดสุดท้าย
5: เพียงสัตว์น้อยวัยเพียง35วันยังไม่ทันได้เรียกคำว่าแม่ก็ต้องสูญเสียแม่ไปตลอดกาลไม่มีใครรู้ว่านมแม่ที่ค่อยๆปั๊มเก็บไว้ทุกวันด้วยความรักด้วยความห่วงใยจะกลายเป็นน้ำนมมื้อสุดท้ายที่แม่ตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกแม่คงไม่รู้ว่าก่อนออกจากบ้านวันนั้นอ้อมกอดที่เคยกอดลูกไว้แน่นที่สุดจะเป็นอ้อมกอดสุดท้ายในชีวิตเมื่อเสียงปืนดังขึ้นพรากชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหัวใจเป็นแม่เหลือไว้เพียงลูกน้อยที่ยังไร้เดียงสายังต้องการไออุ่นจากอกแม่ทุกคืน
2: เป็นน้ำนมนะคะของนางปาติเมาะยางโงะครูโรงเรียนสารวิทยามูลนิธิได้ปั๊มทิ้งเอาไว้ให้ลูกขวดสุดท้ายค่ะซึ่งนางรอซีดะฮายีสุหลงพี่สาวของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงที่ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมารับหน้าที่ดูแลหลานอายุ2เดือนที่รอดชีวิตภายในอ้อมอกของแม่จากเหตุกราดยิงเมื่อวันที่25พฤษภาคมและวันนี้น้องก็ปลอดภัยแล้ว
0: ทางด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจอดุลและเด็กหญิงอัฟรีนาที่โรงพยาบาลปัตตานีครับแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ร่วมพูดคุยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ในทุกมิติทั้งการสานต่อด้านการศึกษาของลูกตลอดจนการฟื้นฟาฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิด
2: ค่ะเช่นเดียวกันที่โรงพยาบาลปัตตานีนะคะนางภาติเมาะสดีมาอายุผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเยี่ยมดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงแล้วก็เด็กหญิงอัฟรีนาพร้อมมอบกระเช้าแล้วก็เงินช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยดาบตำรวจอดุลค่ะได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะที่เด็กหญิงอัฟรีนาที่มีแผลถลอกอยู่ที่บริเวณ

0: หน้าท้องได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้ทั้งสองคนอาการปลอดภัยแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมประณามการกระทำในครั้งนี้และชาวปัตตานีไม่เห็นด้วยกับความรุนแรง
1: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองกับตรวจสารเสพติดในกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั่วประเทศกว่า 280,000 คนพบว่ามีสารเสพติด47รายแล้วก็เตรียมดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยว่ากรมการปกครองได้ดำเนินปฏิบัติการกวาดบ้านตนเองนะครับตรวจสารเสพติดแล้วก็ปัสสาวะในปัสสาวะของกำนันและผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันสมาชิกอส.และข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง878อำเภอเมื่อที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาผลการตรวจนะครับพบว่ามีผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด 286,553 คนไม่พบสารเสพติด 286,506 คนแล้วก็พบสารเสพติดจำนวน47คนนะครับคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของผู้รับการตรวจทั้งหมดในการกวาดบ้านตัวเองครับซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็ระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรทั้งการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและการป้องกันในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคประชาชนพร้อมเฝ้าระวังพร้อมกับย้ำอีกนะครับว่าหากพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งพักปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและหากผลตรวจยืนยันชัดเจนก็จะเสนอให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบวินัยอย่างเด็ดขาด
0: ตำรวจสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการบุกค้นสำนักอาจารย์เสือบ้านฟ่อนนะคะหลังจากที่ภรรยาแจ้งจับในข้อหาข่มขืนลูกเลี้ยงค่ะก็ไปพบอาวุธปืนหลายกระบอกรวมถึงยาบ้าเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธนี่ก็เป็นภาพการบุกเข้าตรวจค้นนะคะสำนักอาจารย์เสือในพื้นที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับนายกมลเทพหรือว่าอาจารย์เสือบ้านฟ่อนอายุ43ปีภายในสำนักก็ไปพบวัตถุมงคลแล้วก็แท่นบูชาจำนวนมากก่อนตรวจค้นภายในห้องพักนะคะไปพบอาวุธปืนพกสั้น6กระบอกอาวุธปืนอัดลมประดิษฐ์อีก1กระบอกรวมถึงยาบ้าอีก8เม็ดจึงควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมค่ะพันตำรวจเอกจักรียุทธโชติวชิรพงศ์ผู้กำกับการสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากภรรยาของผู้ต้องหาเขาแจ้งความว่าลูกสาวเขาวัย19ปีซึ่งก็เป็นลูกเลี้ยงถูกอาจารย์เสือเนี่ยข่มขืนกระทำชำเราอยู่หลายครั้งคือเริ่มมาตั้งแต่ต้นปี2567โดยอ้างเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์แล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยข่มขู่ไม่ให้บอกใครผู้เสียหายเนี่ยเพิ่งจะมาเปิดเผยเรื่องกับมารดาในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาค่ะก่อนที่จะตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีด้านผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมอ้างว่ายาบ้าที่พบเนี่ยเก็บได้ที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองบอกนะคะว่าผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่มีลูกศิษย์จำนวนมากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจึงมีการคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานแล้วก็ผู้เสียหายเบื้องต้นค่ะตำรวจแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวโดยใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองก่อนที่จะนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2: ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างอื่นถูกไหม
3: ก็เคยถูกในคดียาเสพติดปี8เดือน
2: ใช่ไหมครับใช่คือตอนนั้นคือไม่เคย
3: มี5-4ครับประมาณ
2: ตัวสุดท้ายคือนักฟ้องหรือตอนนี้คือเขาให้การปฏิเสธแต่ว่าพยานหลักฐานก็ยังไม่ได้เลยครับจะดำเนินคดีกับการโอน
3: ก็ตามสิทธิ์ของเขาครับเพราะว่าในส่วนของเรื่องยาเสพติดกับอาวุธปืนเขายอมรับแต่ในเรื่องของปืนเขาปฏิเสธ
2: ถ้างั้นก็การดำเนินคดีก็จะมีในส่วนของคดี
3: น้ำหนักและเดี๋ยวจะไปว่ากันตามกฎหมายต่อไป
4: เราได้ทำอะไรเขาไหมในบ้านลูกนะคะตัวเด็ก
5: เสพ
4: อย
5: ู่ยังงงครับ
4: งงอาจารย์เป็นแก้กรรมเหรอคะหรือว่ายังไงหรือว่าทางไสยศาสตร์หรือว่าเหมือนเป็นการล้างอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าคะ
1: เกิดเหตุตำรวจนะครับยศร้อยตำรวจโทสน.ลุมพินีบาดเจ็บจากการถูกยิงภายในแฟลตตำรวจครับเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าอาจก่อเหตุยิงตัวเองเนื่องจากอาการเครียดปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือว่าปัญหาเรื่องส่วนตัวซึ่งตำรวจสน.ลุมพินีพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพเอราวัณครับแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิป.เต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบเหตุตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บภายในแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจด้านหลังสน.ลุมพินีถนนวิทยุแขวงลุมพินีเขตปทุมวันเหตุเกิดที่แฟลตอาคาร5ห้องพักชั้น4กับพบร่างของร้อยตำรวจยศร้อยตำรวจโทนะครับอายุ58ปีตำแหน่งรองสารวัตรสน.ลุมพินีสภาพคือแผลเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ศีรษะ1นัดอาการสาหัสเจ้าหน้าที่จึงเร่งช่วยเหลือทำการปั๊มหัวใจนานกว่า30นาทีก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพญาไท1สอบสวนทราบนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าตัวพักผ่อนอยู่ภายในห้องพักพร้อมกับภรรยาก่อนจะมีเสียงอาวุธปืนนี้ดังขึ้นเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าอาจเกิดจากความเครียดเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือปัญหาส่วนตัวจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงตัวเองดังกล่าว
0: ศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์นะคะเตือนภัยมิจฉาชีพในรูปแบบของ CEO Fraud ค่ะแอบอ้างเป็นบริษัทเจ้านายหรือว่าคู่ค้ามีการส่งอีเมลให้โอนเงินด่วนนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็พบ3กรณีมีความเสียหายรวมกว่า100ล้านบาทค่ะศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC แจ้งเตือนภัยในรูปแบบของ CEO Fraud นะคะพร้อมยกตัวอย่างสามีมีมูลค่าความเสียหายรวมกันกว่า100ล้านบาทพฤติกรรมของมิจฉาชีพจะปลอมเป็น CEO บริษัทคู่ค้าหรือบริษัทแม่ค่ะเปลี่ยนชื่ออีเมลจากของจริงเพียงแค่อักษรตัวเดียวเช่นคำว่า company เปลี่ยนจากตัวอักษร M เป็น Rกับ N นะคะซึ่งหากมองผ่านๆก็จะแยกกันไม่ออกจากนั้นจะส่งอีเมลเพื่อโอนเงินค่าลงทุนค่าสินค้าหรือว่าแจ้งเปลี่ยนเลขบัญชีรับเงินใหม่พร้อมย้ำข้อความอย่างเช่นด่วนที่สุดหรือต้องจ่ายวันนี้เพื่อกดดันให้เหยื่อรีบปฏิบัติตามทันทีศูนย์ ACSC แนะนำจุดสังเกตและข้อปฏิบัตินะคะเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อโดยเฉพาะการตรวจสอบย้อนกลับไปยังบริษัทหรือคู่ค้าก่อนโอนเงินย้ำยิ่งรีบยิ่งต้องเช็คค่ะ
6: วิธีป้องกันจังง่ายๆ 1. ยิ่งด่วนยิ่งต้องเช็คอย่าลนลานทำตามคำสั่งในอีเมลทันที 2. ห้ามเชื่อแค่อีเมลถ้ามีการขอเปลี่ยนเลขบัญชีหรือสั่งโอนเงินด่วนต้องโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลคอนเฟิร์มกับผู้สั่งโดยตรงเท่านั้นและ 3. ใช้กดยืนยัน2ชั้นการโอนเงินยอดสูงๆต้องมีคนช่วยตรวจสอบเสมออย่าปล่อยให้ความเร่งรีบทำบริษัทสูญเงินล้าน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้

0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเดี๋ยว
2: ว ันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: นี่ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับลำดับแรกนะครับคุณครูจะมีภาพให้นักเรียนดูครับโดยจะมีการเปิดภาพกับนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนเลือกภาพเลือกหมายเลขครับแล้วก็คุณครูจะกดลงไปยกตัวอย่างนะครับถ้านักเรียนเลือกหมายเลข13รู้ไหมครับคือภาพอะไรยังไม่รู้ใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่มที่5เป็นคนเลือกก่อนเอาหมายเลขอะไรดีครับเลขอะไรเลข18ครับผมทราบไหมครับ
2: ทราบ
1: แล้วเหรอครับคืออะไรครับวัดอะไรครับรู้ไหมยังไม่รู้นะครับต่อไปครับกลุ่มที่3ที่ไหนกลุ่มที่3ครับเลือกหมายเลขอะไรครับ17ครับผมทราบไหมว่าคือที่ไหนได้ไหม10กลุ่มที่3ได้ไหมครับยังไม่ได้นะครับนั้นเป็นกลุ่มที่4ครับเลือกหมายเลขครับ
3: 11
1: ชัดเจนแล้วได้ไหมครับกลุ่มที่4ได้ไหมนี่คือวัดครับแล้ววัดอะไรนักเรียนรู้ไหมยังไม่ทราบใช่ไหมครับกลุ่มไหนทราบบ้างไม่มีเลยใช่ไหมครับนักเรียนใครมีเหรียญ10ตอนนี้เหรียญ10ครับลองหยิบขึ้นมาดูใช่ลองหยิบขึ้นมาดูครับมีไหมนักเรียนทราบไหมครับว่านี่คือวัดอะไรยังไม่ทราบใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะเปิดภาพเต็มให้นักเรียนดู

0: ทราบไหมครับคุณครูเฉลยนะครับอันนี้คือวัดครับกลุ่มที่5ได้บอกมาแล้วว่านี่คือวัดนี่คือวัดอรุณครับอยู่ที่จังหวัดอะไรนักเรียนรู้ไหมใครเคยไปกรุงเทพครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับอันนี้ภาพต่อไปครับนักเรียนให้กลุ่มที่1เลือกครับเลือกเลขอะไรดีครับ11ครับผมกลุ่มที่1ตอบได้ไหมว่าคือที่ไหนรู้ไหมครับทราบไหมทราบไหมเดี๋ยวทีละกลุ่มนะครับกลุ่มที่1ไม่รู้โอเคกลุ่มที่2เอาหมายเลขอะไรดีครับ18ครับผมอ้าวนี่ทราบไหมว่าคือที่ไหนกลุ่มที่2เจดีที่ไหนครับไม่ใช่กรุงเทพที่ไหนนะพัทยาไม่ใช่ครับเมื่อกี้กลุ่มที่3พูดว่านครปฐมครับใช่จังหวัดนครปฐมตบมือเพื่อนหน่อยครับโอเคแล้วรู้ไหมว่าที่ไหนแล้วก็ชื่ออะไรครับไม่ทราบใช่ไหมนักเรียนเดี๋ยวคุณครูเปิดนักเรียนเคยได้ยินเคยไปไหมครับตรงนี้
1: ไม่เคย
0: เคยเห็นไหมครับที่นี้คือที่พระปฐมเจดีย์ครับจังหวัดนครปฐมครับผมภาพต่อไปครับนักเรียนให้กลุ่มที่2เลือกแล้วกลุ่มที่3เลือกครับหมายเลขอะไรดีครับ19ครับผมทราบไหมทราบไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะครับกลุ่มที่4เลือกครับ12ทราบไหมครับเพื่อนกลุ่มที่3บอกว่าจังหวัดน่านใช่ครับนี่คือจังหวัดน่านรู้ไหมว่าที่ไหนโอเคครับรู้ไหมคือที่ไหนกลุ่ม4รู้ไหมกลุ่ม5เลือกครับหมายเลข18ครับทราบไหมยังไม่ทราบใช่ไหมครับต่อไปกลุ่ม1เลือกครับ11ชัดเจนโอเคใช่ครับนักเรียนอันนี้คือภาพที่จังหวัดน่านที่วัดภูมินนะครับจังหวัดน่านที่เพื่อนๆของเรากลุ่มที่3นะครับเป็นคนจังหวัดน่านก็เลยทราบนะครับว่านี่คือภาพจังหวัดน่านโอเคไหมครับนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจครับผมเดี๋ยวครูให้ดูภาพเต็มนะครับเป็นภาพอะไรครับนักเรียนคนอะไรกันครับกำลังกระซิบกันเห็นไหมเป็นภาพจิตรกรรมนะครับฝาผนังนั่นเองภาพต่อไปครับเดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่มที่กลุ่มไหนจะเลือกกลุ่ม4ครับเอาภาพไหนดีครับเลขอะไรนะครับ11ทราบไหม11ยังไม่ทราบใช่ไหมกลุ่ม4ต่อไปกลุ่มที่5ครับ4นักเรียนทราบไหมคะนี่คืออะไรกลุ่ม5ทราบไหมยังไม่ทราบกลุ่ม1 18ทราบไหมครับยังไม่ทราบนักเรียนคือรูปอะไรครับอันนี้เป็นภาพอะไรครับรู้ไหมว่าอันนี้คือภาพอะไรนักเรียนพระพุทธรูปใช่ครับผมพระพุทธรูปนี่คือพระพุทธรูปไงโอเคนักเรียนอาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะเปิดภาพเต็มให้เลย

0: เมื่อกี้ได้ยินแว่วๆพิพิธภัณฑ์ใครพูดเมื่อกี้ตบมือเพื่อนหน่อยครับเก่งมากครับผมอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับพระสถานแห่งชาติอู่ทองครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับใครเคยไปเที่ยวสุพรรณบ้างโอเคครับผมภาพสุดท้ายครับนักเรียนให้กลุ่มที่2เลือกบ้างกลุ่มที่2เลือกเลขอะไรครับ18เหมือนเดิมง่ายมากง่ายมากข้อนี้อะไรนะครับบ้านไม้ครับผมนักเรียนแล้วบ้านไม้ภาคไหนครับภาคไหนกลุ่ม2ยังไม่รู้เดี๋ยวให้กลุ่มที่กลุ่มที่3กลุ่มที่3เลือกเลขครับเลขอะไร10อะไรดีครับเลขอะไรนะ10ล้วนๆรู้ยังครับว่าภาคอะไรทราบยังครับยังใช่ไหมฮะยังไม่ใช่กลุ่มที่4กลุ่มที่4เลือกเลขครับ7 17ทราบยังมันติดอยู่ที่ปากอะไรนะครับอะไรนะขออีกทีครับ
1: วัดเดิมบางหรือเปล่า
0: วัดเดิมบางไม่ใช่ครับเป็นบ้านนักเรียนบ้านไม้ใช่ครับผมเดี๋ยวคุณครูเปิดภาพที่นักเรียนเคยเห็นไหมไม่เคยหรอใครเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีบ้างยกมือครับเพชรบุรีเห็นไหมนักเรียนเคยเห็นบ้านหลังนี้ไหมแบบนี้ไม่เคยนักเรียนครับนี่คือบ้านทรงไทยเดี๋ยวกูเปิดภาพเต็มนักเรียนครับนี่คือบ้านทรงไทยครับภาคอะไรรู้ไหมภาคเหนือใต้กลาง
2: ภาคกล
0: ภาคกลางครับผมเก่งมากนักเรียนครับนี่คือบ้านทรงไทยภาคกลางนะครับมีลักษณะเด่นอย่างไรนักเรียนที่จับสังเกตได้อันนี้ปิดไปครับนักเรียนอะไรนะครับเป็นบ้านไม้สังเกตอีกอย่างคืออะไรนะครับสูงเห็นไหมมีเสาสูงใช่ไหมครับแล้วก็อีกหนึ่งลักษณะคือเพื่อนทำแบบนี้ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเห็นหลังคาไหมครับจั่วเป็นจั่วแหลมเพื่ออะไรครับทำไมต้องแหลมขึ้นถูกต้องครับประเทศไทยฝนตกชุกใช่ไหมครับเวลาฝนตกทำให้น้ำฝนนะครับไหลลงได้เร็วขึ้นเข้าใจไหมครับนักเรียนแล้วทำไมต้องยกสูงขึ้นครับใช่ประเทศไทยน้ำท่วมบ่อยใช่ไหมครับจึงต้องภูมิปัญญาชาวบ้านเลยต้องสร้างบ้านสูงขึ้นครับเพื่อให้พ้นน้ำโอเคครับนักเรียนเข้าใจใช่ไหมครับครับผมเมื่อกี้นะครับภาพที่คุณครูให้ดูเมื่อกี้นะครับภาพเป็นภาพโบราณสถานแล้วก็แหล่งศึกษาต่างๆรวมทั้งบ้านเรือนใช่ไหมครับเกี่ยวข้องอะไรกับวันนี้ที่เราจะต้องเรียนครับนักเรียนรู้ไหมไม่รู้เลยใช่ไหมฮะยังไม่ทราบใช่ไหมครับนักเรียนครับไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามภาพวาดจิตรกรรมรวมทั้งบ้านทรงไทยเนี่ยล้วนเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีร่องรอยสืบต่อกันมาเป็นเวลานานใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเราจึงต้องมาศึกษาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับโดยวันนี้นะครับเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ครับนักเรียนจะต้องสามารถระบุและเลือกแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้นะครับรวมทั้งมีความสนใจศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้นะครับโดยคุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะครับนักเรียนครับคุณครูจะมีนี่การ์ด แหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้แต่ละกลุ่มได้เลือกนะครับเข้าใจไหมครับนักเรียนโดยนี่คุณครูจะมีตารางให้ครับว่าหลักฐานชิ้นนี้เป็นหลักฐานที่มีลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเข้าใจไหมครับยกตัวอย่างเช่นบ้านไทยทรงดำรู้จักไหมครับไม่ทราบเลยใช่ไหมครับบ้านไทยทรงดำอยู่จังหวัดอะไรนักเรียนรู้ไหมมีหลายจังหวัดมากครับนักเรียนคุณครูจะยกตัวอย่างบ้านไทยทรงดำนะครับซึ่งเป็นกลุ่มของชาติพันธุ์ไทยทรงดำนั่นเองมีทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดราชบุรีนะครับบริเวณนี้มีการสร้างบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นแหล่งหลักฐานสำคัญเหมือนกันคุณครูเลือกบ้านไทยทรงดำนักเรียนคิดว่าบ้านไทยทรงดำเป็นหลักฐานที่มีลายลักษณ์อักษรไหมครับถ้าไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแสดงว่าต้องอยู่ในช่องนี้ใช่ไหมครับนักเรียนมันจะมี2ขั้นตอนนะครับคือขั้นแรกคือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรขั้นที่2คือเป็นส่วนกลางหรือเป็นท้องถิ่นเข้าใจไหมครับเป็น2ระบบเป็นลายลักษณ์อักษรกับไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกับเป็นส่วนกลางหรือเป็นท้องถิ่นเข้าใจไหมครับยกตัวอย่างเช่นบ้านไทยทรงดำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรครับไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแสดงว่าเราต้องมองกราฟสีส้มใช่ไหมครับแล้วเราก็มาพิจารณาอีกว่าเป็นส่วนกลางหรือเป็นส่วนท้องถิ่นครับเราพบในที่ท้องถิ่นใช่ไหมครับก็เลยต้องเป็นส่วนท้องถิ่นนักเรียนพอเข้าใจไหมครับเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งให้นักเรียนคิดว่าพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติเป็นหลักฐานที่มีลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรครับ
1: ไม่เป็นลายล
0: ัก
1: ษณ์
0: เก่งมากไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเป็นส่วนกลางหรือเป็นส่วนท้องถิ่นครับ
1: ท
0: ้
1: องถ
0: ิ่
1: น
0: ท้องถิ่นหรอนักเรียนครับอันนี้ยากนิดหนึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเห็นไหมครับแสดงว่าเป็นส่วนกลางครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมในแต่ละจังหวัดครับซึ่งมีไม่มากนะครับไม่ได้เป็นส่วนของท้องถิ่นนะครับยกตัวอย่างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภาพที่คุณนำมานะครับตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครรวบรวมหลักฐานมากมายเลยในประเทศไทยแล้วก็มารวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นส่วนกลางยกตัวอย่างอีกหนึ่งภาพครับนี่อันนี้ก็ได้ครับพิพิธภัณฑ์เฉยๆอย่างเดียวไม่มีทัศนสถานแห่งชาตินักเรียนคิดว่าเป็นหลักฐานที่มีลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรครับไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
1: ท
0: ้
1: องถ
0: ิ่นใช่ไหมฮะส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่น
1: ท
0: ้องถิ่นครับผมมีมากมายเลยในประเทศไทยใช่ไหมครับในแต่ละจังหวัดในแต่ละอำเภอมีพิพิธภัณฑ์ทั่วไปนะครับนักเรียนพอเข้าใจใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทน1คนครับออกมาจับการ์ดของครู3ใบครับผมออกมาได้เลยครับกลุ่มที่1เลือกเลยครับ3ใบโอ้ขอโทษฮะครบยังครับกลุ่มที่2ครับอีกใบหนึ่งกลุ่มที่3มารับครับได้ไหม3ใบครับผมกลุ่มที่4ออกมารับครับและกลุ่มสุดท้ายออกมารับครับผม3ใบพอดีเลยโอเคครับนักเรียนกลับไปนั่งที่นะครับนักเรียนฟังครับคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยการระดมสมองว่าการที่นักเรียนได้เนี่ยเป็นหลักฐานชั้นขอโทษครับเป็นหลักฐานที่มีลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนักเรียนเข้าใจไหมครับนักเรียนร่วมกันคิดได้เลยครับ
2: สอนเขาคิดไม่ได้เลย
0: คุณครูให้เวลาอีก2นาทีนะครับ

0: เป็นชุดไทย
1: ชุดไทยพอสอน
2: ไม่นี่ก็ต้องสังกัดด้วยไม่น้อยอันเนี้ยท้องถิ่น
0: ได้ไหมกลุ่มนี้อันนี้ส่วนอะไรครับท้องถิ่นหรอหรอนะครับอันนี้ท้องถิ่นหรือส่วนกลางครับ
3: ส่วนกลาง
0: ใช่หรอ
4: เอ้าก็มันที่ส่วนหัวนี่ไงก็มัน
0: ทำอย่างนี้กลุ่มที่3ได้ไหมครับ
5: ได้โอเค
0: กลุ่มที่5ได้ไหมได้ไหมครับทราบไหมกลุ่มไหนที่วิเคราะห์เสร็จแล้วยกมือครับยังไม่เสร็จใช่ไหมครับกลุ่ม2เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนะครับ
6: นี่เป็นอะไรนะครับสอนนี้ไม่ใช
0: ่โอเคครับผมอันนี้เป็นอะไรนะสอนนะครับ
7: ไ
0: ม่เป็นโอเคครับอันไหนที่เป็นส่วนกลางบ้างครับครูขอดูหน่อย
8: ส่วนกลาง
0: ใช่หรอใช่เปล่าตำนานส่วนกลางหรอลองคิดดูนะครับนักเรียนครับเรียบร้อยไหมครับตอนนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอครับว่าการ์ดที่ตัวเองได้เนี่ยเป็นหลักฐานที่มีลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับรวมทั้งแยกด้วยนะครับว่าเป็นส่วนกลางหรือเป็นส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่นนักเรียนเข้าใจไหมครับครับผมได้ครับออก2คนก็ได้กลุ่มไหนพร้อมออกก่อนครับยกมือกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ออกมาเลยครับกลุ่มที่4อยู่กับที่ก็ได้ครับนักเรียนยืนขึ้นได้ภาพไหนครับเอาไหนก่อน
9: ห้องสมุด
0: เอามัสยิดครับ
9: มัสยิด
0: นักเรียนทุกคนฟังครับมัสยิดเป็น
9: สิ่งกลางค่ะ
0: เป็นส่วนกลางใช่ไหมครับ
9: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
9: ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรค
0: ่
9: ะ
0: ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรครับผมนักเรียนมัสยิดไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับต่อไปหอสมุดแห่งชาติครับ
9: หอสมุดแห่งชาติเป็นท้องถิ่นค่ะใช่ปะ
0: ใช่ไหมแห่งชาติ
9: แห่งชาติเป็นส่วนกลาง
0: เป็นส่วนกลางนะครับแล้วก
9: ็มีลายลักษณ์อักษร
0: เป็นลายลักษณ์อักษรเก่งมากครับการสุดท้ายครับคือโบสถ์ในศาสนาคริสต
9: ์เป็นส่วนกลาง
0: เป็นส่วนกลางครับเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็น
9: ไม่มีค่ะ
0: ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเก่งมากครับกลุ่มนี้ต่อไปครับกลุ่มไหนต่อนักเรียนครับต่อไปกลุ่ม3ครับออกมานำเสนอครับผมเอาเพื่อนมาช่วยถือด้วยครับกลุ่ม3ได้การ์ดไหนบ้างครับตั้งโชว์เลยครับอันแรกครับนักเรียนชาติพันธุ์กะยันนักเรียนนี่ครับชาติพันธุ์กะยันนักเรียนเคยเห็นไหมครับที่เราเรียกว่าอะไรครับ
10: กะเหร
0: ี่ยงคอยาวนั่นเองโอเคนะครับชาติพันธุ์กะยันเป็นยังไงครับหลักฐานที่เป็นอะไร
9: ไม่เป็น
0: ลายลักษณ์อักษรครับแล้วท้องถิ่นหรือส่วนกลางครับ
9: ท้องถิ่นค่ะ
0: ท้องถิ่นครับผมต่อไปตำนานครับนักเรียนตำนานเป็นลายลักษณ์อักษรไหมครับ
9: เป็นค่ะ
0: เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นก็ได้นะครับแล้วแต่ว่ามีการจดบันทึกหรือเปล่าแล้วก็เป็นท้องถิ่นหรือเป็นส่วนกลางครับ
9: ท้องถิ่น
0: เป็นท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นของเรามีตำนานมากมายเลยนักเรียนที่คุณครูเคยยกตัวอย่างไปครับที่ไหนบ้างครับตำนานที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างเมืองรับแลที่ไหนอีกครับกล่องข้าวน้อยข้าแม่มีอีกไหม

0: ตามมองไล่โอเคครับต่อไปนักเรียนเพื่อนได้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอีกอันหนึ่งครับเป็นลายลักษณ์อักษรไหมครับเป็นหรือไม่เป็น
1: ไม่เป็น
0: ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรครับแล้วก็เป็นส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคครับ
1: ส่วนกลาง
0: ส่วนกลางครับผมตบมือเพื่อนหน่อยครับต่อไปกลุ่มที่1ครับได้ไหมเอาภาพแรกครับภาพแรกคือแหล่งโบราณคดีครับ
2: แหล่งโบราณอันนี้ผมคิดว่าไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคร
0: ับไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเป็นท้องถิ่นหรือเป็นส่วนกลางครับ
2: ส่วนกลางครับ
0: เป็นส่วนกลางนะครับแต่ก็มีแหล่งของท้องถิ่นด้วยเช่นกันนักเรียนปัจจุบันมีการขุดค้นมากมายในทั่วประเทศไทยเลยนะครับต่อไปนี่พิพิธภัณฑ์ครับนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นครับ
2: ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
0: ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็พบได้ในส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นครับ
2: ท้องถิ่นครับ
0: ท้องถิ่นครับผมพบได้มากมายในส่วนท้องถิ่นนะครับพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศไทยเลยต่อไปคือนี่ครับห้องสมุดชุมชนเป็นลายลักษณ์อักษรไหมครับ
2: เป็นลายลักษณ์อักษร
0: เป็นลายลักษณ์อักษรครับผมแล้วก็เป็นท้องถิ่นหรือเป็นส่วนกลาง
2: ท้องถิ่นครับ
0: เป็นท้องถิ่นนะครับนักเรียนครับเคยเข้าห้องสมุดชุมชนไหมครับไม่เคยทราบว่ามีไหมครับ
3: ม
0: ีนะครับของชุมชนมีห้องสมุดอยู่นะครับนักเรียนสามารถเข้าไปใช้บริการได้เลยต่อไปเก่งมากครับตบมือเพื่อนกลุ่มหนึ่งหน่อยครับต่อไปกลุ่มที่2ครับยืนข้างบนเลยนักเรียนอย่าไปนู้นนะฮะกลุ่มที่2ได้แหล่งโบราณคดีครับเป็นไหมฮะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็น
2: ไม่เป็นครับ
0: แหล่งโบราณคดีไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแล้วเป็นส่วนกลางหรือเป็นแหล่งเป็นส่วนภูมิภาคครับ
2: ส่วนกลางครับ
0: เป็นส่วนกลางนะครับต่อไปบ้านไทยทรงดำครับนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรครับ
2: ไม่เป็นครับ
0: ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
2: ท้องถิ่น
0: ท้องถิ่นนะครับได้เหมือนกันต่อไปห้องสมุดครับเป็นไหม
2: เป็นครับ
0: เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับนักเรียนแล้วก็ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
2: ท้องถิ่น
0: ท้องถิ่นครับโอเคเก่งมากครับตบมือให้เพื่อนกลุ่ม2นะครับเหลือกลุ่มไหนกลุ่มที่5ครับออกมาเลยครับได้ไหมพูดได้
4: โดนบังคับมา
0: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครูช่วยลองพูดดูเพื่อนได้วัดในศาสนาพุทธครับทุกคนเป็นหลักฐานที่มีลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรครับ
2: เป็นลายลักษณ์อักษร
0: เป็นไหม
2: ไม่เป็น
0: วัดไม่เป็นลายลักษณ์อักษรครับนักเรียนแล้วก็เป็นส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคครับ
2: ส่วนท้องถิ่นนะคะ
0: ส่วนท้องถิ่นครับผมต่อไปตำนานเหมือนกันครับตำนานเป็นลายลักษณ์อักษรไหมหรือไม่เป็น
2: เป็นลายลักษณ์อักษร
0: เป็นหรอตำนาน
2: ไม่เป
0: ็
2: น
0: ได้ไหมตำนานไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับนักเรียนมีการเล่าปากต่อปากสืบต่อกันมานะครับแล้วก็
2: อันนี
0: ้ท้องถิ่นหรือส่วนกลาง
2: ส่วนกลาง
0: ตำนานหัวเราะหัวเราะตำนานเป็นส่วนท้องถิ่นนะครับไม่เป็นไรต่อไปอันสุดท้ายครับโบราณสถานครับนักเรียนเป็นที่มีลายลักษณ์อักษรไหมครับหรือไม่มีลองพูดดู
2: ไม่เป็น
0: ลายลักษณ์อักษรครับแล้วก็พบได้ในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคครับ
2: ท้องถิ่น
0: ครับผมตบมือเพื่อนหน่อยครับนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าพวกโบราณสถานนะครับอาจจะเป็นทั้งท้องถิ่นก็ได้หรือเป็นส่วนกลางก็ได้นะครับ แล้วแต่เพื่อนจะนำเสนอนะครับถ้าเป็นส่วนกลางก็จะเป็นพวกโบราณสถานสำคัญสำคัญเข้าใจไหมครับนักเรียนถ้าเป็นท้องถิ่นก็คือโบราณสถานประจำท้องถิ่นนั้นนะครับครับผมเดี๋ยวต่อไปครับคุณครูจะให้นักเรียนดูครับว่า

0: ไม่เคยเลยใช่ไหมครับนักเรียนครับห้องสมุดมีหน้าที่อะไรครับศึกษาค้นคว้าให้ความรู้อะไรอีกฝึกสมาธิด้วยเหรอเราเข้าไปห้องสมุดไปทำอะไรครับอ่านหนังสือศึกษาข้อมูลต่างๆใช่ไหมครับต่อไปคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินักเรียนเคยเข้าไหมครับ
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยเลยใครเคยไปพระนครคีรีบ้างอยู่ที่ไหนครับเพชรบุรีแสดงว่านักเรียนเคยเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินั่นเองนักเรียนครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติก็เป็นพิพิธภัณฑ์ของชาตินะครับที่รวบรวมหลักฐานโบราณสถานหรือวัตถุโบราณนั้นๆบริเวณนั้นๆนะครับยกตัวอย่างที่ชัดเจนก็คืออันนี้นะครับที่คุณครูนำภาพมาคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครตั้งอยู่ที่จังหวัดรู้ไหมครับกรุงเทพมหานครใครเคยเข้ากรุงเทพบ้างโอเคครับนักเรียนแล้วก็บริเวณใกล้เรานะครับที่หัวหินใกล้ๆเราก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีหรือเขาวังที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับต่อไปบ้านของชาติพันธุ์ครับก็คือบ้านไทยทรงดำนักเรียนรู้จักไหมครับเคยได้ยินคำว่าไทยทรงดำไหมครับเคยแล้วก็ไม่เคยเคยได้ยินใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าคืออะไรทราบไหมครับทราบไหมทราบไหมบ้านไทยทรงดำไม่ทราบใช่ไหมครับนักเรียนครับที่ครูเคยอธิบายไปว่าไทยทรงดำก็คือชาติพันธุ์หนึ่งนะครับที่อยู่ในประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็มีการสร้างบ้านที่เป็นเอกลักษณ์โดยการสร้างใช้ไม้แล้วก็ใช้ใบจากหรือใบอะไรนะครับมามุงหลังคาไว้นะครับต่อไปคือพิพิธภัณฑ์ครับนักเรียนใครเคยไปพิพิธภัณฑ์บ้างที่ไหนครับจำไม่ได้แล้วไปแล้วเจออะไรบ้างในพิพิธภัณฑ์เจออะไรบ้างครับเข้าไปเจออะไรบ้างทราบไหมอะไรนะครับเจอปลาเจออะไรนะโอเคครับไม่เป็นไรนักเรียนในพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีโบราณวัตถุพวกแล้วแต่ว่าที่เราจะไปนะครับเช่นนักเรียนเคยเห็นไหโบราณไหมครับเครื่องมือหินโบราณใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับที่พิพิธภัณฑ์ก็จะมีการเก็บรักษาไว้นะครับแล้วก็ต่อไปคือแหล่งโบราณคดีนักเรียนพอทราบไหมไม่ทราบใช่ไหมครับนักเรียนรู้จักโครงกระดูกมนุษย์ไหมครับแล้วก็ลึกลงไปในดินเลยใช่ไหมครับหลายเมตรเลยใช่ไหมครับมีการขุดแหล่งโบราณคดีเกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยก็มีหลายแหล่งที่มีความสำคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นเคยได้ยินคำว่าบ้านเชียงไหมครับจังหวัดอุดรธานีก็เป็นแหล่งขุดทางโบราณคดีบ้านเก่าที่จังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นแหล่งขุดทางโบราณคดีนะครับมีการพบโครงกระดูกแล้วก็โบราณวัตถุต่างๆอายุ 3,000 ถึง 4,000 ปีมาแล้วเลยนานไหมครับ
1: นาน
0: มากใช่ไหมครับ 3,000 4,000 ปีมาแล้วเลยต่อไปวัดในพระพุทธศาสนานี่คือวัดอะไรนักเรียนทราบไหมเคยเห็นไหมครับวัดพระแก้วจังหวัดเชียงใหม่เหรอไม่ใช่ครับวัดพระแก้วเมื่อกี้ใครพูดจังหวัดอะไรครับเราเคยไปไหมเคยไปจังหวัดอะไรครับอยู่ในกรุงเทพถูกต้องครับอยู่ในกรุงเทพมหานครนั่นเองต่อไปโบราณสถานนะครับโบราณสถานก็คือเป็นวัตถุเป็นโบราณสถานเป็นสถานที่นะครับที่มีความเก่าแก่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เขาจึงเรียกว่าโบราณสถานนะครับที่คุณครูนำภาพมาคือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใครเคยไปเที่ยวบ้างยกมือครับยุทยาอยุธยามีเพื่อนเคยไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับต่อไปคือตำนานครับนักเรียนทราบไหมว่านี่คือตำนานอะไรครับไม่ทราบใช่ไหมครับใครเป็นคนภาคใต้ยกมือไม่มีนะครับอันนี้คือตำนานพระนางเลือดขาวเคยได้ยินไหมครับไม่เคยได้ยินใช่ไหมฮะไม่เป็นไรครับนักเรียนต่อไปคือโบสถ์ในศาสนาคริสต์

0: เรียนเคยเห็นไหมครับ
1: เคย
0: เห็นใช่ไหมฮะอันนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับคุณครูได้นำภาพนี้มาแล้วก็สุดท้ายครับคือมัสยิดรู้จักมัสยิดไหมครับของศาสนา
1: อ
0: ิสลามครับผมและต่อไปครับตำนานกล่องข้าวน้อยข้าวแม่กล่องข้าวน้อยข้าวแม่คุณครูเคยเล่าให้ฟังไหมครับพอทราบตำนานอยู่ใช่ไหมครับต่อไปครับนี่นักเรียนเราจะสับสนนะครับว่ากลุ่มชาติพันธุ์นี้เราจะเรียกว่าก
1: ะเหล
0: ี่ยงคอยาวเขาไม่ใช่กะเหลี่ยงนะครับเขาเป็นชาติพันธุ์กะยันเราจะมีความสับสนกันนะครับแล้วก็สุดต่อไปครับหมู่ชุมชนนักเรียนลองกลับไปดูนะครับว่าตำบลของตัวเองหรืออำเภอของตัวเองเนี่ยจะมีห้องสมุดชุมชนอยู่ก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลหนังสือต่างๆแล้วก็รวมทั้งสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับและหอสมุดแห่งชาตินักเรียนเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับหอสมุดแห่งชาติก็ตั้งอยู่ในที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีการรวบรวมหนังสือที่สำคัญของประเทศไว้นะครับแหล่งโบราณคดีนักเรียนครับคุณครูยกตัวอย่างมาคือที่จังหวัดชลบุรีครับเห็นไหมว่าเขามีอะไรครับเต็มตัวเลยทราบไหมมีดินเห็นสีขาวๆไหมกระดูกนักเรียนแต่ถ้ามองลึกๆแล้วครับไม่ใช่กระดูกของเขานะเป็นกระดูกสัตว์นะครับที่มีการร้อยเป็นอะไรครับสร้อยคอครับเยอะมากหลายๆชิ้นเป็นหมื่นๆชิ้นนะครับที่อยู่ในตัวเขาเยอะไหมครับเยอะมากแสดงว่าคนสมัยก่อนเนี่ยมีประเพณีหรือมีวัฒนธรรมครับเมื่อเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเขาจะมีการฝังใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการนำของมีค่าเช่นพวกหินที่เป็นสร้อยลูกปัดใช่ไหมครับแล้วก็เป็นพวกกระดูกสัตว์ที่ร้อยเป็นสร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเครื่องบูชาใส่เข้าไปในหลุมศพเขาด้วยต่อไปครับนี่ยุทธยาเหมือนกันครับก็คือวัดพระศรีสันเพชรเป็นโบราณสถานนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้ก็เป็นหลักฐานคร่าวๆนะครับที่คุณครูยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วก็นักเรียนสามารถระบุแหล่งของที่มาของหลักฐานได้นะครับสำหรับวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่2ครับเรื่องแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเลยครับหนังสือครับแบบฝึกเปิดไปหน้าที่หน้าไหนครับนักเรียน88ครับนักเรียนหน้าที่88นะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างนะครับแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องตารางเลยยกตัวอย่างเช่นข้อแรกคือห้องสมุดห้องสมุดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับนักเรียนทราบไหมเราเข้าห้องสมุดเพื่ออะไรครับเราก็เขียนไปครับว่าเพื่อศึกษาข้อมูลเพื่ออ่านหนังสือมีอะไรครับประมาณนี้ใช่ไหมครับนักเรียนนักเรียนเริ่มทำได้เลยครับ

0: คำนักเรียนต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะครับลองดูนะครับว่าสิ่งที่เราเขียนกับสิ่งที่ครูเฉลยเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่านะครับมาดูข้อแรกครับคือห้องสมุดครับนักเรียนห้องสมุดให้เราให้อะไรเราบ้างครับนักเรียนเห็นไหมเราสามารถไปศึกษาอะไรได้บ้างครับหนังสือทั่วไปหนังสืออ้างอิงนะครับแล้วก็วารสารงานวิจัยต่างๆนะครับใครตอบประมาณนี้ยกมือครับโอเคเก่งมากครับนักเรียนต่อไปหอสมุดแห่งชาตินักเรียนหอสมุดแห่งชาติก็จะมีการรวบรวมหนังสือหายากครับหนังสือที่ออกโดยรัฐบาลแล้วก็สมุดข่อยรู้จักสมุดข่อยไหมครับไม่รู้จักใช่ไหมครับเป็นสมุดโบราณครับสมัยก่อนเขาใช้ใบข่อยในการขอโทษฮะเขาใช้ต้นข่อยในการออกหนังสือใช่ไหมครับแล้วก็เขียนลงไปบันทึกลงไปข้อนี้ใครถูกบ้างครับโอเคครับผมต่อไปหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นเอกสารนะครับราชการเก่าที่เคยมีมาครับแล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์เก่าก็มีการเก็บรวบรวมไว้ที่นี่นะครับใครพอสอดคล้องบ้างครับนักเรียนเหมือนไหมยกมือโอเคครับต่อไปศาสนสถานศาสนสถานให้อะไรกับเราบ้างครับนักเรียนสถาปัตยกรรมทางศาสนาแล้วก็จิตรกรรมฝาผนังประมาณนี้นะครับใครตอบถูกบ้างครับนักเรียนตอบถูกทุกข้อเลยโอเคครับต่อไปพิพิธภัณฑ์ครับจะมีการเก็บรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆของคนเรานะครับแล้วก็มีการเก็บชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมโบราณครับแหล่งโบราณคดีก็จะเป็นทำเลที่ตั้งของอาคารและชุมชนครับรวมทั้งมีร่องรอยของรากอาคารแล้วก็เป็นรูปเคารพนะครับที่ยังมีการบูชาอยู่นะครับทั้งหมด6ข้อครับใครถูกบ้างครับมีบ้างใช่ไหมครับใครผิด1ข้อผิด2ผิด3ผิด4ครับผิด5ผิดหมดเลยใช่ไหมเนี่ยใกล้เคียงไม่ใช่ครับนักเรียนมันใกล้เคียงใช่ไหมฮะไม่เป็นไรทุกคนมันเป็นปลายเปิดนะครับนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยว่าสิ่งที่เราเขียนไปไม่เป็นไรนะครับสุดท้ายครับนักเรียนสุดท้ายแล้วนักเรียนตั้งใจฟังครับหลังจากที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยนักเรียนทราบไหมครับว่าคุณค่าความสำคัญของการศึกษาแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์เขาให้อะไรกับเราให้อะไรเรามาบ้างครับนักเรียนทราบไหมให้ความรู้รู้ยังไงครับได้ข้อมูลหลักฐานอะไรอีกทราบไหมเรารู้หลักฐานในอดีตเนี่ยยากใช่ไหมไม่เป็นไรครับนักเรียนคร่าวๆนะครับคุณค่าความสำคัญของการศึกษาแหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือจะให้เราทราบนะครับว่าหลักฐานในอดีตมันเชื่อมโยงอะไรกับปัจจุบันเข้าใจไหมครับนักเรียนยกตัวอย่างให้เห็นภาพครับเราไปศึกษาแหล่งหลักฐานโบราณคดีเนี่ยสมัยก่อนเมื่อ 3-4,000 ปีมาแล้วแสดงว่าเราทราบไหมครับว่าบริเวณนี้มีการตั้งที่อยู่อาศัยใช่ไหมครับใช่ไหมครับนักเรียนใช่แล้วก็มีการวิวัฒนาการต่างๆสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนั่นเองเราไปดูรากของเขาครับว่าเป็นอย่างไรประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับนักเรียนสำหรับวันนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับมีใครจะตอบบ้างครับยกมือหัวหน้าได้ไหมวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างได้ไหมครับเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างอ่ะคุณครูถามได้เลยครับแหล่งโบราณคดีมีอีกไหมกลุ่มหนึ่งมีไหมครับเราเรียนเรื่องอะไรได้ครับ
1: พิพิธภัณฑ์ครับ
0: พิพิธภัณฑ์ต่าง
1: หอสมุดแห่งชาติครับ
0: หอสมุดแห่งชาติครับผม
1: หอสมุดห้องสมุด
0: ไม่เป็นไรครับ
1: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
0: หอจดหมายเหตุนะครับนักเรียนครับแล้วทั้งหมดที่นักเรียนพูดมาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับทราบไหมอะไรนะครับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็คือเป็นแหล่งที่เราจะไปศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับตบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับสุดท้ายสำหรับเรื่องแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ บทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ครับแล้วก็สามารถนักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเรื่องแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าพืชแยกออกได้เป็นพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
4: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
3: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant F L O W E R I N GP-L-A-N-T Flowering plant แปลว่าพืชดอก Stamen S-T-A-M-E-N Stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ Pistil P-I-S-T-I-L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับเรื่องราวของภาษาไทยชั่วโมงนี้นักเรียนน่าจะเห็นที่หน้าจอแล้วใช่ไหมครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับนักเรียนเรื่องการเขียนแผนภาพใช่ไหมครับชื่อหัวข้อของเราก็คือเขียนแผนภาพซึมซาบการอ่านนั่นเองนะหลายคนน่าจะเคยคุ้นเคยกับการเขียนแผนภาพนะคุณครูใช้คำว่าแผนภาพเนี่ยจริงๆมาจากคำว่าแผนภาพความคิดนั่นเองนะครับการเขียนแผนภาพความคิดมีความสำคัญมากสำหรับการเรียนหนังสือของเราเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประโยชน์แล้วก็ความสำคัญกันแต่ก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกที่เด็กๆจะต้องทำทุกๆเช้าคืออะไรครับกิจกรรมเรามีชื่อว่าเก่งมากครับคำไทยใช้ให้ถูกวันนี้คุณครูมีคำมาให้นักเรียนลองเลือกดูนะว่าคำว่าไอศกรีมและไอศกรีมสีแดงกับสีเขียวตอนนี้ทุกคนน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจกันแล้วใช่ไหมครับพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วคุณครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณครูจะนับ1 2 3 4สีอะไรเอ่ยสีแดงใช่ไหมครับคำตอบก็คือสีแดงเก่งมากสีแดงมาดูว่าทำไมถึงเป็นสีแดงสังเกตไหมครับว่าอะไรที่แตกต่างกันตรงไหนเอ่ยคำไหนในใครจะอธิบายให้เพื่อนฟังมีตัวแทนไหมครับใครเอ่ยตรงไหนที่แตกต่างกันสังเกตเห็นหรือยังคำแรกไอศกรีมใช่ไหมพยางค์สุดท้ายเนี่ยเป็นกอไก่ส่วนคำที่สองไอศกรีมเป็นคอควายใช่ไหมครับจริงๆแล้วหลายคนจะคุ้นเคยกับคำว่าไอศกรีมจริงๆแล้วเวลาเขียนนะการทับศัพท์เนี่ยเราต้องเป็นกอไก่ไอศกรีมเขียนด้วยกอไก่นะครับไอศกรีมหมายถึงอะไรทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมคือของกินที่ทำด้วยกะทิน้ำหวานหรือนมนะทำให้ข้นด้วยความเย็นก็จะเอามาทำเป็นแท่งหรือเป็นใส่บล็อกก็แล้วแต่รูปแบบเนาะไอศกรีมรสชาติเป็นไงอร่อยไหมครับ
2: อร
0: ่อยเนาะสามารถคลายร้อนได้เพราะว่าเป็นของหวานที่มาจากภาษาอังกฤษนั่นเองถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเขียนว่า ice แล้วก็ creamนะครับอ่ะเราได้คุ้นเคยแล้วก็เรียนรู้กับคำว่าไอศกรีมไปแล้วให้นักเรียนจดจำคำที่ถูกต้องแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับทีนี้มาพูดคุยกันเรื่องของการเขียนแผนภาพความคิดคุณครูขอถามนิดนึงว่าเด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่าครับคำนี้เคยได้ยินไหมไหนใครเคยได้ยินยกมือให้ดูหน่อยไม่มีเลยมีหรือเปล่าแผนภาพความคิดอ่ะขอถามอีกคำถามหนึ่งแล้วแผนผังความคิดเคยได้ยินไหม
2: เคย
0: เคยอ๋อได้ยินแผนภาพแต่เคยได้ยินคำว่าแผนผังความคิดใช่ไหมจริงๆแล้วสองอย่างนี้มันก็คือลักษณะที่คล้ายๆกันนั่นแหละครับเราจะนำเอาสีเอาเส้นเอารูปร่างเอาข้อความสั้นๆเนี่ยมาจัดอยู่ในรูปแบบที่อยู่บนกระดานนักเรียนลองดูซิที่ครูติดไว้นี่แหละเขาเรียกว่าแผนภาพความคิดหรือแผนผังความคิดนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่า graphic organizer เนี่ยทั้งหมดนี่แหละเราก็จะนำมาใช้ทำอะไรใครรู้บ้างเอาไว้ทำอะไรลูกเนี่ยทำไมต้องมีการลากเส้นทำไมต้องมีการระบายสีต่างๆเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรไหนใครตอบได้บ้างทำอะไรเวลาเราเรียนหนังสืออ่ะสมมุติว่านักเรียนอ่านเรื่องยาวๆสักประมาณ10หน้าหรือ5หน้าหรือมากกว่านั้นถ้าต้องการที่จะสรุปเรื่องใช่ไหมสรุปเรื่องให้มันสั้นให้มันกระชับให้มันทำให้คนอื่นเข้าใจเราได้หรือเราเข้าใจว่าเราอ่านหนังสือมาแล้วเราเข้าใจเนื้อหาหรือเปล่าเนี่ยเราสามารถจัดลำดับความคิดของเราลงในแผ่นกระดาษเพียงแผ่นเดียวจาก10หน้าเหลือแค่แ แผ่นเดียวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการจัดระบบความคิดนะที่ได้จากการอ่านจากการฟังการดูหรือการประชุมหรือการคุยกันถกประเด็นกับเพื่อนๆเอามาจัดลำดับลงในแผ่นเนี้ยเรียกว่าแผนภาพความคิดหรือแผนผังความคิดบางคนก็เรียกว่าแผนที่ความคิดนะมันก็เหมือนกันนะครับทีนี้นักเรียนอาจจะยังไม่รู้จักหรือบางคนอาจจะรู้จักและก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วนะลองมาดูตัวอย่างสิว่าแผนภาพความคิดเนี่ยเป็นอย่างไรอ้าวนักเรียนลองดูนะครับดูที่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือของเด็กๆอันแรกอ้าวลองสังเกตสิว่าเห็นอะไรในนี้บ้างมองเห็นไหมครับเห็นเป็นภาพรวมคืออะไรลูกมีตรงกลางใช่ไหมตรงกลางเนี่ยเด็กๆคิดว่าน่าจะคืออะไรหัวข้อใช่ไหมครับมีหัวข้อแล้วก็มีหัวข้อย่อยแล้วก็มีหัวข้อรองมีหัวข้อย่อยแตกออกไปเป็นเส้นๆออกไปนะอันนี้เป็นการจัดกลุ่มลำดับความคิดเอาไว้ที่สำคัญเราจะเห็นว่ามีสีสันสวยไหมสวยไหมลูกแบบนี้สวยการใช้สีนะมีความสำคัญก็คือจะช่วยให้เราสามารถจดจำเนื้อหาได้นะนี่คือหลักการของแผนภาพความคิดเลยมาดูฝั่งนี้บ้างอันนี้ก็เหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นว่าเขามีการแบ่งสีออกเป็นทั้งหมด4สีมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าการใช้สีในการจัดกลุ่มข้อความนะถ้าเป็นชุดสีแดงก็จะเป็นชุดข้อมูลที่มันเป็นประเภทเดียวกันถ้าเป็นชุดสีเขียวเห็นไหมก็จะเป็นชุดข้อมูลประเภทเดียวกันสีฟ้าสีเหลืองนี่คือหลักการของการทำแผนภาพความคิดมาดูอันนี้บ้างเรื่องไตรภูมิพระร่วงเห็นไหมเนี่ยก็มีการแตกกิ่งก้านสาขาออกไปลักษณะที่ว่าย่อยๆลงไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งหมดคือการใช้แผนภาพความคิดจริงๆแล้วรูปแบบไม่ได้มีแค่นี้นะครับมาดูข้างล่างบ้างอันนี้สวยไหมเป็นเขาออกแบบเป็นรูปปลาหมึกแล้วก็มีหนวดใช่ไหมยาวๆออกมาแล้วก็มีข้อความที่ชี้ให้เห็นในแต่ละขาในแต่ละส่วนประกอบของเรื่องนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้คือการเขียนแผนภาพความคิดอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยก็จะมีลักษณะของการใช้สีใช้รูปภาพนักเรียนลองสังเกตสิว่าข้อความในนี้เยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: เยอะหรือไม่เยอะในอันเล็กๆเนี่ยเยอะสั้นหรือยาว
1: ยาว
0: หรอฮะดูดีๆซิระหว่างเทียบกับหนังสือเรียนอันหนังสือเรียนกับอันเนี้ยอันไหนยาวกว่ากันหนังสือเรียนใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะย่อหรือสรุปเรื่องเนี่ยเรานำมาทำแบบเนี้ยให้มันสั้นให้มันกระชับลงนะอันนี้เขาเรียกว่าแผนภาพความคิดลองมารู้จักแผนภาพความคิดฝั่งนี้กันบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆฝั่งนี้จะมองไม่เห็นนะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือ animals ก็คือพูดถึงเรื่องสัตว์ใช่ไหมครับเขาก็จะแบ่งประเภทออกเป็นสัตว์บกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกสัตว์น้ำนี่คือหัวข้อรองต่อจากนั้นสัตว์เลื้อยคลานมีอะไรบ้างก็มีเต่ามีงูมีจระเข้สัตว์น้ำมีปลามีปูมีหอยสัตว์ปีกก็จะมีนกมีไก่มีเป็ดสัตว์บกก็จะมีแมวหมากระต่ายหนูเนี่ยมีการวาดภาพใส่เข้ามาด้วยเนี่ยสร้างการจดจำได้อย่างดีนะแล้วสีของชุดข้อความแต่ละกลุ่มมันได้สีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีส้มนี่คือลักษณะของการทำแผนภาพความคิดนะครับทีนี้มาดูฝั่งนี้อันนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะว่าคุณครูนำตัวอย่างของวิชาวิทยาศาสตร์มานะครับก็จะพูดถึงเรื่องเซลล์เห็นไหมแตกออกไปว่ามีหัวข้อย่อย3ประเด็นแต่ละประเด็นมีอะไรบ้างแตกออกมานี่คือการทำแผนภาพความคิดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะมีหลายรูปแบบนะใช้การโยงใยใช้เส้นใช้สีใช้รูปร่างแล้วก็ใช้รูปภาพเป็นส่วนประกอบสนใจไหมน่าสนใจไหมครับน่าสนใจทีนี้วันนี้แหละเราจะมาเรียนรู้การทำแผนภาพความคิดกันนะครับลองดูสิว่านักเรียนคิดว่าจากสิ่งที่คุณครูเล่าไปทั้งหมดเนี่ย

0: สามารถบอกได้ไหมว่ามันจะมีประโยชน์อะไรบ้างจากที่ครูเกริ่นให้ฟังทั้งหมดเลยเด็กๆคิดว่าแผนภาพความคิดที่เราจะใช้เรียนกันวันนี้ที่จะมาฝึกทำกันวันนี้มันจะมีประโยชน์กับเรายังไงบ้างในใครอยากจะบอกคุณครูมีไหมครับมีไหมประโยชน์ของแผนภาพความคิดเมื่อกี้บอกไปแล้วนำไปแล้วว่าเราใช้แผนภาพความคิดเพื่ออะไรเพื่ออะไรลูกทำจากหนังสือหรือว่าเรื่องที่เราอ่านเรื่องที่เราฟังเรื่องที่เราดูเนี่ยจากที่ข้อมูลมันเยอะๆเนี่ยเราทำลงมาแค่กี่แผ่น1แผ่นดังนั้นมันเป็นการทำยังไงทำให้ยังไงนะลูกสรุปให้มันสั้นลงหรือว่ากระชับลงนี่แหละคือประโยชน์ของแผนภาพความคิดนะนอกเหนือจากนั้นมันยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราจะเรียนกันต่อไปนะครับอ่ะทีนี้มาดูการเขียนแผนภาพความคิดในวันนี้นะอันดับแรกเลยนักเรียนต้องรู้วิธีการรู้ขั้นตอนหรือหลักการของการเขียนนอกจากนั้นยังจะต้องเขียนแผนภาพความคิดที่ได้จากการอ่านด้วยนะครับเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานซึ่งเราอ่านกันมาแล้วเนาะแล้วก็มีมารยาทในการเขียนคำว่ามารยาทในการเขียนวันนี้คุณครูจะประเมินมารยาทในการเขียนของนักเรียนด้วยนะบอกก่อนเลยมารยาทในการเขียนคืออะไรเราเรียนกันการเขียนกันมาแล้วตั้งแต่ชั่วโมงแรกมารยาทในการเขียน1เลยการเขียนตัวหนังสือต้องทำยังไงทำไงลูกเขียนตัวหนังสือต้องตัวบรรจงใช่ไหมครับคุณครูสอนตัวบรรจงไปแล้วนักเรียนต้องเขียนตัวบรรจงนะโดยให้อ่านออกเขียนตัวหนังสือเท่ากันเป็นระเบียบเรียบร้อยอันที่สองชิ้นงานของเราต้องสะอาดเรียบร้อยไม่มีรอยยับหรือไม่มีรอยขูดรอยขีดต่างๆนะแล้วก็ที่สามคือเรื่องของการเขียนสะกดคำการเขียนสะกดคำจะต้องถูกต้องใช่ไหมครับอันนี้ทั้งหมดรวมทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าเป็นมารยาทในการเขียนเดี๋ยววันนี้คุณครูจะประเมินจากชิ้นงานของพวกเรานะครับสู่เรื่องของการเขียนแผนภาพความคิดวันนี้คุณครูให้นักเรียนลองสังเกตตัวอย่างอ่ะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนหัวหน้ากลุ่มก็ได้ครับมาหยิบเลยไปเอากลุ่มละ2อันคุณครูมีตัวอย่าง10อันอ่ะมาหยิบเลยครับหัวหน้าลุกเลยเชิญลุกออกมาหยิบเลยครับ2แผ่นอ่ะเด็กๆสนใจอันไหนคนไหนเลือกได้ก่อนก็หยิบก่อนลองดูเลยเลือกก่อนได้เลยหยิบเสร็จแล้วไปนั่งที่นะครับอีกกลุ่มนึงเอา2อันนะครับกลุ่มไหนได้แค่อันเดียวมาหยิบไปเพิ่มอีก1อันฝั่งนี้เหลืออีก1อ้าวได้แล้วกลับไปนั่งประจำที่ได้แล้วกลับไปนั่งประจำที่แล้วให้เด็กๆลองเวียนกันดูกับเพื่อนๆนะครับสลับกันดูด้วยกันนะแล้วก็ลองสังเกตอะไรบ้างทุกคนดูที่หน้าจอก่อนนิดนึงคำสั่งของครูก็คือนักเรียนลองสังเกตการใช้รูปร่างลองดูซิรูปร่างคืออะไรการใช้รูปร่างแปลว่าในกระดาษตัวอย่างของนักเรียนเนี่ยเขาใช้รูปร่างหรือว่ารูปทรงอะไรบ้างในการทำแผนภาพความคิดนะอันนี้คือรูปร่างข้อแรกอันที่สองนักเรียนลองสังเกตการใช้สีดูซิว่าในกระดาษที่นำไปตัวอย่างเนี่ยมีสีกี่สีสีเนี่ยมันบ่งบอกอะไรในชุดข้อมูลนั้นนะครับสังเกตเส้นลองดูซิเส้นเป็นยังไงเดี๋ยวครูจะถามนะเส้นของตัวอย่างของเราเป็นยังไงสังเกตข้อความเห็นไหมข้อความเป็นยังไงลองสังเกตได้เลยเวียนให้เพื่อนๆดูให้ครบทุกคนนะครับแล้วก็สุดท้ายลองดูซิว่าในแผนภาพความคิดนั้นมีรูปภาพอะไรบ้างนะลองสังเกตดูซิแล้วใครจะเป็นคนอธิบายให้เพื่อนๆฟังกันดาคุณครูขอให้อธิบายเพื่อนฟังได้ไหมครับ5อย่างนี้ในงานในตัวอย่างของเราว่ารูปร่างที่หนูหยิบไปเป็นยังไงได้ไหมลูกสีมีสีอะไรบ้างบอกได้ไหมได้นะมีเส้นเป็นยังไงเส้นโค้งเส้นตรงหรือมีลูกศรยังไงมีข้อความอะไรแล้วก็มีรูปภาพอะไรวันนี้การดาอาสาที่จะอธิบายเพื่อนฟังโอเคนะกลุ่มไหนอยากจะอธิบายเพื่อนฟังอีกมีไหมมีไหมกลุ่มไหนเอ่ยขอตัวแทนอีกสักหนึ่งกลุ่มได้ไหมลูกถ้าอย่างนั้นครูขอสุ่มเลยนะกลุ่มที่5ได้หรือเปล่ากลุ่มที่5 กดชเมธได้ไหมลูกกลุ่มคนไหนเอ่ยวินาพรได้เปล่าบอกเฉยๆว่ามีสีอะไรมีรูปร่างอะไรมีเส้นอะไรอ่ะวินาพรเตรียมตัวอ่ะคนแรกเชิญกันดาเชิญครับชูให้เพื่อนดูหน่อยลูกชูหน่อยว่าสิ่งที่เราจะบอกเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังมีอะไรบ้าง
1: มีลายเส้นลายมือสวยค่ะ
0: มีลายเส้นลายมือสวยใช่ไหมอ่ะชูให้กล้องดูได้เลยอ่ะมีอะไรอีกลูกมีรูปร่างเป็นยังไงรูปร่างของข้อความในนั้นรูปร่างของสิ่งที่อยู่ในกระดาษมีรูปร่างอะไรบ้างไหมไม่มีก็บอกว่าไม่มีนะครับมีไห
1: มมีเป็นเส้นโค้ง
0: อ๋อมีเป็นเส้นโค้งอ่ะแล้วสีล่ะครับสีเป็นยังไงสี
1: สีสันสวยค่ะ
0: สีสันสวยงามข้อความเป็นยังไงข้อความ
1: อ่านได้รู้เรื่อง
0: อ่านได้รู้เรื่องข้อความมากหรือน้อยครับอันนี้ข้อความเหมือนจะยาวกว่าของกลุ่มอื่นใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วมีรูปภาพอะไร
1: เป็นรูปภาพปลาหมึกค่ะ
0: เป็นรูปภาพปลาหมึกนะครับขอเสียงปรบมือให้การดาหน่อยเก่งมากมากกลุ่มที่สองเชิญกลุ่มที่สองถือไมค์เลยให้เพื่อนถือให้ก็ได้ก็อธิบายนะครับแล้วก็ชูให้เพื่อนๆดูด้วยเรื่องที่เราได้คือเรื่องอะไรลูกหัวข้อของเขาลองดูตรงกลาง
1: ธูปหอมค่ะ
0: เรื่องธูปหอมใช่ไหมครับลองอธิบายให้เพื่อนฟังซิว่าหันไปทางเพื่อนๆเลยลูกมีเดี๋ยวคุณครูถามทีละอันก็ได้มีรูปร่างอะไรบ้างในนั้น
1: มีรูปร่าง
0: มีไหมรูปร่างไม่มีใช่ไหมครับแล้วมีสีอะไรบ้างข้อความชุดข้อความเขามีสีอะไรบ้างที่เขาโยงออกไป
1: มีสีฟ้าน้ำเงินส้มชมพูเขียวแดงค
0: ่
1: ะ
0: แดงมีทั้งหมด6สีใช่ไหมครับแล้ววินาพรช่วยดูเส้นหน่อยลักษณะของการใช้เส้นลองบอกเพื่อนสิว่ารูปนี้ตัวอย่างนี้เขาใช้เส้นแบบไหน
1: เส้นหยิ่งหยางค่ะแบบ
0: เป็นโค้งโค้งใช่ไหมครับไม่ใช่เส้นตรงนะใช่เปล่า
1: ไม่ใช่เส้นตรงค่ะ
0: ไม่ใช่เส้นตรงการใช้เส้นตรงนักเรียนทราบไหมว่ามันให้ความรู้สึกยังไงเรียนมาหรือยังการใช้เส้นตรงมันให้ความรู้สึกแบบแข็งทื่อใช่ไหมอาจจะไม่น่าสนใจดังนั้นรูปแบบคือถ้าใช้เส้นโค้งเนี่ยมันทำให้งานเราดูมีสีสันแล้วก็ดูน่าสนใจขึ้นนะครับแล้วข้อความเยอะไหม
1: ไม่ค่อยเยอะค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับอ่านง่ายหรืออ่านยาก
1: อ่านง่ายค่ะ
0: อ่านง่ายพอเรามองแล้วดูสบายตาไหม
1: สบายตา
0: สบายตาแล้วก็สิ่งสุดท้ายเลยมีรูปภาพหรือเปล่ามีไหมลูกรูปภาพ
1: มีค่ะ
0: ในแต่ละข้อความเนี่ยเขามีการใส่รูปภาพลงไปด้วยเพื่อเป็นการเหมือนเป็นการให้สัญลักษณ์หรือบอกว่าสิ่งนี้กล่าวถึงอะไรขอเสียงปรบมือให้วินาพรหน่อยเก่งมากมากกลุ่มที่สามมีใครจะอธิบายหรือเปล่าชัดชานได้ไหมลูกชัดชานได้ไหมชัดชานชัดชานสนใจอันไหนชูให้เพื่อนดูแล้วก็พูดให้เพื่อนๆปลายทางฟังเลยนะครับว่าสิ่งที่เราได้ไปตัวอย่างที่เราจะวิเคราะห์เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างบอกเพื่อนเลยครับ
1: มีสีสันสวยงามครับ
0: ครับ
1: เขียนอ่านออกครับ
0: เขียนอ่านออกแล้วยังไงต่อสีเป็นยังไงสีมีกี่สี
1: มีสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีน้ำตาลครับ
0: มีทั้งหมด7สีเลยใช่ไหมครับ
1: ช
0: ัดชันลองสังเกตสิว่ารูปภาพมีไหมในนั้นมีไหมลูกเขามีการใส่รูปภาพไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีดูดีๆมีหรือเปล่ารูปภาพเล็กๆที่บ่งบอกข้อความอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
1: อ๋อมีครับ
0: มีใช่ไหมแล้วที่สำคัญข้อความเป็นยังไงเยอะไหมข้อความ
1: ไม่ค่อยเยอะมากครับ
0: ไม่ค่อยเยอะมากทีนี้ครูถามชัดชันหน่อยว่าเวลาเราอ่านแผนภาพความคิดอันนี้น่าสนใจไหมดึงดูดเราได้เปล่า
1: ได้
0: ได้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรลูกทำไมมันถึงดึงดูดเราได
1: ้เพราะว่ามีความสวยงามแล้วก็ให้เราแบบอยากอ่านครับ
0: เก่งมากมันมีความสวยงามแล้วก็ทำให้เราอยากอ่านขอเสียงปรบมือให้ชัดชานหน่อยทีนี้นี่แหละคือแผนภาพความคิดทีนี้เด็กๆพอจะสรุปให้คุณครูฟังได้หรือยังว่า แผนภาพความคิดคืออะไรสรุปได้ไหมลูกนี่คือตัวอย่างนะอันนี้ครูก็นำมาให้นักเรียนดูก็เหมือนกับที่เราได้สังเกตกันในกระดาษจริงๆที่ให้นักเรียนได้

0: เลือกไปนั่นแหละครับเห็นไหมเขาก็จะมีการใช้สีใช้เส้นแบบโยงใยกันไปแล้วก็มีรูปภาพเล็กๆเพื่อเป็นสัญลักษณ์ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้มีสีสันสวยงามมากนะเป็นตัวอย่างถ้าให้นักเรียนเลือกนักเรียนคิดว่าอันไหนน่าสนใจกว่ากันมีสีสันแบบนี้มีรูปภาพแบบนี้กับแบบไม่มีสีสันนักเรียนคิดว่าอันไหนน่าสนใจกว่ากันมีสีสันใช่ไหมครับดังนั้นถ้าให้เลือกทำนักเรียนจะเลือกทำแบบไหนแบบนี้ใช่ไหมจดจำไว้ด้วยเลยนะวิธีการเขียนแผนภาพความคิดคือที่สำคัญเลยเด็กๆจะต้องใช้สีให้สวยงามตอนนี้ทุกคนมีสีในกระเป๋าหรือยังมีนะอุปกรณ์การเรียนเตรียมให้พร้อมนะครับไปต่อมาสรุปกันนิดนึงว่าการเขียนแผนภาพความคิดคืออะไรไหนใครอยากจะบอกคุณครูได้บ้างการเขียนแผนภาพคืออะไรสรุปแล้วคืออะไรลูกมีไหมใครอยากจะตอบอ้าวกันดา
1: เขียนข้อความที่ยาวให้มาเป็นย่อขยายให้เล็กลงค่ะ
0: ดีมากมีใครจะต่อจากกันดาไหมลูกกันดาบอกว่าคือการนำข้อความที่ยาวๆใช่ไหมครับข้อความที่ยาวๆนั้นก็คือมันอยู่ในสมองของเรานี่แหละใช่ไหมเราได้มาจากการอ่านแล้วก็เก็บใส่ในสมองเราได้มาจากการฟังแล้วก็เก็บใส่ในสมองของเราซึ่งมันยาวมากนะแต่กันดาบอกว่านำมาทำให้มันเป็นยังไงลูกให้มันสั้นลงหรือย่อลงใช่ไหมผ่านกระดาษแค่แผ่นเดียวนะโดยใช้อะไรในเป็นองค์ประกอบเป็นวิธีการทำเนี่ยเราใช้อะไรบ้างใช้อันดับแรกเลยที่เด็กๆมองเห็นสวยงามพร้อมเพรียงเลยก็คือใช้อะไรลูก
2: สี
0: ใช้อะไรอีกใช้เส้นเก่งมากใช้อะไรอีก
2: ร
0: ูปภาพใช้อะไรอีกข้อความที่เป็นยังไงสั้นใช่ไหมกระชับไม่ยาวนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีรูปร่างด้วยใช้การโยงใยเข้าไปมาดูว่าแผนภาพความคิดก็คือการถ่ายทอดความคิดจากไหนเอ่ยความคิดของเราอยู่ที่ไหนจากสมองใช่ไหมครับลงในกระดาษแผ่นเดียวนะเราจะเอาสิ่งที่อยู่ในสมองเนี่ยมาลงในกระดาษโดยการใช้ภาพเด็กๆก็เห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมการใช้สีการใช้เส้นและการโยงใยการโยงใยคืออะไรก็เส้นต่างๆใช่ไหมที่มันโค้งเป็นรูปต่างๆนั่นแหละคือเขาเรียกว่าการโยงใยนะโยงใยเพื่ออะไรทราบไหมโยงใยเพื่ออะไรเพื่อให้เนื้อหาเป็นยังไงกันลูกมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันถ้าเด็กๆไม่โยงเราจะรู้ไหมว่าเนื้อหาอันนี้มันเกี่ยวกับอันนี้เราจะรู้ไหมไม่รู้ดังนั้นวิธีการโยงจะต้องใช้สีนะดังนั้นความหมายมันมีในตัวสีที่เลือกจะต้องมีความหมายว่ามันโยงจากตรงนี้ไปตรงนี้ใช้สีเดียวกันถ้าใช้คนละสีเนี่ยคนอ่านก็จะงงว่าสรุปแล้วชุดความคิดนี้สิ่งนี้มันหมายถึงอันนี้หรือเปล่าประมาณนั้นเนาะและที่สำคัญเลยคำที่เขียนจะต้องเป็นคำเป็นไงลูกสั้นหรือยาวเป็นคำสำคัญสั้นๆที่มีความหมายชัดเจนนะเราต้องรู้จักการเลือกสรรคำที่มันชัดเจนจะเราจะเขียนยาวๆเป็นยาวมากเกินไปมันก็อาจจะบางทีนะทำสวยมากๆแต่ข้อความยาวไม่รู้ว่าต้องการจะสื่ออะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นการทำแผนภาพความคิดที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นต้องสั้นกระชับแล้วก็ได้ใจความอ่านและต้องรู้เรื่องว่าจะสื่อถึงอะไรอ้าวทีนี้มาดูที่ขั้นตอนการเขียนก่อนที่จะลงมือนะต้องรู้จักขั้นตอนก่อนวิธีการเขียนคือเลือกประเด็นหลักไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษเห็นไหมลองก้มดูที่ตัวอย่างสิประเด็นหลักหรือหัวข้อหลักจะอยู่ที่ตรงกลางใช่ไหมลูกใช่ไหมลองดูซิว่ากลุ่มของตัวเองเนี่ยมีหัวข้ออะไรบ้างสังเกตนะต่อมาข้อที่2เขียนประเด็นรองที่สัมพันธ์ประเด็นหลักไว้รอบประเด็นหลักลองดูซิว่ามีประเด็นรองหรือเปล่าในหัวข้อของเรามีไหมลูกมีไหมมีใช่ไหมกลุ่มไหนของตัวอย่างกลุ่มไหนไม่มีประเด็นรองลองดูนะประเด็นหลักเสร็จแล้วมีประเด็นรองและต่อมาเด็กๆดูข้อที่3เขียนประเด็นย่อยที่มีความสัมพันธ์กับประเด็นรองเห็นไหมมันก็จะแตกออกไปเรื่อยๆนะประเด็นย่อยมันก็จะโยงออกไปต่อไป

0: ใช้เส้นสีภาพหรือสัญลักษณ์ตกแต่งเพื่อสื่อความหมายเป็นตัวแทนความคิดก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างต้องมีความหมายเขียนลงไปในกระดาษแล้วต้องมีความหมายนะแล้วก็ข้อ5คือเขียนคำสำคัญบนเส้นและเส้นต้องเชื่อมโยงกันเพื่อแตกความคิดของหัวเรื่องเขียนคำสำคัญบนเส้นและเส้นต้องเป็นยังไงกันคำสำคัญที่เขียนบนเส้นที่เราเขียนนักเรียนเห็นไหมมันจะมีเส้นใช่ไหมลูกนะแล้วเราก็เขียนคำสำคัญบนเส้นนั้นและเส้นเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงเพื่อแตกความคิดของหัวเรื่องเห็นไหมสังเกตดูซิว่าเส้นมันมีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่ามีเส้นตรงไหนที่มันขาดกันไหมนักเรียนลองดูตัวอย่างมีไหมลูกของตัวอย่างกลุ่มไหนที่เส้นมันขาดออกไปมีเปล่าไม่มีใช่ไหมดังนั้นหลักการคือห้ามทำให้เส้นขาดนะถ้าเส้นขาดอาจจะสื่อความไม่ได้เลยว่าข้อความตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับแล้วก็ข้อที่6คือไม่มีการตีกรอบให้คิดตามอิสระได้เลยนะเด็กๆอาจจะใช้รูปร่างแบบนี้ระบายสีแบบนี้สีอะไรก็ได้แต่ว่าสีต้องบ่งบอกชุดข้อมูลเดียวกันนะครับแล้วก็ข้อ7คือตกแต่งตามใจชอบอันนี้ทุกคนน่าจะคิดว่าน่าจะไหวใช่ไหมไหวไหมถ้าไหวไปดูต่อกันเลยนะครับการเขียนแผนภาพความคิดอันนี้นะมาดูที่ประโยชน์กันก่อนเลยประโยชน์ของการเขียนแผนภาพความคิดคือใช้สรุปรายงานใช่ไหมครับหรือใช้วางแผนคำว่าสรุปรายงานแปลว่าอะไรบางทีเนี่ยเราต้องการที่จะรายงานเรื่องต่างๆให้คนอื่นทราบฟังก่อนถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะรายงานเรื่องต่างๆให้คนอื่นทราบนักเรียนเอาข้อมูลเยอะๆทั้งหมดเลยมาลงในกระดาษแผ่นเดียวแล้วก็พูดไปตามขั้นตอนที่เราเขียนออกมาอันนี้คือประโยชน์ข้อแรกอันที่สองคือแผนภาพความคิดเนี่ยไม่ใช่ช่วยสรุปอย่างเดียวนะช่วยวางแผนก็ได้วางแผนการทำงานว่าเราจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4ยกตัวอย่างเช่นเราจะทำไข่เจียวเช้านี้อุปกรณ์ไข่เจียวหัวข้อนะการทำไข่เจียวมีอุปกรณ์อะไรเขียนมา1 2 3 4วัตถุดิบมีอะไร1 2 3 4ขั้นตอนมีทำยังไงบ้าง1 2 3 4เนี่ยเป็นการเขียนแบบวางแผนนะครับอันที่2ใช้ระดมความคิดเห็นก็ได้เหมือนกันนะในกลุ่มของเรามีสมาชิกกี่คนกี่คนลูก6คนใช่ไหมเราอาจจะระดมความคิดเพื่อนๆทั้ง6คนนี้โดยการแตกออกไปคนที่1มีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ว่าอะไรบ้างเขียนแตกออกไปใช่ไหมคนที่2ก็แตกออกไปเรื่อยๆคนที่3ก็แตกออกไปเนี่ยใช้ระดมความคิดเห็นข้อที่3ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลความรู้หรือแนวคิดก็ได้นะไปอ่านข้อความมาจากเรื่องจากหนังสือไปดูมาไปฟังมาไปสัมภาษณ์มาสร้างเป็นแผนภาพความคิดสรุปเอาไว้มันก็จะเร็วนะครับข้อที่4คือใช้สร้างความเพลิดเพลินในการอ่านอันนี้เด็กๆคิดว่าจริงไหมเวลาเราเห็นอะไรที่มันสีสันสวยงามเราอยากจะอ่านไหมลูกอยากอ่านไหมอยากอ่านนี่แหละมันคือการสร้างความเพลิดเพลินในการอ่านหนังสือได้นะดีกว่าการอ่านตัวหนังสือเยอะๆใช่ไหมแต่การอ่านเยอะๆก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่การอ่านแบบนี้มันดึงดูดให้เราสนใจได้ดีขึ้นนะครับและก็ข้อที่5อันนี้สำคัญเหมือนกันช่วยสร้างการจดจำหรือง่ายต่อการจดจำเพราะว่ามีงานวิจัยที่บอกว่าการใช้สีนะครับจะช่วยให้เราจดจำข้อความนั้นได้นะแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆเขามีการวิจัยออกมาแล้วนะนักเรียนเคยเห็นไหมปากกามาข้อความเคยเห็นไหมเวลาเราอ่านหนังสือแล้วมันจะเป็นปากกาเรืองแสงอะลูกเคยเห็นใช่ไหมที่เราเอาไว้เน้นข้อความอะสีเขียวสีส้มสีอะไรนะสีเหลืองสีฟ้าอะไรพวกนั้นเคยเห็นใช่ไหมนั่นแหละเอาไว้มาร์กมาจากหลักการเดียวกันคือการใช้สีแบบนั้นมันช่วยให้เราจดจำได้ดีนะแล้วก็ที่สำคัญมันสร้างสุนทรียะในการอ่านได้ด้วยอ่ะทีนี้ไปดูว่าสิ่งที่เราจะทำวันนี้คืออะไรอ่ะคุณครูมีโจทย์มาให้เด็กๆอยู่6ข้ออ่ะดูที่กระดานซิมีอะไรบ้างคำถาม6ข้อนี้มีอะไรบ้างลูกอ่ะลองดูคำถามแรกถามว่าใครใช่ไหมอันที่สองถามว่าทำอะไรสามคือที่ไหนสี่คือ เมื่อไร5คือทำไม6คืออย่างไรทุกคนตั้งใจฟังคำอธิบายให้ดีนะอ่านเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานสอนไปแล้วใช่ไหมตั้งแต่2ชั่วโมงที่ผ่านมานะถามว่าใครเนี่ยต้องเด็กๆจะต้องค้นหาอะไรในเรื่องถ้าคุณครูถามว่าใครค้นหาอะไรในเรื่องตอบดังๆคือ
1: ต
0: ั
1: วละคร

0: 2 3 4เอาเหตุการณ์ที่สำคัญจริงๆถามว่าที่ไหนแสดงว่าต้องตอบอะไรที่ไหนต้องตอบอะไรลูกดังๆคือสถานที่เมื่อไรต้องตอบเป็นอะไรเมื่อไร
1: เวลา
0: ทำไมอ่ะการถามว่าทำไมต้องตอบยังไงต้องตอบยังไงลูกถามว่าทำไมต้องตอบยังไงถ้าเกิดคุณครูถามว่าทำไมเนี่ยแปลว่านักเรียนต้องย้อนกลับมาที่คำถามที่บอกว่าตัวละครทำอะไรแล้วทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเข้าใจไหมไม่ยากนะย้อนกลับมาที่สองอันนี้เลยโยงกลับมาก่อนต้องโยงกลับมาถามว่าตัวละครเนี่ยเขาทำอะไรแล้วทำไมเขาถึงทำแบบนั้นบอกเหตุผลใช่ไหมบอกเหตุผลของตัวละครว่าทำไมถึงทำแบบนั้นหรือมันมีความจำเป็นอะไรมันมีความสำคัญยังไงถึงทำเช่นนั้นแล้วตัวสุดท้ายคืออย่างไรคำว่าอย่างไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรลูกอย่างไรอย่างไรก็คือผลของอะไรผลของเหตุการณ์ว่าหลังจากที่เกิดทั้งหมดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีผลอย่างไรบทสรุปเป็นอย่างไรโอเคไหมครับหรือบรรยากาศเป็นอย่างไรหรือวิธีการเป็นอย่างไรก็ได้มันแล้วแต่เนื้อเรื่องเนาะถ้าเป็นเนื้อเรื่องของเราเนี่ยน่าจะเป็นการบอกว่าบทสรุปหรือผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะ6คำถามนี้พอไหวไหมตอบได้ไหมลูกคิดว่าตอบได้ไหมได้นะเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานซึ่งอ่านมาหลายรอบแล้วอ้าวทีนี้ต่อมาสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำก็คือของฝากจากครูให้หนูคนเก่งอ้าวหยิบใบงานขึ้นมาเลยนะครับเล่มสีเขียวนะอ้าวฟังคุณครูอธิบายใบงานนิดหนึ่งคุณครูปลายทางแจกใบงานที่7เรื่องแผนภาพความคิดพิชิตการอ่านให้กับเด็กๆของเรานะครับแล้วก็คุณครูช่วยอ่านคำสั่งให้เด็กๆฟังแล้วก็ชี้แจงให้ด้วยว่าเด็กๆจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณครูสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนแล้วก็ช่วยสังเกตเรื่องของมารยาทในการเขียนด้วยว่านักเรียนสามารถเขียนหนังสือได้ถูกต้องไหมมีความสะอาดเรียบร้อยหรือเปล่าแล้วก็คุณครูบันทึกผลไว้เลยนะครับหลังจากนั้นนักเรียนปลายทางช่วยฟังคำชี้แจงนะตั้งใจฟังคุณครูนะลูกแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที่7ได้เลยนะครับมาดูหน้าตาของใบงานทุกคนเปิดเจอหรือยังอยู่หน้าไหนใบงานที่7
1: 19
0: หน้าที่19ใช่ไหมครับหน้าตาใบงานคำสั่งคำชี้แจงเด็กๆอ่านพร้อมกันคำชี้แจง1 2 3

0: มีทั้งหมดกี่ประเด็นกี่ประเด็นเอ่ย6ประเด็นใช่ไหมคะคุณครูอธิบายไปแล้วนะว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมอย่างไรเขียนลงตรงไหนตรงกลางหน้ากระดาษในใบงานที่หน้า19นะครับอ่ะมาลองดูซิว่าเวลาเขียนเนี่ยดูตัวอย่างการเขียนนะตัวอย่างถ้าสมมุติว่าอันแรกเลยหัวข้อของเราเรื่องที่เด็กๆอ่านมีชื่อเรื่องว่าอะไรครับ
1: ขนมไทย
0: ชื่อเรื่องอะไรนะ
1: ขนมไทยไรเยี่ยมค่ะ
0: ดังนั้นเราควรจะเขียนประเด็นหลักเลยไว้ตรงไหนตรงมุมตรงกลางหรือตรงขอบๆตรงไหนลูกตรงไหนเอ่ยตรงกลางหัวข้อของเราคือขนมไทยไร้เทียมทานขนมไทยคุณครูขอเขียนเป็น2บรรทัดนะไร้เทียมทานอันนี้คือตรงกลางเขาเรียกว่าเป็นหัวข้อหลักหรือว่าเป็นมโนทัศน์หลักก็ได้ทีนี้เด็กๆจะใส่รูปร่างได้หรือเปล่ารูปร่างทุกคนสามารถเขียนได้เลยคำไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับนักเรียนคิดว่าใส่รูปร่างได้ไหมลูกเราจะใส่รูปร่างตรงไหนดีเอาสีอะไรสมมุติว่าคุณครูเป็นรูปก้อนเมฆแล้วกันคุณครูถนัดรูปก้อนเมฆเห็นไหมเราก็ใส่มา

0: เป็นรูปก้อนเมฆแบบนี้นะเป็นมโนทัศน์หลักตรงกลางเด็กๆสามารถใส่รูปภาพได้ไหมลูกคำว่าขนมไทยไร้เทียมทานเนี่ยเราสามารถวาดรูปขนมได้ไหม
1: ได
0: ้ได้มีขนมอะไรบ้างที่สามารถวาดได้แล้วแต่เด็กๆเลยใช่ไหมใครอยากวาดขนมอะไรสามารถใส่เป็นอยู่ตรงกลางได้เลยนะอ่ะต่อจากนั้นอย่าลืมนะว่าเรามีทั้งหมด6ประเด็นใช่ไหมใช่ไหมลูก6ประเด็นอ่ะเราจะแบ่งสีของทั้งหมด6ข้อนี้อันแรกเลยถามว่าใครคำว่าใครเนี่ยถ้าเราใช้เป็นสีแดงนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะใช้เส้นลักษณะแบบไหนนักเรียนก็เลือกเป็นเส้นโค้งนี่ก็ได้อ่ะโค้งออกมาเห็นไหมเราก็เขียนข้อความลงไปว่าใครเวลาใส่ข้อความก็อาจจะเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมก็ได้นะครับอ่ะอันแรกเขียนว่าใครอ่ะทีนี้เด็กๆตอบคุณครูได้ไหมว่าตัวละครมีใครบ้างในเรื่องมีใครบ้างเอ่ยมีคุณยายมีกี่คนลูกตัวละครกี่คนลองดูซิอ่ะสมมุติว่ามี5คนแล้วก็อาจจะยงออกมาแบบนี้5เส้นใช่ไหมเนี่ยสมมุตินะอันนี้คือใครเวลาเขียนเราก็จะเขียนข้อความไว้ข้างบนหรือข้างล่างเส้นบรรทัดบนหรือล่างบนหรือล่างลูกบอกไปแล้วสอนไปแล้วนะต้องเขียนไว้ข้างบนโอเคอ่ะทีนี้ต่อมาสีแดงใช้ไปแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวบ้างดีกว่าอันที่2ประเด็นที่2ที่เราจะเลือกคืออะไรลูกใครแล้วก็มีอะไรนะทำอะไรใช่ไหมทำอะไรก็โยงมาเหมือนเดิมเหตุการณ์ที่สำคัญว่าตัวละครทำอะไรในเรื่องบ้างก็อาจจะโยงมาสักประมาณ4หรือ5เหตุการณ์แบบนี้โยงมาแบบเนี้ยคิดว่าทำได้ไหมไม่ยากเนาะยากไหมลูกไม่ยากทำเลยใครทำอะไรนักเรียนก็แตกออกไปเองเลยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ตัวละครทำอะไรบ้างต่อมาประเด็นที่3คือที่ไหนขอเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีเอาสีอะไรช่วยเลือกหน่อยสีฟ้าสีฟ้าที่ไหนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนจริงๆแล้วมันเยอะไหมคำตอบในเรื่องคำว่าที่ไหนลูกเยอะไหมมีกี่ที่สถานที่ในเรื่องมีกี่ที่ถ้ามี2ที่เราก็อาจจะแบบว่าโยงออกมา2เส้นหรือถ้ามี3เราก็โยงออกมา3ก็ได้เห็นไหมประเด็นที่4คืออะไรเอาสีอะไรดีประเด็นที่4ช่วยเลือกหน่อยเร็วสีอะไรลูกเอาสีส้มก็ได้อ่ะใครทำอะไรที่ไหนต่อมาคืออะไรครับอะไรนะอย่างไรหรือเมื่อไรเมื่อไรใช่ไหมบอกเป็นเวลาใช่ไหมนักเรียนก็เขียนแบบนี้จริงๆแล้วคำว่าเมื่อไรเนี่ยก็ถ้ามันมีหลายเวลาเราก็อาจจะบอกหลายๆเวลาก็ได้นะต่อมาอันที่5เอาสีอะไรดีสีอะไรลูกอันที่5สีเหลืองมันจะมองเห็นไหมสีเหลืองมองไม่เห็นหรือเห็นเอาสีม่วงก็ได้แล้วคุณครูขอเปลี่ยนเป็นสีม่วงต่อมาอันที่5ประเด็นที่5คืออะไรครับประเด็นที่5นักเรียนอ่านให้คุณครูหน่อยประเด็นที่5คืออะไรอย่างไรใช่ไหมอย่างไร

อย่างไรเนี่ยคือผลของเหตุการณ์ใช่ไหมครับว่าสรุปแล้วบทสรุปของเรื่องเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะโยงออกมากี่ประเด็นมีประเด็นก็แล้วแต่นักเรียนนะก็เขียนไปอันนี้เป็นตัวอย่างนะกระดานครูมีน้อยอ่ะแล้วสุดท้ายจริง

แล้วคำว่าทำไมต้องมาก่อนไม่ใช่หรอใช่ไหมอย่าลืมคำว่าทำไมอันนี้เราใช้สีเขียวเข้มนะครับทำไมจึงเป็นแบบนั้นโยงออกมาโยงออกมาก็เขียนมาทั้งหมด6ประเด็นนี้จะอยู่ในแผนภาพความคิดของนักเรียนนะครับอย่าลืมนะการเลือกใช้สีเห็นไหมคุณครูเลือกใช้สีแต่ละสีมีความหมายไหมลูกมีความหมายใช่ไหมอย่างสีแดงก็หมายถึงใครสีเขียวก็ทำอะไรสีฟ้าที่ไหนเมื่อไรสีส้มอย่างไรสีม่วงทำไมสีเขียวเข้มโทนสีแต่ละอันมันบ่งบอกนะเราจะใช้สีแดงผสมสีม่วงสีเหลืองนี้ไม่ได้ต้องดูให้ดีนะครับไหนใครคิดว่าตัวเองเสร็จเรียบร้อยดีมีหรือเปล่าใครคิดว่าตัวเองน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วใครได้ทั้งหมด6ประเด็นแล้วให้เวลาลงมือทำได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูนะ

0: พอทำได้แล้วใช่ไหมคะคุณกูเท่าที่สังเกตดูนะทุกคนเนี่ยขึ้นเป็นเค้าโครงของหัวข้อทั้งหมดที่คุณครูสอนไว้แล้วเหลือแค่เราไปเติมข้อมูลให้เรียบร้อยให้สมบูรณ์นะครับซึ่งข้อมูลนี้ก็จะได้จากการอ่านเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานนั่นเองนักเรียนห้องเรียนปลายทางทันคุณครูใช่ไหมครับถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนๆห้องต้นทางนำเสนอผลงานกันดีกว่าว่าห้องต้นทางเนี่ยจะมีงานอันไหนที่น่าสนใจบ้างตอนนี้อาจจะยังไม่มีสีสันเพราะว่าเพิ่งจะวาดเรียบร้อยใช่ไหมครับอ่ะขอดูตัวอย่างหน่อยใครอยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆดูเท่าที่สังเกตดูนะมีหลายคนเลยกันดาเสร็จไหมลูกยังไม่เสร็จใช่ไหมครับหรือว่าเสร็จแล้วเสร็จหรือยังอ๋อยังเขียนอยู่อ่ะขอให้เพื่อนๆห้องเรียนปลายทางได้ดูหน่อยพัฒนาอ่ะขอเชิญหน้าห้องหน่อยครับแล้วก็หนูด้วยอีกคนนึงอ่ะหยิบออกมาเลยไปยืนหน้าห้องเลยนะครับเป็นตัวอย่างเฉยๆลูกไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกลัวว่าเราจะนำเสนอผิดออกไปเดี๋ยวแก้ไขได้นะถ้าผิดเดี๋ยวคุณครูอธิบายเราแก้ไขได้ไม่เป็นไรอ่ะเชิญเลยกันดามีใครอีกที่อยากจะนำเสนอให้เพื่อนดูมีไหมครับอดิศรอ่ะเชิญถือมาเลยไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะลองดูซิว่าอันนี้เราทำได้แค่ส่วนนึงใช่ไหมอย่างเพื่อนตั้งหัวข้อไว้ตรงกลางแล้วก็มีการวาดรูปใส่เส้นต่างๆแล้วเหลือแค่เติมข้อมูลใช่ไหมครับโอเคต่อมาคนต่อมาอดิศรออกมาเลยครับชูถือดีๆถือดีๆอันนี้เพื่อนดูนะครับเพื่อนของเราได้หัวข้อไว้ตรงกลางแล้วก็มีหัวข้อรองมาแล้วใช่ไหมสัมพันธ์กันครบทุกหัวข้อแล้วก็เพื่อนก็เติมประเด็นย่อยใส่มาในบางหัวข้อแล้วเหลืออีกบางส่วนนะแล้วก็ไปเติมให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ไประบายสีให้สวยนะครับคนต่อมาเชิญคนต่อมาก็เหมือนกันใช่ไหมมีการวาดมีการโยงใยใช้เส้นเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวหนูวาดภาพใส่ด้วยนะแล้วก็ไปเขียนข้อมูลที่เราได้จากการอ่านเรื่องนี้ให้ครบสมบูรณ์โอเคเชิญครับอ่ะมาอดิศรชูขึ้นสูงๆครับอดิศรชูขึ้นมาอดิศรก็ได้เหมือนกันเลยใช่ไหมมีการเขียนหัวข้อเสร็จเรียบร้อยเหลือแค่ชุดข้อมูลที่เราจะอ่านแล้วก็นำมาเขียนเติมให้สำเร็จนะตอนนี้เท่าที่คุณครูดูนะหลายคนเนี่ยสามารถเขียนได้ถูกต้องตามที่คุณครูสอนแต่สิ่งสำคัญเลยนะครับเราต้องไปเพิ่มสีสันให้สวยงามเข้าใจไหมครับอย่าลืมนะเพิ่มสีสันให้สวยงามแล้วก็อย่าลืมวาดระบายสีลงไปแล้วก็ส่งการบ้านคุณครูด้วยนะครับแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางช่วยกำกับดูแลนักเรียนช่วยตรวจการบ้านแล้วก็ใช้แบบประเมินที่ได้แนบไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อประเมินการเขียนแผนภาพความคิดของนักเรียนด้วยนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างอันนี้ของคุณครูที่ทำมานะนักเรียนสามารถไปเพิ่มเติมได้ไปทำให้สำเร็จนะครับหลังจากนั้นเรามาดูสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับในชั่วโมงต่อไปที่เราจะมาพบกันเป็นเรื่องของการพูดสรุปความรู้คุณครูปลายทางดาวน์โหลดใบความรู้ที่4เรื่องการพูดสรุปความรู้มีกระดาษโพสต์อิทแล้วก็มีใบงานที่8เรื่องการพูดสรุปความรู้จากการฟังและดูเพราะว่าในชั่วโมงต่อไปเราจะกลับมาพบกันในเรื่องของการพูดสรุปความรู้นั่นเองครับสำหรับเรื่องราวดีๆในรายวิชาภาษาไทยชั่วโมงนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอให้เด็กๆทุกคนกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วก็ไปฝึกการทำแผนภาพความคิดเพราะว่ามีประโยชน์ต่อการอ่านแล้วก็การจดจำของพวกเรามากๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ

0: เพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic KerosineATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Vitrotrope FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Vitrotrope เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิต SAF ได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิต SAF ได้อย่างยั่งยืน

0: ด้วยวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวลแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่น

0: มอสเยียวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพรางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
1: สับน่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมไปเลยค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะพบกับช่วงเวลาแห่งความหันษาช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต
1: ์กับครูพี่เอิญ
0: และครูพี่ถุงเด็กๆคะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะก็เป็นคาบสุดท้ายสำหรับบทเรียนนิทานคำกลอนเรื่อง

0: ภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาคร
1: เด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรื่องราวที่เรียนผ่านมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบกลับมาแล้วนะคะว่าจำได้ค่ะคุณครูเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆของเรา
2: แต่เอ๊ะครูวิถุนคะเมื่อตะกี้นี้ครูพี่เอิร์นได้ยินแว่วๆนะคะว่ามีเด็กบางคนที่ยังจำไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีคะครูพี่ถุน
3: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นในคาบเรียนนี้ครูพี่ถุนจะทบทวนบทเรียนด้วยการเล่าเนื้อเรื่องโดยย่อให้เด็กๆฟังเองค่ะ
2: ดีเลยค่ะครูวิทูเด็กๆคะอยากฟังเรื่องราวโดยย่อกันหรือยังถ้าอยากฟังแล้วเชิญครูวิทูเลยค่ะ
3: ได้ค่ะครูพี่เอิญเรื่องราวโดยย่อของเรานะคะเริ่มตั้งแต่ที่พระอภัยมณีเดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารในขณะนั้นเองนางเงือกนะคะก็ได้ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ได้คลอดสุสาครน้อยของเราออกมาภายหลังนะคะได้พระเจ้าตาค่ะคอยอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนวิชาความรู้รวมถึงวิชาอาคมให้อยู่มาวันหนึ่งสุสาครนะคะได้ออกไปเที่ยวเล่นผจญภัยในทะเลและก็ได้พบกับพี่ม้าที่มังกรเข้าจึงได้กลับไปแจ้งพระเจ้าตาพระเจ้าตาจึงได้บอกวิธีการจับพี่ม้าที่มังกรในท้ายที่สุดนะคะพี่ม้าที่มังกรก็กลายเป็นพาหนะคู่ใจของสุสาครเรานั่นเองเมื่อสุสาครอายุได้3ขวบก็ได้ถามกับพระเจ้าตาว่าบิดาของตนเป็นใครทำไมถึงไม่เคยพบกันเลยเมื่อทราบว่าบิดาของตนเองคือพระอภัยมณีที่เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีความตั้งใจอยากที่จะออกติดตามพระโยคีจึงได้จับสุสาครบวชเป็นโยคีน้อยให้ไม้เท้ากายสิทธิ์รวมทั้งสอนวิชาอาคมไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวขณะเดินทางค่ะเมื่อสุสาครเดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบกับชีเปลือยเข้าจึงได้ถูกชีเปลือยหลอกและเสียรู้จนถูกชีเปลือยผลักตกผิวในที่สุดในท้ายที่สุดนะคะก็ได้พระเจ้าตาเนี่ยมาช่วยเนปไว้ได้ทันและได้สอนไว้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเพราะจิตใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงดังที่ปรากฏในบทกลอนท้ายบทเรียนของเรานั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องราวโดยย่อจากครูวิถุงที่ได้เล่าไปแล้วนะคะเด็กๆคงจะสนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆกรอบกลับมาแล้วค่ะว่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะครูพี่เอิญแต่เมื่อกี้ได้ยินแววๆว่ามีบางคนนะคะยังจำไม่ได้เลยค่ะครูพี่เอิญทำอย่างไรกันดีล่ะคะทีนี
1: ้เราพาเด็กๆร้องเพลงกันดีไหมคะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากร้องเพลงกันไหมเอ่ย
0: โอ้โหได้รับเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะว่าอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงว่าแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยเกี่ยวกับบทเรียนของเราอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญ
1: ต้องเกี่ยวแน่นอนค่ะครูพี่ถุงว่าแต่จะเกี่ยวกับบทเรียนอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับบทเพลงนะคะที่เราจะนำมาร้องในวันนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเจ้าสุดสาคร
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆเพลงนี้นะคะคือทริคในการจำเนื้อเรื่องโดยย่อนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุสาครของเรานั่นเองค่ะ
1: โดยเพลงนี้นะคะเด็กๆจะเป็นเพลงที่มีทำนองของเพลงเจ้าขุนทองนั่นเองค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะคะครูพี่ถุงและครูพี่เอิญอยากให้เด็กๆนะคะลองอ่านตามทีละวรรคทีละวรรคเพื่อเป็นการจดจำและเพิ่มความแม่นยำในเนื้อเพลงของเราก่อนนะคะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะไปกันเลย
4: กุมารตัวน้อยจะคอยเที่ยวเล่นมีม้านินมังกรคู่ใจออกเที่ยวทะเลเล่นสนตามวัยพลบค่ำยามใดฤาษีตามพลันเป็นลูกพ่อภัยแถมว่ายน้ำเก่งว่ายเร็วรีบเร่งได้เหมือนมารดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาชีเปลือยหลอกข้าท่านตามาช่วยทัน

0: ่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็น
1: ซ้ำที่เครื่องหมายดอกจันอีกครั้งนะคะเด็ก
0: ๆขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาคร
1: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆขอให้เด็กๆนะคะร้องตามครูพี่ถุงและครูพี่เอิญไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

0: ที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นอะไรคะเด็กๆขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาคร
1: เด็กๆคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความแม่นยำและความคล่องแคล่วของเราถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

0: บกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุสาครของเราต่อไปนะคะเราก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมถ่ายบัตรภาพฉันเป็นใครฉันทำอะไรอยู่มาดูกันที่ภาพแรกเลยค่ะครูพี่ถุงคะเชิญหยิบภาพขึ้นมาเลยค่ะ
1: มาดูกันเลยค่ะมาดูภาพแรกของเรากันเลยค่ะเด็กๆตัวละครในภาพเนี่ยมีใครกันบ้างคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่ามีพี่ม้านินมังกรมีสุสาครแล้วก็มีชีเปลนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ
1: แม่มีหลายตัวละครเลยนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆลองช่วยกันทายดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่ก็มีเด็กๆต่อมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่าพี่ม้านินมังกรของเรานะคะก็ยืนอยู่นิ่งๆล่ะค่ะส่วนสุสาครนะคะก็นั่งสมาธิแล้วก็มีชีเปลือยนะคะทำท่าที่จะผลักสุสาครให้ตกลงไปในเหวนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหร้ายกาจจริงๆเลยนะคะชีเปลือยของเรา
0: อ้าวต่อไปนะคะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงท่านเด็กๆคะภาพนี้นะคะจะมีตัวละครอยู่2ตัวเด็กๆคิดว่าตัวละคร2ตัวนี้เป็นใครกันคะเด็กๆลองตอบเข้ามาดูนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะถูกต้องและตรงใจกับครูพี่ถุง
1: ก็มีเสียงตอบกลับมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพก็คือพระโยคีหรือพระเจ้าตาแล้วก็เด็กน้อยนั่นเองค่ะแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าตัวละครทั้ง2ตัวนี้ทำอะไรกันอยู
0: ่รู้ไหมคะลองทายกันเข้ามาดูนะคะว่าตัวละคร2ตัวนี้กำลังทำอะไรกันอยู
1: ่ให้เวลาคิดนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะตัวละครทั้ง2ตัวในภาพนะคะพระโยคีกำลังสอนหนังสือเด็กน้อยอยู่นั่นเองค่ะโดยที่เด็กน้อยเนี่ยก็ขยันและตั้งใจเรียนมากๆเลย
0: ครูพี่ถุงขาว่าแต่เด็กน้อยคนนี้เป็นใครกันคะช่วยบอกเด็กๆของเราด้วยนะคะ
1: เขาไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะเด็กๆเขาก็คือสุสาครน้อยพระเอกของบทเรียนเรานั่นเองค่ะ
0: ครูพี่ถุงคะปกติสุสาครต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนพระเจ้าตาไม่ใช่หรอคะแล้วก็กล้าผมแล้วก็มีไม้เท้าวิเศษแต่ทำไมในภาพสุสาครถึงเหมือนกับเด็กธรรมดาคนนึงล่ะคะครูพิทุง
1: อ๋อนั่นก็เพราะว่าสุสาครในตอนนี้ของเรานะคะยังไม่ได้เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารนั่นเองภาพจำของเราที่ว่าสุสาครเป็นโยคีน้อยนุ่งห่มหนังเสือกล่าวผมถือไม้เท้าและขี่ม้านินมังกรเป็นช่วงเวลาที่อายุได้3ขวบและได้เดินทางออกตามหาพระอภัยมณีนั่นเองค่ะโดยก่อนออกเดินทางพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยได้จับสุสาครน้อยนะคะบวชเป็นโยคีน้อยและได้สอนอาคมรวมทั้งให้ไม้เท้ากายสิทธิ์ไว้ป้องกันตัวขณะเดินทางนั่นเองค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวสุสาครน้อยของเราเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะเด็ก
1: ๆทีนี้เด็กๆสังเกตหรือเปล่าคะว่าตัวละครแต่ละตัวของเราเนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างและหลากหลายกันมากเลยนะคะ
0: อ้าวเด็กๆคะต่อไปก็จะมีกิจกรรมค้นหานิสัยของตัวละครนะคะมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะไปกันเลย
1: มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะคะท่าดำเด็กๆคะเขาคือใครกันคะลองทายดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวก็มีคำตอบหลากหลายนะคะครูพี่ถุงว่าตัวละครในภาพนะคะเป็นคนสวยเป็นนางเงือกบางคนก็บอกว่าเป็นปลานั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้คำตอบไหมคะว่าตัวในภาพเนี้ยเป็นใครถ้าอยากรู้คำตอบแล้วไปดูคำตอบกันเลยใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือนางเงือกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ
1: ทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าแม่นางเงือกของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรกันคะ
0: อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่านางเงือกของเรามีลักษณะนิสัยที่เป็นแม่ที่ดีคอยอบรมสั่งสอนสุสาครให้เป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าตานั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหเป็นแม่ที่ดีจริงๆนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยแบบนี้สมควรหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตกันล่ะคะลองทายมากันดูนะคะ
0: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆลองตอบกันเข้ามาเลยนะคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะเราไปเฉลยกันเลยค่ะว่าตัวละครนี้สมควรหรือไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างตัวละครนางเงือกของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยค่ะครูพี่ถุงเพราะเขานั้นเป็นแม่ที่ดีอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: เป็นแม่ที่ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่เอิญถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะ
0: ครูพี่เอิญจะสุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆตัวละครต่อไปนะคะก็คือท่านนี่ค่ะเด็กๆคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรกันคะ
1: ลองทายกันดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีเสียงตอบกลับมาแล้วค่ะครูพี่เอิญบ้างก็ว่าเป็นม้ายูนิคอร์นแต่บ้างก็ว่าเป็นม้านิลมังกรถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นม้านิลมังกรนั่นเองค่ะเด็กๆ
0: เด็กๆคะแล้วรู้ไหมคะว่าม้านิลมังกรของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไร
1: ลองทายกันดูนะคะมีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วค่ะว่ามีความซื่อสัตย์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆที่ม้านิลมังกรของเรานะคะมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์มากๆต่อเจ้าของด้วยล่ะค่ะทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคะลองทายกันดูสิคะ
0: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆทายกันเข้ามาเลยนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะไปตรงใจกับคำตอบของครูวิทุง
1: ทีนี้เรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรนะคะเป็นพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะเพราะพี่ม้านิลมังกรเนี่ยมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นเจ้าของจงรักภักดีซื่อสัตย์แถมยังน่ารักซะขนาดนี้เด็กๆคะเด็กๆจะต้องเอาไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตแล้วล่ะค่ะ
0: เอาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณครูพี่ถุงคะสุ่มหยิบภาพต่อไปได้เลย
1: ได้ค่ะชาดามมาดูที่แผ่นนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆเอ๊ะว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครกันคะครูพี่เอิญ
0: อ้าวเด็กๆคะสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าตัวละครในภาพเป็นใคร
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ้าวครูพี่ถุงคะเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองค่ะจะถูกต้องไหมนั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ
1: แล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วยครูตอบสิคะ
0: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วนะคะว่าพระเจ้าตานั้นมีคนเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือนะคะซึ่งดูได้จากเหตุการณ์ที่พระเจ้าตานั้นได้ลงไปช่วยสุสาครขึ้นมาจากก้นหิวของเรานั่นเองค่ะ
1: โอ้พระเจ้าตาของเรานี่ใจดีจริงๆเลยนะคะครูพี่เอิญแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยนี้ของพระเจ้าตาเป็นลักษณะนิสัยที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวมีเด็กๆตอบมาว่าสมควรเอาเป็นแบบอย่างค่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆ ถูกต้องแล้วล่ะค่ะลักษณะนิสัยของพระเจ้าตานะคะเป็นลักษณะนิสัยที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าพระเจ้าตานั้นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะเด็ก
1: ๆโอ้โหใจดีจังเลยนะคะพระเจ้าตาของเราถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกับแผ่นภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะ
0: ครูพี่เอิญก็จะซูมหยิบแผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะท่านั้นตัวละครต่อมานะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรเอ่ย
1: ให้เวลาคิดนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: มีเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นโยคีน้อยหรือสุสาครนั่นเองแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือสุดสาครของเรานั่นเองว่าแต่ว่าเด็กๆคะรู้หรือเปล่าคะว่าสุดสาครของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร
0: ครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมานะคะว่าสุสาครของเรานั้นเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนนะคะและเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะแต่ก็มีอีกลักษณะนิสัยหนึ่งนะคะครูพี่ถุงสุสาครของเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยล่ะค่ะครูพี่ถุง
1: อย่างนี้นี่เองแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าคะครูพี่เอิญ
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้ลักษณะนิสัยนี่มีเยอะมากเลยนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้ของเราแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยที่กล่าวมาสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะลองทายดูสิคะเด็กๆ
0: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาว่าสมควรแล้วก็ไม่สมควรทั้งสองคำตอบเลยล่ะค่ะแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะครูพี่ถุง
1: ถ้าอย่างนั้นมาฟังเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆคำตอบก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างและมีพฤติกรรมที่ไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับสุสาครของเรานะคะนั่นก็คือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมถึงครูบาอาจารย์แต่พฤติกรรมที่ไม่สมควรจะเป็นแบบอย่างก็มีค่ะนั่นก็คือไว้ใจคนง่ายเกินไปค่ะโดยเฉพาะคนแปลกหน้านะคะซึ่งมันทำให้สุสาครเนี่ยเดือดร้อนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในตอนที่โดนชีเปลือยผักตกเหวนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆคะนอกจากจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมทั้งครูบาอาจารย์แล้วเด็กๆอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยนะคะ
0: อ้าวครูพี่ถุงคะไปดูกันที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงซูมหยิบมาเลย
1: เป็นภาพนี้แล้วกันค่ะครูพี่เอิญชาดามเป็นใครกันนะลองทายกันดูสิคะเด็กๆคือใครกันนะ
0: มีเด็กๆตอบมาว่าเป็นฤาษีหรือเปล่าคะครูพี่ถุงเพราะว่ามีหนวดค่ะแต่ก็มีบางคนนะคะตอบว่าเป็นชีพเลื่อยของเรานั่นเองค่ะคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปดูเฉลยกันเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครนี้ก็คือตัวละครชีพเลื่อยของเรานั่นเองค่ะ
1: แล้วว่าแต่ว่าชีพเลื่อยของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญดูเขาไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะ
0: สำหรับลักษณะนิสัยของชีพเลื่อยนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อที่จะแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองนะคะซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ชีพเลื่อยนะคะได้ผลักสุสาครลงไปลึกในก้นเหวนะคะแล้วก็ได้ชิงไม้เท้าแล้วก็ม้านินมังกรไปนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหร้ายกาจมากเลยนะคะชีพเลื่อยของเราแล้วทีนี้เด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยดังกล่าวเนี่ยสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆให้เวลาคิดนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าชีพเปลือยเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะครูพี่ถุง อ้าวถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆชีเปลยของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วก็แย่งชิงของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองด้วยค่ะลักษณะนิสัยแบบนี้เด็กๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมทายแผ่นภาพตัวละครของเรา
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมกันจบลงไปแล้วหวังว่าเด็กๆคงได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนะคะว่าพฤติกรรมใดควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างบ้าง
1: และในตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคาบเรียนกันแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันมาดีไหมคะเด็กๆว่ามีลักษณะนิสัยของตัวละครใดบ้างที่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: อ้าวครูพี่ถุงคะเมื่อกี้นี้เด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นสุดสาครนั่นเองค่ะที่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆสุดสาครนะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมากเลยค่ะเพราะนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วเขายังเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและครูบาอาจารย์อีกด้วยค่ะเด็กๆก็ควรจะเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆคะแล้วมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่ควรนำเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาว่าพี่ม้านินมังกรของเราค่ะครูพี่ถุง
1: พี่ม้ามังกรของเรานี่เองค่ะน่ารักแถมยังจงรักภักดีด้วยเด็กๆก็สมควรนำมาเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะคะเพราะพี่ม้านินมังกรของเราเนี่ยแม้ว่าจะถูกชีเปื่อยนะคะลักพาไปพร้อมกับไม้เท้ากายสิทธิ์ตอนที่ได้พลากสุสาครเนี่ยตกลงเหวแต่เขาก็ยังหนีกลับมาไปตามพระเจ้าตาให้มาช่วยสุสาครขึ้นจากเหวนั่นเองในชีวิตจริงของเด็กๆนะคะก็ควรจะมีความซื่อสัตย์นะคะเพราะความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติ

0: ของคนที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็ควรจะมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่เรานั้นควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตไหนลองตอบมาอีกสัก1ตัวละครให้ครูพี่เอแล้วก็ครูพี่ถุงชื่นใจหน่อยค่ะ
0: เมื่อกี้ได้ยินมาแว่วๆค่ะคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพระเจ้าตาของเรานะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะเพราะพระเจ้าตาเนี่ยมีความเมตตากรุณาและชอบช่วยเหลือนั่นเองค่ะจะเห็นได้จากตอนที่ว่าสุดสาครนั้นชีเปลือยผักลงหิวพระเจ้าตาก็ได้ตามมาช่วยนะคะในชีวิตจริงของเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆนั้นมีความเมตตากรุณาและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงยามที่ตัวเองนั้นเดือดร้อนพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรากลับมานั่นเองค่ะสมควรที่จะนำเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยนะคะเด็กๆ
1: อ้าวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคงจะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะทั้งทริคการจำเรื่องราวการผจญภัยโดยเป็นเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครที่มีทํานองเพลงเจ้าขุนทองอีกทั้งยังได้รู้ด้วยนะคะว่าตัวละครไหนในเรื่องบ้างที่ควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เอิญครูพี่เอิญและครูพี่ถูกนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนั้นจะสามารถนำลักษณะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้
1: สำหรับวันนี้ครูพี่เอิญแล้วก็ครูพี่ถุงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน
0: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าก
1: ับช่วงเวลาแห่งความหันษา
0: ช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต์

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะพบกับรายการ Animal Speak รายการเราจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวความสามารถของสัตว์ต่างๆที่มีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นด้วยค่ะ
0: น้องเฟย่าครับน้องเฟย่าทราบไหมครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็น

0: เทศเกษตรกรรม
1: รู้ค่ะ
0: แล้วก็สัตว์ที่คุณหมอจะพาน้องฟอย่าไปดูในวันนี้เนี่ยก็เป็นแมลงที่มีความน่ารักมากเลยครับนั่นก็คือผึ้ง
1: หรือว่าบีเนี่ยนะคะแล้วมันช่วยทำประโยชน์ยังไงเหรอคะ
0: ก็ผึ้งเนี่ยเป็นสัตว์ที่คอยบินไปบินมาแล้วก็ไปผสมเกสร

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คนนี้น้องเฟย่าครับผอ.
2: สวัสดีค่ะ
0: เฟย่าเนี่ยเขาอยากรู้ว่าผึ้งเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์อะไรยังไงแต่อันดับแรกที่ผมอยากถามผอ.เลยก็คือว่าที่ศูนย์แห่งนี้นะครับผอ.มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ
1: ประเด็นแรกคือชื่อนะครับมีการวิวัฒนาการมาเรื่อยนะครับแต่ว่าที่เขารู้จักโดยทั่วไปคือศูนย์ผึ้ง
0: ศูนย์ผึ้ง
1: ปัจจุบันชื่อศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
0: ครับผึ้งในประเทศไทยเนี่ยมีกี่ชนิดครับผอ.ครับ
1: ประมาณ4หรือ5ชนิดนะ1ผึ้งหลวง
0: ผึ้งหลวง
1: ผึ้งหลวงตัวใหญ่เป็นผึ้งป่าเป็นเจ้าป่านะครับนิสัยจะดุร้ายแล้วก็ไม่สามารถเลี้ยงได
0: ้คือผึ้งหลวงนี้เลี้ยงไม่ได้เลย
1: ครับพ่อสร้างรวงเดียวรวงใหญ่มาก
0: ครับ
1: เราจะเห็นที่สูงสูงตามต้นไม้ใหญ่ๆนะหรือตามหน้าผาก็มีอีกผึ้งอีกชนิดหนึ่งคือผึ้งโพรง
0: ผึ้งโพรงครับ
1: ผึ้งโพรงนี่ก็เป็นผึ้งที่สร้างหลอดรวงเยอะขึ้นมีหลายชั้นแล้วก็อีกผึ้งหนึ่งที่มีอยู่ทั่วไปทั่วประเทศไทยเลยก็จะเป็นผึ้งมิ้ม
0: ผึ้งมิ้ม
1: รวงเดียวหลอดรวงคือรวงเดียวรวงแต่เล็กตัวเล็กๆหรือบางคนก็เรียกผึ้งแมงวันแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราเลี้ยงเป็นอาชีพนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศอันนี้เป็นผึ้งสายพันธุ์อิตาเลียนเขาเรียกผึ้งพันธุ์เป็นผึ้งโพรงชนิดหนึ่งอยู่ต่างประเทศแต่เขามีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์จนเชื่องจนสามารถที่จะมาวิวัฒนาการเลี้ยงในเชิงอุตสาหกรรมในเชิงเกษตรพาณิชย์ได้
0: เรียกผึ้งพันธ
1: ุ์ผึ้งพันธุ์และอีกตัวหนึ่งเป็นผึ้งแต่ไม่มีเหล็กใน
0: ครับ
1: ชันนาลงชันนาลงเป็นแมลงที่มีอยู่ในประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นไม่ว่าจะเป็นทวีปอเมริกาแอฟริกาหรือเอเชีย
0: ครับ
1: อันนั้นเรามีอยู่ประมาณ32ชนิด

0: คะมีหูไหมคะ
1: ไม่มีหู
2: ไม่มีหู
0: แล้วมันจะได้ยินเหรอคะ
1: ได้ยินผึ้งจะมีภาษาของผึ้งก็เรียกบีแลนผึ้งสื่อความหมายโดยการเต้น
2: ท่าทางท่าทางของเขา
1: เต้นบอกท่าทางมันบอกท่าทางถ้าเช่นการไปเจอแหล่งอาหารที่สมบูรณ์แหล่งอาหารที่ใหม่ถ้ามันอยู่ไกลผึ้งก็จะเต้นแรง
2: วงจรชีวิตผึ้งเป็นยังไงครับอ๋อมีอายุไขเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าก่อนไปถึงอายุผึ้งตรงนั้นในผึ้งในหนึ่งรังประกอบด้วยผึ้งสามวรรณะแต่มีสองเพศ
2: อ๋อผึ้งสาม
1: วรรณะนางพญาหนึ่งเป็นผู้นำ
2: ครับ
1: เป็นผู้นำนะ
2: คร
1: ับ ผมก็เลยจะบอกว่าอายุของนางพญาก็ถึงอายุถึง7 ปี
2: 7 ปี
1: แล้วอีกวันหน้าหนึ่งก็จะเป็นวันน้าพึ่งตัวผู้นะครับ
2: พึ่งตัวผู้ครับ
1: พึ่งตัวผู้อายุก็ประมาณถึง6 เดือนแต่ว่าพึ่งตัวผู้มีข้อจำกัดคือ 1. ไม่ต้องหาอาหาร
2: ครับ
1: 2ก็มีกินอาหารแต่ว่ามีหน้าที่ต้องผสมพันธุ
2: ์ผสมพันธุ์อย่างเดียว
1: ผสมพันธุ์อย่างเดียว
0: ผสมพันธุ์เหรอคะ
1: ผสมพันธุ์ครั้งหนึ่งหลายตัวบางทีพึ่งขึ้นดินสูงไปข้างบนประมาณสัก50 ฟุตนั้นเป็นการคัดเลือกพึ่งตัวผู้ที่แข็งแรงก็จะบินตามไปทันแล้วก็ผสมพันธุ
2: ์ครับ
1: ผสมพันธุ์เสร็จแล้วพึ่งเพศผู้ปล่อยน้ำเชื้อ
2: เสร็จ
1: แล้วก็จะปล่อยอวัยวะเพศไว้ที่นางพญาแล้วพึ่งตัวผู้ก็จะตาย
2: จะคือผสมพันธุ์แล้วก็
1: ตาย
2: หน้าที่แล้ว
0: แล้วก็ เดสสมอลเล่ละค่ะ
1: เพราะนั้นพึ่งตัวผู้ก็จะมีความสำคัญตอนที่ผสมพันธุ์แค่นั้น
2: ครับ
1: พอหลังจากนั้นบินกลับมารังถ้านางพญาได้รับการผสมพันธุ์จนน้ำเชื้อพอแล้วเก็บน้ำเชื้อไว้ตลอดชั่วอายุ
2: ครับ
1: เพศผู้ไม่จำเป็นแล้ว
2: ครับ
1: ทีนี้ตัวบทบาทที่ต้องไล่เพศผู้พึ่งเพศผู้ออกจากรังก็คือพึ่งงานพึ่งงานจะเป็นพึ่งเวิร์กเกอร์ที่มีบทบาทภายในรังทุกอย่างทำหน้าที่ทุกอย่างตั้งแต่เริ่มอายุ3วันออกมาจากหลอดลวงเขาก็มีหน้าที่ทำความสะอาดรังแล้วทำความสะอาดรังเก็บเศษต่างๆทิ้งหน้ารังพอเลยจากนั้นอีก4วันก็มีหน้าที่เลี้ยงน้องน้องเฟรย่ามีน้องป่ะ
0: ไม่เคยม
1: ี
0: ค่ะ
1: ไม่เคยมีบอกว่าต้องมีน้องด้วยชีวิตเนี่ยเราต้องมีพี่กับน้องจริงป่ะเพราะงั้นพึ่งพอเขาเลี้ยงน้องก็จะดูดน้ำหวานมาป้อนให้น้องกินป้อนให้ไข่ให้หนอนให้ดักแด้ดูแลให้น้องจนโต
0: ถ้าเกิดหนูมีน้องนะคะหนูมีน้องนะคะแต่เป็นสัตว์เลี้ยงค่ะ
1: คือชื่ออะไร
0: แฮมสเตอร์เป็นชื่อลาฟค่ะเป
1: ็
0: นน้องไปเลย

0: ้ค่ะ
1: ตอนนั้นเมื่อกี้พอถามถึงพึ่งงานอีกอันพอเลี้ยงน้องเสร็จเขาจะมีหน้าที่สร้างหลอดลวงอีกเขาจะมีต่อมพิเศษพอกินน้ำพึ่งเข้าไปแล้วก็สร้างเป็นหลอดลวงหกเหลี่ยมเท่ากัน
2: ไปดูเลยดีกว่าผมอยาก
0: ไปดูกันเลยค่ะอยากเห็น
2: อธิบายแล้วแบบโอ้ยอยากเห็นตัวจริง
0: อยากเห็นละค่ะไปกันเลยค่ะ
1: ครับพึ่งหลังจะเลี้ยงเราก็ใช้สีขาวเนาะสีขาวนี่จะไม่ดูดความร้อนแล้วอุณหภูมิของผึ้งก็ต้องเป็นปกติ
2: น้องฟิยาเขารู้สึกจะกลัวผึ้ง
0: ทำไมมันสั่นๆนะคะ
2: ครับผึ้งเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเขาดุไหมครับ
1: ผึ้งโดยธรรมชาติก็ดุผึ้งจะหวงอาหาร
2: หวง
1: น้ำหวาน
2: ครับ
1: ครับ
2: แต่ผึ้งที่เลี้ยงเนี่ยก็จะนิสัยก็จะไม่
1: ดุร้าย
2: เท่าผึ้งธรรมชาติ
1: ใช่เพราะคัดเลือกสายพันธุ์ที่ไม่ดุร้าย
2: เพราะฉะนั้นฟิยาไม่ต้องกลัวนะฟิยามา
1: ได้นะเดี๋ยวจะเปิดผึ้งให้ดูนะขั้นตอนการเลี้ยงผึ้งเราจะ
2: คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้ฝากครอบหลังนะ
2: ฝากครอบหลัง
0: มาก
1: นะคร
0: ับ
2: เยอะจังเลย
0: เกาะกันอย่างนั้นเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับแล้วพอจะให้ดูถึงวรรณะของนางประยาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการยกผึ้งขึ้นมาเราก็อ่อนโยนเพราะผึ้งต้องการที
0: ่หายไปไหนหมด
1: อยากจะรู้ประเด็นแรกเราได้เห็นหลอดที่มันสร้างนางประยาแล้วล่ะ
2: อันนี้คือหลอดที่เขาสร้างเองครับ
1: อันนี้หลอดลวงสร้างเองสำหรับหลอดผึ้งงานอันนี้หลอดผึ้งงานอันนี้หลอดสำหรับนางประยา
2: อ๋อนี่หลอดนางพญาอ๋อ
1: แต่เขาจะสร้างนางพญาใหม่แล้ว
2: หนึ่งรังจะมีแค่หนึ่งตัว
1: หนึ่งตัวครับ
0: มันจะเล็กกระจีเดียวเอง
1: นี่น้องพญาชี้ดูเห็นหรือยังครับ
2: จะใหญ่กว่าเพื่อนเลยเห็น
1: ป
2: ่ะ
1: เขาจะเดินไปเดินไปนะแล้วก
0: ็
1: ใช้ขาคู่หน้าวัดขนาดหลอดลวงแล้วก็เช็คด้วยว่าหลอดลวงนี้จะมีพึ่งงานคอยทำความสะอาดหลอดลวงได้ยังเขาจะต้องวางไข่เดี๋ยวตอนนี้กำลังเช็คอยู่นะครับถ้าหลอดไหนที่พร้อมเขาจะแหย่ก้นลงไปวางไข่
2: เขาแหย่ก้นลงไปเลย
1: เขากำลังดูนะเขาจะเดินไปอย่างนี้นะพอเดินไปเห็นไหมครับพึ่งงานก็จะหลบหลีกทางให้เขาด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเดินปล่อยกลิ่นฟีโรโมนไปด้วยนะ
0: ฟีโรโมนมันแปลว่าอะไรอะคะ
2: คือฟีโรโมนจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างน้องเฟย่าเป็นสารสื่อชนิดนึงซึ่งเหมือนเอาไว้สื่อสารกันก็ได้
0: ค่ะ

0: ันนี้เราเห็นสีขาวๆเยอะใช่ไหมครับน้องเฟย่าดูนะคร
1: ับ อ๋อครับ
2: นั่นเป็นดักแด้หรือเปล่าคะ
0: เป็นตัวหนอนนะ
1: เป็นตัวหนอนดักแด้เล็กๆนี่ไงขาว
0: ๆเห็นไหมครับ
1: เต็มเลยนี่ตรงนี
0: ้เมื่อกี้เราเห็นนางพญาแล้วพอนางพญาเขาก็จะวางไข่ดูน้ำหวานตอนนี้เก็บน้ำหวานเยอะนะแล้วน้ำหวานเขาจะเก็บไว้ในหลอดลูกแบบนี้นะครับ
1: คือถ้าอันไหนที่มีน้ำหวานเนี่ยสีจะเข้มถูกไหมครับถ้าเกิดสีอย่างนี้แสดงว่าไม่มีน้ำหวาน
0: ยังไม่มีช่วงนี้ยังเก็บน้ำหวานได้น้อยนะนี่ก็เก็บน้ำหวานไว้ตอนนี้ผู้งานกำลังทำความสะอาดหลอดลวงเพื่อจะใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำหวานเก็บเกสรหรือให้นางพญาวางไข่นะครับ
1: ครับ
0: จะมุดหัวลงไปมุดลงไปแล้วก็ใช้ฟันใช้เท้าในเก็บทำความสะอาดนะครับนี่คือผึ้งเพศผู้ดังการจับผึ้งเราก็จะจับตรงปีกน้องเฟย่าจับผึ้งได้ป่ะนี่ไม่ต่อยนะผึ้งเพศผู้ไม่ได้ต่อย
2: จ
0: ับ ลองจับได้
1: นั่นแหละสงสัยเขาไม่เคยกลัวน้องเฟย่าเห็นอะไรบ้างนะวันนี้เมื่อกี้เห็นนางพญาใช่ไหมคะ
2: พึ่งตัวผู
1: ้แล้วก็พึ่งตัวผู้แล้วอะไรคะ
2: น้ำหวาน
1: น้ำหวาน
2: ดักแด้
1: ดักแด้แล้วมีอะไรคะหนอ
2: น
1: เนาะแล้วก็เห็นโอ้ครบหมดเลยคราวนี้ผมอยากทราบครับว่าพึ่งเนี่ยมันน่าจะต้องมีเขาเรียกอะไรศ
2: ั
1: ตรูทางธรรมชาติบ้าง
0: ใช่
1: ซึ่งศัตรูในธรรมชาติเขาเนี่ยไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างครับ
0: คางคกไก
1: ่ไก
0: ่นก
1: นก
0: นกที่เป็นกินผึ้งเยอะกับนกจับขาตัวสีเขียวๆนะ
2: อ๋อที่กินหนูเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะ
0: นั่นนั่นที่ปากปลายปากถ้าซูมได้เราจะเห็นว่าตอนนี้ก็มีผึ้งอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ตรงปากนะ
1: หนึ่งตัวกินอยู
0: ่ตรงปากนะครับเห็นไหมครับที่เป็นแมลงด้วยกันก็จะมีตัวต่อมดแดง
1: มดแดงกินผึ้งอีก
0: มดแดงนี่ก็กินผึ้งคือขึ้นมาทางขาแล้วก็จะมากิน

0: ประโยชน์ครับเพราะผมได้ข่าวว่าพึ่งเนี่ยสร้างประโยชน์มากมายทั้งการเกษตรทั้งอะไรเงี้ยมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
1: ประโยชน์ที่ได้จากการเลี้ยงพึ่งหนึ่งคือช่วยเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตรเกษตรกรนิยมจะใช้พึ่งคือเช่นการบานของดอกเงาะอันนี้เราทำการศึกษาทดสอบวิจัยแล้วว่าเพิ่มผลผลิตได้5เท่าตัวใช้แมลงช่วยผสมเกสรจากต้นหนึ่งที่เราคลุมต้นไว้เลยไม่ให้มีแมลงเลยกับอีกต้นหนึ่งเรามีแมลงไม่ว่าจะเป็นพึ่งพันธุ์พึ่งโพรงชนรง
2: ค์
1: เราใส่เข้าไปผลผลิตต่างกัน5เท่าครับ
0: แล้วมีอะไรกันครับ
1: ทีนี้พอเกษตรกรเลี้ยงพึ่งไปเมื่อไปเพิ่มผลผลิตพืชแล้วพึ่งก็จะเก็บน้ำหวานเข้ารัง
0: ครับ
1: เกษตรกรก็จะ

0: พูดเลี้ยงผึ้งก็จะได
1: ้น้ำหวานด้วย
0: พอได้น้ำหวานเสร็จแล้วช่วงที่บินเข้ารัง
1: ครับ
0: ถ้าเป็นฤดูที่มีเกสรเยอะโพเลน
1: ครับ
0: ก็จะมีการเก็บเกสร
1: เก็บเกสร
0: ครับเกสรของผึ้งนี่เป็นอาหารบำรุงสุขภาพเหมือนกับบี
1: ครับ
0: แล้วพอได้บีโพเลนเสร็จแล้วก็จะได้จากผึ้งอีกคือยางไม
1: ้ยางไม
0: ้ยางไม้นะครับยางไม้ก็เรียกพรอพอลิส
2: พรอพอลิส
0: ใช่ที่เขาจะเอามาทำเป็นช่วยฆ่าเชื้อแล้วก็มีอีกอันคือนมผึ้ง
1: นมผึ้ง
0: นมผึ้งนมผึ้งหรือ
2: โรยเยลลี่
0: นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่ผมให้ดูว่าการสร้างหลอดลวงนมผึ้งในนี้ก็จะสร้างเป็นนมเป็นนมผึ้งขึ้นมาเขาเรียกโรยเยลลี่
2: ม
0: ัน
2: ม
0: ี
2: ใช่ไหมคะรสชาติเหมือนนมน้ำผึ้งผสมกับนมหรือเปล่าคะ
0: คล้ายกันสีคล้ายกันสีคล้ายกับนม
2: น
0: มข้นหวานครีม
1: ๆ
0: สุดท้ายจริงๆประโยชน์จากการเลี้ยงผึ้งคือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นจะดีถ้าคนเลี้ยงผึ้งนี่ก็จะเน้นว่าไม่ใช้สารเคมีครับ
1: เห็นไหมตัวนิดเดียวสร้างผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรเยอะแยะเลยแล้วก็คนที่เลี้ยงผึ้งเนี่ยก็อารมณ์ดีด้วยเพราะว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับ
0: ก็ถือว่าในเชิงอนุรักษ์ก็มันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีแล้วแหละในชุมชนทุกชุมชนนะ
1: ครับยังมีอะไรอีกไหมครับท่านผอ.ครับ
0: ก็มีงานน่าจะเป็นพิษผึ้ง
1: พิษผึ้ง
2: พิษผึ้ง
1: พิษผึ้งที่มันประโยชน์ด้วยคร
0: ับ ผมพูดพิษผึ้งเนาะก็มีประโยชน์นะครับใช้สำหรับบำบัดในการรักษาโรคนะแต่ว่าต้องอยู่ในการควบคุมของคุณหมอ
3: ได้ฟังจากท่านผอ.แล้วผมกับน้องเฟย่าก็อยากจะเห็นของจริงแล้วล่ะครับว่าพิษผึ้งนำมาบำบัดโรคได้อย่างไรขั้นตอนแรกเราต้องนำเหล็กในของผึ้งมาทดสอบที่ผิวหนังก่อนว่าเราแพ้พิษผึ้งหรือไม่ต่อจากนั้นเราก็ทำการตรวจม่านตาเพื่อดูแนวโน้มของอาการป่วยต่อไปก็ถึงวิธีการรักษาซึ่งวันนี้ก็มีคนไข้ของที่นี่มารักษาพอดีเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับ

0: ันนี้จะเป็นลักษณะของการถอดเหล็กในแล้วก็มาจิ้มอะค่ะลักษณะแบบนี้ก็ใช้พริกขึ้นประมาณ 50% ถ้าพี่ไม่ทันหน
1: ่อยแล้วอย่างนี้พี่ก็ต้องมาอีกครั้งเมื่อไหร่ครับ
0: ค่ะสำหรับการนัดคนไข้ของเราเนี่ยจะนัดสัปดาห์ละ1ครั้งระยะห่างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7วันนะคะไม่เกิน7วันอย่างวันนี้คนไข้มาใช่ไหมคะอีก7วันข้างหน้าก็จะนัดมาใหม่
1: อ๋อก็คือทำจนกว่าจะดีขึ้นหรือว่าเป็นคอร์สว่า7ครั้ง10ครั้งอะไรเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ก็คือว่าจะทำจนกว่าคนไข้จะพอใจดีขึ้นอาการดีขึ้นนะคะ
2: หลังจากที่เราได้รับชมวิธีการบำบัดโรคจากพิษผึ้งกันแล้วแต่ประโยชน์ของผึ้งยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะท่านผอ.เนี่ยรอสาธิตให้เราดูอีกเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บน้ำผึ้งจากรัง

เกสรผึ้งที่เฟรย่าการันตีแล้วครับว่าอร่อยมากแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับน้ำผึ้งและนมผึ้งเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นสบู่เหลวหรือสบู่ก้อนได้เช่นกันครับ

0: อยากจะลองมีอาชีพเลี้ยงผึ้งบ้าง
1: ครับผม
0: ผมอยากทราบว่าผมต้องมีการเตรียมตัวในการเลี้ยงผึ้งยังไงบ้างครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ผมจะต้องรู้จักครับ
1: จำเป็นจริงๆคือ3อันนี
0: ้3อันนี้คืออะไรบ้างฮะ
1: 3อันนี้1คือหมวกกันผึ้งต่อย
0: หมวกกันผึ้งต่อย
1: หมวกตาข่ายกันผึ้งต่อยอุปกรณ์อีกอันคือเครื่องพ่นฟัน
0: เอาไปเอาก่อนเอาก่อนไปเอาก่อน
1: เครื่องพ่นฟันนะครับเราก็จะใช้เป็นเครื่องอย่างนี้ตัวนี้สูบลมและดันเข้าไปนะครับ
2: 1 2 3 4
1: คือเหล็กงัดลังต้องถือติดมือไว้3อุปกรณ์ในการปฏิบัติเลยอุปกรณ์อย่างนั้นที่จำเป็นต้องมีคือคอนแล้วก็ในคอนก็จะมีลวดสแตนเลสขึงอย่างนี้มีร่องที่จะใช้ได้อีกอันก็น่าจะเป็นแผ่นรังเทียมแบบนี้คือแผ่นรังเทียมนี่ก็สร้างจากไข่ผึ้งผสมด้วยพาราฟีนพอเราใส่อย่างนี้เสร็จก็ไปวางไว้ในคอนผึ้งถ้าผึ้งมีเกสรและน้ำหวานเยอะใช้เวลา1วันหรือ2วันจะดึงเป็นหลอดรวงได
0: ้วัน2วันเองครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะกลายเป็นอย่างนี้เลยครับ
1: ก็จะกลายเป็นอย่างนี้

0: ก็จะขอแนะนำศูนย์ไม้ผลทำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตรงนี้บทบาทของศูนย์ภายใต้กระทรวงเกษตรก็บูรณาการกันใครมีหน้าที่ดูสวนผลไม้ก็ดูไปส่วนผมในฐานะศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีเราก็ทำเรื่องพึ่งแมลงเศรษฐกิจที่ช่วยผสมเกสรก็จะมีหนึ่งเรื่องพึ่งพันธ
1: ุ์พึ่งพันธุ์ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: พึ่งพันธุ์ก็ช่วยผสมเกสร
1: ที่เราไปดูมาเมื่อกี้
0: ใช่ครับ
1: พึ่งโพรง
0: พึ่งโพรงแล้วอีกตัวหนึ่งก็มีชันโรง
1: ชันโรงครับ
0: ชันโรงเราก็ทำจุดสาธิตเราก็มาเลี้ยงในนี้เลย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นแมลงช่วยผสมเกสรพืชดังนั้นพืชที่ต้องการแมลงก็จะมีเงาะ
1: ครับ
0: ลำไยสองตัวนี้เราก็ชัดเจนนี่คือแปลงเงาะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้นะ
1: ครับ
0: เงาะนี้ก็มีการปรุงแต่งนะฮะเราใช้เนื้อที่ในการปรุงเงาะก็ส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ดังนั้นแมลงที่จะผสมเกสรเราก็จะวางในพื้นที่ว่า1งานต่อชันโรง1รัง
2: แล้วพื้นที่1งานแปลว่าอะไรหรอคะ
0: พื้นที่1งานคือกว้าง20เมตรยาว20เมตรทั้งใน1ไร่จะกว้าง40ยาว40ใน1ไร่ถ้าปลูกระยะ10คูณ10ก็1ไร่มี16ต้นไม้ผลนะการปลูกของระยะไม้ผลนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ตีก16ต้นต่อ1ไร
1: ่16ต้นต่อ1ไร
0: ่ครับถ้าปลูกระยะขึ้นอยู่กับถ้าดินเลวปลูกถี่ดินดีปลูกห่าง
1: เลวปลูกถี่ดินดีปลูกห่าง
0: เพราะการที่ดินดีมันจะมีการเจริญเติบโตกิ่งก้านมันแตกไปเยอะมันจะถึงกันเร็วพอถึงกันเร็วทำให้พืชชะลูด
1: อ๋อนะครับ
0: มันก็การปลูกพืชต้องหวังผลคือต้องวางแผนตรงนี้สำคัญมากในการจัดการดินนะครับ
2: แล้วเนี่ยค่ะต้องวางตลอดหรือเวลาไหนถึงเวลาไหนคะ
0: ถ้าดอกไม้เริ่มบานเราจะวางเริ่มบานช่วงบาน 10% ก็วางระยะเวลาประมาณ10วันอันดอกไม้แต่ละชนิดจะบานไม่เกิน27วัน
1: ครับ
0: อันเราก็บานช่วงตรงกลาง
1: ครับ
0: พอดีเลย10วันฮะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าชันโรงพึ่งเนี่ยทำประโยชน์ยังไง
0: ทำประโยชน์
1: มาไปดู
0: ได้ครับ

0: ตอนนี้ติดดอกเต็มเลยนะครับเนี่ย
1: ครับผม
0: อันนี้เป็นลูกแล้วไม่ใช่ดอกผมพูดผิดต้องบอกว่าติดลูกเต็มเลย
1: ติดลูกแล้วครับผม
0: ครับอันนี้เป็นต้นอะไรคะเฟย่าทราบไหมคะ
2: ลำไยหรือเปล่าคะ
0: ลำไย
1: อ้าวเก่งจังเลยเนี่ยเฟย่าถึงเป็นเด็กกรุงเทพก็จริงนะครับเจอเห็นแค่ใบกับลูกเล็กๆยังดูออกเลยนะครับ
0: อันนี้คือที่เขาผสมติดละอันนี้ถือว่าเยอะไหมครับ
1: เยอะครับก่อนแต่นี้นี่เพิ่งตัดออกไปนะเพราะว่ามันเยอะเกินไปต่อช่อเราก็มีประมาณไม่เกิน30ผลคือต้องการให้ผลผลิต

0: สมบูรณ์ก็เราก็จะไว้ประมาณกลุ่มขนาดนี้ต่อ1ช่อ
1: คือโดยปกติถ้าเราไม่ตัดเนี่ยมันจะเยอะมากเลย
0: เยอะมาก
1: นี่คือถ้าไม่ได้แมลงช่วยผสมเนี่ยอาจจะติดไม่เยอะขนาดน
0: ี้ติดไม่เยอะเป็นทางเลือกหนึ่ง
1: ครับ
0: ของในการเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตร
1: ค
0: ือว่าแมลงก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับ
2: ค่ะ
0: อันภารกิจของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีเราก็มาเน้นเพิ่มผลผลิตพืชโดยใช้แมลง
1: ครับน้องเฟย่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: หลายดอกเลยค่ะ
1: ได้ความรู้อะไรบ้างดีกว่าถามเฟย่าดีกว่า
2: สนุกมากค่ะเห็นผึ้งมีความสามัคคีกันมากค่ะแล้วก็ตอนแรกก็กลัวๆอยู่นะคะแต่ตอนนี้เริ่มชินกับผึ้งแล้วค่ะ
1: ฝากถึงน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ครับว่าอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆบ้างครับ
0: ครับผมขอบคุณหมออ้อยแล้วก็น้องเฟรย่ามากนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ถือว่าเรามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะ
1: ครับ
0: สิ่งหนึ่งผมว่าปัจจุบันเรื่องการเรียนรู้ที่ปฏิบัติได้จริงต่างหาก
1: ครับ
0: นะครับผมในฐานะที่อยู่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีนะครับภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์ครับ
0: ถือว่าเป็นภารกิจที่หนักตอนนี้เราดูแลประชาชนในรากหญ้าทุกชนชั้นนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ปฏิบัติได้จริงก็เน้นว่าเราคิดถึงคนและสินค้าและพื้นที
1: ่ครับ
0: แนวนโยบายของเราจะทำก่อนทำจริงทำทันที
1: ครับ
0: มุ่งผลสำเร็จแล้วก็ยั่งยืน
1: วันนี้นะครับผมแล้วก็น้องเฟย่าเนี่ยนะครับจะต้องขอบคุณท่านผอ.มากนะครับที่ให
2: ้
1: ความรู้นะครับขอบคุณผอ.มากนะครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครั้งหน้าเฟย่ากับหมออ้อยจะพาไปเรียนรู้เรื่องสัตว์ใหม่ๆอย่าลืมติดตามด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับเนาะสัตว์พูดไม่ได้
2: ฉันต้องมี

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
6: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
7: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เวลาที่เราเห็นแนวภูเขาหินปูนเรียงรายกันแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องนึกถึงถ้ำด้วยใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ว่าพอเราพูดถึงถ้ำแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างค่ะ
1: หมึกใหญ่มีน้ำงูแมงมุมเลือดก็เหม็นชื้นแล้วก็ลื่นแมลงยุงค่ะมดแมงสาบค้างคาหินงอกหินย้อยความมืดค่ะ
0: มีใครรู้กันบ้างไหมคะว่านอกจากที่เพื่อนๆของเราบอกมาแล้วในถ้ำยังมีหอยอาศัยอยู่ด้วยค่ะฟังไม่ผิดนะคะในถ้ำหอยแถมเป็นหอยขนาดจิ๋วหน้าตาจะเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่แบบไหนที่สำคัญทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาทำความรู้จักกันวันนี้เพื่อนๆของเราและอาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหอยจะพาพวกเราไปหาคำตอบค่ะ
2: รู้ป่ะวันนี้เรามาทำอะไรกัน
3: มาส่องหอย
2: มาส่องหอยอ่ะมีอะไรอีกว่าไงครับมาเข้าถ้ำทุกคนเคยหาแล้วเนาะหอยเนี่ยเราคิดว่าในถ้ำอ่ะจะมีไห
3: มมี
2: คิดว่าตัวแค่ไหนนั่นน่ะสิมากแค่ไหนเดียวอ่ะอย่างงี้ในใจพวกเราอ่ะคิดว่าตัวสักเท่าไหร่ดี
3: เท่านี้
2: โอ้เท่านี้เลยเหรอ
0: หอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับ2รองจากแมลงโดยบนบกจะพบเฉพาะกลุ่มหอยทากเท่านั้นแล้วเราก็สามารถจำแนกหอยเป็นกลุ่มง่ายๆตามขนาดของเปลือกได้แบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มหอยจิ๋วจะมีขนาดของเปลือกไม่เกิน5มม.เท่านั้นนะคะ
2: อยากดูก่อนไหมว่ามันตัวขนาดไหนเพราะเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำจะได้เจอไหนนี่มาดูใกล้ๆได้ให้ดูก่อนใครมีแว่นขยายเราเอาแว่นดูก่อนก็ได้เนี่ยลองดู
4: หยิบตรงนี้ให้หน่อยค่ะแว่น
2: แทนอันเนี้ยตัวใหญ่สุดละ
4: ไหนตรงนี
2: ้เนี่ยมันใหญ่สุดได้เท่านี้แหละเราอย่างงี้ก่อนเราลองคิดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนของถ้ำ
4: ตรงหิน
2: ข้อหินมีโขดหินมีตรงไหน
5: กำแพงถ
2: ้
5: ำ
2: กำแพงถ้ำครับ
0: ก่อนจะไปเจอหอยจิ๋วในถ้ำด้วยตัวเองเราก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายแล้วก็ไฟฉายด้วยค่ะ
4: อยากเข้าถ้ำที่มันเหม็นแบบนี
2: ้อยาก
4: เข้าแล้วอ่ะ
2: อยากเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงทีนี้อ่ะอันนี้ก่อนจะไปหาเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งโจทย์กันดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆอยู่จำนวนหนึ่งแล้วล่ะที่พี่เขาก็มาศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยหอยที่อยู่ในถ้ำนี่แหละแต่ว่าพี่เขาสนใจในประเด็นอะไรรู้ป่ะประเด็นอยู่ที่ว่าไอสภาพแวดล้อมยังไงที่เอื้อต่อการที่ให
6: ้หอยอยู
2: ่ถูกต้องทีนี้เราคิดว่าอะไรบ้างอะที่น่าจะทำให้หอยมันมาอยู่ในถ้ำได้
6: ความช
2: ื้
6: น
2: มีความชื้นแล้วมีอะไรอีกไหมอะไรนะแสงมีอะไรอีก
5: ความอุณหภูมิ
2: อุณหภูมิมีอะไรไหม
4: ความ
2: ปลอดภัยกว่าความเหม็นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีพี่ๆอยู่เนาะเดี๋ยวพวกเราลองตามพี่ๆไปดูก็ได้แบ่งกันกระจายเรามีพี่อยู่5คนเดี๋ยวเราก็แบ่งเนาะเราเดี๋ยวอยู่ประกบกับพี่ๆคนไหนก็ได้เพราะพี่เขาก็มาทำงานเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวลองไปวัดข้อมูลช่วยพี่เขาเก็บข้อมูลก็ได
0: ้วันนี้เพื่อนๆของเราโชคดีค่ะเพราะเป็นวันที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆนักศึกษาลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยด้วยพอดีเพื่อนๆของเราก็เลยได้โอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยไปด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับงานแบบนี้ค่ะ
2: ลองเช็คสิมีอะไรบ้างของ
4: มันมีไฟฉายด้วย
2: ไม้จิ้มฟันแค่เดี๋ยวอยากรู้อุปกรณ์วันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราถามพี่ๆกันดูดีกว่านี่พี่มิ้นนะนี่พี่แนนนะครับพี่มายพี่เพิ่งแล้วก็พี่ตาย
7: พี่ไก
2: ่ตาย
7: ตาย
2: เติมไม่เอกด้วยลูกเติมไม่เอกด้วยโอเคอ้าวเลือกเราอยากทำงานอยู่กับพี่คนไหน
7: พ
2: ี่
7: แนน
2: ไปเลยเดินไปหาพี่ก็เลยไปได้มาไปลองกระจายตัวกันดูเร็วเหลือ2คนละไปมา
8: อยู่กลุ่มจำไม่ได้แล้วหาหอย
9: ก็ต้องแบ่งงานเด็กๆก็จะต้องช่วยหาหอยเจอก็ช่วย ดูสภาพอากาศแล้วก็แบบตัวชี้วัดว่าหอยจิ๋วมันจะอยู่ในที่สภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง
0: อยากทำความรู้จักธรรมชาติให้ชัดเจนก็ต้องเก็บข้อมูลกันหลายด้านแถมอาจารย์บอยยังบอกอีกนะคะว่าประเทศไทยของเรายังมีการศึกษาเรื่องหอยจิ๋วถ้ำไม่มากนักดังนั้นการเก็บข้อมูลรอบด้านให้ได้มากที่สุดจะยิ่งช่วยทำให้เราหาคำตอบกับสิ่งที่เราอยากทำความรู้จักได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
2: มีอยู่น่าจะ2ตัวนะถ้าดูจากสายตาผมเห็นอยู่2ตัวอย่างที่พาเด็กน้อยไปเนาะไปสำรวจตรวจเก็บดูเนี่ยก็หลักๆก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยที่เราพบเจอในภาคตะวันออกงานในเชิงสำรวจงาน inventory พวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเราไปแล้วก็เก็บแล้วก็บอกว่ามันมีหรืออะไรยังไงแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นที่น่าสนใจคือเฮ้ยทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ได้อะไรนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยหอยถ้ำทำไมมาอยู่ในถ้ำใช่ไหมทำไมไม่อยู่นอกถ้ำเพราะฉะนั้นเวลาลงทำงานเราก็จะเก็บทั้งข้อมูลชีวภาพเก็บตัวอย่างดูสภาพนี่นั่นโน้นเนาะข้อมูลกายภาพเนี่ยอุณหภูมิความชื้นผมยกตัวอย่างเนาะหรือแม้กระทั่งสภาพพื้นผิวของผนังถ้ำต่างๆเนี่ยที่เราเจอตัวอย่างซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนกับจิ๊กซอชิ้นเล็กๆครับพอเราได้มาแล้วก็เอาจิ๊กซอนั้นมาประกอบเราก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาภาพนึงพอวันนึงข้อมูลมันสมบูรณ์เราจะเริ่มเอาจิ๊กซอเนี่ยมาต่อตรงนั้นจุดนั้นแหละเราอาจจะประเมินต่อได้แล้วว่าคำถามที่เราอยากรู้อะไรคือคำตอบหรือความใกล้เคียงที่สุดที่พอจะมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเจอนั้นได้
8: ผนังมันก็จะมีซอกรูค่ะแล้วมันจะติดอยู่ตรงรูตรงนั้นนะคะหาไม่เจอค่ะ
0: จุดแรกเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ทำงานไม่ลำบากอาจารย์บอยให้เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาตัวอย่างใครเจอจุดไหนก็ต้องบันทึกรายละเอียดแล้วก็เก็บตัวอย่างไว้แบบนี้ค่ะ
10: เจอหอยมันเหมือนเศรษฐีนะคะ
11: เจอหอยหอยแดงอะไรอย่างลืมชื่อละแล้วมันตัวจิ๋วด้วยฮะแบบก็ชอบตรงเปลือกหอยฮะมันดูแบบแปลกๆดีแบบหอยเข้าไปแอบได้ยังไงแล้วพวกนี้แบบมันเล็กมากไม่รู้แบบจะเอาหัวหางไว้ไหน
0: หอยแดงๆที่โนอาเจอมีชื่อเรียกว่าหอยจุกแดงค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดจิ๋วแต่ก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเก็บข้อมูลจุดแรกเสร็จแล้วก็ลงไปจุดต่อไปเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งแคบแล้วก็ยิ่งมืดบางช่วงทางยากมากต้องมุดต้องลอดต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเด็กๆทั้งบ้านมีโอกาสไปเที่ยวถ้ำเจอแบบนี้ห้ามเข้าไปในถ้ำเพียงลำพังนะคะควรขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชวนผู้ใหญ่ที่รู้เส้นทางไปด้วยทุกครั้งค่ะ
12: มาลำบาก
13: โอ้ยมันจะไปได้เนี่ยจะติดอยู่ในนี้จะทำยังไงดีเนี่ยตายแล้ว
14: เร็วมานี่มาทางนี้
13: จะทำยังไงดีตายแล้ว
14: เอามือมาเนี่ยมือมือนี่มาเดินมา
13: อะไรเนี่ยไม่น่ามาเลย
14: มาจัง
8: ตอนมาตั้งแต่แรกเห็นว่าตรงปากถ้ำมันสว่างแต่พอลงมาเรื่อยๆมันมืดลงแล้วถ้ำมันก็รูเล็กลงค่ะเดินยากเพราะมันชันค่ะชันแล้วมันก็เป็นรูเล็กๆหนูมุดไปไม่ได้แล้วหัวมันโค้งค่ะ
2: อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำที่มืดสนิทเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่ามีใครจะหาหอยถ้ำในนี้เจอไหมเดี๋ยวใครอยู่กับพี่คนไหนนะตามพี่เขาไปพี่เขาทำอะไรเราไปเรียนรู้จากพี่เขานะลองดูนะครับเดี๋ยวใบให้นิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนได้มั่งถ้าจะหาตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นรอบๆนี้แหละ
14: เดี๋ยวพี่เขียวมาข้างนอกให้เชื้อออกก่อนเชื้อเอาขี้ขี้ออกก่อน
15: ตรงนี้ก็มี
16: เชื้อไว้ที่ฟันมา
8: บางตัวก็ตัวเล็กที่หนูหาเจอบางตัวก็ตัวใหญ่ค่ะบางตัวตัวใหญ่เท่านี้บางตัวตัวใหญ่เท่านี้ค่ะ
17: เจอแล้วค่ะ
18: หอยข้าวสารค่ะ
8: ่ของจริงแล้วมันดูแบบเล็กมากเลยค่ะตรงผนังถ้ำค่ะแล้วก็น่าจะตรงพื้นตรงดินนะคะ
2: มาเร็วมาดู
12: หอยล้วนๆนี่ๆ

0: ข้างบน
1: ที่มาที่ฟันบนชี้
2: ส่วนใหญ่จุดที่เจอหอยจิ๋วก็จะเป็นจุดที่หินมันขุ่นค่ะเพราะจุดที่หินเรียบหอยจิ๋วมันจะไม่มีที่เกาะก็ปกติก็เล็กที่สุดก็ประมาณสักเซนหรือไม่ประมาณ 2-3 มิลแต่ว่าอันนี้มันเล็กกว่ามิลนึงสักไป
3: จุดนี้เป็นถ้ำมืดสนิทค่ะหอยจิ๋วที่เจอในถ้ำจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวเล็กๆกลมๆมนๆสังเกตสีจากเปลือกจะเห็นว่าเป็นสีขาวชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินผนังถ้ำที่เป็นผิวขรุขระมีลักษณะคล้ายปะการังขนาดตัวส่วนใหญ่ไม่ถึง1มิลลิเมตรใครนึกไม่ออกลองดูนี่ค่ะเทียบกับเข็มฉีดยาหอยที่เพื่อนๆของเรากำลังเจออยู่ในกลุ่มด้านปลายเข็มโน้นล่ะค่ะ
4: คิดว่าทำไมมันชอบเด็กที
5: ่มันคนมา
6: พอดีกับตัวเราเหมือนเรามีบ้านแล้วก็อยากให้มันไม่ใหญ่เกินไป
3: ในประเทศไทยมีการศึกษาค้นพบหอยจิ๋วถึงตอนนี้มีจำนวนมากกว่า100ชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือหอยจิ๋วถ้ำที่มีขนาดเล็กเพียง 0.64 มิลลิเมตรถือเป็นหอยจิ๋วถ้ำที่เล็กที่สุดในโลกแล้วที่สำคัญก็ยังเป็นหอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยอาจารย์บอยและทีมนั่นเองค่ะ
7: เราหากันในถ้ำแล้วเนาะคิดว่านอกถ้ำมีไหม
8: มี
7: จริงป่ะ
8: ผมได้มาเยอะมากเลย
7: จริงเปล่าแล้วหน้าตาเหมือนในถ้ำไหม
9: ไม
7: ่ดอกมีแบบไหนบ้าง
8: เจอในแบบอย่าง
7: นั่นสิอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองช่วยกันหาไหมว่าน้องๆเนี่ยรอบๆนี้มีอะไรบ้าง
3: ออกจากความมืดมาเก็บข้อมูลกันต่อในจุดต่อไปค่ะจุดนี้แสงส่องถึงสว่างมากเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราเจออะไรกันบ้าง
10: สนุกดีตรงนี้ใจเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะหอยจิ๋วกิ๊กแจ๋ว
7: จากน้อยเจออะไรไหมเอ่ยเจออะไรมั่งลูกฮะจุดแดงเอาแล้วดูที่มีปากแตกป่ะลูกเจอไหมลองไปตามพี่ก็ดูที่มีตัวอีหยังมั่ง
11: ชนิดก็ไม่เหมือนกันฮะบางชนิดในถ้ำบางชนิดนอกถ้ำอะไรพวกนี้ในถ้ำมันจะแบบจิ๋วเล็กๆหมดเลยส่วนนอกถ้ำมันอาจจะมันใหญ่อะไรพวกนี
3: ้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะหอยในถ้ำต่างจากหอยนอกถ้ำใครจำได้บ้างคะว่าแต่ละจุดแตกต่างกันอย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะจุดแรกเป็นโถงถ้ำกว้างแสงส่องถึงช่วงนี้หน้าร้อนผนังแห้งชนิดหอยที่สำรวจเจอส่วนใหญ่จะเป็นหอยทากจิ๋วจุกแดงจุดที่2เป็นถ้ำมืดไม่มีแสงสว่างเลยแม้จะเป็นหน้าแล้งก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความชื้นอยู่บ้างผนังบางส่วนเรียบบางส่วนขรุขระคล้ายกับปะการังหอยที่สำรวจเจอจะมีลักษณะตัวเล็กๆกลมๆมนๆไม่มีสีสันหอยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่เฉพาะในถ้ำเท่านั้นอาจารย์บอยบอกว่าเรียกเจ้าหอยกลุ่มนี้ว่าหอยจิ๋วถ้ำก็ได้ค่ะส่วนจุดสุดท้ายคล้ายกับจุดแรกค่ะแต่แสงสว่างกว่าเป็นถ้ำด้านนอกหอยส่วนใหญ่ที่เจอจึงเป็นเจ้าจุกแดงเหมือนกับจุดแรกค่ะ
2: สมบูรณ์แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะนักท่องเที่ยวมันก็เยอะปกติที่ไปก็จะเป็นถ้ำท่องเที่ยวที่มันจะมีเป็นทางเดินนำไปรู้สึกว่าถ้ำมันสวยมากแล้วก็เจอหอยจิ๋วเยอะมากไม่คิดว่ามันจะเจอหอยเยอะขนาดนี้
7: มันมีตัวที่อีกที่หนึ่งอ่ะ 0.64
3: ก่อนจะหมดวันได้เรียนรู้อะไรมาบ้างก็ต้องบันทึกกันหน่อยค่ะส่วนข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างที่เก็บได้พรุ่งนี้ยังต้องเอาไปทำงานกันต่อในห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
7: ไปใช้อะไรก็เปิดส่องแสงเออนั่นแหละเราจะเห็นนะว่าในถ้ำอ่ะตรงกระปิ๋วหลิวเนาะมีใครเห็นหน้าตามันแบบว่ายังไม่เห็นเนาะนะเดี๋ยวจะมีให้ดูก่อนหอยตัวใหญ่เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูซิว่าประมาณได้ไหมไม่รู้ละในงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยงานพักสนามอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องกลับมาหาข้อมูลเพิ่มในห้องปฏิบัติการเพราะธรรมชาติมันมีความแปรผันอะไรได้เยอะ

0: งั้นการจะเคลียร์ให้ชัดเจนมันก็ต้องมีลักษณะร่วมอย่างอื่นอย่างเช่นที่น้องๆเด็กน้อยได้ทำกันเนี่ยแอบบอกนิดนึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหลอดทีนี้โจทย์ก็คือเราจะหามันเจอไหมเดี๋ยวพี่เขาจะสอนเรา
1: อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะคะอยากรู้จักจริงๆก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆค่ะดังนั้นตัวอย่างที่เก็บมาก็ต้องถูกนำมาจำแนกแยกออกด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีค่ะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆของเราก็ต้องฝึกใช้กล้องกันก่อนค่ะ
0: นะครับเพราะเวลาจะใช้อะไรทำใช้ไม่เป็นอย่าทำเองบอกพี่ๆเขาชัดยังต้องดูก่อนก็ได้
2: ตอนนี้มันจะเห็นเป็นวงกลม
0: ลองทีนี้ลองดู
1: เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำงานกันต่อเลยค่ะ
3: ตัวก็เราตามหาหอยในเศษดินที่เก็บมาจากถ้ำเมื่อวานเจอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เศษดินที่เจอมันเป็นหอยมันเป็นเศษหอยหรือมันเป็นเศษหิน
1: เจอปัญหาแบบนี้แล้วทีเจทำยังไงคะ
3: ก็พี่เขาก็เลยเอาเศษหอยมาให้ดูว่าเศษว่าหอยมันจะเป็นแบบนี้วันนี้ก็เจอมากขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมันหนักก็เป็นพวกหอยที่มันจะเป็นหอยที่มันจะเวียนขึ้นไปหรือว่ามันจะไม่ได้เวียนสูงมาก
4: รู้สึกตกใจค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบในกล้องโทรทัศน์เพราะว่าอันแรกที่เราเห็นดินมันจะเป็นดินป่าเราไม่ได้เห็นนะคะพอใช้กล้องโทรทัศน์จะเห็นมันใหญ่แต่ความจริงพอเรามองแล้วมันจะเป็นแค่เหมือนเม็ดขาวๆเฉยๆค่ะ
0: ได้หลักการแล้วเนาะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นไงลูกเราเก็บเองกับมือเนี่ยมันก็ยังมีตัวหลงๆอยู่เห็นไหมว่าเราไม่เจอมันก็ไปแอบอยู่ตามดินตามทรายเราก็ต้องเก็บดินเก็บทรายมาหาเดี๋ยวเราจะทำให้ตัวนี้กัน
1: การจำแนกหอยยังไม่จบนะคะอาจารย์บอยบอกว่าบางครั้งแค่รูปร่างหน้าตาลักษณะของเปลือกบางกรณีก็อาจทำให้เราสับสนได้ค่ะถ้าเราอยากมั่นใจก็ต้องลองดูให้ลึกเข้าไปนั่นก็คือต้องลองสังเกตจากแรตูล่าหรือแผ่นฟันของเจ้าหอยค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นอาจารย์บอยจะให้พี่ๆทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ
0: ไอ้นี่เป็นแผ่นๆขาวๆไปปะยาวนั่นแหละเดี๋ยวจำไว้นะว่าหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปหามัน
5: ก็คือเราจะใช้เป็น 5% ความเข้มข้นที่น้อยมากเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปทำลายพวกแรดูล่าให้แตกหักได้ถ้าเราใช้ในความเข้มข้นเยอะอันนี้เป็นโซดาไฟครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่เราใส่ลงไปแค่ประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าตัวอย่างหอยเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบว่าตัวเล็กมาก
6: เห็นไหมขาวที่วงวนมันพายุเลย
0: จะลองขั้นต่อไปนะเด็กน้อยเราได้ฟันแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราจะมาทำมืออยู่บนสไลด์ละเดี๋ยวให้พี่ท็อปทำให้ดูเชื่อไหมครับว่ามันพับข้างอยู่มันพับเหมือนกระดาษ
6: มันม้วน
0: ใช่เราจะต้องทำให้มันเป็นแผ่น
1: หอยขนาดจิ๋วแล้วฟันจะขนาดไหนเพื่อนๆของเราต้องทำงานทั้งหมดนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ที่เล็กที่สุดในการผ่าดูลักษณะของแผ่นฟันงานนี้โหดหินไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ
3: มันดูงงๆอ่ะในกล้องมันจับได้นะคะแล้วเอ้าดูไหนมันยากง่ายเลยกล้องมันจะกลับด้านกับซ้ายไปขวากับบนเป็นล่างมันก็เลยจะงงๆเล็กน้อยตอนแรกผมไม่คิดว่าหอยมันจะมีฟันแล้วพอมาดูฟันของหอยมันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันมากที่สุดในโลกแล้วแหละ
1: ขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะขนาดแผ่นฟันเล็กมากชนิดที่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นการทำงานผ่านกล้องจุลทรรศน์ช่วยขยายให้ชัดเจนขึ้นก็จริงค่ะแต่กลไกการทำงานที่สลับกับความเป็นจริงเพื่อนของเราบางคนทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ทุกคนก็พยายามอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ
4: ผ่าฟันย่างมาเลยจนหนูมือสั่นเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้เข็ม2อันมาจับตัวหอยไว้เสร็จแล้วเราจะต้องฉีกมันแล้วก็มันจะมีจุดตรงดำๆอยู่แถวๆไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะต้องให้มันหลุดออกมาค่ะกล้องโทรทัศน์อะค่ะมันถ้าเวลาเราเลื่อนไปข้างบนมันจะเป็นข้างล่างมันจะกลับด้านค่ะ หนูงงจนหนูทำแล้วดูล่าขานเลยค่ะ
1: ในที่สุดก็มีคนทำได้แล้วค่ะ
2: สายตาก็เริ่มชินค่ะก็เลยทำได้ก็เริ่มชินค่ะรู้ว่าต้องเอาข้างไหนเข้าไปค่ะแต่ก็ยังติดขัดอยู่ค่ะ
1: ทำได้แล้วงั้นลองทำอีกสักครั้งจะไหวไหมคะ
2: ขอพักว่างก่อน
0: กระดึบมาในเมื่อวานเราเก็บมาเนี่ยมินนะ
1: ขั้นตอนการศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อทำความรู้จักธรรมชาติของเจ้าหอยจิ๋วๆยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆยังคงต้องทำงานกันไปสำหรับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้โชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ได้ลงมือทำแม้เป็นเพียงบางส่วนก็คงได้รู้แล้วนะคะว่ากว่าเราจะได้รู้จักธรรมชาติสักอย่างให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องง่ายจริงไหมล่ะคะ
7: สนุกดีค่ะได้รู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพวกหอยทากจิ๋วอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกดีค่ะท้าทายมันค่อนข้างยาก
8: แต่ก็ลองทำได้มันก็คงจะทำเพื่อมันก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบครับส่วนผมก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทำครับมันก็สนุกดีแล้วธรรมชาติมันก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้หลายอย่าง
1: ทุกชีวิตตามธรรมชาติล้วนมีหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้กระทั่งเจ้าหอยตัวจิ๋วๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ต่อธรรมชาติเช่นกันค่ะการรบกวนระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการระเบิดภูเขาการปรับภูมิทัศน์การติดไฟในถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีข้อมูลหรือว่ายังรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มากพออาจจะส่งผลทำให้หอยจิ๋วบางชนิดสูญพันธุ์ไปอย่างถาวรฉะนั้นเราก็คงต้องช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องหรือคิดค้นหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้แบบรบกวนกันให้น้อยที่สุดอย่าลืมนะคะว่าเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

เด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอเลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

กิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวีมีสุขจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการนอนหลับรู้จักความผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะหลับที่พบบ่อยเช่นโรคนอนกรนหยุดหายใจโรคนอนไม่หลับและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ตนเองหรือคนรอบข้างที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับได้เพื่อได้ตระหนักถึงอาการที่ควรต้องเข้ารับการปรึกษาและรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งในวันนี้รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกยังคงนำเสนอการบรรยายจากการจัดกิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวีมีสุขเป็นตอนที่2ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายและเสวนาจำนวน3หัวข้อได้แก่1นอนกรนหยุดหายใจสาเหตุการวินิจฉัย

0: ภาวะแทรกซ้อนการรักษาแบบไม่ผ่าตัด 2. นอนกรนหยุดหายใจการรักษาด้วยการผ่าตัดและ 3. สร้างเสริมสุขอนามัยการนอนหลับ
1: ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการนอนหลับโดยที่เป็นการร่วมมือของหน่วยงานต่างๆหลายๆสาขาวิชาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุรแพทย์สาขาโรคระบบการหายใจนะคะอายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยารวมไปจนถึง

0: และวิทยานะคะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีความเป็นองค์รวมมากที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของคนไข้ค่ะ
1: ช่วงแรกพบกับการบรรยายในหัวข้อนอนกรนหยุดหายใจสาเหตุการวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนการรักษาแบบไม่ผ่าตัดโดยอาจารย์แพทย์หญิงพิมลรัตนาอัมพวันจากสาขาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้ที่จะพูดในเรื่องของกรนนะคะกรนที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าถ้ากรนธรรมดาก็คงไม่เอามาพูดกันนะคะก็ขอย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการนอนไม่ได้มีความสำคัญยิ่งหย่อนไปกว่าอาหารและก็การออกกำลังเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่ใช้เวลาไปอย่างน้อย1ใน3ของชีวิตคนละปกติ24ชั่วโมงเนี่ยก็จะนอนประมาณ8ชั่วโมงโดยประมาณที่ว่า 7-9 โดยเฉลี่ยนะคะก็มันก็เลยมีความสำคัญมากๆเป็นปัจจัยที่ทำให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงสุขภาพดีทั้งกายและใจได้นะคะการนอนที่ดีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะการนอนที่ดีก็ต้องมีทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเวลาเราพูดถึงอะไรที่ดีๆก็ต้องมีทั้งปริมาณและคุณภาพควบคู่กันไปการนอนหลับก็เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องมีทั้งในเรื่องของปริมาณที่เพียงพอนะคะสำหรับวัยผู้ใหญ่ก็อย่างที่บอกกันก็คือค่าเฉลี่ยมันอยู่เท่านี้แต่ละคนจะต้องการเท่าไหร่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะบางคนนอน5ชั่วโมงและแฮปปี้ดีตื่นมามีคุณภาพชีวิตไม่มีความง่วงนอนอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่บางคนอาจจะต้องการมากกว่า9ชั่วโมงอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าเราต้องการการนอนที่กี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือในเรื่องของคุณภาพการนอนในเรื่องของปริมาณมันวัดกันง่ายเรารู้แล้วล่ะว่าเมื่อคืนนี้เรานอนมากี่ชั่วโมงแต่เราไม่รู้หรอกว่าคุณภาพการนอนของเราดีหรือไม่ตราบใดที่เราตื่นมาแล้วเราสดชื่นในตอนกลางวันสมรรถภาพการทำงานเราโอเคเราไม่มีโรคประจำตัวอะไรเยอะแยะมากมายไม่ง่วงเหงาหานอนไม่มีความอ่อนล้าในตอนกลางวันเราเชื่อว่าคุณภาพการนอนเราดีนะคะแต่ถ้าตอนคืนนั้นๆจำนวนชั่วโมงแล้วก็คิดว่าเรานอนพอละคิดว่าได้7ชั่วโมงละ8ชั่วโมงละแต่ตื่นมาก็ยังมีความรู้สึกอย่างที่ว่ามาทั้งหมดเลยไม่สดชื่นนะคะเราก็ต้องมองหาแล้วว่าคุณภาพการนอนของเรามีปัญหาไหมนะคะการหายสิ่งที่เป็นปัญหาที่จะพูดในวันนี้ก็คือสิ่งที่มารบกวนการนอนหลับของเราเนี่ยเกิดจากการหายใจที่ผิดปกติแล้วก็ต้องมารู้ก่อนว่าการหายใจของคนเราเวลาเรานอนหลับเนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะคะคือจริงๆคนเราทั่วไปปกติเวลาเรานอนหลับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับที่มีความแตกต่างชัดเจนจากการที่เราตื่นอยู่มี2อย่างหลักๆนะคะอันแรกก็คือท่านั่งเป็นการนอนอันนี้เหมือนแบบกำปั้นทุบดินนะคะคือคนเราจริงๆแล้วเนี่ยเราจะนั่งหลับก็ได้ยืนหลับก็ได้นะคะแต่ท่านอนที่ท่าหลับที่เราเหมาะสมสำหรับมนุษย์คือฮิวแมนเนี่ยนะคะเป็นท่าพอเราคนหลับเนี่ยร่างกายจะขาดการทรงตัวก็คือกล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงลงไปเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถทรงตัวได้ท่านอนที่เหมาะสมก็เลยเป็นท่านอนลงไปเพื่อหลับนะคะจริงๆเราใช้คำว่านอนในความหมายทดแทนคำว่าหลับจริงๆสองคำนี้มันแยกกันเราจะนั่งหลับยืนหลับกินอยู่แล้วหลับอะไรเงี้ยได้แต่ว่าเราส่วนใหญ่จะนอนหลับเพราะฉะนั้นคือโพซิชันนะคะท่าทางเปลี่ยนไปแน่ๆหนึ่งท่าการที่ท่าทางเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับการหายใจของเราได้เพราะว่าลิ้นตามแรงโน้มถ่วงก็จะเกิดการตกลงไปปิดทางเดินหายใจได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอันที่สองที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างการตื่นกับการหลับก็คือการขาดการตื่นพูดแล้วดูจะงงการหลับก็คือการขาดการตื่นก็คือ loss of wakefulness ก็คือสมองปกติเราเนี่ยจะส่งสัญญาณกระตุ้นมาเพื่อให้เราเกิดการตื่นตัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สัญญาณนั้นหายไปคือ wakefulness มันหายไปกล้ามเนื้อทั้งหลายก็จะเริ่มผ่อนคลายการกระตุ้นของสมองจากการตื่นเนี่ยมันจะทำให้เราหายใจเยอะขึ้นคือแค่เราตื่นเนี่ยเราก็หายใจแล้วนะคะไม่ว่าคนเรามันจะกั้นยังไงก็ไม่ได้นะคะถ้าเราตื่นอยู่ตราบใดที่เราตื่นอยู่เราจะมีการหายใจแบบประสาทอัตโนมัติอันนี้คือเป็นสิ่ง2อันที่หายไประหว่างการหลับของเราก็คือโพซิชันเปลี่ยนแล้วก็ wakefulness หายไปนะคะทำให้เกิดการคนลิ้นก็ตกลงไปเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดปัญหาตามมาก็คือด้วยโพซิชันที่เปลี่ยนด้วยท่าทางการนอนที่เปลี่ยนลิ้นตกลงไปมากขึ้นกล้ามเนื้อจากเดิมที่มันมีกล้ามเนื้อความตึงตัวจากการกระตุ้นของสมองให้ตื่นตัวอยู่ก็เกิดการลดน้อยถอยลงไปทางเดินหายใจที่มันเคยใหญ่อยู่ก็เกิดการเล็กลงตีบแคบลงก็คือท่อลมที่ใช้ในการหายใจมันดูเล็กลงเกิดอะไรขึ้นคะก็นึกถึงสภาพเวลาเราผิวปากทำปากกว้างๆผิวผ่าออกไปเป็นไงคะไม่มีเสียงแต่ถ้าเราทำให้ปากมันเล็กลงทำปากจู๋ๆมันก็มีเสียงวิวออกไปเป็นเสียงผิวปากอันนั้นคือลักษณะของการเกิดลมหมุนวน นะคะเสียงผิวปากเสียงอะไรที่ออกตามรูคลุยรูปี่ทั้งหลายนั้นคือ turbulent flow

พอมันเกิดการหมุนวนเกิดอะไรขึ้นคะอะไรที่มันอยู่แถวๆนั้นที่มันมีลมหมุนวนก็เกิดการพัดสะบัดโบกนะคะอะไรที่โบกได้โบกหมดนะคะอันที่เป็นลิ้นไก่เพดานอ่อนสะบัดได้มันก็เกิดการสั่นกระพือก็เกิดเป็นเสียงกรนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเสียงกรนเป็นสิ่งแรกที่เป็นตัวเตือนแล้วว่าทางเดินหายใจมันเล็กเกินไปทำให้จากลมที่มันควรจะวิ่งกันแบบฉิวฉิวโล่งๆกลายเป็นว่าเกิดเป็นเทอร์บูเลนต์โฟลว์ขึ้นมาก็เกิดเป็นเสียงกรนเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าเสียงกรนเป็นเรื่องปกติไหมณปัจจุบันเสียงกรนอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการขาดอากาศยังไม่นับว่าเป็นโรคแต่บอกได้เลยว่าเสียงกรนมีเมื่อไหร่แสดงว่าทางเดินหายใจของท่านเริ่มไม่ใหญ่เพียงพอแล้วนะคะเริ่มมีปัญหานิดนึงละแต่ถามว่าจะถึงขั้นต้องรักษาไหมก็ต้องดูว่าเป็นโรคไหมนะคะก็จะถือว่าเป็นปกติไหมก็ถ้ามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแคบลงเรื่อยๆๆมันไม่ใช่เฉพาะเสียงกรนละมันก็จะเริ่มดึงยังไงก็ลมเข้าไม่ได้ใช่ไหมก็ทำให้เกิดการต้องใช้แรงมากขึ้นมากขึ้นแต่สิ่งที่ในบางคนเกิดปัญหาคือไม่ว่าจะใช้แรงยังไงก็แล้วแต่ไม่สามารถเอาชนะแรงต้านทานนั้นได้ดึงยังไงก็ดึงไม่เข้าเกิดการขาดอากาศมากขึ้นนะคะเกิดการออกซิเจนจากภายนอกไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ก็เลยแบ่งประเภทของคนนอนกรนออกเป็นสองประเภทหลักๆนะคะ1นอนกรนธรรมดาถามว่าผิดปกติไหมก็มีนิดๆแล้วล่ะถึงแม้จะไม่ทำให้เกิดปัญหากับเขาออกซิเจนเขายังโอเคสมองเขายังโอเคแต่อย่างน้อยคนนอนข้างๆไม่โอเคถูกไหมคะอันนี้สิ่งที่เป็นปัญหามากๆก็คือเชื่อว่าเป็นท่านที่นั่งอยู่ในส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงนะคะเป็นสตรีนะคะเชื่อว่าที่มาฟังวันนี้ไม่ใช่โรคของท่านแต่ฉันทนคนข้างๆไม่ได้แล้วฉันอยากจะมาฟังเรื่องนอนกรนละเผื่อจะไปจัดการกับคนข้างเคียงได้นะคะก็คือนอนกรนธรรมดาไม่รู้ธรรมดาจริงไหมนะคะก็คืออย่างน้อยทำให้เกิดความหนวกหูคู่สมรสนอนไม่ได้นะคะอีกประเภทก็คืออย่างที่บอกก็คือหายใจยังไงก็เอาสู้เอาชนะเอาลมเข้าไปในร่างกายไม่ได้ลักษณะอย่างนี้เรียกว่านอนกรนที่มีการหยุดหายใจนะคะหรือชื่อภาษาฝรั่งนะคะobstructive sleep apnea ชื่อย่อๆว่า OSA นะคะแล้ว2โรคนี้จะแยกได้ยังไงเพราะก็กรนทั้งคู่นะคะสิ่งที่เป็นตัวแยกได้คร่าวๆที่ท่านแอบจะอาจจะสังเกตได้นะคะก็คือข้อแรกอาศัยอาการในตอนกลางคืนก็คือลองไปแอบจับสังเกตดูหรือว่าถ้าเราเป็นตัวคนไข้ก็ลองให้คนอื่นที่มานอนด้วยกับเรามีสังเกตดูนะคะว่ามีอาการอย่างนี้ไหมนะคะเช่นอาการตอนกลางคืนก็คือเสียงกรนดังมากๆดังแบบสุดๆดังแบบเขาเรียกว่า disruptive ดังจนแบบสุดจะทานทนดังจนหนวกหูคนอื่นเขาลักษณะอย่างเงี้ยก็คือมักจะบ่งว่ามักจะมีปัญหาในการหายใจละนะคะก็ทำให้คนนึงก็ไม่รู้สึกมีปัญหานะคะชีวิตมีสุขอยู่นะคะนอนอ้าปากแต่คนนี้หลับไม่ได้ทั้งคืนกลายเป็น insomnia แทนนะคะก็คือนอนไม่หลับแทนนะคะเปรียบประหนึ่งมันมีนอนด้วยแล้วก็มีโทรโข่งอยู่กับคนข้างๆนะคะอันอื่นที่อาจจะสังเกตได้โดยเฉพาะพวกเราๆที่เป็นบุคลากรใกล้ชิดทางการแพทย์เลยนะคะอยู่ในโรงพยาบาลมาตลอดเราอาจจะสังเกตได้ว่าคนไข้มีหน้าตาเขียวคล้ำนะคะคือขาดออกซิเจนนะคะเหมือนคนแบบโดนแขวนคอลักษณะแบบนั้นแต่มันก็เขียวเป็นพักๆเดี๋ยวเขียวแล้วก็แดงเขียวแล้วก็แดงได้นะคะเป็นพักๆแล้วแต่การหายใจของเขาอีกอันนึงคืออันนี้คือมือนะคะถ้าเราแอบดูเล็บตัวเล็บจะเป็นตัวที่บอกได้ดีนะคะเพราะเล็บมันจะเป็นตัวที่มันบางแล้วมันสามารถมองเห็นสีได้ชัดนะคะอันนี้เป็นสีของคนผิดปกติก็จะแบบม่วงๆคล้ำๆนะคะส่วนอันนี้ก็แดงดีอันนี้คือปกตินะถ้าเราเห็นคู่สมรสเรากรนพร้อมกันหน้าอย่างนี้ได้เลยนะคะรีบมาตรวจนะคะแล้วก็หรือว่าลักษณะของการกรนหรือว่าลักษณะแพทรูปแบบของการหายใจมีหายใจมั่งหยุดมั่งเป็นพักๆนะคะกรนแล้วก็เงียบไปเหมือนจะเอ้ยจะดีละแต่หันไปยังกึกๆๆๆอยู่แต่ไม่มีเสียงการที่ไม่มีเสียงยิ่งซ้ำร้ายกว่าเสียงกรนถูกไหมคะการไม่มีเสียงคือลมมันไม่สามารถผ่านได้ละไม่มีการอะไรไม่มีลมพัดโบกไม่มีการสั่นกระพือของลิ้นไก่อีกต่อไปคือหยุดหายใจไปเรียบร้อยแล้วและจังหวะที่เห็นได้ชัดเจนของคนที่เป็นโรคเหล่านี้คืออะไรคะจะมีคล็อกใหญ่ขึ้นมาคล็อกหนึ่งเหมือนจะมีคล็อกเหมือนมีน้ำมูกน้ำลายอะไรคล็อกอันนี้ทุกคนพยักหน้าฉันก็เจอสามีฉันอะไรเงี้ยเนาะก็คืออันนี้จะเป็นค่อนข้างถ้าเห็นอย่างนี้มาได้เลยนะคะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแน่ๆแต่จะมากน้อยหรือเปล่าหมายถึงดัชนีการหยุดหายใจมากขนาดไหนต้องไปตรวจกันอีกทีนะคะแล้วก็สาเหตุของความง่วงก็ต้องไปดูก่อนถ้าคนที่ตอบแล้วดูรู้สึกว่ามีความง่วงเยอะต้องถามคำแรกที่ต้องถามเลยเวลานอนในการพักเวลาเรานอนเนี่ยเพียงพอไหมนะคะอันที่สองนอนก็โอเคแหละแต่ระหว่างนั้นมีรบกวนเป็นระยะนะคะวัยนี้เชื่อว่าไม่ค่อยโดนละส่วนใหญ่จะเป็นในวัยช่วงแบบ30 20ปลายช่วงที่มีลูกอ่อนใช่ไหมคะ
อันที่3เขาเปลี่ยนช่วงเวลาไหมนะคะโดยเฉพาะพวกที่เดินทางบ่อยๆข้ามระยะเวลาไกลๆเขาเรียกว่าข้ามไทม์โซนเยอะๆเช่นไปอเมริกากลับมาญี่ปุ่นไปนู่นไปนี่นะคะข้ามทำให้นาฬิกาของเราในสมองกับนาฬิกาบนพื้นโลกเป็นคนละนาฬิกากันนะคะมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับนิดนึงเขาเรียกว่าเจ็ตแลกนะคะก็ต้องมองหาเพราะง่วงอย่างนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็อาการอื่นๆที่อาจจะพบร่วมได้นะคะในกรณีที่มีนอนกรนเช่นนอนๆบางคนเล่าเองเลยว่าเหมือนแบบตื่นมาแล้วเหมือนสำลักน้ำลายกลางดึกนะคะนอนแล้วก็ขึ้นมาเหมือนแบบสำลักแล้วก็ตื่นมาไอสักพักหนึ่งก็กลับลงไปนอนต่อได้จังหวะที่สำลักน้ำลายจังหวะนั้นคือจังหวะที่เรากลับมาหายใจใหม่แล้วน้ำลายที่มันสออยู่ตามคอหอยเราก็พรวดเข้าไปในหลอดลมด้วยนะคะอันต่อมาตื่นมาปวดมึนศีรษะนะคะนี่ค่ะตื่นมาต้องสดชื่นเพราะร่างกายพักผ่อนสมองพักผ่อนมันควรจะต้องตื่นมาไม่ปวดหัวกลายเป็นว่าตื่นนอนปวดหัวหนักกว่าเดิมนะคะอันต่อมานอนยังไงก็ไม่สดชื่นอยู่ดีนะคะไม่มีเรี่ยวแรงความจำถดถอยนะคะแล้วก็ขี้โมโหถ้าดั้งเดิมไม่เคยเป็นนะคะแต่ถ้าเป็นมาตั้งแต่สาวนี่คงพูดยากนะคะเช่นขี้โมโหหงุดหงิดคือพวกนี้จะมีปัญหาในการเข้าสังคมนิดนึงเป็นคนแบบเขาเรียกโมโหง่ายกระตุ้นง่ายต่อมไวนะคะพวกนี้ต้องมองหาก่อนเพื่อนเราคนนี้ไม่เคยเป็นเลยอยู่ดีๆทำไมช่วงนี้มาศิริราชอาวุโสทีไรเขาฉุนเฉียวกับเราพูดไม่เข้าหูปุ๊บหงุดหงิดใส่เราอย่างนี้พาเขาไปตรวจนะคะว่าเขาเป็นโรคนี้ไหมนะคะอีกอันปัสสาวะบ่อยกลางดึกหลับไปแล้วปัสสาวะทั้งคืนเลย2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะคะบ่อยมากนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอาการที่พบได้นะคะอีกอันสุดท้ายนะคะสมรรถภาพทางเพศลดลงความรู้สึกหายหมดเลยนะคะพอดีมีแต่ผู้หญิงคงไม่ค่อยชัดเจนแต่ถ้าเป็นคนไข้เด็กอาจจะมาแสดงออกด้วยอาการของปัสสาวะลดที่นอนทั้งที่เลยวัยที่ควรจะลดที่นอนได้ละควรจะอธิบายเรียกพ่อเรียกแม่หรือตื่นมาปัสสาวะได้นี่ก็เริ่มกลับมานะคะแล้วก็ในเด็กบางรายแทนที่จะมีความง่วงในตอนกลางวันนะคะเด็กอาจจะมีการแสดงออกที่ตรงกันข้ามกับผู้ใหญ่เพราะว่าเวลาเราง่วงเราทำไงคะผู้ใหญ่ถ้าเราอยากจะทำให้เราผ่านพ้นกิจกรรมนั้นไปได้แล้วก็เขย่าตื่นอะไรเงี้ยวิ่งเล่นเดินสักหน่อยนึงนะคะเด็กก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันก็กลายเป็นเด็กซนวิ่งปูดปาดเขาพยายามจะชดเชยความง่วงของเขาด้วยการทำให้ตัวเองซุกซนหลบไม่ให้หลับนะคะอันนั้นก็อาจจะมาแบบนี้ได้นะคะปัจจัยเสี่ยงมีกลุ่มคนกลุ่มไหนบ้างที่เสี่ยงนะคะคิดว่าเพศไหนเสี่ยงคะเพศชายค่ะถูกต้องนะคะเพศชายเป็นเพศที่น่าสงสารเสี่ยงทุกโรคหัวใจโรคอัมพาตทุกอย่างเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงเสมอผู้ชายอายุสั้นกว่าผู้ชายก็สุดท้ายก็เป็น OSA หมายถึงว่าเป็นโรคนอนกรนหยุดหายใจได้มากกว่านะคะอันที่2อ้วนอย่างนี้คงชัดเจนตัวใหญ่นะคะแต่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วความอ้วนก็เป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าในคนของทางประเทศไทยทางเอเชียเขาพบว่าความอ้วนก็เป็นปัจจัยเหมือนกันแต่ไม่สำคัญมากเท่ากับลักษณะของโครงสร้างใบหน้าคือเหมือนค่าโครงสร้างเขาเป็นคนเล็กๆคางเล็กๆหน้าเล็กๆเขาต้องหุ่นต้องแบบเพอร์เฟกต์มากแบบดัชนีมวลกายต้องเล็กมากๆถ้าเหมือนก็ตามที่เขาท้วมนิดเดียวปุ๊บเกิดปัญหาเลยอันนั้นก็คือเหมือนเราเกิดมาเพื่อต้องผอมแล้วเคยเห็นเอเชียคนเอเชียส่วนใหญ่คือไม่ใช่พยายามจะผอมดัชนีมวลกายของเราโดยเฉลี่ยจะเล็กกว่าดัชนีมวลกายของคนทางชาติตะวันตกเพราะอะไรคะเพราะพวกที่ตัวใหญ่ได้เสียชีวิตไปหมดแล้วถูกไหมครับมันเป็น natural selection ความหมายคือถ้าเผ่าพันธุ์นั้นมีปัญหาในเรื่องของปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เสียชีวิตเร็วกลุ่มนั้นก็จะหายไปเราก็ต้องซีเล็กแต่คนที่ผอมๆมานะคะอันต่อมารอบคอวัดเน็กไทนะคะมีใครใส่สูทใส่เน็กไทรอบคอถ้าเกิน17นิ้วคุณพี่ๆผู้หญิงอาจจะซื้อเสื้อให้สามีนะคะถ้าวัดรอบคอแล้วโอ้โหใหญ่บึก17นิ้วอัพเป็นไงคะพามาตรวจได้เลยเหมือนกันนะคะรอบคอยิ่งใหญ่ยิ่งมีปัญหาเพราะการใหญ่ของคอไม่ได้ใหญ่แต่ข้างนอกถูกไหมคะเวลาเรามีไขมันไปพอกแล้วก็พอกทั้งด้านนอกและด้านในนะคะมันเลือกไม่ได้นะคะมันไม่ต้องขอเป็นโดนัทพองด้านนอกไม่ได้มันเหมือนโดนัทชิ้นใหญ่ขึ้นนะคะรูมันก็จะเล็กลงนะคะก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอันต่อมาเป็นโรคทางกายนะคะพวกภูมิแพ้มีลิสีดวงมีอะไรมาอุดทำให้การหายใจมันไม่โล่งนะคะก็ทำให้เกิดการนอนกรนได้หยุดหายใจด้วยหรือเป็นโครงสร้างในเรื่องของสันจมูกคดหายใจได้ข้างเดียวนะคะอีกข้างหนึ่งก็ตันไปนะคะก็เกิดการเสียงกรนได้อันนี้ต่อมทอนซิลโตนะคะดูนิดหนึ่งอันนี้เป็นอ้าปากนะคะแล้วนี่เป็นลิ้นไก่เห็นนะคะแดงด้วยนะคะโตบอลล่มเลยอ้าปากดูก็ได้ค่ะ
ถ้าอ้าปากเห็นลิ้นไก่อย่างที่เขาพูดกันอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วอันนี้ไม่เป็น OSA นะคะแต่ถ้าอ้าปากก็ไม่เห็นลิ้นไก่อย่างเงี้ยเข้าไปบางทีมองไม่เห็นเลยนะคะตรงเนี้ยลิ้นมันไปบังขอบหมดเลยอย่างนี้เป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคละนะคะอันนี้ลิ้นโตเกินไปนะคะโตจริงๆใครๆก็เห็นนะคะถึงไม่ใช่แพทย์ก็เห็นนะคะลิ้นใหญ่จนล้นออกมาจากปากนะคะเด็กส่วนใหญ่เป็นเรื่องของทางผิดปกติทางเมตาบอลิกพวกไทรอยต่ำพวกนี้มันจะมีลิ้นโตขึ้นมาได้หรือว่าเป็นโรคบางโรคที่ทำให้มีเนื้อเยื่อสะสมเพิ่มมากขึ้นเช่นมีพวกสารแป้งไปสะสมพวกนั้นนะคะลิ้นก็โตได้นะคะก็มันก็ขวางทางมันก็ตกลงไปอุดทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นอันต่อมาทุกคนหันข้างมองคนทางขวานะคะมีใครเป็นคางอย่างนี้ไหมคะปกติเวลาเราหันด้านข้างด้านตรงนี้ที่เป็นตรงบริเวณสันจมูกนะคะกับตรงบริเวณปลายคางต้องอยู่ในแนวระนาบที่เป็นตรงดิ่งกันลงมาคือในแนวตั้งดิ่งนะคะถ้าตรงนี้มันถอยถูกไหมคะคางมันเล็กหรือไม่ก็คางมันถอยที่มันก็ไปเบียดคราวนี้เราเกิดสักขาดทุนคนอื่นเขาถูกไหมคะเหมือนโครงสร้างกระดูกเรามาพ่อแม่ให้มาไม่ดีพวกนี้จะหน้าตาคล้ายๆกันทั้งบ้านถูกไหมคะจะเห็นหน้าตาคางเล็กๆจิ๋วๆจับแหลมๆแล้วก็มองด้านข้างก็จะถอยๆอย่างเงี้ยเรียกเล็กเลโทรเนทเทียก็คือคางถอยโครงสร้างกระดูกถ้ามันเล็กแล้วขอบมันเล็กใช่ไหมคะมันไปเบียดด้านหลังเฟอร์นิเจอร์ทุกคนมีอยู่เท่าเดิมนะคะเฟอร์นิเจอร์ในบ้านโซฟามีอยู่เท่าเดิมลิ้นเลิ้นเราอยู่ใหญ่เท่าเดิมเท่าคนอื่นเขาเป็นไงคะบ้านหลังเล็กโซฟาเท่าเขาได้ไหมคะไม่ได้ถ้ามีได้ก็ไปเบียดข้างหลังอยู่ดีก็คือพื้นที่ทางบริเวณไอ้ตัวฟาริงซ์หรือว่าคอหอยทางด้านหลังก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอก็เกิดการตีบแคบลงอย่างที่บอกนะคะก็จะมีปัญหาได้ต่อมาอีกอันนึงก็คือประวัติครอบครัวพวกนี้เป็นกรรมพันธุ์นะคะกรรมพันธุ์นี้ไม่ใช่เฉพาะลักษณะของการกินอาหารที่เหมือนกันบางคนบอกโรคนี้ไม่ใช่เป็นโรคของกรรมพันธุ์หรอกแต่เป็นเพราะทุกคนอ้วนหมดทั้งบ้านไม่ใช่นะคะบางคนไม่อ้วนเลยทั้งบ้านก็เป็นทั้งบ้านเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์ได้นะคะไม่จำเป็นต้องอ้วนนะคะย้ำอีกรอบแล้วก็ถ้าเขาไม่มีอาการจะทิ้งไว้ได้ไหมนะคะไม่รักษาได้ไหมเขาบ่นไม่ง่วงเขาตื่นมาก็สดชื่นดีก็จะชดเชยด้วยการนอนไป10ชั่วโมงเลยเขาบ่นไม่ง่วงรักษาไหมก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมานะคะโดยเฉพาะระบบหัวใจกับหลอดเลือดอันนี้ที่มีหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะคะจากการศึกษานะคะความดันโลหิตสูงนะคะที่เป็นอยู่อาจจะเป็นตามวัยก็ได้แต่มองหาก่อนว่ามันเป็นสาเหตุจากนอนกรนหยุดหายใจไหมนะคะหัวใจก็โตนะคะเพราะว่าการหายใจเป็นไงคะพยายามจะหายใจพยายามจะดึงหัวใจก็อยู่ในช่องอกก็โดนดึงให้ทางออกนะคะก็ใหญ่ขึ้นอาจจะมีเส้นเลือดเพราะว่าพวกนี้มันทำให้เกิดการอักเสบของเส้นเลือดทั่วร่างกายเพราะว่ามันมีเรื่องของการขาดออกซิเจนนะคะก็เกิดออกซิเดทีฟสเตรสนะคะก็คือทำให้เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะเส้นเลือดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะคะเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตเส้นเลือดทั่วตัวมีปัญหาหมดเส้นเลือดที่ไปอวัยวะสำคัญก็จะมีปัญหาด้วยนะคะรวมไปจนถึงความดันที่ขั้วปอดสูงแล้วก็อีกอันนึงคือภาวะเลือดข้นนะคะแล้วก็การรักษาก็แบ่งออกเป็นคร่าวๆก็คือผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดนะคะวันนี้ก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการรักษาแบบไม่ผ่าตัดเพราะเดี๋ยวผ่าตัดจะมีอาจารย์วิทย์มาช่วยแนะนำอีกทีหนึ่งนะคะอันแรกที่ควรจะทำก็คือการปรับปรุงพฤติกรรมนะคะอันที่เป็นการรักษารองลงมาก็คือในเรื่องของการใส่ทันตะอุปกรณ์หรือว่าภาษาอังกฤษเรียก oral appliance นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ CPAP ปรุงพฤติกรรมมีอะไรบ้างนะคะก็ได้ตั้งแต่ถ้าอ้วนต้องผอมนะคะถ้าไม่อ้วนต้องอย่าอ้วนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะคะพอถึงวัยมันก็จะมาตามอายุนะคะอันที่สองเข้านอนตื่นนอนให้เป็นเวลานะคะจะเป็นการนอนที่มีคุณภาพมากขึ้นถ้าเป็นไปได้พยายามนอนท่าตะแคงนะคะหรือว่านอนหลีกเลี่ยงการนอนหงายซึ่งก็จริงๆท่าที่ไม่นอนหงายก็มีหลายท่าใช่ไหมตะแคงซ้ายตะแคงขวากับนอนคว่ำแต่บอกได้เลยว่าส่วนใหญ่ของผู้ใหญ่จะนอนคว่ำไม่ได้เพราะมันจะมีปัญหาต้นคออันแรกอันที่สองเป็นปัญหาพุงเนี่ยเราไม่ได้ไปนอนเตียงสปาที่แบบเอาหน้าทิ่มลงไปนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะได้แค่ท่าตะแคงนะคะสะคายซ้ายขวาได้หมดนะคะชอบมีคนถามพอแนะนำนอนตะแคงจะซ้ายหรือขวาดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะชอบท่าไหนนอนท่านั้นสามีอยู่ข้างไหนแล้วก็นอนตรงข้ามนะคะเรามักจะนอนไม่หันหน้าเข้าหากันนะคะอีกอันคือหลีกเลี่ยงยานอนหลับหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์นะคะเพราะพวกนี้มันเป็นตัวที่ทำให้สมองมันโดนกดมากขึ้นไอ้ที่ว่าหยุดหายใจเมื่อตะเกียมันจะยาวนานขึ้นนะคะเพราะกว่าสมองมันจะรับรู้ว่าออกซิเจนไม่พอแล้วนะต้องตื่นขึ้นมาหายใจแล้วนะก็จะยิ่งช้าไปกันใหญ่นะคะอันต่อมาเลิกบุหรี่ดูจะไม่ค่อยเข้าแก๊ปสักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วควันบุหรี่มันทำให้เยื่อบุทั้งหลายมันบวมแล้วก็ทำให้พอมันบวมปุ๊บมันก็เหมือนกับไป
ไปเบียดที่ทางเดินหายใจนะคะทำให้การหายใจมันแย่ลงนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

0: เอออันนี้ไม่ว่าเป็นโรคไหนก็ควรจะต้องทําอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะทําให้ร่างกายฟิตมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามีโรคร่วมที่เกี่ยวกับการหายใจก็ต้องรักษาร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้จมูกมีรีสีดวงจมูกไปเอาออกอะไรเงี้ยนะคะโดยสรุปนะคะของการพูดเซสชันนี้ก็คือบอกว่าปัญหานอนกรนเนี่ยมันมีทั้งกรนธรรมดาไม่ต้องรักษากับกรนแบบหยุดหายใจแล้วก็การที่ไม่นอนกรนหยุดหายใจเนี่ยยังเป็นโรคที่โดนละเลยนะคะแล้วก็เพราะว่าคิดว่าใครๆก็รู้จักเสียงกรนกลายเป็นเรื่องขำๆกันด้วยซ้ำเนาะไปนอนด้วยกันมาไอ้คนนั้นกรนคนนี้กรนแต่ไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเหมือนแบบเขากำลังจะเสียชีวิตเพราะว่านอนกรนตายผ่อนส่งแต่เราก็หัวเราะเขาไปเรื่อยๆเพราะด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นโรคนะคะก็ต้องพยายามกระตุ้นเตือนกันนิดนึงว่าอาจจะไม่ธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นภัยเงียบที่ส่งให้เกิดผลเสียต่อร่างกายนะคะแล้วก็ถ้าเขาเป็นคนขับรถใหญ่ยิ่งอันตรายกับคนอื่นนะคะหรือว่าอีกอันนึงก็คือนอนกับคู่สมรสคู่สมรสก็ลำบากไปด้วยนะคะภาวะนอนกรนหยุดหายใจจากการอุดกั้นมีความอันตรายมากถ้าทิ้งไว้โดยไม่รักษานะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงแล้วก็โรคร่วมต่างๆที่ผู้ป่วยมีอยู่เช่นในคนที่หยุดหายใจเกิน15ครั้งต่อชั่วโมงเนี่ยเขาถือว่ามีภาวะอันตรายที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆที่กล่าวมาในตอนต้นอย่างน้อย 2-3 เท่าจากการศึกษาของทางประเทศทางตะวันตกนะคะแต่ถ้าในบางกรณีผู้ป่วยที่มีการหยุดหายใจมากกว่า5ครั้งขึ้นไปซึ่งถือว่ามีความผิดปกติแล้วแต่ว่าความผิดปกตินั้นจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพก็ต่อเมื่อเขามีโรคที่เป็นพื้นฐานอยู่เก่าแล้วเช่นมีโรคความดันสูงมีโรคหัวใจโตอยู่แล้วหรือว่ามีภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตอยู่เก่าพวกนี้จะไปซ้ำเติมทำให้โรคต่างๆที่เป็นโรคพื้นฐานของเขาเป็นมากขึ้นหรือควบคุมได้ยากขึ้นการรักษาภาวะนอนกรนหยุดหายใจจากการอุดกั้นด้วยการผ่าตัดก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็นวิธีที่เป็นทางเลือกเผื่อหลังจากที่ใช้วิธีการรักษาโดยการบำบัดพฤติกรรมหรือว่าการใช้เครื่องที่เรียกว่า CPAP แล้วทนไม่ได้หรือว่าไม่ได้ผลนะคะในกรณีอย่างนั้นอาจจะเลี่ยงไปใช้ในการผ่าตัดได้เพราะส่วนใหญ่ของการผ่าตัดอาจจะได้ผลได้ไม่ดีเท่ากับการรักษาด้วยวิธี2วิธีแรกนะคะแต่ว่าในบางรายที่มีปัญหาของโครงสร้างใบหน้าที่ทำให้เกิดเนื้อเยื่ออะไรบางอย่างเช่นตัวยกตัวอย่างนะคะเช่นทอนซิลโตมากๆหรือว่าอะดีนอยโตมากๆกรณีอย่างนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าสาเหตุสำคัญของมันเกิดจากเนื้อเยื่อที่ว่ามาเนี่ยมันโตเกินขนาดเราก็ต้องใช้วิธีการรักษาที่ต้นเหตุด้วยการผ่าตัดเอาส่วนนั้นๆออกไป
1: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อนอนกรนหยุดหายใจการรักษาด้วยการผ่าตัดโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทย์บรรหิรันจากภาควิชาโสตนาสิกราริงวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: หัวข้อที่ผมพูดต่อเนี่ยก็คือจะต่อเนื่องจากอาจารย์พิมลซึ่งอาจจะอธิบายแล้วก็ได้ความเข้าใจค่อนข้างมากแล้วนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งคือโดยทั่วไปเนี่ยอย่างที่อาจารย์พิมลว่าไปเนี่ยทางเลือกเช่นปฏิบัติตนลดน้ำหนักอนามัยการนอนการใช้เครื่องซีแพปเครื่องทันตะอุปกรณ์อะไรพวกนี้ก็เป็นแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับทีนี้บางทีเราจะต้องอาศัยการผ่าตัดหรือว่าอาจจะอาศัยหลายๆอย่างร่วมกันก็มีนะครับทีนี้เราจะเลือกยังไงเราก็จะดูว่ามีหนึ่งปัจจัยเกี่ยวกับโรคนะฮะมันเป็นยังไงบ้างอันที่สองปัจจัยเกี่ยวกับตัวคนไข้เองนะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยปัจจัยเกี่ยวกับวิธีการรักษานะครับปัจจัยเกี่ยวกับโรคนี่ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสรีระทางกายภาพทางเดินหายใจของแต่ละคนเป็นยังไงต้นเหตุมันมีตรงไหนนะฮะแล้วก็ความรุนแรงโรคเนี่ยตรวจสลีปแลบออกมาแล้วมันเป็นยังไงหยุดหายใจแบบไหนรุนแรงแค่ไหนนะครับรวมถึงว่าปัจจัยเกี่ยวกับคนไข้เนี่ยคนไข้สุขภาพพื้นฐานเป็นไงอายุเท่าไหร่แล้วแล้วก็คิดว่ามีโรคประจำตัวอะไรไหมจะให้ความร่วมมือในการรักษาอะไรงี้หรือเปล่านะครับแล้วก็รวมถึงการรักษาเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียรวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยนะครับทีนี้ตรวจร่างกายบางคนก็จมูกคดนะจมูกข้างขวาแคบนิดเดียวข้างซ้ายก็กว้างหน่อยบางคนก็จมูกหย่อนแล้วก็ตีบนะครับบางคนดูคางก็เนี่ยดูโงเหงปั๊บรู้เลยว่าเป็นโรคนะดูปั๊บคนนี้รู้เลยนอนกลนแง่ๆเลยบางคนดูเผินๆไม่รู้เอ๊ะดูไม่น่าเป็นไรดูเข้าไปโหลิ้นไก่ยาวถ้าโหข้อนิ้วก้อยเลยทอนซิลโตมาเริ่มเลยเนี่ยทอนซิลมาชนกันนะนี่คนไข้จริงๆที่เราถ่ายมาจากในที่เราตรวจทั้งนั้นนะฮะลิ้นสีดวงจมูกนะจมูกคดมีแง่งกระดูกมีไซนัสก็มีนะครับเนี่ยทอนซิลโตจนโหแทบทั้ง

เส้นหายใจชิดกันเลยนะฮะนี่เนื้องอกก็มีนะฮะเนื้องอกต่อมทอนซิลนี่ก็เป็นเนื้องอกไขมันแล้วก็มีมะเร็งต่อมทอนซิลนะฮะอันนี้ก้อนเนื้องอกที่ฝาปิดกล่องเสียงนะครับอันนี้ทอนซิลที่โคนลิ้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นต่อมอะดีนอยนะครับต่อมอะดีนอยในเด็กนะฮะนะหรือว่าตรงนี้ก็เป็นรูปของฝาปิดกล่องเสียงนะฮะในเด็กที่มันผิดปกตินะครับจะเห็นว่ามีจริงๆแล้วถ้ามาตรวจแล้วเราก็อาจจะเจอหลายๆอย่างที่มันผิดปกตินะซึ่งหลายๆอย่างในนี้เราก็แก้ไขได้นะถ้าโชคดีเจอแก้ไขได้ก็อาจจะรักษาได้เลยนะฮะนี่จุดประสงค์ของการผ่าตัดก็คือว่าในกรณีที่ใช้เครื่องไม่ได้หรือว่ามีสาเหตุที่ผิดปกติเนี่ยเราก็อาจจะทำการรักษาเพื่อแก้ที่ต้นเหตุไปเลยถ้าเราตรวจพบนะฮะทีนี้ก่อนเราจะผ่าตัดเราจะทำไงบ้างเราก็ต้องตรวจทางเดินหายใจอาจจะต้องมีการส่องกล้องนะฮะอย่างที่ห้องตรวจทางหูกับจมูกก็จะส่องกล้องตรวจดูก่อนทุกรายนะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนว่ามันตีบตรงไหนนะบางคนก็จะไปให้นอนหลับแล้วก็ส่องตอนนอนเลยว่าหลับแล้วเนี่ยมันโคนตรงไหนมันเป็นต้นเหตุที่มันอุดกั้นนะฮะเขาเรียกว่า sleep endoscopy หมายถึงว่าให้นอนนะฮะทำตอนที่หลับอยู่นะครับหรืออาจจะมีการเอ็กซเรย์กะโหลกศีรษะนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราก็มาวิเคราะห์ดูอาจจะตรงมันตีบแคบตรงนี้นะนี่ปกติมันกว้างคนเป็นโรคนี่เห็นไหมทางเดินหายใจมันแคบนิดเดียวนะครับนี่ก็เวลานอนเนี่ยเราก็จะดูเช่นเนี่ยตอนตื่นเนี่ยทางเดินหายใจกว้างขนาดนี้แต่เวลานอนปั๊บเหลือแค่นี้เองลิ้นตกไปบังนะฮะเป็นต้นหรือบางคนฝาปิดกล่องเสียงเนี่ยมันพับลงไปปิดทางเดินหายใจก็มีนะฮะทีนี้พอเราได้ข้อมูลแล้วเราก็มาดูว่าเราจะเลือกรักษาแบบไหนนี้ก็การผ่าตัดเล็กได้แก่อันหนึ่งนะในส่วนของถ้าเกิดเราตรวจพบแล้วว่าทางเพดานเนี่ยมันหย่อนนะครับเพราะว่ามันนิ่มเช่นบางคนอายุเยอะดูช่องคอก็ไม่ได้แคบอะไรมากหรอกแต่เป็นเพราะว่ามันหย่อนมันนิ่มนะอันนี้ก็เหมือนกับฝังไหมเข้าไปให้มันตึงขึ้นเหมือนฝังไหมร้อยไหมดึงหน้าเงี้ยก็เป็นฝังเข้าไปก็เหมือนร้อยดึงเพดานอ่อนอันนี้ก็หมายถึงเปรียบเทียบให้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกรณีที่มันเป็นเนื้อมันหย่อนแล้วก็เป็นไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับอันที่สองก็คือการใช้จี้ความถี่วิทยุนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า RF นะฮะก็ radio frequency ชื่อบอกตรงก็ใช้คลื่นความร้อนเข้าไปจี้ให้มันยุบลงนะที่ใช้เยอะๆหน่อยก็คือทำที่จมูกนะครับคนจำนวนมากเลยเนี่ยนะเป็นนอนกลนแล้วก็มีเรื่องจมูกบวมมีภูมิแพ้ด้วยหรือว่าบางคนใช้ซีแพปแล้วแสบจมูกคัดจมูกเนี่ยนะพ่นยาไม่ค่อยดีขึ้นมากก็เราก็เอามาลองทางเลือกนี้ดูก็ทำใช้ฉีดพ่นยาชาฉีดยาชาทำนะฮะใช้เวลาทั้งหมด5นาที10นาทีนอกจากการจี้ความถี่วิทยุแล้วบางคนจมูกคดนะจมูกคดเนี่ยจี้ยังไงมันก็ไม่ตรงอ่ะคือมันก็คดอยู่นั่นถ้าเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเนี่ยบางทีช่องจมูกมันก็แคบนะหายใจมันก็ไม่ดีก็ลองคุยดูว่าเอามาดัดให้ตรงเนี่ยก็ใช้แผลก็ซ่อนอยู่ข้างในจมูกนะยาวแผลยาวสักประมาณเซนหนึ่งซ่อนอยู่ในจมูกเนี่ยไม่มีแผลที่หน้าเนี่ยทำสักประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งนะแล้วก็จี้ความถี่วิทยุด้วยแต่ว่าอาจจะอันนี้อาจจะทำเยอะขึ้นนิดนึงนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลสักวันสองวันนะครับนี่ก็เป็นการดัดผนังกั้นช่องจมูกให้ตรงนะฮะซึ่งนอกจากใช้เครื่อง CPAP หลายๆคนก็จะดีขึ้นแล้วก็เนี่ยก็จะมีคนที่ใช้ทันตะอุปกรณ์นะบางคนเขาอ้าปากหายใจใส่เครื่องมือฟันไม่ได้เนี่ยพอจมูกโล่งหายใจทางจมูกได้ก็ใส่เครื่องมืออย่างอื่นก็ดีขึ้นได้นะการผ่าตัดแก้ไขเพดานลิ้นไก่ก็บางคนนี่ก็ลิ้นไก่ยาวประมาณสัก3เซนก็มีเคยเจอนะ2เซนก็มีเพราะฉะนั้นในกลุ่มอย่างนั้นเนี่ยปั๊บก็ทำการผ่าตัดพวกนี้ก็คนไข้ก็รู้สึกหูหายใจโล่งขึ้นชัดเจนเลยนะเสียงกลอะไรก็เบาลงแต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยมากที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งเครื่องมือที่ใช้อาจจะมีเป็นเลเซอร์มีใช้จี้ไฟฟ้าหรือว่าใช้ความถี่วิทยุก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเป็นเรื่องเชิงเทคนิคนะครับบางคนก็เพดานหย่อนมากก็

0: เหมือนทุกอย่างมันหย่อนมันตกลงมาต่ำเลยแล้วก็ผ่าก็คล้ายๆดึงหน้าเงี้ยนะฮะก็ยกเพดานยกอะไรขึ้นไปข้างบนก็ช่องคอจะเห็นว่ามันกว้างขึ้นโล่งขึ้นแต่ยังไงก็ตามโรคเรื่องจากว่าเราพออายุมากขึ้นแรงโน้มถ่วงมันก็ดึงเราอยู่ทุกวันนะฮะมันก็อาจจะดีขึ้นในอาจจะดีขึ้นหลายๆปีหรือยังไงหรือแต่สักวันหนึ่งมันก็มีแนวโน้มที่มีโอกาสที่จะหย่อนตามแรงโน้มถ่วงลงมาได้นะการผ่าตัดต่อมทอนซิลต่อมอะดีนอยในเด็กเนี่ยก็เป็นการผ่าตัดที่ทำบ่อยที่สุดในเด็กนะครับมีการทำปีก็เป็นร้อยๆเคสนะฮะเพราะฉะนั้นใช้เวลาทำก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงถึงไม่เกินชั่วโมงถึงความเสี่ยงจากการผ่าตัดจากสถิติที่เราย้อนหลังมานี่คือไม่ถึง 1% ที่จะมีปัญหาหลังผ่าตัดนะฮะแต่โดยทั่วไปถ้าอายุเด็กอายุน้อยกว่า2ขวบหรืออะไรพวกนี้จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะหรือว่าถ้าหยุดหายใจรุนแรงก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับการผ่าตัดแก้ไขเพดานอ่อนช่องคอคือถ้าดูของฝรั่งเนี่ยตำราฝรั่งก็จะผ่าแบบโอ้ควานเกี้ยงเลยแล้วผลก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าทางของศรีราชนี่เราก็จะไม่ได้ทำเหมือนในตำราต่างประเทศอะไรสักเท่าไหร่นะฮะซึ่งก่อนผ่าตัดพวกเนี้ยเราจะดูกลุ่มที่ได้ผลที่ค่อนข้างที่จะดีๆหน่อยเนี่ยคือกลุ่มที่ทอนซิลโตๆแล้วก็ไม่อ้วนนะฮะตรงนี้ก็ถ้าใครนอนกลนมาแล้วตรวจปุ๊บโอ้ทอนซิลโตนะแล้วก็ลิ้นไก่ยาวแล้วไม่อ้วนมากนะกลุ่มนี้มีลุ้นว่าอาจจะไม่ต้องมีหน้ากากหรือมีอุปกรณ์ก็มีลุ้นอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็มีฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจคล้ายเพสเมกเกอร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นฝังเข้าไปแล้วก็ไปกระตุ้นที่ปลายประสาทโคนลิ้นตอนกลางวันก็ไม่มีอะไรเหมือนไม่รู้สึกอะไรแต่ตอนกลางคืนก็เปิดกดรีโมทคอนโทรลให้เริ่มทำงานให้สัมพันธ์กับการหายใจพวกนี้มันจะออโต้ฮะเวลาหายใจเข้าออกคือถ้าเมื่อไหร่ประจำรู้สึกหายใจมันแรงขึ้นรู้สึกว่ามันอึดอัดขึ้นมันก็จะส่งไปกระตุ้นให้ลิ้นมันมีการขยับให้ทางเดินหายใจมันโล่งขึ้นนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หายใจสบายปกติเนี่ยนะมันก็จะไม่ได้ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาตรงนี้ก็ดูมีงานวิจัยมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นจุดที่สนใจมากขึ้นในปัจจุบันนะ
1: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อสร้างเสริมสุขอนามัยการนอนหลับโดยอาจารย์แพทย์หญิงพิมลรัตนาอัมพวันจากสาขาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: จริงๆแล้วนาฬิกาในสมองของคนเรามันจะ24กว่าชั่วโมงคือมันไม่ตรงกับรอบของนาฬิกาบนพื้นโลกแต่ทุกครั้งที่เราตรงกับชาวบ้านเขาได้เพราะทุกครั้งในตอนเช้าเราจะมีการรีเซ็ตนะคะก็คือมีการปรับศูนย์ใหม่ทุกรอบเมื่อตอนที่เราโดนแสงอาทิตย์นะคะแสงอาทิตย์จะเข้าสู่ลูกตาของเรานะคะตรงจอประสาทตาจอประสาทตาก็จะทำหน้าที่ไปสั่งที่บริเวณต่อมใต้สมองนะคะที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสนะคะที่เขาปกติแล้วมีหน้าที่สร้างเมลาโทนินนะคะตัวนี้ถ้าเรามีเมลาโทนินเราก็จะง่วงนะคะแต่ถ้าเราโดนแสงไปผ่านม่านตาเข้าไปในสมองมันก็จะไปยับยั้งการสร้างเมลาโทนินเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้เราไม่มีเมลาโทนินสร้างในตอนกลางวันเพราะเราโดนแสงอาทิตย์เราก็จะตื่นมาสดชื่นแต่พอเริ่มสลัวตอนเย็นปุ๊บแสงอาทิตย์หายไปเป็นไงคะเมลาโทนินก็จะเริ่มกลับมาสร้างใหม่อันนั้นคือลักษณะนาฬิกาชีวิตที่โดนควบคุมด้วยเมลาโทนินแล้วก็รูปแบบการนอนอันนี้ดูอยู่แล้วนะคะว่าเด็กแรกเกิดก็จะนอนแบบนี้พอโตขึ้นก็จะเริ่มนอนยาวขึ้นในช่วงกลางคืนแล้วก็ในวัยผู้ใหญ่สิ่งที่เราอยากได้นะคะก็คือจำนวนชั่วโมงที่บอกว่าปริมาณการนอนต้องเหมาะสมเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับเพศขึ้นอยู่กับวัยแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนนั้นๆ นะคะแต่ละคนต้องการไม่เท่ากันแต่โดยเฉลี่ยที่เขาศึกษามาก็อยู่ประมาณนี้นะคะ 7-9 ชั่วโมงนะคะอันนี้วัดกันง่ายเพราะเราก็จะรู้แล้วว่าเรานอนกี่ชั่วโมงนะคะแต่สิ่งที่เราอยากได้คือคุณภาพเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมความพร้อมของก่อนการเข้านอนของเรานะคะเตรียมให้มีความพร้อม2พร้อมโดยที่ก่อนค่าที่จะเตรียมความพร้อมเราต้องมีความสม่ำเสมอกับมันก่อนคือนอนให้เป็นเวลานะคะเข้านอนตื่นนอนในเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นเวลาเดิมๆทุกๆวันนะคะไม่ใช่วันนี้อยากจะนอน5 ทุ่มวันนี้มีบอลขอนอน2 ทุ่มอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้การนอนของเราปรวนแปรแล้วก็นาฬิกาชีวิตเราก็จะงงมากนะคะว่าเราจะนอนกี่โมงนะแล้วก็มีความเตรียมการพร้อม2ความพร้อมนะคะ

แรกก็คือเตรียมห้องนอนให้พร้อมแล้วก็เตรียมตัวเราเองให้พร้อมสำหรับการนอนนะคะอันนี้คนคงดูออกเป็นไงคะอันนี้พร้อมไหมคะพร้อมมากๆนะคะวัยรุ่นไม่มีปัญหาเพราะเขาไม่มีปัญหาการนอนเขานอนไหนหลับหมดนะคะแต่จริงๆห้องนอนอย่างนี้เป็นห้องนอนที่ไม่พร้อมสำหรับการนอนเป็นห้องนอนที่มีสุขลักษณะที่ไม่ดีมีกลิ่นนะคะมีความสกปรกอาจจะกระตุ้นภูมิแพ้คนที่เป็นอยู่เก่าก็อาจจะกำเริบตอนเข้าห้องนอนลองสังเกตดูนะคะว่าทำไมคนเป็นภูมิแพ้ถึงมักจะเป็นตอนเข้าห้องนอนเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วอีกหนึ่งก็สิ่งแวดล้อมในห้องนอนนะคะอย่าลืมว่าห้องนอนเป็นห้องที่เราใช้นานที่สุดในบรรดาห้องทั้งหมดถ้าต้องลงทุนอะไรกับตัวบ้านเสียบ้านมากี่ล้านไม่รู้แต่ต้องลงทุนกับห้องนอนให้สูงสุดเพราะว่าเป็นห้องที่เราใช้เยอะที่สุดนะคะห้องนี้สองห้องนี้ดูจะดีนะคะดูเป็นห้องที่มีเตียงสะอาดสะอาดมีไฟสลัวสลัวเป็นดิมไลท์นะคะก็คือไฟเอิญอ่อนๆมืดๆหน่อยพร้อมสำหรับการนอนนะแต่สิ่งที่ดูอันนี้อีกอันนึงห้องนี้ก็ดูน่าจะนอนดีนะคะสะอาดเอี่ยมอุปกรณ์ครบครันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นห้องในโรงแรมที่ดูบรรยากาศมันดูน่านอนแต่สิ่งที่เราอาจจะละเลยก็คืออันนี้ทีวีจอยักษ์ห้องนอนมีไว้นอนเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรให้ไปทำที่อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นดูโทรทัศน์ทำงานนั่งทำนู่นทำนี่อ่านหนังสือให้ไปทำนอกห้องนอนถ้าเป็นไปได้แต่ในบางข้อจำกัดเราอาจจะทำไม่ได้ด้วยสถานที่ในบ้านเรามีอยู่เท่านั้นเราก็หลบหนีไปที่อื่นไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคืออันเนี้ยจงใจให้นอนบนเตียงเพื่อดูโทรทัศน์ถูกไหมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำนะคะเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงถ้าเราต้องการสุขอนามัยการนอนที่ดีนะคะอันต่อมาความพร้อมของห้องนอนนอกจากสถานที่สะอาดสะอ้านไม่มีอุปกรณ์อื่นแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงไว้ก็คือต้องเงียบนะคะเงียบพอสมควรนะคะแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนเช่นไม่มีเด็กอ่อนอยากเลี้ยงหลานส่วนใหญ่รุ่นย่ารุ่นยายส่วนใหญ่จะรับหน้าที่เลี้ยงหลานเป็นความสุขอันนึงในชีวิตแต่บอกได้เลยว่ารุ่นย่ารุ่นยายจะไม่เหมาะในการเลี้ยงหลานตอนกลางคืนนะคะเลี้ยงกลางวันได้รอพ่อแม่เขามาแล้วก็ให้พ่อแม่เขาเอากลับไปนะคะไปนอนห้องนอนเขาเราดูแลแต่ตอนกลางวันนะคะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นกลุ่มที่การนอนไม่มีคุณภาพเพราะเด็กอ่อนจะกวนเราตลอดเวลานะคะหรือว่าบางคนที่ยอมให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปในห้องนอนยิ่งซ้ำลายเพราะสัตว์เลี้ยงก็จะนอนไม่เหมือนเราถูกไหมคะเดี๋ยวก็ตะกุยเดี๋ยวก็อะไรทำให้เรามีปัญหาในการตื่นขึ้นมาแล้วอย่าลืมว่าวัยขนาดนี้แล้วตื่นมาแล้วจะมีปัญหาในการปล่อยหลับไปครั้งใหม่คือจะมีปัญหามากๆในการหลับครั้งต่อไปอันต่อมาตัวเราพร้อมนะคะนอกจากเตรียมห้องนอนให้พร้อมตัวเราก็ต้องพร้อมด้วยนะคะก็คือตื่นหลับให้เป็นเวลานะคะไม่ใช่วันนี้นอนไม่หลับเลยขอต่อ3 โมงเช้าแล้ว4 โมงเช้าแล้วก็ยังไม่ลุกอย่างนี้ไม่ได้นะคะจะนอนดีไม่ดียังไงต้องตื่นเป็นเวลานะคะอันที่2หลีกเลี่ยงการนอนกลางวันการนอนที่ดีควรจะนอนเป็นช่วงต่อเนื่องกันยาวๆในช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็จำนวนชั่วโมงที่อยู่บนเตียงก็ควรจะต้องเหมาะสมอย่างที่บอกก็คือถ้ายิ่งนอนไม่หลับเราก็จะมีการเผื่อขอเพิ่มความชั่วโมงบนเตียงเยอะขึ้นเผื่อจะได้มีโอกาสผ่อยหลับมากมากขึ้นอย่างนั้นไม่ได้จะยิ่งนอนไม่หลับไปกันใหญ่นะคะก็ต้องเหมาะสมไม่สั้นหรือยาวเกินไปดื่มน้ำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะในคนสูงอายุเพราะว่าคนสูงอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของปัสสาวะง่ายอยู่แล้วคือกลั้นปัสสาวะได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนก็จะมีปัญหาตื่นขึ้นมาปัสสาวะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วบ้าง1-2 ครั้งแต่ถ้าเราดื่มน้ำเยอะเกินไปนะคะบางคนสอนเนาะเมย์ไปฟังคำเขามาว่าดื่มน้ำเยอะๆเพราะว่าช่วงกลางคืนเป็นช่วงที่เราหลับอาจจะยาว6 ชั่วโมง7 ชั่วโมงเราจะขาดน้ำไปรักษาแต่บอกได้เลยนะคะว่าคนเรามันไม่มีทางขาดน้ำตายถูกไหมคะตราบใดที่เรายังรู้ตัวเราหิวเราก็จะตื่นขึ้นมารับประทานดื่มน้ำของเราเองนะคะเราไม่ใช่พวกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตที่นอนแล้วอาจจะร้องขอไม่ได้ว่าขาดน้ำอย่างนั้นอันนั้นกรณีตกยกเว้นนะคะแต่ในกรณีที่อย่างเงี้ยเราจะดื่มน้ำแค่พอประมาณแค่ทำให้เรารู้สึกไม่กระหายน้ำในกลางดึกนะคะแต่ไม่ต้องถี่ขนาดที่แบบตื่นขึ้นมาปัสสาวะทั้งคืนเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ตื่นขึ้นมาเราจะต้องเสียไปอย่างน้อย20-30 นาทีในการผลอยหลับครั้งใหม่นะคะทำให้จำนวนชั่วโมงในการหลับจริงของเรายิ่งลดลงนะคะอีกอันสุดท้ายก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นก่อนเข้านอนสิ่งกระตุ้นก็มีหลายอย่างนะคะอาหารมื้อหลักหนักๆใหญ่ๆมื้อใหญ่ๆเพราะว่าทำเป็นไงคะหายใจเข้ายากพอเราเคยกินอิ่มจนจุกไหมคะหายใจยากมากเลยนะคะเพราะว่าท้องมันโดนดันถูกไหมคะกระบังลมมันเอาชนะไอ้พุงที่มันใหญ่ขึ้นไม่ได้มันหายใจยากมากนะคะอาจจะมีอาการของกรดไหลย้อนได้ในตอนกลางดึก
ใช่ไหมคะก็ทำให้เรามีปัญหาในการนอนนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสารกระตุ้นเรื่องของคาเฟอีนคาเฟอีนอย่าลืมว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะในกาแฟนะคะชาก็มีช็อกโกแลตก็มีนะคะเบปซี่เครื่องดื่มน้ำดำก็มีนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงเครื่องดื่มชูกำลังทั้งหลายนะคะการเผาผลาญก็ไม่เหมือนเดิมอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเด็กๆอาจจะกินได้ก่อนเข้านอนไม่มีปัญหาการนอนเลยแต่พออายุเยอะขึ้นเผาผลาญยากขึ้นละนะกินไปนิดเดียวก็เกิดปัญหาอีกอันก็คือนิโคตินนะคะนิโคตินก็เป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นทำให้การนอนมันไม่ดีนะคะเป็นไปได้ก็คือไม่ให้สูบบุหรี่จริงๆสูบบุหรี่ก็ไม่ควรสูบอยู่แล้วทั้งกลางวันกลางคืนนะคะแล้วก็อีกอันบางทีเรามียาบางชนิดที่คุณหมอสั่งแล้วคุณหมอก็สั่งให้กินก่อนนอนนะคะก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มกินยาชนิดใหม่แล้วเรามีปัญหาการนอนมันไม่เหมือนเดิมแล้วเราก็ควรจะต้องไปปรึกษาแพทย์ที่เป็นคนสั่งรายนั้นๆนะคะว่ายาที่คุณหมอให้เนี่ยมันมีผลอะไรกับการนอนของเราไหมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราสามารถเปลี่ยนมื้อยาได้ไหมเช่นไปกินตอนเย็นแทนหรือไปกินมื้อเช้าแทนอะไรลักษณะแบบนั้นเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงผลที่มันเกิดจากสารเคมีที่มากระตุ้นเรานะคะแล้วก็อันนี้พูดง่ายทำยากนะหลีกเลี่ยงอารมณ์โกรธขุ่นเคืองอย่านำปัญหาขึ้นเตียงนะคะก็คือพูดง่ายทำยากก็ต้องพยายามนิดนึงเพราะไม่งั้นเราก็คลุกกุ่นอยู่ตลอดเวลาในก่อนเข้านอนแล้วก็นอนไม่หลับนะคะการออกกำลังก็มีคนถามเยอะอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะออกกำลังดีไหมออกให้มันเหนื่อยสุดๆๆเลยแล้วเราจะได้ผ่อยหลับง่ายในคนที่นอนไม่หลับชอบจะมาใช้วิธีการแบบนี้ปัญหาก็คือถ้าการออกกำลังเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายหลับได้ดีถ้ามันถูกลักษณะถูกช่วงเวลาการออกกำลังกายแบบลักษณะที่เรียกว่าแอโรบิกคือออกสุดๆออกจนหัวใจเต้นเร็วเหงื่อโทมกายลักษณะแบบนั้นเนี่ยทำได้ดีแต่ควรจะทำในช่วงเช้านะคะแล้วก็ทำในช่วงอยู่หรือเต็มที่ไม่ควรเกินบ่ายเพราะยิ่งไปออกกำลังกายช่วงที่ใกล้ๆช่วงนอนเนี่ยมันจะเหมือนการกระตุ้นให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมาและการนอนของเราจะยากมากแต่ถ้าเป็นการออกกำลังกายที่ออกในแนวเหยียดแนวรีแลกซ์แนวผ่อนคลายโยคะอย่างเงี้ยค่ะไทกงไทชิอะไรเงี้ยนะคะอาจจะทำได้เพราะว่ามันจะไม่ได้ออกกำลังแบบขนาดหัวใจเต้นเร็วแรงแล้วก็เหงื่อออกท่วมนะคะออกในแนวแบบค่อนข้างจะทำให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายกรณีอย่างนั้นอาจจะทำได้จนถึงกระทั่งก่อนเข้านอนนะคะแล้วก็แสงแดดแสงแดดก็เป็นตัวสำคัญนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือแสงแดดเป็นตัวรีเซ็ตสมองของเราถูกไหมคะเป็นตัวรีเซ็ตนาฬิกาชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับแสงแดดที่พอเพียงคือต้องสว่างพอสมควรและก็ถูกเวลาด้วยมันจะทำให้ตอนกลางวันเราสดชื่นกลางคืนเราหลับได้ดีเพราะฉะนั้นแสงแดดที่ควรจะได้รับนะคะก็คือเป็นช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเต็มที่ไม่ควรเกินบ่ายแต่พอช่วงเย็นๆปุ๊บบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าโมงเย็นก็ควรจะไปโดนแดดคำว่าโดนแสงแดดเนี่ยความหมายคือบางคนก็จะเข้าใจผิดว่าต้องไปยืนตากแดดเลยไหมหมออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเป็นตัวดำอะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะคือเราต้องการให้ดวงตาของเราเนี่ยได้รับแสงแดดที่เป็นแสงแสงจ้าๆเวลาเรามองเหมือนมองผ่านหน้าต่างออกไปแล้วเห็นแสงสว่างของท้องฟ้าแสงสว่างของเมฆอะไรเงี้ยลักษณะแบบนั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นได้นะคะแต่ต้องถูกเวลานะคะไม่ใช่แบบตอนเย็นๆ5โมงเย็นมองออกไปคืนนั้นนอนไม่หลับแน่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเมลาโทนินเป็นไงคะโดนยับยั้งก็จะไม่ง่วงละเพราะว่ามันจะโดนดีเลย์ไปละโดนยืดเวลาออกไปแล้วก็อีกอันสุดท้ายที่จะต้องแนะนำก็คือนาฬิกาในห้องนอนในคนที่มีปัญหาเรื่องของการนอนเราไม่ต้องสนใจว่าเราจะนอนตอนนั้นมันกี่โมงเราแค่ถึงเวลาตื่นก็คือตื่นนาฬิกามันดังถึงจะตื่นถ้านาฬิกาไม่ดังไม่ต้องตื่นมันจะตื่นมากี่ครั้งนอนไม่หลับยังไงก็ไม่ต้องสนใจนะคะคนที่นอนไม่หลับไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขานอนไม่หลับแต่เขากลัวว่าเขาจะนอนไม่หลับเขาก็จะคอยมองละกี่โมงเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีมือถือใช่ไหมคะบางคนก็จะแบบคอยควักขึ้นมากดมีไฮไลท์ด้วยมีแบบLCD เขาเรียกอะไรมีไฟขึ้นมามันจะเห็นนาฬิกาชัดมากแล้วซ้ำร้ายกลัวคุณหมอจะไม่รู้ว่าหลับไม่ดีจริงตื่นขึ้นมาจดเอาไฟฉายส่องจดไว้กี่โมงละเดี๋ยวจะได้ไปเล่าให้คุณหมอฟังได้ถูกอย่างนั้นไม่ต้องทำนะคะยิ่งทำจะยิ่งนอนไม่หลับแล้วก็หลีกเลี่ยงนาฬิกาที่มันติ๊กตอกติ๊กตอกเคยได้ยินไหมคนนอนไม่หลับคงมีบางช่วงฟังแหมนับแกะก็แล้วมานับติ๊กตอกดีกว่านาฬิกาพวกที่มันเป็นอนาล็อกคือที่เป็นเข็มนะคะมันจะดังมากนะคะเคยได้ยินในความเงียบสงบโดยเฉพาะบ้านที่เป็นบ้านจัดสรรเงียบๆอยู่ในซอยมันจะติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วเราก็คอยกังวลอยู่มันติ๊กตอกเนี่ยนะคะยิ่งนอนไม่หลับเลิกนะคะไม่เอาติ๊กตอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำใช้นาฬิกาดิจิตอลเถอะค่ะนะคะ
มันไม่มีเสียงเลยนะคะมันก็จะหมุนของมันไปตามว่าของมันก็นาฬิกามันก็หมุนไปแต่มันจะไม่มีติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กอะไรให้เรารำคาญใจนะคะแล้วก็อื่นๆที่อาจจะต้องแนะนำเสริมเข้าไปนะคะก็คือในเรื่องถ้าสมมุติว่าเข้านอนแล้วประมาณ10นาที20นาทีหลับไม่ได้ให้ลุกนะคะอย่าไปทนอยู่บนเตียงเพราะสมองของมนุษย์เป็นสมองที่ฉลาดมากมันจะจดจำเรียนรู้เสมออันนี้คือทฤษฎีเหมือนการเรียนรู้ซ้ำๆของสมองคนเราแบบจิตใต้สำนึกงั้นลักษณะของ

0: นอนแล้วเรานอนไม่หลับแล้วเราก็ทนอยู่บนเตียงเกิดลักษณะนอนไม่ได้พยายามนอนอยู่บนเตียงนอนไม่หลับนอนไม่ได้พยายามนอนอยู่บนเตียงนอนไม่หลับต่อไปนอนอยู่บนเตียงมีไว้นอนไม่หลับมีไว้นอนไม่หลับเราก็จะท่องอยู่อย่างเงี้ยสมองมันก็จะจำซ้ำๆว่าเรามีขึ้นเตียงเมื่อไหร่แล้วต้องนอนไม่หลับนะเพราะเราโดนสอนมาให้นอนไม่หลับบนเตียงพวกนี้ถ้าไปนอนโซฟาเป็นไงคะหลับนะคือย้ายที่เมื่อไหร่หลับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นอินซอมเนียที่แก้ง่ายๆเลยคือพยายามทำยังไงก็ได้ไม่ให้เราโดนความจำซ้ำๆที่เราโดนโปรแกรมของเราเองทำให้เราเกิดโรคนะคะอีกอันถ้านอนไม่หลับให้ลุกนะคะทำอย่างอื่นนะคะทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีประโยชน์ทำอะไรก็ได้ที่น่าเบื่อแล้วก็ไม่เกิดเนื้องานเช่นบางคนที่เจอมาก็คือนอนไม่หลับไปซักผ้าโอ้โหจริงจังมากเลยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้มีซักแบบไม่มีแดดก็ซักได้เลยนะคะผงซักฟอกอย่างดีทำได้หมดถูบ้านอะไรเงี้ยล้างชามทำกับข้าวอะไรเงี้ยทุกอย่างทำหมดในตอนกลางคืนเพราะถือว่าไหนๆก็ตื่นแล้วอย่างนั้นไม่ถูกต้องต้องไปทำอะไรที่มันน่าเบื่อและไร้ประโยชน์ไร้สาระโดยสรุปของการที่มีสุขอนามัยที่ดีก็คือการนอนหลับขอย้ำว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้สุขภาพดีถ้าเรานอนได้ดีพอนอนได้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอแล้วก็การนอนที่ดีจะต้องเตรียมทั้งสถานที่แล้วก็เตรียมตัวเราเองนะคะ
1: อย่าลืมว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญนะคะอย่าละเลยนะคะการนอนที่ดีที่มีปริมาณเพียงพอก็จะส่งเสริมให้สุขภาพดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอาหารที่ดีและก็การออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชและค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ที่www.si.mahidol.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆเรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I FICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon MONOCOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon DICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้โนกับมินี่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูความสมบูรณ์ของแหล่งข้าวปลาอาหารกันที่ทะเลสาบสงขลาและที่บอกว่าเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารนั้นนะคะเพราะว่าที่บ้านปากปลานั้นยังมีเรื่องของการทำประมงและก็ยังมีการทำนาแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการปลูกข้าวกันริมทะเลสาบสงขลาค่ะ
1: นะคะมินี่กับพี่โนเนี่ยก็อยู่ที่นาข้าวหรือว่านาริมเลของคนพัทลุงที่บอกเอาไว้ว่าไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาอยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้นี่คือข้าวสุกออกรวงสวยสีเหลืองทองเต็มเลยนะคะออกมากับชาวบ้านนี่มาช่วยกันเยอะมาก
0: การปลูกแบบนี้นี่คือจริงๆแล้วมีหลายพื้นที่ไหมคะในพัทลุง
2: ในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เดียวนะครับที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพิกัดอยู่ที่หมู่ที่8แล้วก็หมู่11นะครับ มีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่นะครับ
1: ค่ะคือถึงแม้ว่าตรงบริเวณอื่นนี่เขาติดทะเลสาบเหมือนกันนี่ก็คือทำไม่ได้หรอ
2: ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีโคลนดินที่เหมือนเป็นสโลปเลนอยู่อย่างนี้ที่อื่นก็จะเป็นแบบหน้าผาดินเป็นฉากนะครับว่าดินข้างล่างแข็งไม่สามารถดำนาได้
0: หรือว่าถ้าจะเรียกกันแบบเต็มๆก็คือนาข้าวริมทะเลนะคะการทำนาแบบนี้จะทำได้แค่ปีละครั้งค่ะก็คือจะเริ่มดำนากันตั้งแต่

ช่วงประมาณเดือนพฤษภามิถุนาแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวกันประมาณเดือนกันยายนค่ะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำในทะเลสาบสงขลานั้นลดจนเกิดหาดโคลนตลอดทั้งแนวในพื้นที่ทำให้สามารถที่จะปักดำแล้วก็ทำนาได้ค่ะซึ่งหาดโคลนที่สะสมแร่ธาตุมาตลอดทั้งปีนั้นก็

0: รับกับตื้นไม่ล้มนะครับแล้วก็เวลาโรยดำ3ต้นแต่โคเป็น10ต้นจะไม่ผลผลิตเราได้ดี
1: นอกจากโคของ55นี่ตรงนี้ปลูกพันธุ์อื่นได้อีกไหมคะ
0: มี9จิตเอ็ดมี9ไรเบอรี่
1: ก็คือหลักๆเราเลือกพันธุ์ที่เขาทนต่อคลื่นลมได้
0: ใช่ครับ
1: ทนกับสภาวะแวดล้อมตรงนี้ได้
0: ใช่ครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องดูดน้ำเข้านาแต่ได้ผลผลิตนาอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ 100%
2: เขาปลูกกันมาแบบนี้นี่ตั้งแต่พี่สายันโตมาก็เห็นแล้วไหม
0: ตวดของย่าเล่าไปฟังต่อมาตอนนี้ก็
1: ตวดของย่าอีก
0: 200กว่าปีก็เหมือนที่ผมบอกสมัยรัชกาลที่5
2: ก็คือเป็นวิถีของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลนี่แหละ
0: ใช่
2: คือนอกจากหาปลาแล้วข้าวนี่ก็จะปลูกเอาไว้สำหรับกินด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็วิธีการเกี่ยวของที่นี่นะคะเขาก็คือจะใช้เป็นแกะเมื่อกี้แม่สอนหนูใช้แกะเกี่ยวข้าวนะคะต้องทำมืออย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บจับอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็หนีบต้นข้าวเอาไว้หนีบแล้วเอามือสอดเข้าไปตรงใบเขาแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ถูกต้องมัดไว้แล้วเพื่อที่จะเอาไปตากแต่ตอนนี้คือพี่โน้ก็คือตากบนหัวแล้วเรียบร้อย
2: ไม่ใช่พี่คนเดียวแม่เขาก็ทำกันด้วยความที่พื้นมันเป็นน้ำข้างล่างค่ะเราออกมาอยู่ไกลเนาะกว่าจะมัดกว่าจะเดินเข้าไปตากข้างในก็เลยแปะไว้บนหัวเลยแต่ตอนนี้รู้สึกหัวหนักมากมันหนักนะเนี่ยและบนหัวเรานี่คือ2กิโลนะคะประมาณแม่บอกที่เราเกี่ยวเอาไว้แล้วนะคะเขาจะตากทิ้งไว้เพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนำไปสีค่ะแต่ละบ้านที่ยังทำนาริมเลแบบนี้นะคะนอกจากจะปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาไว้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งขายด้วยอย่างนาที่โนกับมินนี่มาช่วยแม่เขาเกี่ยวข้าวกันนี้นะคะเป็นแปลงนาอนุรักษ์ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในเรื่องของการทำนาริมทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ข้าวเองก็ยังมีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจด้วยซึ่งก็มีทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวค่ะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองชิมข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับทางชาวบ้านที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแบบนี้นะคะข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหากุ้งหาปลากันต่อติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาดูการทำนาเกี่ยวข้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีการทำนาดั้งเดิมริมทะเลสาบสงขลาของชาวปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนาข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนั้นจะทำได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็มีทั้งที่ชุมชนปากปลาเองรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลานั่นก็คือการทำประมงพื้นบ้านค่ะและตอนนี้นะคะโนกับมินนี่ก็กำลังตามคุณลุงพินออกไปหาปลาด้วยวิธีการยกกลัดค่ะ
1: ถึงแล้วนะคะกัดอันแรกที่คุณลุงวางไว้จะสังเกตว่าก็คือด้านนึงเนี่ยจะมีไม้ปักอยู่ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะคุณลุงจะทำสัญลักษณ์ไว้เป็นทุ่นทำจากขวดน้ำค่ะ
2: แต่ว่ามันเหมือนอวนเนาะแล้วก็น้ำไม่ลึกนะคะตรงนี้ดูจากความสูงของตัวไม้ถ่อน้ำประมาณเมตรนิดๆนะคุณลุงเน
3: า
2: ะ
3: เมตร
1: โอ้ยปลาติดขึ้นมาแล้วยังไม่ทันอะไรเลยโอ้แต่เป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะ
3: นี่ปลาหัวม่วงกังกู
1: ปลาหัวม่วงปลาที่เราตั้งใจหาคือตัวขนาดนี้เหรอคะ
3: เนี่ยเนี่ยตัวขนาดนี
2: ้แต่จริงๆมันใหญ่ได้กว่านี้ไหมคะ
3: มันแล้วแต่ตาล้ม
2: อ๋อแล้วแต่ตาแล้วเหมือนมันมาเป็นฝูงเน
3: า
2: ะ
3: เป็นกุ้ง
2: แล้วเราปลดไปเลยไหมคะลุงหรือว่าเราไปปลดที่บ้าน
3: ปลดอยู่นี่ก็เที่ยง
2: อ๋อถ้าปลดในเรือก็เที่ยงแหละ
4: ปลาหัวม่วงที่เห็นนี้เป็นปลาหนังนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าปลาหัวอ่อนปลาคางโคปลาหัวโม่งปลาหัวโมงซึ่งก็จัดเป็นปรากฏทะเลชนิดหนึ่งค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยที่ค่อนไปทางจืดได้นะคะจึงทำให้มีชุกชุมในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ก็จะมีให้จับกันตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะเยอะมากๆก็จะเป็นช่วงที่น้ำจืดเข้ามาในทะเลสาบสงขลานี่แหละค่ะชาวบ้านจะหาปลาหัวโม่งได้นะคะนั่นก็คือเวลาที่ยกยอหรือว่าวางทรายรวมไปถึงการวางกลัดแบบนี้ค่ะ
1: โหคือยืนขึ้นมานี่ต้องประคองตัวให้ดีๆด้วยนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเรา3คนจะลงไปอยู่เป็นเพื่อน
2: กันเก่งอยู่นะ
1: โอ้ย
2: ไอ้เจ้าหัวโม่งเนี่ยตัวเขาจะเหมือนปรากฏยอดสวนนี่แหละแล้วก็มีเงี้ยงแหลมๆด้วย
3: เราว่าอย่าโต้งโต้งมาก
2: ปุ๊บลูกบอกอย่าให้โดนนะแล้วมันมีเสียงด้วยนะ
1: เสียงว่าอะไรพี่
2: น
1: ้อง
2: จริง
3: เนี่ยแต่มันโต้งมากกว่าวันที่ตึงมันร้องตึงโกมาก
1: วางตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาถึงก
3: ็วางวันเย็น
1: วางตอนเย็น
3: คือ
1: เย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ข้าม

0: คืนนึงแล้วก็มาเก็บตอนเช้า
1: คือเยอะมากเนาะสาวมานี่คือแบบติ
0: ดมากทุกอัน
1: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปลาหัวม่วงเยอะนะคะที่คุณลุงวางไว้มีวางทรายด้วยเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าทรายจะได้อะไรเพราะว่าถ้ากัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหัวม่วงเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ลุงพินบอกว่าเราจะมาเก็บทรายแต่ลุงบอกอันนี้ต้องลงน้ำจุดที่วางเนี่ยมันก็อยู่ริมๆเหมือนกันเนาะลุงเนาะแต่ว่าทรายที่ว่าคือวางข้างล่างถูกไหมคะคุณลุงวางข้างล่างน้ำไม่ลึกเหมือนกันค่ะน้ำพอๆกันเมตรกว่าๆเดี๋ยวดูหน้าตาของทรายแล้วก็ดูว่าได้ปลาอะไรเนาะ
2: บริเวณที่ลุงพินจมทรายเอาไว้จะมีไม้ปักขึงตะข่ายล้อมรอบทรายเอาไว้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นค่ายโกนเหมือนกำแพงเพิ่มโอกาสให้สัตว์น้ำเข้าไปติดในทรายค่ะลักษณะของทรายโครงจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จะขึงตะข่ายเอาไว้ด้านหนึ่งจะทำเป็นทางเข้าซึ่งตัวทรายนั้นก็จะจมอยู่กับพื้นในทรายเองก็จะไม่มีเหยื่อนะคะแต่ลุงบอกว่าจะอาศัยปลาที่เวลาเข้ามาติดนานๆเวลาตายก็จะกลายเป็นเหยื่อกุ้งไปด้วยในตัวค่ะ
0: โอ้โหคุณลูกลงไปน้ำประมาณเอวพี่โดนตะอกแล้วนะ
1: คือน้ำมันดินมันแน่นค่ะดินมันแน่นเลยมันไม่เป็นเลนมากเอ๊ะอยู่ข้างล่างเด้อ 3-4 ตัวโอ้หนักมากแล้ว
3: คุณแม่จับมันดิบมันดิบ
1: มันดิบมันดิบอุ้ยตาแบบตาแดงมากดู
0: มันดิบดีนะก้ามันเล็กดิบติดเลย
1: หัวนี่คือเหลืองเลยนะคะแล้วก็แบบมันนี่คือแน่นเลยนะคะเนี่ยน่ากินมากตัวใหญ่มากนี่มีตัวใหญ่อยู่ฮะมีตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็มีตัวเล็กหนึ่งตัวนี่มาอีกตัวนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตาแดงๆใสๆเลย
2: วันนี้กับข้าวของเรานั้นมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะปลาหัวโม่งนั้นเราก็ได้มาเยอะกุ้งก็ได้มาหลายตัวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารกันสักครู่เดียวค่ะ

0: เมืองจังหวัดพัทลุงวันนี้นะคะเราจะทำทั้งปลาหัวโม่งและกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามที่หาได้สดๆในทะเลสาบสงขลาค่ะปลาหัวโม่งนั้นเราจะล้างตัดส่วนที่เป็นเงี้ยงคมออกนะคะซึ่งเงี้ยงของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนั่นก็คือบริเวณคีบด้านข้างทั้ง2ข้างแล้วก็เงี้ยงที่อยู่ส่วนบนหัวค่ะตรงนี้นี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าตามเข้าไปก็จะปวดมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องตัดออกก่อนค่ะและก่อนที่จะนำไปทำอาหารนะคะเขาจะผ่าท้องเพื่อนำเครื่องในออกจะเห็นว่าปลาบางตัวนั้นก็มีไข่ติดมาด้วยค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะค่ะ
1: และเวลาทำอาหารกันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือแม่พิมสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราได้วัตถุดิบมา2อย่างก็คือปลาหัวโมงแล้วก็กุ้งแม่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเมนูจากปลาหัวโมงกันก่อนให้ดูว่าแม่จัดการปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัดหัวตัดครีบอะไรออกแล้วก็นี่ให้ดูในถ้วยนี้ไข่ปลาค่ะ
0: ตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะแม่แต่ไข่มันใหญ่กว่าปลาริวกิวเลยนะไข่ใหญ่มากวันนี้นะคะตัวปลาหัวโมงเราเนี่ยจะทำเป็นแกงน้ำเคยแล้วเคยหรือว่ากะปิเนี่ยก็มี2อย่างนะคะก็คือมีทั้งกะปิจากกุ้งกับกะปิจากปลามันทำไมถึงต้องใส่กะปิทั้ง2อย่าง
4: เพื่อเพิ่มความเข้มข้นเคยปลามันจะทำไมอร่อยหวาน
0: แล้วกะปิกุ้งนี่คือให
4: ้
0: เสริมให้ความเค็ม
4: กายรสจัดมันดีขึ้นค่ะ
0: แกงน้ำเคยนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เคยปลาหรือว่ากะปิปลาแล้วเนี่ยเราจะใส่กะปิกุ้งด้วยค่ะในส่วนของเครื่องพริกแกงนั้นนะคะเราจะใส่ขมิ้นกระเทียมพริกไทยดำพริกสดแล้วก็พริกแห้งค่ะนอกจากนี้ยังมีตะไคร้ด้วยนะคะซึ่งตะไคร้นั้นจะใส่ทั้งต้นและใบค่ะซึ่งในส่วนของใบนั้นจะใช้ตอนต้มน้ำเคยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนั่นก็คือใบทำมังซึ่งใบทำมังนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบแมงดาค่ะทีนี้ okay. อย่างปลานี่คือ
1: เราต้องทำอะไรบ้าง
0: เตรียมที่ปิ้งย่างมาด้วย
4: เราต้องย่างค่ะต้องย่างไก่ย่างให้สุกก่อน
1: จ้ะก็คือเดี๋ยวปิ้งย่างปลาแล้วเดี๋ยวพี่โนตำ
0: ใช่เครื่องแม่ซอยมาเลยจ้ะ
1: โอเค
0: ปลาหัวโม่งปกติจะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าวิธีที่จะลดความคาวด้วยและก็ได้กลิ่นหอมด้วยนั่นก็คือต้องนำไปย่างก่อนที่จะนำมาทำอาหารค่ะตัวพริกแกงที่จะใส่ในแกงน้ำเคยนะคะจะใช้ตะไคร้ขมิ้นกระเทียมแล้วก็พริกจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยนะคะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะส่วนใบทำมังตอนนี้นะคะเราจะฉีกเตรียมเอาไว้ให้เป็นชิ้นๆแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใส่ตอนที่ทำแกงค่ะ

0: ราตอนนี้นะคะเครื่องแกงนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลานี่คือย่างจนแห้งหอมเลยนะแม่นะอันนี้ทำอะไรต่อไปจ้ะ
1: ตอนนี้เราจะต้องต้มเคยปลาค่ะ
0: ต้มเคยปลา

0: ตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้นี่เราใส่ทั้งใบทั้งก้านเลย
1: เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงเลยนะคะเหมือนเราต้มน้ำปลาเลยแบบนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ที่มาของชื่อว่าแกงน้ำเคย
1: กลิ่นนี่คือลึ่มเลยความหอมเนี่ยคนละกลิ่นกับกะปิเลยเนาะคนละกลิ่นกับเคยกุ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเคยปลาเนี่ยค่ะเขานิยมเอาไปทำกับข้าวประเภทไหนบ้างแม่นอกจากแกงน้ำเคย
2: ข้าวยำก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะออกรสชาติเค็มแต่ว่าพอต้มไปสักพักพอเราใส่ใบตะคงตะไคร้อะไรลงไปมันกลิ่นมันเบาลงเรื่อยๆนะคะ
3: เคยที่ต้มกับสมุนไพรนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่นึงค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนำมากรองโดยจะกรองเอาเศษก้างแล้วก็เนื้อที่ปนออกมาในเคยปลาออกค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรก่อนแม่จ
2: ๊
0: ะ
2: ใส่น้ำเลยค่ะ
0: ใส่น้ำเคยก่อนเลย
1: น้ำเคยนี่ใช้หมดได้เลยใช่ไหมคะ
2: หมดเลยอันนี้เราก็ต้องใส่เครื่องลงไป
0: อันนี้แม่จะผสมพริกแกงกับกะปิอันนี้ก็เป็นกะปิกุ้งและ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตำเองก็จะเป็นพริกแกงกะทินี่แหละ
3: ตอนนี้เราจะเริ่มทำแกงน้ำเคยกันแล้วนะคะโดยจะเริ่มจากการละลายพริกแกงและกะปิลงไปในน้ำเคยจากนั้นก็จะเติมน้ำเพื่อลดความเค็มและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำแกงด้วยค่ะ
0: ตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราใส่อะไรจ๊ะแม่
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
0: เพราะว่าก่อนใส่หนูขอชิมก่อนได้ไหม
2: ได
0: ้หอมมากน่ากินนะคะดูอย่างตัวนี้นี่คือแบบไข่นี่คือล้นออกมาจากพุงเลย
1: เป็นเลย
0: หนูขออนุญาต
1: ไม่คิดจะส่งมาทางนี้เลยก็มองแบบว่าอะไรมันจะส่งมาทางนี
0: ้ไปโนชิมบ้างมันหนึบมากเลยแม่ไม่รู้ว่าหนูกินเพราะว่าโดนพุงหรือเปล่า
1: เนื้อปลามันเหนียวเหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: เหนียวหนึบแล้วก็มันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราใส่ปลาลงไปเลย
2: ใช่ปลาไปเลยค่ะ
1: คือตอนที่แม่เขาทำปลาเนี่ยแยกไข่เอาไว้ต่างหากด้วยนะคะ
0: มา
3: น้ำเคยนั้นจะเป็นแกงที่ออกรสชาติเผ็ดเค็มนะคะจะไม่เติมน้ำตาลส่วนความเค็มนั้นเราสามารถที่จะชิมก่อนได้ว่าน้ำเคยที่เราใส่ลงไปนั้นเค็มใช้ได้หรือยังค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ปลานั้นสุกแล้วก็น้ำแกงจะซึมเข้าเนื้อปลาที่เราย่างเอาไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจึงค่อยใส่ข่าแล้วก็ใบทำมังเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแค่นี้นะคะแกงน้ำเคยปลาหัวโม่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: แม่น้ำสดๆที่ได้มาจากทะเลสาบสงขลานั้นเราจะทำกุ้งต้มน้ำผึ้งค่ะนอกจากกุ้งสดที่ได้มาจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนกรีที่คมออกนะคะจะมีเครื่องปรุงอีกไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้ำตาลแว่นซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำผึ้งแว่นจึงกลายเป็นชื่อของกุ้งต้มน้ำผึ้งนี่แหละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่เพื่อช่วยในการตัดรสนั่นก็คือเกลือป่นค่ะ
1: น้ำผึ้งแว่นนี่เราต้องใส่ในกระทะก่อน
2: จ้ะ
1: เพื่อจะเคี่ยวให้มันละลาย
2: ให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
3: สักกี่แว่นดีจ้ะ
1: 5แว่นเลย
2: 5เลย
3: ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ากุ้งต้มน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกหวานนิดนึงถ้าหวานไปแล้วค่อยเติมน้ำได้เนา
1: ะ
3: ระหว่างนี้เดี๋ยวโนทำกุ้งรอไปตัดแค่นี้เนาะแค่หนวดมันกับตัวกรีเขา

0: หลังจากที่เราต้มน้ำตาลแว่นจนละลายแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ
1: เกลือป่นนะคะตัดรสนิดนึงแล้วไหมเน
2: า
1: ะรสชาติมันต้องยังไงหวานๆเค็ม
2: ๆหวานหวานเค็มๆพอเราใส่กุ้งรสชาติมันจะพอดีน้ำในกุ้งออกเสียเดียว
1: คือน้ำในกุ้งเหมือนจะออกให้มันเค็มขึ้นอีกนิดนึงอย่างนี้
0: คืออันนี้เราปรุงไว้นะคะจะออกหวานนิดนึงแล้วก็เค็มตามแต่ว่าแม่บอกถ้าใส่กุ้งปุ๊บน้ำกุ้งออกพอดีเลยนะไปแล้วจ้าไปนอนเลี้ยงหน้ากระดานซะดีๆ

0: ําเคยปลาหัวโมงย่างแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งต้มน้ําผึ้งของเราเนาะมีอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของดีของพัทลุงเลยก็คือปลาลูกเบ้นะอันนี้คือทอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะจะบอกว่าเป็นปลาที่หาได้ในทะเลสาบสงขลาบ้านเราแถวปากปลาแถวอะไรแบบนี้เนาะจริงๆเขาโตแค่นี้นะคะไม่ได้เป็นแบบ
1: ลูกปลา
0: เขาโตแค่นี้เลยเนาะชิมเลยดีกว่าลุยเลยจ้ะปลาลูกเบ้ที่ทอดเนี่ยค่ะจะกรอบๆเค็มๆไม่ขมด้วยถ้าทอดทั้งตัวมันจะปลาบางชนิดเนาะ
1: ไส้ขม
0: อันนี้ไม่ขม
1: อันนี้ไม่ขมเลย
0: เป็นปลาย่างนะคะก็คือปลาหัวโมงย่างกับแกงน้ำเคยคือตอนย่างอ่ะมันจะเหนียวกว่านี้นะหนูมีความรู้สึกว่าแต่พอต้มแล้วเนี่ยเนื้อมันนิ่มลงไม่คาวเลยแกงน้ำเคยนะคะรสชาติคือเค็มก่อนเค็มนำแล้วก็เผ็ดเรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นของใบทำมังอ่ะมันอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่แรงเกินไปมันหอมกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยเลยข้าวนะคะข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นที่เขาสีเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะ
1: หอมนุ่มนะแม่เนาะอันนี้กุ้งทะเลสาบสงขลานะต้มน้ำผึ้งโหนดตัวใหญ่มากจะเต็มจานหนูแล้วดูสิมินจะให้ดูก่อนนี่คือยังไม่ทันแกะพี่หนูดูดิคือมันนี่คือทะลุเปลือกออกมาเลยค่ะสีนี่ส้มมากเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนี่นี่แม่ยังร้องเลยอื้อห
0: ือแดงแป้นเลยเนาะ
1: นี่มันเน้นๆค่ะเดี๋ยวลองเนื้อป่ะตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานจัดๆเลยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลอย่างเดียวเลยเน
2: า
1: ะแม่เน
2: า
1: ะ
2: น้ำว่านก็กุ้งกันค่ะมันออกมา
1: อ๋อเราได้น้ำจากกุ้งออกมาด้วยหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเกินไปคือกินกับข้าวได้ราดข้าวนี่คืออร่อยเลย
0: อยากชิมปลาลูกเบ้ทอดนะคะคือทอดสำเร็จก็มีนะคะมีทั้งทอดขมิ้นทอดเปล่าๆแบบนี้เนาะหรือจะซื้อไปทอดเองก็มีก็ติดต่อกับชุมชนรวมไปถึงข้าวนะคะที่เรากินเนี่ยข้าวใหม่ฤดูแรกของปีก็คือหอมเลยกินแล้วแบบเหมือนอารมณ์ข้าวหอมมะลิเลยมีทั้งข้าวขาวแล้วก็มีทั้งข้าวกล้องด้วยสนใจซื้อกับทางชุมชนได้โดยตรงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เขาก็มีท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกันก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: เดี๋ยวขอบคุณแม่พิมพ์ด้วยเนาะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้เราได้ชิมกันนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณ
0: ขอบคุณลุงพินด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวสนุกสนานมากมายเลยนะคะ
1: และคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะบ้านตัวเองนี่มีวัตถุดิบอะไรนะคะอยากให้พี่โนพี่พุแล้วก็มินนี่ไปตามอำเภอจานกันก็สามารถแนะนำเข้ามาทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากดูตามอำเภอจานทุกตอนย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เช่นเดียวกันค่ะและรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะวันนี้มินนี่พี่โนแล้วก็แม่พิมพ์ลาไปแล้วสวัสดีค
0: ่ะได้ไหมคะเนี่ยโอ้ยมีกุ้งมีกุ้งแม่น้ำ
3: พ่อแม่กุ้งมาไ
0: หมเอาค่ะจ้าไซนี้2ตัวใหญ่ๆเลยเป็นกุ้งทะเลสาบนี่แหละทำหล่นอ่ะ
1: ไม่หล่นจับแน่นมากอมรินทร์ TV
4: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับ

0: Smart Farm เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำ Smart Farm นอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งอีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ป่าดงดิบคำนี้ที่เราได้ยินจนติดหูและรู้ได้ว่าในป่ามีอันตรายอยู่รอบด้านป่าที่รกทึบเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และหนาแน่นมีความชื้นสูงมีสัตว์ป่าดุร้ายมากมายและแน่นอนว่ามีอะไรอีกที่เรามองไม่เห็นและป่าดงดิบแห่งนี้ไม่เพียงแต่ความอันตรายที่เกิดขึ้นจากสัตว์ป่าและสัตว์มีพิษที่ทำร้ายเราแล้วยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ป่าดงดิบอาจทำให้เราต้องทิ้งชีวิตณที่แห่งนี้ได้เช่นกันเราจะพาไปรู้จักป่าดิบคนโบราณได้เคยนิยามว่าหาอาหารที่กินได้ยากที่สุดกว่าป่าอื่นๆครับ

0: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับหากจะพูดถึงเรื่องของพื้นป่าในประเทศไทยของเรามีความหลากหลายและมีลักษณะที่แตกต่างกันมากเลยนะครับดังนั้นนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้นซึ่งนักเดินป่าส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าคุณหลงในป่าเหล่านี้จะหาอาหารได้ยากมากครับดังนั้นภาพที่คุณเห็นตามสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับและการดักสัตว์เพื่อมาดำรงชีวิตในโลกของความเป็นจริงนั้นแทบจะมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากเลยครับดังนั้นทีมงาน Why Survival ของเราจะขอนำเสนอความรู้นะครับเกี่ยวกับการหาอาหารในป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งมาฝากท่านผู้ชมกันและตอนนี้ผมอยู่ในพื้นป่าแห่งหนึ่งที่อยู่ทางตอนล่างของภาคอีสานครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับว่าจะมีอะไรที่คุณสามารถยังชีพในป่าเหล่านี้ได้ครับ
1: ป่าดงดิบของประเทศไทยได้ถูกแบ่งเป็นหลายประเภทกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยโดยในตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับป่าดิบชื้นหรือป่าร้อนเขตฝนให้มากยิ่งขึ้นป่าดิบชื้นจะมีความชื้นอยู่มากเวลาฝนตกและมีลำธารแม่น้ำลำห้วยและมีสีเขียวตลอดทั้งปีไม่ผลัดใบอีกประเภทหนึ่งก็คือป่าดิบแล้งอยู่ทางภาคใต้พบมากแนวเขตจังหวัดชุมพรและเทือกเขาต้นนาวสียาวขึ้นไปถึงจังหวัดเชียงรายและป่าดิบเขานั้นก็พบได้มากในเขตภาคเหนือครับและที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโดยในตอนนี้ทีมงาน Why Survival จะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ป่าดงดิบที่เขาว่าหาอาหารเพื่อยังชีพได้ยากที่สุดกว่าป่าใดๆมาฝากกันไปติดตามกันต่อเลยครับ
0: ตอนนี้ผมเดินมาเจอล่องน้ำนะครับน้ำใสมากเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าจะลองจับปลามือเปล่าดูครับว่าจะได้ไหมนี่ครับว่าอยู่ตามซอกเต็มไปหมดเลยครับ

0: ไม่ได้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับในการที่จะจับปลาด้วยมือเปล่า 2-3 ตัวเนี่ยนะฮะพลาดหมดเลยครับเห็นนิ่งๆนะครับเร็วมากเลยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับปลาที่จับไม่ได้เนี่ยจะหลุดมาตรงบริเวณร่องน้ำตรงนี้นะครับก็เห็นเป็นร่องน้ำแคบๆแต่ก็เวลาไปนี่เร็วมากเลยเดี๋ยวผมจะลองใช้วิธีการทำกับดักปลาดูนะครับว่าจะจับได้ไหมไปลองกันดูครับ
1: ลุงล้วนหรือนายบุญล้วนจันนวลอดีตพนักงานพิทักษ์ป่ารับราชการมาตั้งแต่ปี2529โดยลุงล้วนจะเป็นที่รู้จักในกลุ่มของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ไพรว่าเป็นบุคคลในตำนานของเขาใหญ่ท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์ป่าและการเผชิญหน้ากับเสืออย่างโชคโชนโดยเฉพาะในเรื่องการหาอาหารและสมุนไพรในป่าดิบแล้งนี้ในตอนนี้เรามาฟังประสบการณ์จากลุงล้วนผู้เชี่ยวชาญในการเอาตัวรอดในป่าก่อนที่จะดูการดักจับปลาของพี่แบงค์กันครับ
2: นี่ครับผักเรียบินอันนี้สำหรับเด็ดเอาไปต้มลวกกิมน้ำพริกหรือต้มจืดแกงจืดอะไรมันจะหอมรสชาติจะอร่อยที่นี่นะครับนี่พวกผักบุ้งบุ้งช้างอันนี้ก็กินได้ครับยอดมันนะอันนี้เก็บเป็นพุ่มใบขาพูนะครับนี่นะครับหากใบอ่อนแล้วก็ไปลวกกินน้ำพริกได้หรือผัดเผ็ดปลาหลอกปลาไหลอะไรก็ได้ทั้งหมดนอกจากจะเป็นอาหารลูกมันนี่ก็เป็นพวกสมุนไพรบัดลงคอเก็บพอได้นะครับอันนี้ก็ลูกมันกินเป็นอาหารก็ได้นะครับเป็นพวกไม้เถาสายฟันแลบหรือไข่ปูนะครับแล้วลูกมันออกเป็นพวงลูกเล็กๆนะครับเวลาสุกกินเป็นสีแดงกินเป็นอาหารในหวานอมเปรี้ยวอันนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลขิงขาเหมือนกันนะครับแต่มันจะออกลูกอยู่บนยอดนี่ใต้ใบมันจะนุ่มเป็นแบบพรมแบบสำลีเราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าขาคมเวลามันออกลูกลูกมันสุกนะครับสามารถใช้ลูกมันอ่อนก็ไปต้มกินน้ำพริกได้นะครับอันนี้ยังดูง่ายๆนะครับต้นบุ้งบุ้งหันช้างอันนี้ก็เป็นพิษนะครับอย่างพวกตังตาบอดอันนี้ก็เป็นพิษนะครับบุ้งหันช้างใบกับใบใหญ่คล้ายๆแบบใบปูมันจะมีขนถ้าหากโดนเรามันจะปวดแสบอกร้อนคันผื่นคันแต่ถ้าหากต้นตังตาบอดนี่ถากยางโดนตานี่ตาเราจะบอดเลยครับไม่ถึง10นาทีตาจะบอดเลยขอบใบหยักใบยาวคล้ายๆใบมะม่วงนะแต่ขอบใบมันหยักลูกมันจะเป็นโพรงลูกสีเขียวบีบแตกโป๊ะเลยครับส่วนการอันตรายเราก็ต้องดูหาปลาตามริมลำห้วยนะครับเราก็ต้องดูแหล่งน้ำดูลำห้วยก่อนว่าน้ำปลามันอยู่ลักษณะแบบไหนตอนที่เราเดินปลาหากอยู่แอ่งลึกอย่างนี้เราก็ต้องทำวิธีทำเป็นต้นต้นทำตัดไม้ล้อมทำเอาจะเป็นดักมันให้มันมาลงมาเข้าไปในต้นแต่เรานั่นแต่ถ้าหากน้ำตื้นน้ำไม่ลึกเท่าไหร่ที่ตามหัดทำก้อนหินต่างๆเนี่ยเราจะสามารถจับก้อนหินอีกทุ่มมก็ได้นะครับวิธีการหากินอย่างที่สองก็คือจะเป็นพวกปูนะครับปูส่วนมากมันจะอยู่กลางวันมันจะซ่อนตัวอยู่ตามก้อนหินจะค่อยงัดก้อนหินขึ้นนะครับถ้าหากดูตามใบไม้ที่มันทับถมมันจะอยู่ลึกมันยากแต่ถ้าหากตกกลางคืนนี่ก็ถ้าหากเรามีเพชรสายแล้วก็ไปหาส่องดูตามริมลำห้วย

0: พวกกบเขียดนะครับพวกกบเล็ดพวกของอะไรพวกต่างๆพวกเขียดพวกนี้ครับเราสามารถมาเก็บจับมากินเป็นอาหารได้การยังชีพในป่านะครับ
1: กับดักปลานั้นทำได้หลายแบบโดยเราจะต้องเข้าใจพื้นที่ก่อนว่าเราจะวางแผนจับปลาในลำธารได้อย่างไรมีน้ำลึกแค่ไหนโดยง่ายที่สุดก็คือบริเวณทางแคบของน้ำและไม่ลึกเกินไปและหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมจากธรรมชาติเช่นไม้ไผ่กิ่งไม้ก้อนหินที่แข็งแรงพอที่จะต้านกระแสน้ำได้มาสร้างกับดักครับ
2: ตอนนี้ผมไปตัดไม้มาแล้วนะครับซึ่งใช้ไม้ไผ่นะครับในการที่จะทำกับดักผมว่าตรงบริเวณนี้นะครับน้ำมันกว้างเกินไปฮะไม่น่าจะดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขยับไปตรงบริเวณร่องน้ำที่มันแคบกว่านี้นะครับตรงนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่น้ำไหลลงมาด้วยแล้วก็เป็นแอ่งไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับน่าจะจับปลาได้ง่ายกว่าผมก็ตัดไม้ไผ่มาที่ความยาวโดยประมาณศอกนึงนะครับผมจะล้อมเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับเพื่อให้ปลาที่ตกลงมาเนี่ยอยู่ในกับดักของผมครับเดี๋ยวผมจะเว้นระยะห่างไว้แบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหาวัสดุอื่นๆนะครับมาทำเป็นกับดักเพิ่มแล้วเดี๋ยวข้างๆนะครับเดี๋ยวจะเอาโคลนนะครับมาถมไว้นะครับเพื่อที่จะให้ร่องน้ำแคบลงกว่าเดิมครับตรงบริเวณข้างๆนี้นะครับปลาจะล่อไปได้เดี๋ยวผมเอาคนนะครับมาทำเป็นผนังกั้นแนวรอบไว้ก่อนก็อาจจะหากิ่งไม้มาใส่เป็นในโคนด้วยเพื่อให้มีแนวยึดเกาะนะครับของโคนจะได้แข็งแรงมากขึ้นเวลาเจอกับกระแสน้ำครับผมเอากิ่งไม้มาปักไว้แบบนี้นะครับตามช่องว่างของไม้ไผ่และกิ่งไม้พวกนี้นะครับจะช่วยยึดไม่ให้พวกใบไม้นะครับไหลตามน้ำไปนะครับในตอนนี้นะครับผมจะใช้ใบไม้แห้งที่อยู่ข้างลำธารนะครับมาวางตรงบริเวณด้านหน้าที่จะเป็นผนังของกับดักนะครับ

จะเห็นว่าใบไม้ที่ผมเอามาวางไว้เนี่ยฮะมันก็ถูกยึดติดด้วยกิ่งไม้แห้งที่ผมวางไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับตรงเนี้ยเราจะเป็นกับดักละแต่ว่ามันเป็นทางน้ำเดียวนะครับถ้าเราไว้อย่างนี้แล้วทิ้งไว้นะครับรับรองพังแน่นอนเดี๋ยวผมจะทำทางที่ให้น้ำมันไหลออกมาด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะทำกับดักตรงนั้นอีกจุดหนึ่งครับอันนี้ผมต้องสร้างทางน้ำก่อนนะครับ

อนนี้ผมก็ทำกับดักตรงนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เปิดทางน้ำออกมาเพื่อให้น้ำเนี่ยมีช่องทางได้หายใจครับและสำคัญทำไมต้องทำเพราะว่ากระแสน้ำที่ไหลลงมาทิศทางเดียวนะครับค่อนข้างแรงด้วยแล้วก็ไหลตลอดเวลามันจะทำให้กับดักของผมมาพังได้ครับจุดตรงนี้นะครับคือทางน้ำใหม่ที่ผมสร้างขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไม้ไผ่เล็กๆนะครับมาทำเป็นซี่ๆตรงนี้อีกจุดนึงนะครับจะได้เป็นกับดักจุดที่2ครับ

และตรงบริเวณที่เป็นกับดักที่2นะครับผมจะใช้ไม้ไผ่ปักถี่ขึ้นเพื่อให้น้ำไหลนะครับแล้วก็ปลาไม่หลุดลอดออกไปที่ทำได้เพราะว่าร่องน้ำตรงนี้มันแคบกว่านะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไม้ไผ่เยอะให้เปลืองแรงครับ

ได้แล้วครับได้ปลาซิลมา1ตัวนะครับซึ่งลำห้วยแบบนี้นะครับก็ไม่ได้มีปลาอะไรมากนะครับที่เราจับง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นปลาซิลครับก็เรียกว่าทำสำเร็จนะฮะตอนนี้ก็มีปลามาติดอยู่ประมาณ 4-5 ตัวนะครับหลังจากที่เราปล่อยทิ้งไว้หลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับมาเราจับไปทำเป็นอาหารกันครับนี่ฮะได้แล้วนะครับเราได้วัตถุดิบอาหารคืนนี้แล้วครับนี่นะครับเราก็ได้วัตถุดิบอาหารแล้วนะครับและมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ผมจะนำมาฝากกันก็คือการทำกับดักด้วยหินครับเดี๋ยวผมจะหาทางน้ำนะครับที่มีทางน้ำไหลทางเดียวและจุดที่มีน้ำนิ่งนะครับโดยเราจะใช้พฤติกรรมของปลาเป็นการกับทำกับดักด้วยตัวเองนั่นเองก็คือเดี๋ยวผมจะใช้หินนะครับมาวางเรียงนะครับแล้วล่อให้ปลาเข้าไปยังจุดที่เราต้องการหลังจากนั้นเราก็จะใช้หินนะครับวางเรียงอีกด้านหนึ่งครับเพื่อปิดทางเอาไว้นะครับ

ผมก็เดินล่อมาเรื่อยๆนะครับจากบริเวณห้วยทรายมายังจุดที่มีหินเยอะแบบนี้นะครับซึ่งเราจะทำการจับปูครับปูในช่วงกลางวันเนี่ยเขาจะไม่ออกมาหากินนะครับถ้าเราจะจับก็ต้องมาเปิดหาตามหินแบบนี้แหละครับ

0: ียบร้อยครับในสุกหาจนเจอนะครับตัวใหญ่ด้วยเป็นโปรตีนสำหรับวันนี้นะครับในตอนนี้นะครับผมขอเสนออีกเทคนิคนึงครับถ้าเราติดอยู่ในป่าแล้วมีลำน้ำแบบนี้มีโอกาสนะครับที่เราจะมีอุปกรณ์ติดตัวมาหรือจะเจอขยะก็เป็นได้ซึ่งขวดน้ำก็สามารถใช้เป็นกับดักได้เหมือนกันครับในกรณีที่เราจะจับปูและเราไม่มีเวลามากพอที่จะหาได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้ามีขวดน้ำเนี่ยเราอาจจะเสียสละนะครับมาทำเป็นกับดักง่ายๆก่อนครับโดยผมจะใช้ขวดน้ำตัดแบบนี้นะครับเราได้ขวดน้ำแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะมาวางแบบนี้นะครับและพอเวลาเข้ามานะครับก็จะไม่สามารถกลับออกไปได้ครับนี่เป็นกับดักที่ทำได้ง่ายๆเลยครับและเราก็จะวางไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับพอปูเข้าไปกินเหยื่อที่เราวางไว้ก็จะไม่สามารถออกมาได้ครับแต่ถ้าเราไม่มีการใช้วัสดุธรรมชาติเราอาจจะทำเป็นไซคล้ายแบบนี้ได้แต่ว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างมากครับและนี่คืออีกหนึ่งวิธีนะครับในการดักจับสัตว์น้ำที่อยู่ตามลำห้วยแบบนี้ครับผมว่าตรงนี้เหมาะสุดนะครับในการวางกับดักนะครับเดี๋ยวเราจะวางให้ปากไปทางน้ำนะฮะเพราะว่าปูเนี่ยครับมันจะเดินทวนน้ำนะครับไม่ต้องให้จมนะครับเดี๋ยวหินทับไว้ด้วยเดี๋ยวเราวางปล่อยไว้แบบนี้นะครับผมมั่นใจว่ามีโอกาสได้สูงครับไป
1: ป่าดงดิบแห่งนี้เราจะมีวิธีหาอาหารได้อย่างไรนั้นให้มองภาพป่าเป็น3ส่วนครับนั่นก็คือส่วนที่1หาอาหารจากแนวพื้นเช่นเห็ดพืชและริมลำธารนั่นก็คือพวกบรรดาปลาปูสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำส่วนที่2นั่นก็คือพืชที่เรากินได้ในความสูงไม่เกิน3เมตรโดยมีอยู่หลายชนิดที่เราเก็บมากินได้หากคุณติดในป่าภาพที่เคยเห็นตามภาพยนตร์คดีทั่วไปก็คือการล่าสัตว์ในป่าดงดิบนี้ซึ่งทางรายการ Wild Survival ของเราขอบอกเลยครับว่าแทบเป็นไปไม่ได้ครับเพราะสัตว์ป่าเหล่านี้ปราดเปรียวแข็งแรงและรวดเร็วมากเราจึงไม่ขอแนะนำครับและควรหลีกเลี่ยงแทนเพราะมีความเสี่ยงต่ออันตรายของเราเองด้วย
2: งูจงอางไงครับปกติตามที่ผมประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับจะหากอยู่ในป่าทึบป่าดงดิบหรืออากาศเย็นมันจะไม่ค่อยดุมันไม่เหมือนอากาศร้อนหากอยู่ตามแนวเขตนั่นจะดุมากงูเขียวหากเป็นกลางคืนนี่แต่หากมันกลางคืนกับกลางวันมันจะต่างกันนะครับเปลี่ยนเป็นคนละตัวไปเลยกลางคืนมันจะเร็วมากไวมากแบบงูเหลือมเหมือนกันกลางคืนมันจะเร็วถูกไวมันจะดุด้วยงูเขียวมันจะร้องเสียงเพราะด้วยเวลามันร้องนะครับชูคอขึ้นร้องเพราะมากให้ระวังตามริมลำห้วยหรือตามเส้นทางเดินต่างๆ
0: และสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการเอาตัวรอดในป่าแบบนี้นะครับเมื่อเราเจอแหล่งน้ำที่มีความสะอาดก็ต้องเติมน้ำแล้วก็กักเก็บน้ำไว้ใช้ให้เพียงพออยู่ในแต่ละวันนะครับเพราะว่าการที่เราจะต้องเดินทางไปเรื่อยๆหรือหาทางออกจากป่าน้ำคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณมีชีวิตรอดไปได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าแต่ละพืชแต่ละชนิดนะครับนี่คือพืชที่เราทานได้จริงๆแล้วก็หาได้ตามพื้นที่ป่าทั่วไปเพียงแค่ว่าต้องหมั่นสังเกตครับแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าลักษณะของพืชแบบไหนกินได้แบบไหนที่เป็นอันตรายก็จะช่วยเซฟชีวิตคุณได้นะครับดังนั้นการที่เราอาจจะมาทำรวมๆกันแบบนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะถ้าคุณได้อาหารมาคุณอาจจะมีการจัดสรรหรือการกักเก็บอาหารเอาไว้สำหรับมื้อต่อไปด้วย ถ้าเรารู้ว่าตัวเราเองเนี่ยมีการใช้พลังงานเท่าไหร่ในแต่ละวันเราก็อาจจะมีการวางแผนในการหาเนื้อสัตว์นะครับหรือพืชผักเอาไว้ให้เพียงพอในแต่ละวันเพื่อดำรงชีพไปได้นะครับในตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่พืชลงไปก่อนนะครับอันนี้คือเสม็ดนะครับอันนี้เราเอาไว้กินสดได้เลยนะครับผักกูดนี้นะครับเราหาได้ในป่าประเทศไทยซึ่งจุดที่ผมเดินไปเจอล่องน้ำนะครับมีผักกูดอยู่มากเลยครับอันนี้คือผักงูเห่านะครับ

ักงูเห่านี้เราจะไม่ต้มนะครับเราจะใช้กินสดได้นะครับและนี่ก็คือผักตระกูลขิงข่านะครับเราจะเด็ดเอาเฉพาะด้านในออกนะครับ

และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับโดยเฉพาะพืชผักที่คนและสัตว์กินได้และไม่เป็นอันตรายแล้วก็เพียงพอสำหรับการประทังชีวิตในป่าแม้ว่าข้อมูลที่เราได้ให้ท่านผู้ชมไปสำคัญที่สุดนะครับก็ควรที่จะศึกษาพื้นที่ป่าที่เราเข้าไปตั้งแต่แรกด้วยแล้วก็นำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมและพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้ากับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยทำให้ประเทศไทยนะคะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในวันนี้นะคะทะเลอันดามันตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1ซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะโดยในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนนะคะภาคใต้และภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่29พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาค

นะคะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากพุ่งสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิ

0: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
1: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
2: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
3: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
2: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
3: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
2: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
2: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
1: ่
2: ะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
3: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
2: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
3: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
3: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
3: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
4: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
4: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
4: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ภิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5 ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวค่ะ

0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
1: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
2: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
1: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
0: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
1: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังถลายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
2: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
0: เฮ้ยน่ากลัวโรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
1: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
0: ใช่แล้วจ้ะ
1: รอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
3: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
4: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
2: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
0: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
1: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
0: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
1: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
2: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
1: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
2: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
0: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
2: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
5: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
6: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
5: เย้เย้เย
1: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
6: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
5: ใช่ครับ
3: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
0: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
5: ไฟป่า
6: วิ่งตามพ่อมานะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากใช่เลยนะเนี่ย

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนดรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant F L O W E R I N G P L A N T flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plant O R N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plantแปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ าห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
5: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
8: ซื้อปลั๊กพ่วง

0: ซอร์กิตเบรกเกอร์
1: แซงตีโฟโอ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดรายการที่จะเปิดพื้นที่ในการเติมความรักสร้างความเข้าใจให้คนในครอบครัวรู้สึกฟีลกู๊ดไปด้วยกันเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
1: พี่หมวยครับบอกมาเลยครับว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นใครครับ
0: จะเป็นคนที่นอกจากท่านผู้ชมทางบ้านแล้วเราสองคนในฐานะพ่อแม่จะมีโอกาสได้เรียนรู้แง่มุมเยอะเลยค
1: ่
0: ะจากครอบตัวนี้เมื่อลูกมีความฝันและต้องการเดินตามฝันของตัวเองแต่ฝันของลูกไม่ตรงกับใจพ่อแม
2: ่
0: ถ้าเป็นพี่มิกพี่มิกจะทำยังไงคะ
1: โอ้โหพูดเลย ยากฮะคำถามนี้ แต่จริงๆแล้วถ้าเกิด เรามีเป้าหมายให้กับลูกต่อให้ลูกอยากจะทำอะไรก็ตามถ้าเกิดมันไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเราก็คงต้องสนับสนุน
0: ถ้าต้องสนับสนุนเราจะมีวิธีคิดจะมีมุมมองยังไงเพื่อช่วยผลักดันเขาวันนี้จะได้เรียนรู้กับครอบครัวรับเชิญของเราค่ะครอบครัวแรปเปอร์คลองเตย
3: แรปเปอร์วัย19ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อ11 Finger หรือบุ๊กธนายุทธณอยุธยาบุ๊กเกิดและเติบโตในชุมชนคลองเตยเป็นเด็กเรียนเก่งพ่อและย่าหวังให้บุ๊กเรียนสูงๆเพราะเชื่อว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคตที่งดงามแต่เมื่อบุ๊กพบรักกับเพลงแรปมุ่งมั่นทำเพลงจนเป็นที่รู้จักทำให้เขาถอยห่างจากโรงเรียนในวันใกล้จบม.6บุ๊กขอพ่อลาออกจากโรงเรียนเพื่อสู้ไปสู่ฝันการเป็นแรปเปอร์คลองเตยเมื่อฝันของลูกไม่ตรงกับความหวังของพ่อเรื่องราวของครอบตัวนี้จะเป็นอย่างไรพบกับบุ๊กธนายุทธและคุณพ่อยงยุทธณอยุธยาค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณพ่อบอยกับน้องบุ๊ก
4: ค่
0: ะน้องบุ๊กตอนเด็กๆเนี่ยอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ทั้งที่บ้านพ่อกับบ้านแม่ก็อยู่ใกล
4: ้ครับ
0: มีคำถามไหมคะว่าทำไมตัวเองต้องไปอยู่บ้านปู่กับย่า
4: ผมก็มีคำถามครับแต่ผมก็ไม่เคยรู้คำตอบครับซึ่งผมก็อยากจะถามพ่อ

0: พ่อเหมือนกัน
1: พ่อคะทำไมต้องให้น้องไปอยู่กับปู่กับย่าคะ
2: คือผมตอนนั้นผมรับจ้างทั่วไปไม่มีงานเป็นหลักเป็นแรงเอาพูดตรงๆคือไม่สามารถเลี้ยงลูกได้แล้วไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ก็ต้องฝากลูกไว้กับคุณย่า
1: แล้วในวัยเด็กตอนที่อยู่กับคุณปู่คุณย่าค่ะมีปัญหาอะไรไหมคะ
3: ก็มีปัญหาครับก็ดื้อบ้างครับโดนตีเป็นปกติครับ
1: ค่ะ
3: ใช
1: ่การเรียนของเราเป็นยังไงคะ
3: ค่อนข้างโอเคครับตั้งแต่ชั้นประถมขึ้นมาเรียนมัธยมตั้งแต่เรียนมาเนี่ยผมแทบจะไม่เคยไปสายเลยนะครับเพราะว่าผมถูกปลุกตั้งแต่ตีห้าตลอดเวลาเพราะว่าย่าผมเนี่ยเขาต้องตื่นตีห้าเพื่อไปทำงานนะครับแล้วเขาก็พาผมไปขึ้นรถเมล์แล้วผมก็จะเรียนรู้มาตลอดเลยว่าผมต้องตื่นตีห้าติดเป็นนิสัย
4: ก็แสดงว่าเป็นเด็กทั้งเรียนดีเล่นกีฬาด้วย
3: เล่นกีฬาด้วยครับ
4: ฟุตบอล
3: ฟุตบอลครับ
1: นักฟุตบอลเนี่ยเป็นฝันของพ่อที่อยากจะให้ลูกมาเดินเส้นทางนี้
3: คร
1: ับ ตอนนั้นพ่อตั้งความหวังไว้ยังไงคะ
2: กีฬาก็อย่างน้อยไม่ต้องถึงระดับนั้นก็ได้แล้วให้เขาได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเป็นประโยชน์นะดีกว่าเอาเวลาหลังเลิกเรียนไปทำอะไรที่เราไม่รู้
3: ผมเคยมีโอกาสนะครับไปคัดโรงเรียนดังๆโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาคัด 3,400 คนนะครับแล้วผมเขาเอา50คนแล้วผมเข้าไปติดในรอบนั้นได้ด้วย
4: ติดรอบ50แล้ว
3: ติดรอบ50
4: 3,000 กว่าคน
3: จาก 3,000 คน
1: แล้วแบบเก่งมากค่ะ
3: คือแบบคนเยอะมากผมแบบโอ้โหทำไมคนแบบมาเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นเป็นวันศุกร์แล้ววันเสาร์ผมจะไปคัดรอบ50คนแล้วแบบผมแบบยกบอร์ดนะครับที่โรงเรียนแล้วแบบผมพลาดล้มแล้วแบบบอร์ดทับเข่าผมก็ดูเข่าแตกเลยแล้วแบบผมเจ็บใจแล้วแบบว่าหูความฝันมันอยู่แค่นี
1: ้
3: คืออยู่แค่นี้แล้วแต่ผมคว้ามันไม่ได้
4: แล้วคือเราเข้า50คนจาก3กว่าคนแล้ว
3: ไ
4: อ้วันรุ่งขึ้นที่เราต้องไปนั่นคือคัดจาก50ให้เหลือกี่คน
3: เหลือ25ประมาณ24 25คนประมาณนี
4: ้ก็คือเหตุเกิดเพราะว่าไปยกบอร์ดแล้วมันหล่นทับหัวเข่า
3: ใช่ครับ
4: แล้วไงต่อครับ
3: คือแบบก็เรียบร้อยครับก็คือหมดโอกาสที่จะไปคือถ้าวันนั้นน่ะไม่แน่นะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าไม่แน่ถ้าวันนั้นผมไม่ได้ยกบอร์ดแล้วผมเข้าไปคัดแล้วถ้าผมติดผมได้เรียนต่อผมได้เป็นนักฟุตบอลไม่แน่ผมอาจจะไปเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแทนที่จะเป็นแร็ปเปอร์ก็ได
4: ้เริ่มเข้าสู่วงการแร็ปได้ยังไง
1: ค่ะ
3: ช่วงประมาณม .1 ม .2 เนี่ยช่วงนั้นน่ะน้องชายผมนี่แหละที่เป็นลูกของแม่แต่ว่าคนละพ่อนี่แหละคือปกติก็เข้าร้านเกมอยู่แล้วครับเข้าเป็นชีวิตจิตใจเลยถ้าแบบน้องผมก็ชวนผมไปวันนึงไปเข้าร้านเกมแล้วแบบว่าน้องก็แบบมาแร็ปแบบด่าผมอ่ะโอ้ยอะไรวะมึงอะไรของมึงวะเนี่ยผมก็บอกว่าพี่มันก็ยังไม่เลิกมันก็ยังด่าผมต่ออ่ะแล้วผมก็ถามว่าอะไรผมทําอะไรมึงบอกว่านี่ผมแร็ปไงผมถามว่าแล้วผมถามว่าแร็ปคืออะไรมันบอกว่ามันก็บอกว่าเปิดให้ดูดีกว่ามันบอกว่าเดี๋ยวผมเปิดดูอ่ะเนี่ยคนมาแร็ปด่ากันน้องผมก็เปิดให้ดูก็แบบอุ้ยเสียว่ะไอ้ชอบแล้วรู้สึกอยากเขียนเองตอนนั้นรู้สึกอยากเขียนเองเลยครับแล้วสิ่งแรกที่ผมเขียนเนี่ยคือแบบผมไม่รู้จะเขียนอะไรแล้วผมก็แบบเขียนแบบแซวเพื่อนในห้องเรียนอ่ะเฮ้ยไอ้ฟันเหยินลุงจะโชว์อะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็แรปแบบฮาๆแล้วเพื่อนก็แบบชอบนะเพื่อนก็บอกเฮ้ยดีด่ากูอีกอะไรเงี้ยด่ากูอีกอะไรเงี้ยผมก็แบบเริ่มต้นมาจากจุดนั้นครับ
4: ครับ
1: ค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าไปร้านเกมมันก็ต้องใช้เงินแล้วตอนนั้นบุ๊กเอาเงินมาจากไหนไปร้านเกม
3: เอาจริงครับเรื่องนี้ครอบครัวผมก็ยังไม่รู้เลยครับคือผมมีเพื่อนที่รู้จักกันมันแบบว่าใช้กระจกอยู่ตามสี่แยกใช้กระจกแล้วขอเงินหนึ่งเนี้ยครับก็คือแบบมันก็ชวนผมไปลองดูแล้วผมก็ไปเช็ดกระจกสี่แยกแล้วทำตั้งแต่แบบเลิกเรียนนะผมก็แบบว่าไปทำผมก็แอบหลบๆซ่อนๆมันอายครับผมก็อายคนใช่เขาแบบมันอายจริงนะครับเพราะว่าการที่เรามันก็เหมือนไม่ต่างจากการขอทานนะครับเพื่อความฝันเราและสิ่งที่ชอบอ่ะเราก็ต้องทำครับเราก็ต้องเต็มที่แล้วตอนนั้นก็แบบมีแบบป้าครับแบบว่าที่รู้จักกันนะครับที่อยู่ตรงนั้นพอดีเขาแบบร้อยพวงมาลัยอ่ะผมก็ไปบอกเขาเองผมบอกว่าสองร้อยหน่อยผมก็ลองร้อยดูแบบก็โดนเข็มแทงมือบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเป็นประสบการณ์ให้ดีนะครับคือแบบว่าได้ลองร้อยแล้วก็ลองแบบเดินขายก็ได้ค่าขนมครับคือแบบว่าเขาให้ผมอ่ะพวงละ5 บาทตอนนั้นอ่ะก็ได้ค่าชั่วโมงตอนนั้นชั่วโมงเกมประมาณชั่วโมงละ10 บาทวันนึงอ่ะผมก็หารายได้ประมาณ100-200บ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็มาเข้าร้านเกมแบบ 4-5 ชั่วโมงครับคือเพื่อนผมหรือใครก็มานั่งเล่นก็เริ่มก็รำคาญอยู่ครับแต่พอ แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบบ่อยๆไปมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแบบเข้าใจแล้วอะจนแบบถ้าผมไม่ไปร้านเกมอะถามหาแน่นอนเฮ้ยมันเงียบอะจนแบบเขาจำผมได้ในร้านเกมจำผมได้ว่าให้แบบให้แรปให้ฟังหน่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรครับ
2: ตอนนั้นก็เคยว่าเขาอยู่เข้าร้านเกมไปทำอะไรเขา ขาบอกมาไปแล้วผมว่ามันคืออะไรผมก็ไม่เชื่
4: อ
2: เขาไปเล่นเกมหรือเปล่ามันก็เริ่มขัดแย้งกัน
4: ครับแล้วตามไปดูบ้างไหมครับ
2: เข้าผมก็เข้าไปดูแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องคือไม่รู้ไงว่าเขาอยู่หน้าจอคอมอ่ะเขาแรปกันยังไงเขาอะไรยังไงผมก็คิดว่าเขาเข้าร้านเกมก็ต้องเข้าไป
4: เล่
2: นเกมอย่างเดียว
1: และจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็เข้าร้านเกมไปเพื่อจะฝึกฝนเรื่องการแรปของเราเหตุการณ์เดินทางมาจนถึงวันสำคัญวันหนึ่งค่ะเป็นวันที่มีความเศร้าเกิดขึ้นในชีวิตวันที่ต้องจากลากันโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเหตุการณ์นี้เป็นยังไงไปชมผ่านละครเวทีค่ะ
0: Yeah ขอเสียงอีกหนึ่งทีได้ไหม Here we go Yeah

0: Okay. Yeah. Okay. ถึงวันที่แม่ต้องจากไปแล้วกอดคอกันเสียใจเป็นไปได้ไม่อยากจะเสียใครแต่ในความเป็นจริงมันทำให้เราต้องจากกันแสนไกล
1: ครับพ
2: ่อแม่เขาจากไปแล้วแต่ยังไงเราก็จะได้กลับไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมนะลูก
3: จริงเหรอพ่อเฮ้ยเบสเราจะได้อยู่บ้านเดียวกันแล้วนะเว้ยดีใจวะ
1: เราไม่ได้ไปอยู่ด้วยหรอกนะบุ๊ก
4: เบสน้าเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วไปกันเลยไหมหรือว่าจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
1: ไปเลยก็ได้ครับนะ
3: เดี๋ยวคืออะไรคืออะไรเบสคืออะไรวะ
1: นายก็รู้ว่าเราจะต้องไปอยู่บ้านแม่ที่ต่างจังหวัดน่ะ
3: ได้ไงวะพ่อย่าให้เบมันอยู่กับเราเถอะนะได้ไหมครับ
2: คือเบสเขาก็มีครอบครัวที่รอเขาอยู่เหมือนพ่อกับย่าที่รอบุ๊กอยู่เหมือนกันนะลูก
1: ขอบคุณนะครับที่คอยดูแลผมมา
2: โชคดีเบส
1: ขอบคุณครับ
3: เดี๋ยวเบสไม่รู้ว่านายกับเราจะได้เจอกันอีกไหมแต่ขอให้นายได้จำไว้เราเกิดมาร่วมท้องแม้โลกสลายเรายังเป็นอย่างพี่น้องไปจนวันตายถ้าไม่มีนายพี่ก็คงไม่มีวันนี้วันที่มีเพลงแล้วเป็นอย่างเพื่อนซีและเพลงแรปนี่แหละมันจะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เราได้เจอกันสักวันน้องชาย
1: Thanks bro ร้องได้ขนาดนี้นายดังแน
3: ่ก็เพราะว่านายแหละเดี๋ยวพี่จะรีบดังให้ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะพานายกลับมาอยู่ด้วยกันไว้เจอกันนะน้องชาย
1: ไว้เจอกันครับพี่ชาย
3: โชคดี
2: ไม่เป็นไรนะลูก
3: นะฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
2: ยังไงพ่อกับย่าเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยกันจะไม่ทิ้งลูกนะ
5: รีบกลับเธอเย็นแล้วจะได้รีบไปทำกับข้าวแล้วอีกอย่างหนึ่งบุ๊กพรุ่งนี้วันจันทร์ต้องไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอ
3: ย่ากับพ่อกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวบุ๊กตามไปค่ำๆ
5: จะไปไหนอีกล่ะจะไปร้านเกมอีกใช่ไหมนี่แม่เพิ่งเผานะยังมีอารมณ์ไปเล่นเกมอีกเหรอ
3: เปล่าบุ๊กจะไปเล่นไปเปิดเพลงแรปฟังบุ๊กจะได้ฝึกแรปจะได้เก่งๆไวๆและบุ๊กจะได้พาน้องกลับมาอยู่ด้วยไง
2: อ
3: ้
2: าว
6: ย้อนไปเหตุการณ์ในวันนั้นมันไม่ง่ายเลยสูญเสียคุณแม่

0: แล้วก็ต้องจากน้องชายคนที่สนิทที่สุดคนที่แนะนำให้เรารู้จักแร็ปด้วยน้องบุ๊กผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงคะ
1: จะเรียกว่าผ่านก็ไม่เชิงครับผมก็ยังติดอยู่ในช่วงเวลามันครับแต่ว่าสิ่งที่มันเดินไปคือเวลาครับแต่สิ่งที่ยังอยู่คือความทรงจำดีๆครับที่ยังอยู่ในจุดนั้นเหมือนเดิมครับ
2: ถ้าอย่างนั้นย้อนกลับไปช่วงละครเวทีคือแสดงว่าตั้งแต่เด็กยันโตนี่คือพ่อไม่เคยได้อยู่กับน้องบุ๊กเลยใช่ไหมครับไม่ได้อยู่เลย
3: ไม่ได้อยู่แล้วก็ได้ดูแล
2: ไม่ได้ดูแลด้วยไม่ได้อยู่ด้วยแต่พอแม่เสียทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่กับย่าแล้วก็เพื่อที่จะดูแลลูกคนนี้ครับ
3: ก็คิดว่าต้องถึงเวลาแล้วที่ตัวผมต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่มองดูลูกที่กำลังจะโตมองดูปู่กับย่าที่ท่านอายุมากขึ้น
2: ครับ
3: เราต้องทำมาหากินที่เป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะหาเลี้ยงคนในครอบครัวได้แล้วต้องเป็นที่พึ่งของทุกคนในครอบครัวให้ได
2: ้
3: ก็เลยกลับมาอยู่กันมาอยู่กับบุ๊กกับปู่กับย่าครับผม
0: น้องบุ๊กคะคุณพ่อมาอยู่ด้วยดีใจไหมคะ
1: ดีใจครับก็รู้สึกเหมือนแบบว่าได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับแบบว่าคือผมก็บอกพ่อบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาพ่อช่างมันอะไรที่แล้วก็แล้วกันไปครับคือแบบว่าอะไรที่มันจบไปแล้วให้มันจบไปครับเราไม่ต้องมายึดติดมันคือแล้วพ่อก็ทำอย่างที่พูดได้คือพ่อก็เริ่มใหม่ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งครับอย่างที่เห็นครับคือแบบว่าทุกวันนี้พ่อก็ดูแลผมได้ดูแลครอบครัวได้แล้วนี่คือแบบบุคคลตัวอย่างนะที่แบบผมมองเป็นตัวอย่างเลยของความพยายามเลยว่าคนเราอ่ะพลาดได้พลาดกี่ครั้งก็ได้แต่สิ่งที่คนทำอ่ะคือการลุกขึ้นมาสู้ใหม่อย่ายอมแพ
3: ้ขอโอกาสจากทางบ้านมากกว่า
2: ครับ
3: ขอโอกาสเคยขอโอกาสมาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยทำได้ครั้งนี้ขอโอกาสอีกเหมือนเดิ
0: ม
3: ให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวผ
0: ม
3: ว่าผมจะทำตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นที่พึ่งพาของครอบครัวให้ได้เป็นที่พึ่งพาของลูกผมให้ได้จะไม่ให้ลูกผมต้องการแค่เงิน5บาท10บาท20บาทลูกผมต้องไปเช็ดกระจกไปร้อยพวงมาลัยเอาเวลาตรงนั้นเขาควรจะไปเรียนหนังสือดีกว่าคือต้องทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ความตั้งใจกับแร็ปของน้องบุ๊กมันหวังไว้สูงมากขนาดไหนคะ
1: สำหรับผมเนี่ยคือผมไม่เคยหวังสูงนะครับผมแค่หวังว่าขอให้มากกว่าสิ่งที่มีพอครับ
0: เราเริ่มฝึกฝนอย่างจริงจังเมื่อไหร่คะ
1: ก็ม.3เลยครับหลังจากที่ไปขึ้นไซเฟอร์ที่เวทีแรปพิซซ่ามาครับ
0: ค่ะ
1: ก็เจอศิลปินเก่งๆครับก็แบบได้ไฟมาจากนั้นเลยครับไฟแบบโชนมากเลยครับคือว่าผมก็ฝึกเลยครับฝึกหนักกว่าเดิมเลยผมก็แบบไลฟ์แล้วตอนนั้นผมไลฟ์สดเลยครับไลฟ์สดแบบตั้งกล้องเลยแบบวันละชั่วโมงบ้าง2ชั่วโมงบ้างแบบไลฟ์สดแบบให้คนเขียนหัวข้อมาให้ผมแรปผมก็แรปสดให้เขาฟังอย่างเช่นแบบมีคนขอความรักมาผมก็จะแรปสดเกี่ยวเรื่องความรักขอเรื่องเรียนมาขอเรื่องทรงผมมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแรปสดตามหัวข้อที่เขามันก็เป็นการฝึกสกิลเลยครับจนแบบมาถึงตอนม.4ผมได้มีโอกาสปล่อยเพลงแรกออกไปครับนะฮะเกี่ยวเรื่องคลองเตยนะครับแล้วแบบคนฟังในเฟซถล่มทลายโอ้โหแบบมีพี่ๆศิลปินที่ผมเคยติดตามที่ผมเคยฟังเพลงเขาเนี่ยเขามาแชร์แล้วเขามาเขาเรียกว่าอะไรแบบมาชอบมาคอมเมนต์แบบว่าอุ้ยแบบดีเลยที่ทำแบบแนวอ่ะพรีเซนต์บ้านเกิดนะครับ
0: ค่ะชื่อเพลงคือ
1: คลองเตย My City ครับ
0: คลองเตย My City อยากฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ค
1: ่
0: ะอ๋อ
1: เมื่อสังคมมันตาหน้าว่าคลองเตยเราลากย่าหาว่าเราไม่ดีแต่พวกคุณมองว่าพวกเราไร้ค่าพวกเรามีความสุขถึงแม้จะรวยจะจนพวกเราถึงจะอยู่สลัมแต่ก็ไม่เคยดูถูกคนว่ะ
0: โดนใจชาวคลองเตย
1: ครับ
2: อะไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราในการที่แรปเกี่ยวกับคลองเตย
1: ผมก็แบบจะแต่งเรื่องอะไรดีผมคิดเลยว่าเอาเรื่องใกล้ตัวเลยน่าเป็นเรื่องคลองเตยคนข้างนอกเขามองยังไงนะเขามองว่าเราเป็นแบบจนชั่วเลวอันธพาลเขามองเราอย่างนั้นจริงๆอย่างพ่อผมอย่างเงี้ยพ่อผมมาคลองเตยเขาไปสมัครงานเนี่ยพ่อผมเคยเล่าผมฟังอยู่ว่าเนี่ยเขาก็จะไม่เอาพ่อผมแต่พ่อผมเฟี้ยวมากบอกโคตรเฟี้ยวพ่อผมชมหน่อยชมหน่อยตบมือพ่อตบมือพ่อผมหน่อยแบบว่า
2: ไหนล่ะความเฟี้ยวของพ่อไอ้ฝั่ง
3: คือผมไปสมัครงานที่เราเริ่มกับเนี่ยทำตัวดีๆได้นะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: เริ่มไปทำงานวุฒิก็มีก็ยื่นไปสมัครไปบอกมาจากเขตเนี้ยเขาก็ไม่อยากจะรับผมก็เลยถามอ้าวทำไมไม่อยากจะรับอ่ะเขาบอก คนเก่าๆเคยมาสมัครแล้วเขาทำตัวไม่ดีอันนั้นคนเก่าอันนี้คุณต้องให้โอกาสผมและที่สำคัญคือเขตที่ทำงานคุณน่ะก็ตั้งอยู่เขตเดียวกับผม
2: เยี่ยม
3: แล้วทำไมคุณไม่รับผมอ่ะให้โอกาสผมผมขอโอกาสก่อนที่คุณจะมาดูว่าเอ้ยมันมาจากเขตนี้เขี่ยเขาออกเลยแล้วเอาคนเก่าๆมาตัดสินคนใหม่มันไม่ใช่ไงครับ
0: รับ
3: รับรับผมก็ทำจนเป็นหัวหน้าแล้วตอนนี้
4: เยอะ
3: ใช่
4: เป็นหัวหน้าแล้วครับเป็นหัวหน้าแล้วทุกทีครับ
0: กลับมาที่เรื่องแร็ปอะค่ะตอนที่คุณพ่อมาอยู่ด้วยแล้วก็ที่น้องบุ๊กเล่าว่าเริ่มสนใจอย่างจริงจังแล้วก็มีการไลฟ์ตามที่แฟนๆขอมาตามหัวข้อตอนนั้นพ่อรู้ไหมคะว่าลูกเนี่ยสนใจแร็ปมากจริงจังมาก
3: รู้ครับรู้
0: ค่ะ
3: รู้ว่าเขาสนใจ
1: แต่ไม่รู้ว่าแบบบ้าขนาดนี
3: ้รู้อยู่มั้ง
0: ค่ะเวลาเขาออกไปทำเพลงออกไปแร็ปอย่างเงี้ยค่ะพ่อได้ฟังไหมคะ
3: ก็ฟังอยู่ครับแต่ฟังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเหมือนว่ายุคผมกับยุคเขามันคนละยุคกันแล้วอ่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แต่เขาก็บางทีผมว่างๆจากเรื่องงานหรือช่วงพักอะไรเงี้ยผมก็พยายามฟังอยู่นะว่าสิ่งที่เขาสื่อสารน่ะ
1: จริงจริงพ่อมาคอมเมนต์เพลงผมเยอะหลายเพลงเลยครับ
3: สิ่งที่เขาร้องที่เขาสื่อสารไปมันหมายถึงอะไรก็ต้องกำลังลองเปิดใจฟังดู
0: ค่ะ
2: แล้วพอแร็ปเริ่มดีการเรียนเป็นไงครับ
1: ก็ตกครับคือผมก็ประคองนะประคองให้รอจนม .6 ครับแล้วก็ติดศูนย์เลยติดศูนย์มา13-14ตัวแต่มันมีเหตุผล
2: ติดสุด13-14ตัวคุณไปเรียนบ้างไหม
1: พี่ก็คิดแค่คิดแบบน
2: ี้พ่อชี้เลย
3: ใช่พี่คิดเหมือนผมเลยว่าลูกผมไปโรงเรียนบ้างหรือเปล่า
2: เ
3: นี่ยความคิดมันเริ่ม
2: มาแล้วแต่ที่พ่อก็คือก็รู้ว่าน้องชอบแร็ปก็ไม่ได้กีดกันก็ทำไปแต่ขออย่างนึงคืออย่าทิ้งเรื่องการเรียน
3: แบ่งเวลา
2: ให้เป็น
0: ตอนนั้นติดเก่งนะ
1: เก่งครับตอนม.3นี่เกรดสูงสุดของผม 3.70 อันดับ1ของห้องแล้วก็อันดับ3ของสายชั้นเลยครับ
0: 3.70
2: นั่นคือม.3
1: ประมาณม.2ม.3ใช่
2: นั่นก็คือยังเป็นช่วงที่เริ่มแร็ปเต็ม
1: ๆตอนนั้นยังช่วงแบบฝึกแร็ปครับ
2: ฝึกก็คือเรียนดี
3: ผมก็กลับมาเห็นตรงจุดนั้นเขาแล้วนะ
2: อ๋อนั่นคือพ่อกลับมาแล้วในชีวิตแล้ว
3: กลับมา
2: เห็นแล้วนะได้เห็นแล้วนะว่าเรียนดี
3: ใช่
1: ม.4ผมเรียนโรงเรียนเดิมม.ปลายแต่ว่าเด็กที่เรียนม.3เขาย้ายไปที่อื่นหมดแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามเข้าหาคนอื่นนะครับผมก็พยายามคุยกับเพื่อนแต่แบบก็เหมือนแบบเพื่อนเขาก็ไม่อยากคุยกับเราคือแบบผมอาจจะเป็นตัวเองมากเกินไปหรือผมอาจจะแบบทำสิ่งที่ต่างกับพวกเขาคือสายผมคณิตอังกฤษอ่ะคือเป็นเด็กเรียนไปเลยนะครับสายเรียนเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงเครียดเลยผมโดนด่าโดนโจมตีบ่อยอะไรเงี้ยโดนเพื่อนโดนแบบแชทกลุ่มก็ด่าผมอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบเป็นห่วงผมแหละที่แบบผมไม่ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่แบบความถ้อยคำที่เขาใช้อ่ะมันทิ่มแทงมันไม่ได้พูดถึงเรื่องเรียนโดยเป็นแบบส่วนหลักแต่เขาพูดถึงเรื่องเพลงเรื่องแร็ปซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรอ่ะมันเป็นแบบสิ่งที่ผมทำข้างนอกมันไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณไม่ควรไปพูดถึงเรื่องความฝันผมถ้าคุณจะวิจารณ์วิพากษ์ผมคุณต้องวิพากษ์เรื่องเรียนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมกำลังแย่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องแร็ปผมก็จะนั่งไปมุมหนึ่งอ่ะมีแค่กระดาษกับปากกาพอแบบเอาไปจดเพลงบ้างอะไรบ้างแล้วแบบตอนช่วงแบบที่ผมม.6มีเหตุผลที่ว่าคือแบบตอนนั้นนะผมเป็นช่วงแบบว่าค่อนข้างพลิกนะแบบว่ามีงานเยอะมากแล้วแบบครูก็ไม่เข้าใจครับแต่มีเรื่องเรียนครั้งหนึ่งเขานัดผู้ปกครองไปกับผมแล้วก็พ่อเขาบอกว่าการเรียนของผมเนี่ยแบบแย่มากนะครับควรไปเรียนกศน.ผมถามว่ากศน.เนี่ยมันไม่ดียังไงครับอาจารย์เขาบอกกศน.คือไอ้พวกไม่อยากเรียนเอ้ยผมบอกไม่ใช่กศน.นี่คือคนที่อยากเรียนแต่เขาแค่ไม่มีเวลาเขาต้องทำงานทำหลายๆอย่างครับนั่นแหละครับคือแบบผมไม่เข้าใจเลยผมแบบ mindset เขาทำไมเป็นแบบนี
0: ้
1: แล้วแบบผมก็ได้รับงานแก้มางานแก้ประมาณ13ตัวผมพูดเลยนะว่าผมทำเสร็จหมดแล้วแต่ผมมามองเลยผมพูดเลยว่าไม่ส่ง
0: อ้าว
1: 10วันอีก10วันจะจบม .6 ผมไม่ส่งเพราะผมรู้สึกว่าม.ปลายไม่ได้แบบรสชาติผมไม่ได้รับรู้เลยอ่ะผมเลยอยากไปเรียนม .4 ใหม่ผมก็เลยไม่ส่ง
0: ค่ะแล้ว
1: ทิ้งไปเลย
0: ฟังมาถึงตรงนี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์นะคะมีมุมมองของคุณครู2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกครูเคสเนตรียาชุมชัยโยนะคะปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาการศึกษาแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะครูเอ็มจีรังกูลนะคะเป็นครูสอนสังเกตแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Rap Is Now เราจะรู้จักเขาดีในชื่อของนาซีซัสค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีครับ
0: ถามครูเคสก่อนเลยค่ะถ้าวันหนึ่งลูกมาบอกว่าจะไม่เรียนหนังสือจะออกแล้วเหลืออีก10วันจะจบม.6 อะค่ะครูเคสจะตัดสินใจยังไงคะ
6: จริงมีประสบการณ์ตรง
5: อ้าว
6: ไม่ๆแต่ลูกครูเคสเนี่ยเหลืออีก1ปีจะจบโทเขาบอกว่าเขาขอกลับมาเมืองไทยก่อนเพราะเขาอยู่ต่างประเทศนานแล้วค่ะซึ่งตอนนั้นก็คุณพ่อคุณแม่หัวพันกันเลยนะคะเพราะนั้นเข้าใจความรู้สึกคุณพ่ออย่างดีเลยนะคะแต่อยากจะบอกคุณพ่ออย่างนี้ค่ะว่าคือรุ่นเราเนี่ยรุ่นพ่อเนี่ยนะคะเราจะมีภาพความสำเร็จว่าเราจะต้องเรียนหนังสือไปถึงขณะนั้นขณะนี้แล้วก็จะต้องไปทำงานบริษัทองค์กรที่มีความมั่นคงนะคะอันนี้คือภาพความสำเร็จของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะแต่อยากจะบอกว่าภาพความสำเร็จของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยของน้องบุ๊กเนี่ยมันอาจจะแตกต่างไปนะคะแต่อยากจะให้คุณพ่อลองถอยออกมาเหมือนกับที่ครูเคสกำลังมองน้องบุ๊กนะคะวันนี้ครูเคสไม่มีความสงสัยเลยว่าคนอย่างน้องบุ๊กเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะเพราะว่าน้องบุ๊กเนี่ยครูเคสสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าแพชชั่นนะคะเขามีความที่ชอบอะไรแล้วชอบจริงๆจังๆคืออยากจะไปเอาดีทางแรปเนี่ยเงินไม่มีเนี่ยนะคะแทนที่จะไปจี้ป้นอะไรไม่ใช่น้องบุ๊กเขาคิดแล้วคือเขารู้แล้วเขาจะไม่ทำร้ายอนาคตตัวเองโดยการที่ไปทำอะไรที่ผิดๆนะคะแต่เขายอมไปขายพวงมาลัยไปหาอะไรที่สุจริตนะคะเพราะนั้นตรงนี้ทำให้ครูเคสมั่นใจว่าคนอย่างน้องบุ๊กไม่มีวันอดตายและประสบความสำเร็จแน่นอนอยากให้คุณพ่อลองเปลี่ยนมุมมองนะคะ
2: แสดงว่าครูก็ยอมถ้าอีก10วันจบม.6ยอมให้ลูกออก
6: เพราะถ้าลูกตัดสินใจแล้ว
2: เราไปบังคับเขาไม่ได
6: ้คือถ้าบังคับนะคะมันจะส่งผลอะไรหลายๆอย่างกับเด็กนะคะเช่นสมมติว่าอ้าวเนี่ยที่จบไปก็จบไปก็คือเขาไม่ได้มีแพชชั่นกับการเรียนถูกไหมคะแต่ว่าวันนี้เขากำลังเรียนรู้นะคะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไปบังคับเขาเนี่ยวันนี้ชีวิตน้องบุ๊กอาจจะเปลี่ยนก็ได้ก็ทำอะไรย่อยๆแยะๆอะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
2: เพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยผมว่าเผลอๆประมาณ 95% เลยก็ได้จะมองว่าทำไมไม่ฝืนให้ลูกเรียนให้จบ
6: ค่ะ
2: อย่างน้อยอีกนิดเดียวอ่ะ10วันมันมีวุฒิแล้วอ่ะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นค่านิยมของคนไทยและค่านิยมของใครเป็นพ่อเป็นแม่มากกว่าจะอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่พอเรานั่งฟังอยู่สักพักนึงเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยบางทีความคิดเขามีเป็นของตัวเขาเองคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่นอนเราอยากให้ลูกอย่างน้อยมีวุฒิไว้ก่อนแต่บางทีมันก็ไปฝืนธรรมชาติไม่ได้จริงๆ อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเผื่อใจตรงนี้ไว้ดีกว่าว่าพ่อแม่ทุกคนแหละพยายามแต่ณบางทีมาถึงจุดนึงที่เราไม่สามารถเถียงได้แล้วเพราะเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขามีความคิดเป็นของเขาเองและบางทีการฝืน10วันนั้นน่ะอาจจะทำสิ่งไม่ดีมากกว่าสิ่งที่ดีใช่ไหมครับพ่อ
7: ใช่ครับ
2: คือเผื่อใจไว้อยากใหคนทางบ้านเข้าใจเพราะรู้สึกว่าคนทางบ้านอาจจะมองว่า10วันต้องสู
6: ้
2: แต่มันสู้ไม่ได้จริงๆ
6: ค่ะ
2: เป็นไงครับครูเอ็มครับ
0: ครูเอ็มนะคะ
8: ตัวผมเองเนี่ยตอนมัธยมตอนนั้นก็เหมือนน้องบุ๊กเลยนะครับชอบที่จะแรปแล้วพอเราชอบที่จะแรปเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสกับการเรียนละเพราะมันเหมือนกับมีเรื่องในสมองอยากจะเขียนอยากจะอะไรอยากจะแรปออกมาตลอดเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการเรียนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรองละเรามีฝันอีกอย่างนึงแล้วพอมันมีฝันมันชัดเราก็อยากจะไปอย่างน้องบุ๊กเนี่ยเขาได้ขึ้นเวทีซึ่งถ้าเกิดว่าบอกว่าน้องบุ๊กเนี่ยออกมาเพราะความผิดของแรปเนี่ยก็น่าจะเป็นความผิดของผมด้วย เพราะว่าที่เวทีที่น้องบุ๊กขึ้นเนี่ยก็เป็นเวทีที่ผมทำขึ้นมาพอผมมามองน้องบุ๊กเนี่ยมันเหมือนกับกระจกสะท้อนมาที่ตัวเองอีกทีนึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบบุ๊กจริงๆเราจะทำยังไงนะครับซึ่งผมก็มองว่าถ้าผมเลือกได้เนี่ยผมก็อยากจะออกมาอย่างบุ๊กแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่สามารถทำได้อีกอย่างนึงเนี่ยผมไม่ได้แข็งแรงเท่าบุ๊กเนี่ยเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาสามารถดิ้นรนด้วยตัวเองได้ถึงแม้ว่าวันนึงเขาเกิดทำสิ่งที่เขาชอบแล้วพลาดเนี่ยผมรู้สึกว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาก็คือสิ่งที่เขาทำมาตลอดเขาสามารถหาเงินจากการขายพวงมาลัยก็ได้เขาไปตรงไหนผมเชื่อว่าเขาจับอะไรเป็นเงินทองได้ ราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่การศึกษาไม่ได้เป็นเรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาคือชีวิตที่เขาเป็นมามันก็เป็นเรื่องดาบสองคมนะครับส่วนหนึ่งบุ๊กออกมาตรงนี้มันอาจจะทำให้น้องบุ๊กเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองบางอย่างแต่ในอีกทางหนึ่งถ้าวันหนึ่งที่เขาออกมาแล้วไม่ได้เรียนแล้วแต่ว่าเขาสามารถไปเจออีกทางอื่นอย่างเช่นเขาอาจจะไปรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นทนายความหรือว่าเป็นผู้พิพากษาเราอาจจะช่วยสังคมได้นะฉันอยากจะเป็นตรงนี้นะแล้วทำไมเขาจะเรียนต่อไม่ได้ใช่ไหมครับเขาก็กลับมาพร้อมกับแพชชั่นอีกแบบแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ไปจนถึงจุดที่เขาอยากจะเป็นได้เหมือนกันผมมองเรื่องนี้ครับ
0: ขอบคุณ 2K F2M นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์ต่อค่ะหล
7: ัง
0: จากที่น้องบุ๊กตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะลาออกจากโรงเรียนเหตุการณ์นับจากวันนั้นเป็นยังไงไปชมจากละครค่ะ
9: โอเคเช็คขอเสียงดังๆหนึ่งทีได้ไหม

0: ทำเสร็จแล้วครับครูแต่ผมไม่รู้จะส่งไปทำไมอะครับ
1: ส่งไปก็จะได้เรียนจบพ่อกับย่าของเธอเขาก็จะได้ภูมิใจในตัวเธอ
0: ผมว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่มันก็สามารถทำให้พ่อกับย่าผมภูมิใจได้เหมือนกันนะครับครู
1: ไอ้การเป็นแรปเปอร์น่ะหรอ

0: Yeah.
1: พ่อครับย่าลูกขอลาออกจากโรงเรียนได้ไหมครับ
0: ฮะลาออกเหรอเฮ้ย
1: ครับ
0: นี่แกไม่รู้เหรอว่าที่พ่อกับย่าทำงานหนักเนี่ยก็เพื่อส่งแกเรียนนะเว้ย
2: นี่แกยังไม่เลิกเพ้อเจ้อเรื่องนั้นอีกเหรอ
1: บุ๊กไม่ได้เพ้อเจ้อนะครับย่าแต่ย่ากับพ่อก็เห็นไม่ใช่เหรอครับว่ามันมีทางพอที่จะเป็นไปได้บุ๊กสามารถหาเงินได้จากเพลงแร็ปได้แล้วไม่ใช่เหรอครับ
0: ก็หาได้พ่อก็ไม่ได้ห้ามแร็ปแต่เราตกลงกันแล้วว่าลูกต้องเรียนหนังสือจำไม่ได้แล้วไง
1: บุ๊กจำได้ครับพ่อแต่ว่าบุ๊กไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะครับพ่อให้บุ๊กไปลาออกเถอะนะครับนะพ่อนะ
2: ทำไมครูที่โรงเรียนเขาทำอะไรแกอีกบอยเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของฉันเอง
1: มันไม่มีประโยชน์นะย่าครูเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาแค่ชินในระบบแบบนั้นส่วนบุ๊กเองก็สามารถหาทางเดินได้ตัวเองแล้วขอแค่พ่อกับย่าปล่อยให้บุ๊กได้ทำตามความฝันเถอะนะครับ
0: เดี๋ยวแล้วถ้าสมมติออกจากโรงเรียนไปแล้วไปแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ประสบความสำเร็จแล้วถ้ามันล้มเหลวแกจะทำยังไงต่อ
1: พ่อครับบุ๊กสัญญาว่าถ้ามันล้มเหลวบุ๊กจะกลับมาเรียนพ่อเชื่อใจบุ๊กเถอะนะครับนะครับพ่อ
0: บุ๊กเข้าใจใช่ไหมลูกว่าที่พ่อกับย่าเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่แกจะออกจากเรียนเนี่ยเพราะอะไร
1: บุ๊กรู้ครับว่าพ่อกับย่ารักบุ๊กมากๆแต่ว่าที่บุ๊กหันมาจริงจังกับการแล้วก็เพราะว่าบุ๊กอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากให้พ่อกับย่าอยู่อย่างสบายซึ่งนั่นหมายความว่าบุ๊กก็รักพ่อกับย่าเหมือนกัน
2: เอาละบอยพรุ่งนี้แกไปโรงเรียนกับมันแล้วกันนะ
3: ครับแม่
1: จริงเหรอครับพ่อขอบคุณมากแล้วครับขอบคุณมากครับพ่อ

0: ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนพยายามแก้ที่ปัญหาเผื่อเราจะเจอต้นตอปัญหาแล้วให้ลูกเรากลับไปเรียนขอโอกาสครูให้เด็กกับคนนึงอ่ะได้กลับไปเรียนได้ไหมครูพยายามครูมีแนวคิดอะไรจะช่วยแนะนำครูก็ช่วยคือแนะนำคือก็ช่วยได้แค่ว่าไอ้เรื่องที่ติดศูนย์ติดอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเขาเปิดซ่อมให้แค่นี้เองแต่บางทีมันปัญหาเนี้ยมันลึกลงไปมากกว่านั้นมันเป็นปัญหาที่สิ่งแวดล้อมอ่ะการยอมรับของเพื่อน
1: ใน Facebook ก็โจมตีกันโจมตีผมบูลลี่ผมโพสต์แบบเพลงใหม่อยากฟังกันยังแล้วเพื่อนก็บอกมาคอมเมนต์แบบว่าเอาเรื่องเรียนก่อนไหมเรื่องเรียนจะไปไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบผมก็แบบโมไม่โอเคครับคือแบบผมแบบความฝันผมอะคือแบบผมไม่อยากผมก็รู้แหละว่ามันมีคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบแต่ต้องแยกออกระหว่างชอบไม่ชอบกับเกลียดนะกับแล้วคำวิจารณ์เนี่ยกับคำดูถูกเนี่ย
2: ครับ
1: สิ่งที่เขาพูดเนี่ยกับมันกำลังดูถูกเลยเขาบอกว่าสิ่งที่ผมทำมันไม่เหมือนโลกมายาเฟกเขาตัดต่อรายการจะตัดต่อให้ผมดูดียังไงก็ได้ซึ่งแบบผมรู้สึกว่าไม่โอเคมากกับคำนี้ผมรู้สึกว่าพอแล้วผมต้องออกมาแสดงให้รู้ว่าเรามีความสุขมากกว่าการอยู่ที่โรงเรียนนี
3: ่ค่ะ
2: แล้วในมุมของพ่อล่ะครับ
0: ครับในเมื่อลูกเราไม่มีความสุขในสิ่งที่เขาจะทำผมก็จะถือไม่บังคับแต่แค่พูดกับเขาว่าวันใดวันหนึ่งที่เขาต้องการจะกลับมาเลี้ยงสือผมและที่บ้านก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่ไม่ได้ขัดขวางไม่ได้กีดกันในเรื่องการร้องเพลงร้องแรปอะไรพวกนี้ไม่ได้ขัดขวาง
3: ก็ยังรออยู่วันที่บุ๊กจะกลับมาเรียนซึ่งบุ๊กบอกว่าจะกลับมาเมื่อพร้อมแต่ในมุมของพ่อเชื่อว่าแล้วมันจะพร้อมเมื่อไหร่อะครับบุ๊ก
1: ก็สำหรับผมเนี่ยคือตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวเพื่อกลับเรียนนะครับคือแบบเตรียมตัวที่จะทำหลายๆอย่างคือตอนนี้เงินผมก็มีเก็บแล้วผมก็อยากแบ่งปันช่วยแบ่งเบาที่บ้านแล้ววันนั้นอ่ะถ้าผมทำมันได้สม่ำเสมอเนี่ยเราจะกลับไปเรียนครับให้คำมั่นเลย
3: ค่ะให้คำมั่นกลางรายการของเรา
1: โอเคครับ
3: ค่ะต้องถามน้องบุ๊กนะคะว่าเส้นทางของแรปหลังจากที่ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนแล้วมันเป็นดั่งฝันไหมคะ
1: ตอนแรกเลยครับช่วงเดือน2เดือนที่ออกมาเนี่ยต่อสู้นะครับกับความลำบากนะครับในช่วงที่ผมออกมาจากโรงเรียนนะครับจนโชคมันเข้าข้างผมนะครับจนงานต่างๆเริ่มติดต่อเข้ามาเยอะมากนะครับจนถึงตอนนี้ครับก็ยังติดต่อมาไม่หยุดนะครับก็เหมือนผมว่าหวังว่าเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นข้อพิสูจน์ให้พ่อได้รู้ว่าไม่ต้องห่วงครับผมดูแลตัวเองได้แล้วก็จะดูแลครอบครัวได้ด้วย
3: มีคนช่วยไหมคะตอนทำเพลง
1: มีของผมมีอยู่กับน้องๆครับคือผมตั้งกลุ่มหนึ่งขึ้นมาครับเป็นกลุ่มของพวกผมเองครับซึ่งจะรวมเด็กๆนะครับแล้วก็น้องๆที่อยากทำเพลงครับทั้งในคลองเตยแล้วก็นอกคลองเตยครับซึ่งของผมเนี่ยก็จะมีแบบเด็กมัธยมเลยนะครับแบบมีม.3บ้างม.4บ้างครับแต่ผลงานเพลงเนี่ยเป็นผลิตจากกลุ่มพวกเราทั้งนั้นเลยครับเหมือนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเราช่วยเหลือกันมันไม่ใช่แค่ทำเพลงแล้วได้เงินครับแต่มันคือการนำเพลงและเชื่อมความสัมพันธ์ของเราเข้าด้วยกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามีความสุขกับการนำเพลงมากกว่าการได้ตังค์แล้วแล้วมันมีสำนักข่าวแบบใหญ่ๆเลยครับในประเทศไทยมาทำนิตยสารด้วยผมได้แบบลงนิตยสารครับกับพวกแรปเปอร์ศิลปินดังๆเลยครับคือแบบมีวางขายตามชั้นหนังสือเลยครับซึ่งแบบโอ
3: ้
1: แต่ก่อนผมได้แค่ซื้อมาอ่านอะแต่ตอนนี้มีรูปอยู่ในนั้นแล้วมีสำนักข่าวระดับโลกนะครับติดต่อมาสัมภาษณ์ด้วยครับ
2: มันเป็นข้อความเกี่ยวกับอะไรครับทำไมเขาถึงให้ความสนใจขนาดนี้
1: เพราะว่ามันแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบเด็กมัธยมเลยครับอยู่ในระบบผมใส่ชุดนักเรียนใน MV เลยครับคือออกมาแรปเกี่ยวกับเรื่องแบบวิพากษ์วิจารณ์ระบบอะครับ
2: ครับ
1: เพราะมันไม่เอื้อต่อนักเรียนเลยมันกดทับนักเรียนกดขี่นักเรียนมาโดยตลอดนะครับเขาเลยสนใจว่าเฮ้ยทำไมมันเริ่มมีแรปเปอร์ที่เป็นวัยเรียนวัยที่กำลังศึกษาอยู่ครับออกมาพูดเรื่องนี้มากขึ้นเขาเลยสนใจแล้วก็มาสัมภาษณ์ผมครับ
2: พอมีสื่อต่างชาติมาสัมภาษณ์ลูกเราพ่อรู้สึกไงครับ
0: ก็รู้สึกดีครับที่เขาให้ความสนใจ
2: นี่สื่อระดับโลกเลยนะพ่อนะ
1: สื่อระดับโลกนะ
0: ก็ยังไม่ภูมิใจ

0: ยังไม่ภูมิใจ
1: เพราะว่าย
2: ังไม่ภูมิใจ
1: เพราะ
2: เขายังทำในสิ่งที่ผมภูมิใจยังไม่ได้แต่ผมก็รอไงรอวันนั้น
0: สิ่งที่พ่อภูมิใจก็คือ
2: การหาจุดร่วมตรงกลางกันอยู
3: ่ใช่อะไรจุดร่วมตรงกลางผมไม่
0: จุดร่วมตรงกลางที่พ่อหมายถึงคือ
3: เรียนจบ
0: ใช่ไหมครับขอแค่นั้น
1: ค่ะ
2: แต่ก็ไม่ใช่ไปรับฟังคือรับฟัง
0: แต่ผมอันนี้ผมเข้าข้างพ่อนะเพราะพี่ก็เป็นพ่อคนเหมือนกันพ่อเนี่ยแมนมากที่ยอมให้ออกจากโรงเรียนยอมให้ทำในสิ่งที่เรารักนี่คือดีมากนะเพราะพี่นั่งอยู่นี้พี่ยังคิดเลยโอ้ยเราจะแข็งหรือว่าแข็งแกร่งเท่าพ่อเขาไหมเนาะคือเราก็คงวาดฝันอนาคตให้ลูกเราคือเราเป็นพ่อเป็นแม่คนก็อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่อันเนี้ยพี่ต้องยอมรับเลยว่าพ่อบอยเนี่ยแข็งแกร่งมากที่ยอมให้ลูกออกแต่มันก็ติดใจคือเหลือนิดเดียวถ้าเรียนจบนิดนึงอ่ะเราก็จะหมดห่วงแล้วทีเนี้ยใช่ไหมครับ
2: ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เขา
0: พ่อเนี่ยเคยตั้งใจแบบฟังเพลงของบุ๊คคอลแลปไหม
2: เคยครับ
0: เคย
2: ก็ลองฟังดูว่าสิ่งที่เขาสื่อสารมันหมายถึงอะไร
0: ก็แสดงว่าได้ฟังมาบ้าง
2: ฟังบ้าง
0: แต่เรียกว่าน้อย
2: เป็นบางเพลง
0: เฉพาะบางเพลง
2: ครับผมจะเลือกฟังแต่เรื่องเพลงที่เขาเนื้อหาที่เราอยากจะฟังมากกว่า
0: หมายความว่ายังไงฟังเกี่ยวเรื่อง
2: บางเพลงเขาเกี่ยวกับการศึกษาอะไรเงี้ยผมจะเลือกเข้าไปฟัง
0: ว่าเขาพยายามจะสื่ออะไรจากมุมมองเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงวัยที่โดนพอดี
2: เขาจะสื่อสารว่าเป็นเพลงเราก็ได้รู้อ๋อความคิดของเขาเป็นแบบนี้นะอะไรแบบนี้
0: แต่เราเลือกฟังเราไม่ได้ฟังทั้งหมด
2: ใช่ครับใช่
3: เพราะว่าลองฟังดูดีผมเอาคำพูดพ่อไปแต่งเพลงเยอะมาก
0: นี่ไงเขาหยอดอยู
1: ่
0: ถ้าพ่อฟังดีๆเขาเอาคำพูดพ่อมาแต่งเพลง
3: ตอบพ่อในเพลงเลยคือพ่อเคยพูดครั้งนึงว่า1ในล้านสำเร็จมี1คนผมว่ามันเป็นท่อนนี้1ในล้านสำเร็จมี1คนเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามี2คนตอบเหมือนแบบแรปตอบพ่อครับใช
1: ่พ่อฟังแล้วพ่อรู้เลยไหมว่าประโยคนี้พ่อเคยพูด
2: ใช่ผมเคยดูถูกเคยดูถูกว่าการร้องเพลงแรปพวกนี้ล้านคนจะมีสำเร็จสักคนนึงและเองจะเป็นคนที่สองเหรอวะในล้านจะสำเร็จเหรอวะมันยากนะอะไรเงี้ย
1: เขาร้องตอบมาเลยว่าเดี๋ยวเขาทำให้ดู
3: เขาทำให้ดูมีสองคนใช่ครับ
1: ท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดในวันนี้นะคะเรามีบรรยากาศการร้องแรปสดๆมาให้ดูค่ะไปชมค่ะ
4: โอเคเจอกันอีกแล้วเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

0: โอ้โหอะไรวะ
1: เออเออ1 2 3 4
2: นี่มันรายการอะไรมันช่างน่าดูสุดๆนี่มันรายการอะไรมันช่างน่าดูสุดๆอ๋อนี่มันรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good
1: ขอบคุณมากโอเคและสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเบสมากๆนะครับที่ไว้ใจผมแล้วก็สัญญาว่าเพลงแรปจะนำพาให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและขอบคุณอุปสรรคที่ผ่านเข้ามานะครับที่ทำให้ผมสามารถก้าวเดินในเส้นทางนี้ได้และสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากขอบคุณที่สุดก็คือขอบคุณพ่อกับย่ามากๆนะครับที่เชื่อใจเบสเชื่อใจปุ๊กแล้วก็แล้วสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกในค่ำคืนนี้ก็คือผมได้แต่งลาพิเศษสำหรับคนพิเศษมาให้ด้วยครับในค่ำคืนนี้แต่ว่าผมจะไม่ได้เป็นคนร้องเองนะครับผมขอเชิญบุ๊กตัวที

0: ايوه في بعض تاينا في بعض تاينا دبي دبي لون yeah دبي لون yeah แล้วสิ่งที่ผมทำจะทำมันชาตินี้ไม่มีหรอกชาติหน้า ผมจะดูแลพ่อให้ดีและจะเอาความสำเร็จไปฝากย่า สิ่งที่ผมตากตั้งและลงทุนทำมันมา ผมจะบอกพ่อผมต้องแลกมันด้วยทุกอย่าง แม้ว่าสิ่งที่ผมทำมันอาจจะดูไร้ราคา ผมต้องออกจากโรงเรียนภาคเพียนและเขียนอ่าน ผมไม่เคยจะสนใจบางทีพ่ออาจจะคิดและมองผ่าน ผมขอโทษนะครับในบางครั้งผมคิดต่าง แต่ผมจะเอาความสำเร็จเงินทองชื่อเสียงกลับไปตองให้พ่อกับย่าที่บ้านว่ะ
1: พ่อคะครั้งแรกที่ได้ฟังลูกร้องสดเราก็เป็นถ้อยคำที่ลูกตั้งใจสื่อสารกับพ่อรู้สึกยังไงคะ
2: ก็อยากให้เขาทำให้ได้อย่างที่เขาร้องพ่อจะเฝ้าดูอยู่ห่างๆแต่พ่อห่วงแล้วคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดนั่นแหละ
1: คร
2: ับ ใช่ครับพ่อทั้งย่าเขาคอยซัพพอร์ตเขาในวันที่เขาล้มอย่างน้อยต้องมีคนที่บ้าน
1: เขาหันหลังกลับมาก็เจอพ่อเจอย่าอยู่แน่นอนไม่ทิ้งเขาไปไหน
2: ครับ
1: และเห็นบอกว่าบุ๊กตั้งใจเขียนไรม์อันนี้ขึ้นมาเพื่อพ่อโดยเฉพาะเลย
2: อันนี้ไม่ได้เขียนพี่สดเลยคิดสดเลยครับ
1: สดเลยครับสดเลยครับแสดงว่ามันคือสิ่งที่มันวนเวียนอยู่ในใจเราอยู่ตลอด
2: ครับ
1: เราก็ถ้าอย่างนั้นผมสรุปได้เลยว่าคุณก็รู้สึกผิดที่คุณไม่ได้จบ ไม่ได้วุฒิการศึกษามาให้พ่อคุณ
2: ก็รู้สึกผิดครับแสดงว่าทุกอย่างมันอยู่ในแก่นในตัวเราใช่ครับมันเลยออกมาได้นุ่มนวลครับชัดเจนและเจาะจงแบบเมื่อกี้เท่ป่ะลูกพ่อเท่เฮ้ยเท่และสิ่งต่อไปที่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดอยากเห็นนะในอนาคตนะ
3: คือวันที่ลูกขึ้นคอนเสิร์ตแล้วพ่อแต่งตัวเหมือนพ่อมันเนี้ยไปยืนโย่อยู่ข้างๆอันนั้นคือผมเชื่อว่าน่าจะฟินสุดอยากเห็นภาพนั้นสักวันหนึ่งขอให้ได้เห็นแต่ตอนนี้ให้เวลาพ่อทำใจไปก่อน
2: ผมจะพาพ่อไปทัวร์ที่ต่างประเทศเลยเป็นความฝันของเขาได้เห็นเขาแสดงแบบนี้ค่ะ
3: เขาเก่งนะคือคิดสดๆออกมาได้ค่ะ
1: คำพูดที่เราร้องออกไปแบบเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นการท่องจำก็ต้องมีลืมบ้างอ่ะผมว่าตรงเนี้ยเป็นความโชคดีของเขาความเก่งความสามารถของเขาตรงเนี้ยเอาความสามารถตรงเนี้ยเอาไปทำงานอะไรได้คือ
2: สิ่งที่พ่อจะพูดก็คือ
1: เอาความสามารถที่ตอนนี้ทุกคนเห็นละทำให้ถึงเส้นชัยตามความฝันของตัวเอง
2: ครับ
1: และพ่อก็จะคอย
3: เป็นกำลังใจครับอย่างห่างๆแบบห่วงๆแต่จริงๆไม่ได้ห่างหรอกอยู่ติดกันอย่างนี้แหละตลอดไปนั่นแหละครับใช่เพราะว่าพ่อบอกว่าก็จะคอยสนับสนุนเขาตลอดหันกลับมายังมีพ่อยังมีย่าอยู่
2: ใช่ครับ
3: ค่ะทุกวันนี้มีรายได้แล้วได้ให้กับทางคุณพ่อกับคุณย่า
2: ก็ช่วยแบบแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่บ้านครับค่าไฟค่าน้ำครับผมอยากซื้อรถเก่าคันหนึ่งรถเก๋งเก่าคันหนึ่งผมอยากพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลด้วยกันนะพร้อมหน้า
1: ครับนั่นคือสิ่งที่ทำได้แล้วทุกวันนี้และความฝันที่จะทำต่อในอนาคตแล้วพ่อล่ะครับพอลูกคนนี้เริ่มช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านได้จริงจังอย่างที่เขาพูดว่าเขาจะทำให้ดูพ่อรู้สึกยังไง
2: รู้สึกดีครับภูมิใจ
1: ในสิ่งที่เขาทำอยู่
2: และที่พ่อพูดมาเริ่มต้นรายการว่าทำให้เห็นก่อนนี่เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมพ่อ
1: บางส่วนครับบางส่วนอยากจะเห็นมากกว่านี้ฮะ
2: อยากจะเห็นมากกว่านี้
1: อยากจะเห็นมากกว่านี้ใช่ถามย้อนกลับว่าไอ้วันที่เราพูดกับลูกว่าทำให้เห็นก่อนถามจากใจเลยคิดไหมว่าเขาทำได้ขนาดนี้
2: ไม่คิดครับไม่คิด
1: แสดงว่าเราก็เลยภูมิใจในตัวเขามากแต่สิ่งที่พูดอยู่ทุกวันนี้คือเหมือนเป็น แรงผลักดันพร้อมกำลังใจมากกว่าเนอะพี่หมวยเนอะกับการที่พูดกับลูกว่าก็ทำได้แล้วแหละแต่ทำให้เห็นมากกว่านี้แต่จริงๆคืออยากจะบอกว่าฉันภูมิใจนั่นแหละแต่ไปให้ถึงเป้าหมายให้เร็วนะลูกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับพ่อ
2: ใช่ครับ
3: ห่วงน้อยลงไหมคะ
2: น้อยลงครับน้อยลงแต่เด็กมาผมก็ไม่เคยเลี้ยงเข้ามานะก็เพิ่งจะมาอยู่กับเขาเมื่อ 7-8 ปีเนี้ยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกผมในวันที่มันสุขก็อยู่กับเขาในวันที่ทุกข์ยิ่งอยากอยู่กับเขาในวันที่เขาล้มผมก็จะคอยเป็นกองหนุนดันเขาขึ้นมาให้ได้เวลาเขามีปัญหาลูกผมมีปัญหาอยากให้นึกถึงพ่อนึกถึงคนที่บ้านไว้ก่อนอย่าคิดอะไรสั้นๆมันจะทำลายชีวิตเราครับแค่นี้ครับ
4: ครับ
3: น้องบุ๊กได้ฟังพ่อแล้วรู้สึกยังไงคะ
4: ผมเชื่อครับอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าพ่อผมปากจะบอกว่าเขาแบบเขาจะเห็นบางส่วนแต่ผมเชื่อว่าบางส่วนนั้นมันก็ทำให้เขาภูมิใจในตัวผมมากผมเชื่อว่าผมยังจะทำต่อไปครับแล้วผมจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นสิ่งที่พ่อภูมิใจให้ได้ผมจะเปลี่ยนมันเป็นสิ่งที่สามารถเลี้ยงครอบครัวให้ได้ในระยะยั่งยืนนะครับผมไม่อยากเห็นพ่อต้องมาลำบากนะครับทำงานไม่ได้นอนนะครับในเพลงผมเคยเสียไปท่อนนึงว่าผมอยากมีเวลาสักหนึ่งวันผมอยากจ้างพ่อไปดูผมเล่นคอนเสิร์ตนะครับแต่ผมไม่ทำงั้นแล้วแต่ผมจะแบบหาให้ได้เยอะจนแบบพ่อต้องทำงานเลยให้นอนอยู่บ้านครับให้เวลาอยู่มีเวลาอยู่กับผมเวลามีเวลาอยู่กับย่านะครับให้พ่อได้สบายบ้างเพราะพ่อลำบากมาตั้งแต่แบบผมเกิดมาเราก็แบบลำบากมากแล้วถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดผมก็รู้ว่าพ่อลำบากมากเพราะนั้นอ่ะผมอยากเห็นพ่อผมแบบสบายอ่ะอยากเห็นพ่อผมขับรถเก่งสักครั้งอยากเห็นพ่อผมแบบนั่งเครื่องบินสักครั้งสิ่งที่ผมอยากเห็นมีอีกมากมายครับเพราะนั้นผมจะทำต่อไปผมจะสู้ต่อไปครับมีพ่ออยู่มีครอบครัวอยู่ไม่ว่าอะไรที่เข้ามาผมก็มองมันเป็นแค่ลมบางๆเท่านั้นแหละที่มันจะซัดผมเบาๆเขาพัดให้ผมแค่มีลมเย็นลมร้อนแต่มันไม่สามารถหยุดผมได้หรอกครับ
3: คือน้องบุ๊กเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่ค้นพบว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรตัวเองชอบทำอะไรเราชื่นชมมากๆกับการพยายามเดินตามความฝันของน้องบุ๊กนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อด้วยในวันที่น้องบุ๊กจะกลับมาเรียนหนังสือเพื่อสร้างความภาคภูมิใจด้านการศึกษาให้พ่อต้องถามตัวเคสกับตัวเอ็มนะคะได้ชมเรื่องราวทั้งหมดของทอบตัวนี้มาแล้วเป็นยังไงคะ
5: ก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่สวยงามแล้วก็เคล้าน้ำตานะคะแต่ว่าอันนี้ฝากถึงแบบทั้งลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะจริงๆแล้วเป้าหมายของการที่มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือเราต้องการเป็นคนเก่งต้องการเป็นคนดีแล้วก็ต้องการที่มีความสุขนะคะทีนี้บางทีเนี่ยการไปตีความคำว่าเก่งเนี่ยเราอาจจะลิมิตอะไรแคบไปนิดหนึ่งนะคะเช่นเก่งต้องแปลว่าต้องเรียนหนังสือต้องมีปริญญาเยอะๆนะคะแต่จริงๆน้องบุ๊กก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าณอายุขนาดนี้นะคะความเก่งของเขาก็ฉายขนาดนี้แล้วนะคะเพราะนั้นก็ถ้าเราแค่ขยายกรอบนะคะว่าคำว่าเก่งหมายความว่าอะไรคำว่าดีหมายความว่าอะไรแล้วก็ที่สำคัญลูกเรามีความสุขหรือเปล่านะคะคือถ้าเราสามารถขยายกรอบอย่างนี้แล้วเนี่ยบางทีแล้วอะไรที่เราคิดว่าเป็นปัญหาณวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเลยก็ได้ค่ะ
3: ค่ะทูเอ็มล่ะคะ
6: ครับผมกำลังมองว่าทั้งคู่เลยนะครับทั้งคุณลูกทั้งคุณพ่อเลยโชคดีมากที่บังเอิญว่ามาเจอกันได้มาอยู่ด้วยกันในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีผมมองว่าถ้าเกิดว่าอะไรมันจะเป็นไปมันก็ต้องเป็นไปยังไงซะบุ๊กเขาก็ต้องค้นพบแรปค้นพบทางที่เขาจะชอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าค้นพบทางที่เขาชอบแล้วเนี่ยแต่ว่าในทางนั้นน่ะไม่มีคุณพ่ออยู่อันนี้น่าเป็นห่วงกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะมองว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยมันดีอันนั้นดีอันนี้ดีสถาบันไหนดีก็ตามไม่สำคัญเลยถ้าเกิดว่าสถาบันครอบครัวไม่ดีพอครับ
3: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทูเคสขอบคุณทูเอ็มนะคะแขกรับแชร์ของเราค่ะขอบคุณน้องบุ๊กขอบคุณพ่อบอยด้วยค่ะ
7: ขอบคุณครับ
3: และทั้งหมดนี้นะคะคือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะกลับมาติดตามชมรายการท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่นะคะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่เจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลี่พิซซ่านะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหม
2: ฮะก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: เน
0: ี้ย
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ใช่ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: นี้ไม่ใช่เต่านั้น
1: ชอบ
0: มันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะ
1: นะ
0: แล้ว

0: ออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะโรงเรียนมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
0: เท่านี้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุยมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว้
0: ไปดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเ
1: ย็นเย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงเล
1: ่คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ๊ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมบ้าง
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเชเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเชเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเชเดือนนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือ น
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยคลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับ เห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
2: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
3: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์เราวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
2: ครับ
3: โอเคละ
2: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
4: ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
0: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮคเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
2: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: คุณกู้ครับ
5: สวัสดีครับ
2: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
5: This is all made from recycled plastic
2: อ๋อครับ
5: That's all made from bottle caps
2: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching
5: Yeah
2: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆมาจากฝาขวดนะ
5: ครับใช่ครับ
2: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
5: อันนี้
2: สามารถนำมารีไซเคิลได
5: ้ Yeah
2: เป็น
5: Exactly
2: ได้
5: Yeah
2: ใช่ไหมครับผม
5: We can show you how we do that right now if you like
2: Okay
5: yeah.
2: Sure
5: Okay
2: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
5: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures, so from 150 degrees to 180 degrees, whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells, so it's not good to work with.
2: All right.
5: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE.
2: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะครับ
5: It's a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colors as well.

0: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colours we use.
1: Yeah, and it's strong.
0: Yeah.
1: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
0: What we do, turn on the machine.
1: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
0: You'll see this is the axle here.
1: เครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
0: If you have a look in the top here,
1: you'll see the team. ฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
0: yeah.
1: นะครับ
0: There we go.
1: And then it gets all.
0: Then you'll see, mm-hmm. this is what we get. Mm-hmm. So that's all the bottle caps, mm-hmm. and then that is now ready for us to turn into new products.
1: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
0: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
0: Yeah, so then once we've got our flakes,
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมล
0: ต์ yeah.
1: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
0: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
0: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
1: Mm-hmm. ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
0: yeah.
1: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
0: Would you like to try making one?
1: Can I?
0: Yeah
1: โอ้จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
0: Press run
1: กดปุ่ม

0: Beautiful.
1: Wow.
2: เสร็จตรงมาแล้วครับผม
0: ชาม
2: Thank you because of you ไอ้ชั้นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
2: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
2: แป๊บเดียวนะครับโอ้ยยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
2: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Chao Phraya, and then ending up in the ocean.
2: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah, exactly. We wanted to do this because of the plastic pollution problem. And so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that. Mm-hmm. And these machines really are these almost like hero figures.
2: Yep.
0: Because they can take any plastic that you throw at them.
2: Mm-hmm.
0: They're really cheap and easy to build.
2: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht
2: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
2: Okay.
0: So this one is probably 60,000
2: บาท 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้ามุ่งเป็นองค์กรเป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
2: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page, so you can like us on our Facebook page, Precious Plastic BKK. We also do many events. So we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
2: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวคือใช้พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
2: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในบำราชุปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น. สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่มณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้บุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2026ประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอรสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานพระราชโอวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์นายปันเจนกุลประสูติศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกานายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนายนพฮิรันสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายประหลาดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัยศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษานายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกานางสาวนัทนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์นายวรวัฒน์โคสิตรังสิคุณศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนางสาวณภิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าน้อง
องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระราชพระบรมโอกาสให้คณะสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์วันนี้เวลา 13:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมนะเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอธิการบดีและคณะผู้บริหารเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์พระเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านสัตวศาสตร์และทรงมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสัตวแพทย์และการควบคุมโรคจากสัตว์โดยทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงรวมถึงการศึกษาด้านสัตวศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอีกทั้งยังทรงส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์สวัสดิภาพสัตว์และการควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีพระดำริ

ให้จัดตั้งหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ตั้งแต่ปี2554เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ของประชาชนที่ประสบมหาอุทกภัยและโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระ

พระองค์เองมาโดยตลอดด้วยพระปณิธานที่มุ่งส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์ให้ห่างไกลจากโรคร้ายแรงทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอันเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศทรงนำทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อออกปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งทรงส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

องคมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่8/2569วันนี้ในห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่8/2569และผ่านระบบออนไลน์มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่ต่างๆอาทิศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยมีปริมาณน้ำกักเก็บ69%และโครงการระบบส่งน้ำฝั่งขวาแล้วเสร็จสามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรกว่า100ไร่และโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านแม่หละคีมีความก้าวหน้า30%ด้านการส่งเสริมอาชีพมีการปลูกพืชมูลค่าสูงเช่นมะเขือเทศเชอร์รี่เมลอนและแตงกวาญี่ปุ่นโดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรสะสมกว่า 2.43 ล้านบาทคิดเป็น60%ของเป้าหมายทั้งปีและมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า227รายนอกจากนี้งานหัตถกรรมและสินค้าแปรรูปยังสร้างรายได้รวมกว่า 300,000 บาทขณะที่สุขศาลาโครงการหลวงเลอตอให้บริการประชาชนแล้วกว่า 5,400 รายพร้อมเดินหน้ากิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยโครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำคืบหน้า96%มีการทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นมะเขือเทศเมลอนสีทองสับปะรดและกาแฟโรบัสต้าเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในอนาคตสามารถสร้างมูลค่าผลผลิตสะสมกว่า 300,000 บาทและมีผู้เข้าศึกษาดูงานแล้วกว่า 1,300 รายสะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนพฤษภาคม2569ในการนิสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรายงานการดำเนินงานตามแผนปีงบประมาณ2569มีความคืบหน้ากว่า68%โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมขยายความร่วมมือทางวิชาการกับราชอาณาจักรภูฏานถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงส่วนพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่รายงานการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง23รายรวมวงเงิน 69,000 บาทพร้อมเดินหน้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและหลักสูตรชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในพื้นที่รวมถึงเตรียมอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยลื้อเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนทางนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบด้านต้นทุนพลังงานพร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสืบสานและต่อยอดงานตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม

มราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมประกันวินาศภัยไทยนายพานุพัฒน์วงวรปัญญาและคณะโรงเรียนปราโมทย์วิทยารามอินทรากรุงเทพมหานครบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนและสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศ์สารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท BTS กรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนกรุงองค์การมหาชนและมณฑลทหารบกที่18ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลธรรมกายารามจังหวัดเชียงรายวัดปฐุมมารามวัดเกาะแก้วอัมพวันจังหวัดนครพนมวัดป่าวิเวกธรรมคุณวัดสังฆธรรมารามวัดป่าโพนาแก้วจังหวัดบึงกาฬวัดถิ่นนอกวัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชรพนารามจังหวัดแพร่และวัดมัคคสัญจารามจังหวัดยโสธรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กองพลพัฒนาที่1สถาบันการพยาบาลศรีสรินทราสภากาชาติไทยบริษัทที่พิพัฒน์จำกัดและบริษัทดำเนินฟูมกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามัคคีธรรมวัดดอนวัดมงคลสุทธาวาสวัดมาตุคุณารามวัดประภาสประจิมเขตวัดดิษฐารามวัดสามัคคีธรรมจังหวัดพังงาวัดลาดประดุกจังหวัดนนทบุรีและวัดท้ายสำเภาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเรนูเกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยและสมาคมสมาพันธ์สตรีมิตรภาพไทยจีนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวจังหวัดขอนแก่น4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเด็กและเยาวชนในโครงการเด็กอวดทำดีรุ่นที่2นำโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเทศบาลตำบลห้วยเกิ้งจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะผู้อำนวยการครูและนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและกรมประชาสัมพันธ์ทันทีระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2559ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

หลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกานักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบเอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวร์สอเฮาะและเด็กหญิงนูตฟิตดาวตาเละกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงบริเวณบ้านเลขที่24ทับ5หมู่6ตำบลสาวออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ในวันเดียวกันนี้ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบตำรวจตรีทัศพงษ์เศษสุวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตับบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับกำลังพลและประชาชนดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑิตรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์กองแพทย์หลวงตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน166คนได้ปริมาณโลหิตรวม 4,250 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังฐานหญิงนครราชสีมาอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโอกาสนี้กรมบังผู้ใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดสถานฝึกทักษะอาชีพการบริการร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspire by Princess แอดหญิงนมและศูนย์ฝึกทักษะอาชีพซักอบรีดจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้โดยร้านกาแฟและเครื่องดื่มดังกล่าวได้รับใบรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรม S การันตีถึงความมีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ไปใช้บริการได้เป็นอย่างดีและศูนย์ฝึกทักษะซักอบรีดยังเปิดให้บริการประชาชนภายนอกไปพร้อมกันด้วยนอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะอาชีพต่างๆแก่ผู้ต้องขังอีกหลายด้านอาทิการนวดแผนไทยสัพพยากรไพ่ยิปซีเสริมสวยคาแคร์การประกอบอาหารข้าวหวานน้ำสมุนไพรและตั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้ต้องขังช่วยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดได้แสดงฝีมือและพัฒนาศักยภาพพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงจากนั้นกรมบังผู้ใหญ่เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามแนวทางซีโร่เวสต์และโลคาร์บอนโซไซตี้ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการคัดแยกจัดการขยะที่ถูกต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยในการนี้รับชมการแสดงชุดพระเมตตาเจ้าฟ้าหญิงมิ่งขวัญปวงประชาที่ผู้ต้องขังสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริมาโดยตลอดต่อจากนั้นกรมบังผู้ใหญ่และคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งควบคุมผู้ต้องขังชายทุกประเภทคดีเป็นเรือนจำเปิดขนาดใหญ่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระดำริให้น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ดำเนินการเกษตรภายในเรือนจำโดยตั้งเป็นฐานการเรียนรู้จำนวน15ฐานโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าไปสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัตถุดิบตามภูมิสังคมเช่นใบไผ่ที่มีจำนวนมากบริเวณทัณฑสถานในช่วงบ่ายกรมบังผู้ใหญ่ได้เยี่ยมชมโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกประกอบด้วยการฝึกวิชาชีพ50รายวิชาอาทิโรงเลี้ยงไส้เดือนการปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าเนเปียหญ้าแพงโคล่าทั้งนี้กองทุนกำลังใจในพระดำริยังร่วมกับกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมและเครือเจริญโภคภัณฑ์จะทำโครงการเลี้ยงสุกรและไก่ไข่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีรูปแบบคล้ายฟาร์มผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกงานจะได้ใบรับรองการฝึกงานสามารถใช้เป็นใบเบิกทางในการสมัครงานในสายนี้ได้มีอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกมีศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำหรือศูนย์มีการฝึกทักษะการสกรีนภาพการเพ้นรองเท้าและการวาดรูปในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเริ่มตั้งแต่กระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมทอไหมเป็นลวดลายต่างๆอาทิลายร้อยดวงใจสายใยพระมารดาแห่งไหมไทยตลอดจนแปรรูปสบู่รังไหมและทำชาใบหม่อนโอกาสนี้ได้พบปะพูดคุยกับนายนพดลชูชื่นคนต้นแบบ

แบบที่ประกอบอาชีพปลูกผักออร์แกนิกและรับเหมาก่อสร้างสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงใช้ชีวิตได้ในสังคมอย่างเป็นปกติสุขไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำและเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้ต้องขังก่อนเดินทางกลับได้เยี่ยมชมฐานการเลี้ยงสัตว์แบบแนวคิด Happy Life ซึ่งดำเนินการตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารต่อยอดจากการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีไปสู่การเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆอาทิหมูป่าโคแพะและแกะแบบอิสระมีพื้นที่ได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติอย่างมีความสุขจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ลูกเอ๋ยดวงลูกเป็นคนมีวาสนามากช่วงนี้ไม่มีปัญหาราบรื่นทุกอย่างไม่ต้องกังวลอยากจะถามอะไรเพิ่มหรือคะ
1: อยากรู้อนาคตประเทศเราครับปีนี้จะเป็นยังไงบ้าง
0: เอาประเทศเชียวเลยเอออนาคตที่เห็นเนี่ยจะมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่เลยล่ะลูก
1: แล้วที่อื่นล่ะครับ
0: บางพื้นที่ก็ไม่มีน้ำ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลนักคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้

0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ำหรับการศึกษาธรณีศาสตร์ของดาวเคราะห์ทั้งหลายดาวพลูโตก็ถือว่าเป็นโลกใหม่เราไม่ได้มีโลกใหม่ให้ดูตั้งแต่ปี32ที่ NASA ไปสำรวจดาวเนปจูนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นโลกใหม่ยากที่จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นอีก
1: เราก็พยายามจะศึกษาสิ่งที่เรามีให้มากที่สุดครับเราขยับออกมาเรารู้จักดวงจันทร์แล้วเราไปสำรวจดาวอังคารมาแล้วเราเคยไปดาวเนปจูนมาแล้วครับเราก็พยายามจะก้าวต่อไปมนุษยชาติก็พยายามจะเดินหน้าต่อไปคราวนี้เราก็ก้าวไปที่ดาวพลูโตแล้วก็อยากจะรู้ว่าไปถ่ายภาพมาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนที่เราเคยตั้งสมมติฐานไว้ไหมนะครับเก็บเกี่ยวความรู้จากมันมาให้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าภาพสมัยก่อนที่เราได้จากดาวพลูโตก็คือจะมีตั้งแต่ ground based telescope ก็คือกล้องที่อยู่บนพื้นโลกที่ถ่ายไปที่อาจจะเห็นเป็นไอ้ที่เป็นพิกเซลเล็กๆนะฮะสมัยก่อนที่เขาเจอดาวพลูโตไปจนถึงใช้กล้องที่อยู่ในอวกาศอย่างกล้องฮับเบิลเราก็จะเห็นว่าพื้นผิวของพลูโตที่เห็นคือจะมีหลากหลายสีดังนั้นก็ทำให้รู้แล้วว่าบนผิวมันเนี่ยมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาซึ่งกล้องฮับเบิลเนี่ยมันก็โคจรรอบโลกเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในระยะที่ไกลจากดาวพลูโตอยู่ดีเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่ได้จะไม่เท่ากับปัจจุบันที่เราส่งดีฮอริซอนไปซึ่งไปถ่ายแบบว่าในระยะใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถือว่าชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมา
0: ลักษณะของยานอวกาศ New Horizons คือเป็นการซิ่งไปสู่ดาวพลูโตแล้วก็เลยไปครับที่มาใกล้ที่สุดคือเมื่อวันที่14กรกฎาคมครับที่เข้าใกล้ระหว่าง 12,000 กิโลเมตรครับเมื่ออยู่ใกล้โลกและเราถ่ายรูปของดาวพลูโตดาวทั้งดวงก็ใช้ 2-3 พิกเซลในกล้องดิจิทัลครับแต่เมื่อเข้าใกล้ก็จะได้จำนวนพิกเซลมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดในวันที่เข้าใกล้จริง1พิกเซลก็เป็น500เมตรบนผิวของดาวพลูโต
2: ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุด 12,000 กิโลเมตรเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นถึงขั้นว่าเห็นเป็นหัวรูปหัวใจสีขาว
0: พื้นที่ที่เราเห็นมันสีขาวน่าจะเป็นน้ำแข็งที่ขึ้นมาใหม่ที่ผิวดาวพลูโตไม่นานครับถ้าอยู่ที่ผิวนานๆก็จะมีสีมืดกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นสีก็จะบ่งบอกว่าผิวนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่พื้นที่

0: ที่เป็นสีขาวก็น่าจะเป็นผิวที่เกิดขึ้นมาใหม
1: ่ความใหม่หมายความว่ายังไงก็คือเวลาเราจะดูว่าพื้นผิวมันใหม่ไม่ใหม่เนี่ยสิ่งที่จะบ่งบอกได้อย่างนึงคือจำนวนหลุมอุกกาบาตคือยิ่งมีจำนวนหลุมอุกกาบาตเยอะเนี่ยแสดงว่ามันเก่าแต่ถ้าเกิดมันเรียบเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างใหม่เพราะว่าอุกกาบาตที่มาชนแล้วเนี่ยแสดงว่าพื้นผิวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการกัดเซาะมีการอะไรสักอย่างทำให้ลบหลุมอุกกาบาตเหล่านั้นไป
2: ภาพภูเขาที่ถ่ายได้ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุดจะได้เห็นมิติที่ชัดเจนของภูเขาความสูงของตัวภูเขาบนดาวเคราะห์แต่ละดวงมันก็ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของดาวนั้นด้วย
1: ส่วนมวลของดาวพลูโตก็ประมาณสัก 20% ของมวลดวงจันทร์ของอย่างดวงจันทร์รัศมีประมาณ 1,700 กิโลเมตรดูพลูโตมัน 1,200 เล็กกว่าดวงจันทร์ก็ระยะทางประมาณจากสักนราธิวาสถึงเชียงใหม่ก็ได้เล็กกว่าหลายๆประเทศบนโลกนี้นะครับ
2: เขาส่งข้อมูลมาผ่านคลื่นวิทยุซึ่งคลื่นวิทยุถือเป็นแสงชนิดหนึ่งคือแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับมันไม่ได้มีแค่แสงที่เรามองเห็นได้คือมันมีหลายความถี่หลายช่วงคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางที่แสงใช้เวลาในการเดินทางจากพลูโตถึงเราน่าจะประมาณ5ชั่วโมงก็คือสมมุติเราถ่ายภาพพลูโตตอนนี้เราต้องรออีก5ชั่วโมงกว่าข้อมูลตอนนี้เราจะไปถึง
0: กว่าจะส่งภาพได้ใช้เวลานานครับยานก็มีพลังแค่ร้อยกว่าวัตต์ครับภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่เข้าใกล้ดาวพลูโตวันที่14กรกฎาคมจะใช้เวลาประมาณ16เดือนกว่าจะส่งภาพทั้งหมดกลับมาได้ครับ
2: เขาสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะเสถียรต้องดูภาพดูเราสร้างอุปกรณ์นี้เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็ปล่อยมันออกไปแล้วเพิ่งมาใช้ถูกไหมฮะคือถ้าเกิดเป็นคนก็10ปีผ่านไปมันก็อะไรก็เปลี่ยนไปได้เยอะใช่ไหมฮะแต่เขาสามารถคิดอุปกรณ์ที่ผ่านไป10ปีแล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้ได้ดีอยู
1: ่ปกติแล้วเวลาเราจะวางแผนโปรเจกต์เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่เริ่มคิดตั้งแต่เริ่มสร้างอุปกรณ์กว่าจะได้ยานลำนี้ออกมาและยานลำนี้เนี่ยก็ถูกส่งขึ้นมาเมื่อ9ปีกว่าที่แล้วเกือบ10แล้วนั้นนับเวลารวมตั้งแต่คนแรกที่เขาพยายามคิดมิชชั่นนี้สร้างอุปกรณ์นี้จนมาถึงวันนี้ที่ถ่ายรูปได้นี่ก็มันน่าจะถึง20ปีผมคิดว่านะครับก็เป็นความพยายามมานานและในที่สุดวันหนึ่งมันไปบินผ่านดาวที่เขาวางแผนไว้แล้วถ่ายรูปกลับมาก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเขาที่เขาทำได้สำเร็จ
0: เราก็ได้สำรวจดาวเคราะห์ครบแล้วครับแล้วก็ดาวพลูโตด้วยครับก็เป็นจังหวัดที่พิเศษสำหรับมนุษยชาติครับ
3: อ๋อแค่ครับสัปดาห์ละครั้งนะฮะ
4: แค่หูทุกวันครับ
5: มันโล่งมันสบายครับ
6: เราใช้คัตเทิลบัตแล้วมันเหลืองอ่ะมันจะรู้สึกดีมาก
7: เพลินๆฟินๆ
8: ขี้หูก็เหลืองๆนะครับ
3: เชื่อว่าต้องแค่หูครับ
9: จริงๆแล้วขี้หูเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยช่วยปกป้องฆ่าเชื้อโรคมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆคราวนี้เนี่ยขี้หูมันสามารถหลุดออกมาได้เองเขาเรียกว่ามีเซลล์ครีนซิ่งเมคานิซึมการค่อยๆทำความสะอาดตัวเองไม่จำเป็นต้องแคะขี้หูนะคะการแคะขี้หูเนี่ยจะทำให้ถ้าเราสมมติไปสะกิดแล้วเป็นแผลก็จะทำให้หูอักเสบหรือเราบังเอิญแคะขี้หูแล้วคนวิ่งมาชนปั้งทะลุเข้าแก้วหูทะลุเข้าหูชั้นในเนี่ยหูก็หนวกได้ส่วนมากเนี่ยขี้หูมันไม่สะสมเป็นก้อนใหญ่นะคะยกเว้นว่าคุณใช้คัตเทิลบัตดันเข้าไปจนถึงตำแหน่งที่ขี้หูมันหลุดเองไม่ได้แล้วมันจะสะสมไปเรื่อยๆพอขี้หูสะสมไปเรื่อยเป็นก้อนใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มันจะไปดันกระดูกหูและทำให้เป็นหลุมอยู่ในหูชั้นนอกในช่องหูค่ะในเคสที่ขี้หูตันเนี่ยจะทำให้รู้สึกหูดับฉับพลันได้เหมือนกันนะคะถ้าขี้หูไปปิดสนิทพอดีแค่สังเกตว่าหูอื้อหรือบางทีเนี่ยก็มาด้วยเจ็บในช่องหูเพราะว่าขี้หูมันอัดเต็มที่แล้วขี้หูจะหลุดเองไม่ได้เนี่ยต้องมาพบแพทย์

0: หูม่าหูหนวกเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคที่เจอค่ะเขาอาจจะเป็นหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังแล้วบังเอิญไปแคะหูลิงก์กันหรือว่าเขามีประสาทหูเสื่อมอยู่เดิมแล้วโดยที่เขาไม่เคยตรวจมาก่อนนะคะส่วนมากแคะหูไม่ได้ทำให้หูหนวกแต่อาจจะทำให้ช่องหูอักเสบเรื้อรังรูหูอาจจะตีบลงถ้าอยากจะมีสุขภาพหูที่ปกติอันแรกเนี่ยการทำความสะอาดหูจริงๆถามจำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะว่าขี้หูมันหลุดเองได้ก็เช็ดแค่ข้างนอกนะคะอันที่สองหลีกเลี่ยงเสียงดังปกติคนเราทุกวันนี้เอาเสียงเข้าไปในหูโดยตรงเองอย่างเช่นใส่หูฟังนะคะอันนี้ทำให้เกิดอันตรายกับหูชั้นในของเราทำให้ประสาทหูเสื่อมเร็วส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือรักษาสุขภาพค่ะให้แข็งแรงแล้วก็ตรวจเช็คโรคเป็นประจำปีเพราะว่าหูส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปลายทางหมายถึงว่ามีโรคต้นทางมาก่อนจะแสดงอาการปลายทาง
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้าถึง2ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันดังกล่าวและเพื่อให้คนไทยในชาติตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์
2: สำหรับตัวเองเนี่ยเราคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่กับเราทุกวันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนะคะทุกวันเนี่ยเป็นวันวิทยาศาสตร์ได้เสมอนะเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าเนี่ยนะคะเราทานอะไรเข้าไปอันนั้นก็เป็นวิทยาศาสตร์ละเราต้องการที่มีการดำรงชีวิตที่แข็งแรงมีความสุขก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นสังคมไทยเนี่ยมองวิทยาศาสตร์มองแบบเป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนะอันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ไม่ถูกต้องนะวิธีเรียนวิทยาศาสตร์เราเนี่ยโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะให้ขีดเส้นใต้ตามหนังสือหรืออ่านหนังสือเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยกลัววิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็บางครั้งก็คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ห่างไกลแล้วก็ยากวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเรียนจากของจริงชีวิตจริงให้เห็นจริง
3: ทะลุยางทะลุ
4: มันเหมือนเป็น
5: เป็นยังไงครับ
4: ข
5: ึ้
4: นมา
5: เหร
2: อยกตัวอย่างเช่นเราเรียนฟิสิกส์เราก็เรียนแต่สมการแล้วก็ตีโจทย์จากสมการแต่ถ้าจะเรียนฟิสิกส์ที่ถูกต้องอย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยบางทีให้เด็กกลับไปบ้านดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตัวเองใช้แต่ละวันไปคำนวณวัตต์กับโวลต์ก็ให้เขาไปเปิดดูข้างหลังเครื่องแล้วก็คำนวณเป็นค่าใช้ไฟฟ้าเด็กจะเรียนรู้อะไรมากกว่านั้นเยอะนะแล้วนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นสุดท้ายก็อาจจะออกมาเป็นสมการฟิสิกส์แบบที่เราทำในห้องนะมันก็จะตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจกว่าที่จะมานั่งท่องหรือเรียนวิทยาศาสตร์แบบเป็นบทเรียนอันนึงที่เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องกระตุ้นมากขึ้นคือการรู้จักถามคำถามของเด็กซึ่งอันนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กแล้วก็ต้องไม่ไปทำให้เกิดการห้ามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชอบไปบอกว่าถามคำถามโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะคะมันไม่มีอะไรโง่ค่ะเด็กเขามีความสงสัยอะไรนะคะก็สามารถจะตอบเขาได้นะคะจริงๆเราต้องไม่ไปหยุดห้ามความคิดของเด็กอีกอันนึงก็คืออย่าพยายามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปในความคิดเด็กพยายามปล่อยให้เขามีอิสรภาพของความคิดของเขาที่เขาจะคิดในสิ่งอะไรของเขานะคะแล้วเราก็พยายามตอบคำถามนะให้ข้อมูลเขานะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราควรจะต้องกระตุ้นให้เด็กเนี่ยรู้จักคิดนะคะแล้วเราก็อาจจะให้ความรู้เขาในข้อมูลต่างๆให้เอาไปคิดวิเคราะห์เองได้สังเคราะห์เองได้ด้วยนะคะไม่ใช่ไปป้อนเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆการจะใช้ดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยการมีตรรกะของความคิดเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีนะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ได้มาจากการเรียนวิทยาศาสตร์นะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้สังคมไทยดีขึ้นนะถ้ามีคนมีคุณสมบัติในเรื่องนี้เวลาเราอยู่กับเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะสอนเขาเนี่ยใ เห็นด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นเนี่ยโดยทางอ้อมได้นะหลายทางแม้กระทั่ง อยู่ในครัวก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเฉพาะวันนั้นที่จะทำนะแต่ว่าการที่มีวันวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้องค์กรต่างๆที่รับผิดชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้สึกตื่นตัวแล้วก็ต้องการหากิจกรรมดีๆต่างๆเนี่ยมาให้กับสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะถือโอกาสพาลูกนะคะไปให้มีประสบการณ์ที่ดีนะกับสิ่งต่างๆที่บางครั้งเนี่ยหายากที่จะทำขึ้นในสังคมเกิดขึ้นในสังคมหรือทางที่บ้านเนี่ยทำเองไม่ได้ก็จะมีในวันวิทยาศาสตร์นะคะของทุกปี
3: ทุกวันนี้ในโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีข่าวจำนวนมหาศาลมากที่เข้ามาในแต่ละวัน
5: เฮ้ยโอ้

0: วลาที่ได้รับข้อมูลแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่มันเป็นเท็จจริงๆก็มีหลักง่ายๆนะคะในการที่จะตั้งสติก่อนเชื่ออาจจะพิจารณา5ข้อง่ายๆก็คือเป็น who what where when why นะคะหรือสุดท้ายก็อาจจะเพิ่ม how เข้าไปอีกข้อนึงก็ได้เป็น6ข้อนะคะ who ก็คือใครเป็นคนส่งข่าวนั้นมานะคะคนนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนต้องดูต่อไปด้วยซ้ำไปว่ามีหน่วยงานหรือว่ามีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจริงๆไหมนะคะเรื่อง who เนี่ยอาจจะต้องดูตัวเราด้วยว่าเราเป็นใครคือบางคนเนี่ยเป็นในโลกของการทำงานจริงๆเป็นผู้นำทางสังคมเป็นผู้นำทางความคิดพอโพสอะไรบางอย่างออกไปนี่คนเชื่อคนแชร์ต่อนะคะแต่ว่าบางทีไม่ทันได้ระวังอะนะคะอย่างคนเป็นครูเป็นหมอนะคะเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์บางทีพอโพสข้อมูลบางอย่างด้วยความที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนและวิชาชีพมันช่วยยืนยันหรือมันมีน้ำหนักในเรื่องนั้นอันนี้ยิ่งต้องระวังใหญ่เลย who แล้วก็จะเป็น whatนะคะคือเรื่องนั้นเนี่ยถูกต้องถูกกฎหมายไหมถูกศีลธรรมไหมถูกหลักจรรยาบรรณหรือเปล่าคำว่าจรรยาบรรณนี่มีความหลากหลายมากเลยเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยนะคะสมมุติถ่ายรูปที่ทำงานนะคะเป็นบาริสต้าชงกาแฟถ่ายรูปตอนชงกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอกำลังผ่าตัดแล้วเซลฟี่ไปด้วยผ่าตัดไปด้วยเนี่ยอันนี้ผิดแน่ๆนะคะก็อันที่สองอันเรื่องวอตนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะอันที่สามก็จะเป็นเวนกับแวร์ก็คือเรื่องของกาลเทศะด้วยแล้วก็เรื่องของความทันสมัยความอัปเดตของข้อมูลด้วยอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามันมาใน forward mail นานมากแล้วจนเราลืมมันไปแล้วแต่พอไลน์แชทมันกลับมาเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้มันกลับมาอีกแล้วนะคะก็จริงๆสามารถตรวจสอบได้หรือภาพบางภาพนะคะมีคนไปหยิบภาพเก่ามาเผยแพร่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ใหม่ๆนะคะเพื่อจะสร้างข่าวที่ลวงให้เห็นว่ามันเกิดเหตุที่ไม่เหมาะไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆการตรวจสอบง่ายมากเพราะว่าเราก็สามารถจะเอาภาพนั้นอะใส่กลับเข้าไปใน Google แล้วก็ค้นได้ว่าภาพนั้นจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงจะมี why นะคะคือทำไมข้อมูลนั้นเนี่ยมีใครได้ประโยชน์อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะมีใครที่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาเผยแพร่ข้อมูลนั้นออกมาบางครั้งข้อมูลบางอย่างมันเป็นโฆษณาแฝงนะคะมีการขายของเช่นช่วงนี้โอ้โหนิยมกินอันนี้มากเลยอยู่ๆก็มีสินค้าชนิดนี้ออกมาจำหน่ายด้วยนะคะมันก็ต้องดูให้ดีๆแล้วก็ how นะคะก็คือวิธีการที่เผยแพร่ข้อมูลพวกนั้นออกมาคือบางครั้งข้อมูลเหล่านี้มันจะมาแบบที่เร้าอารมณ์มากๆใช้ภาษาที่อ่านแล้วรู้สึกถ้าวัยรุ่นเขาบอกมันอินมากมันขึ้นมากเลยนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะต้องให้โลกรู้ไปกับเราเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยไอ้ยิ่งแบบนี้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อมูลลักษณะแบบนี้นะคะก่อนจะคลิกปุ่มเดียวซึ่งง่ายมากเร็วมากเนี่ยตั้งสติคิดก่อนนะคะใครส่งนะคะส่งมาส่งเรื่องอะไรส่งมาเมื่อไหร่ส่งมาที่ไหนนะคะช่องทางไหนเชื่อถือได้มากแค่ไหนส่งมาทำไมส่งมายังไงนะคะ who what where when why how ก็น่าจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราถ้าสับวัยรุ่นต้องบอกว่ามโนน้อยลงและก็พยายามอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงให้มากๆค่ะอย่างทุกวันนี้เวลาที่รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวเองก็จะเช็คหลักๆเลยก็จะเช็ค3แหล่งด้วยกันนะคะก็คืออาจจะเช็คจากนักข่าวสมัครเล่นหรือว่าเพจข่าวต่างๆที่ข่าวเขาจะค่อนข้างไวหน่อยนะคะในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมาเช็คกับสื่อหลักนะคะสื่อหลักเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่เขาจะมีทีมข่าวของเขาอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่เช็คแค่สองสื่อนี้อาจจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าก็รับส่งข่าวซึ่งกันและกันคือสื่อหลักก็มีโอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็จะเช็คทานต่อไปที่เว็บไซต์หรือว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นต้นของข่าวนั้นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งข่าวในต่างประเทศหรือว่าถ้าเป็นภาพข่าวบางอย่างก็อาจจะเช็คใน Google เองก็ทราบแล้วค่ะก็คงจะต้องเช็คทานหลายๆแหล่งหน่อยจะได้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงเวลาที่มันเกิดความวุ่นวายต่างๆหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตเป็น public crisis ต่างๆภาวะเหล่านี้ก็คือทำให้เวลาที่เรารู้สึกก็มีภัยคุกคามต่อชีวิตหรือว่าต่อทรัพย์สินของคนจำนวนมากเกิดขึ้นในสังคมนะคะอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นตอนน้ำท่วมเมื่อปี54 นะคะหรือว่าเกิดจากการกระทําของมนุษย์นะคะอย่างเช่นเกิดวินาศกรรมเกิดระเบิดนะคะอย่างเงี้ยก็เป็นภัยคุกคามต่าง
1: ๆระเบิดอะไรไปดูดิสุด
2: เลยครับขณะนี้เกิดการระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์มีคนเจ็บและคนตาย
0: ในภาวะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คนต้องการก็คือต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจต่างๆได้แต่ทุกวันนี้พอมีโซเชียลมีเดียจะสังเกตว่าคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือทุกคนถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ส่งต่อข้อมูลได้การกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องคิดก็คือว่าในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายๆคนจะอยากมีความสำคัญยอดไลค์นี่สำคัญมากใช่ไหมคะเราโพสต์รูปต่างๆเพราะว่าเราอยากได้ยอดไลค์อยากให้คนแชร์ต่อเรารู้สึกว่าเรามีความสำคัญแต่สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะแลกมากับความเสียหายของคนอื่นทำให้เขาต้องเสียชื่อเสียงมากไปกว่านั้นเราเคยเจอคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่ารับกับกระแสสังคมที่มันถาโถมเข้ามาไม่ได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะให้นึกถึง3เรื่องนะคะก็คือเรื่องของความถูกต้องมันถูกต้องหรือเปล่ามันผิดกฎหมายไหมเช่นเราไปแอบถ่ายหรือว่าเราไปละเมิดคนอื่นหรือเปล่านะคะอันที่2คือมันครบถ้วนไหมในมุมมองของเราคนเดียวในมุมเดียวที่เห็นเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่รับข่าวต่อไปจากเราเนี่ยเขาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเขาสามารถจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าสุดท้ายคือเรื่องของความเหมาะสมอันนี้จะยากหน่อยคือถ้าหลักคิดง่ายๆก็คือข่าวเดียวกันนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นคนที่เรารักเป็นญาติของเราเนี่ยเราจะส่งต่อหรือเปล่าเช่นภาพลามกอนาจารต่างๆอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอเดี๋ยวนี้นะคะคือนอกจากจะแชร์แล้วเนี่ยแชร์เสร็จแล้วเราชงด้วยเราไม่ได้แชร์อย่างเดียวเราเพิ่มแคปชั่นที่เป็นความคิดของเราเนี่ยเข้าไปในสิ่งที่เราแชร์ด้วยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คนที่อ่านเฉพาะแคปชั่นของเรานะคะหรือว่าบางทีพวกเว็บที่เป็นคลิกเบตนะคะก็คือว่าอ่านเฉพาะพาดหัวเนี่ยแล้วไม่ได้ตามเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวก็อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าตีความเรื่องนั้นไปผิดๆก็ได้คืออยากให้ระมัดระวังบางคนก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะหรือว่าพยายามที่จะบอกว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ส่วนตัวจะเขียนอะไรก็ได้เป็นความผิดของคนอ่านที่ไม่เข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านั้นเองเนี่ยจริงๆอยากชวนให้คิดว่าเวลาที่เราโพสต์อะไรหรือแชร์อะไรเนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบของเราไม่ได้ค่ะยังไงก็ตามเราสวมบทเป็นผู้ส่งสารแล้วก็อยากให้นึกถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมาทุกครั้งก่อนที่จะโพสต์ที่จะแชร์หรือว่าที่จะใส่ข้อความเพิ่มเติมต่างๆเข้าไปก็เป็นข้อที่ต้องระวังค่ะ
3: เสียงเกิดขึ้นมาจากลมที่ปล่อยออกมาจากปอดผ่านกล่องเสียงตอนจังหวะที่ผ่านออกเนี่ยสายเสียงมันจะปิดเป็นสลิปเขาเรียกว่าเป็นแนวยาวอย่างเงี้ยแล้วจะมีลมผ่านรูเล็กๆแล้วตัวขอบสายเสียงมันจะพลิ้วแล้วก็ตัดคลื่นอากาศอันนี้เป็นห้วงๆก็ทำให้เกิดเสียงนะคะสูงการต่ำเนี่ยเราปรับด้วยตัวสายเสียงสายเสียงเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเล็กๆหลายมัดอันนี้เราสามารถปรับให้มันขอบบางลงนิดนึงยาวออกนิดนึงตึงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสายเสียงเนี่ยซ้ายกับขวามันต้องปิดเข้าหากันนะคะแล้วก็ในจังหวะที่ลมผ่านเนี่ยมันก็จะมีการเปิดปิด

0: เปิดปิดเพราะฉะนั้นมันจะมีการเหมือนตอนจังหวะปิดก็จะกระแทกกันการทำร้ายเส้นเสียงเนี่ยก็คือใช้เสียงไม่ถูกวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นกรีดร้องเราจะใช้เสียงดังคนรอบข้างเสียงดังเราตะโกนเราก็ไม่รู้ว่าเราตะโกนดังเท่าไหร่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นไม่มีเสียงเลยหรือคืนนั้นอาจจะไม่มีเสียงเลยอันนี้ค่ะทำให้เกิดห้อเลือดที่สายเสียงช้ำการบวมแล้วในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีพังผืดอยู่ใต้เยื่อบุสายเสียงได้ในยุคนี้ที่มีการแข่งขันเรื่องการใช้เสียงนะคะอาจจะเป็นการประกวดหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือบางครั้งเนี่ยเป็นการใช้ที่เกินกำลังใช้เสียงเกินคีย์ของตัวเองหรือพยายามเค้นเสียงมากๆจนกระทั่งมีการบาดเจ็บต่อสายเสียงซ้ำๆเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะมีพังผืดอยู่ในผิวสายเสียงนะคะมันจะไม่พริ้วอีกต่อไปแล้วบางครั้งกล้ามเนื้อมันอาจจะฝ่อตัวลงบ้างก็จะกลายเป็นคนเสียงแหบทวารนะคะแล้วมันแก้ไม่ได้ถ้าเป็นมากเนี่ยควรพบแพทย์นะคะแต่สิ่งที่ทุกคนทำได้โดยไม่ต้องไปหาหมอก็คือการพักผ่อนค่ะดื่มน้ำให้พอนอนให้พอใช้ชีวิตสุขภาพที่ไหนคนเยอะๆมีคนเป็นหวัดก็หลบเลี่ยงอย่าไปติดมานะคะอย่าลืมว่าอีกอย่างนึงก็คือเสียงมาจากปอดปอดแข็งแรงสายเสียงก็ทำงานเบาลงวิธีบริหารปอดออกกำลังค่ะ
1: การกินคลีนเนี่ยมันเป็นวิธีการกินอย่างหนึ่งซึ่งยึดหลักให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติแต่อาจจะเป็นเพราะคำที่ว่าคลีนมันไปตรงกับภาษาไทยว่าสะอาดอาจจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจคิดว่าเอ๊ะงั้นอาหารอย่างอื่นไม่สะอาดเหรอมันก็คงไม่ใช่นะคะคลีนฟู้ดเนี่ยมันคือวิธีการกินอาหารที่สดใหม่โดยที่ไม่บริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูปหรือปรุงแต่งใส่สีใส่กลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมากมายคลีนฟู้ดเนี่ยก็จะเป็นวิธีที่มาจากฝั่งตะวันตกวิธีการกินแบบคลีนฟู้ดเนี่ยเขาจะเน้นการหุงต้มให้น้อยที่สุดเช่นพวกผักที่กินสดได้ผลไม้แน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็กินสดพวกเนื้อสัตว์เขาก็จะเน้นการปรุงที่ไม่ผ่านความร้อนสูงเช่นอาจจะเป็นการนึ่งการย่างหรือว่าการผัดนะคะที่เขาจะไม่นิยมก็คือว่าการต้มหรือว่าการทอดในน้ำมันเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยมันก็เป็นการกินที่ถูกหลักโภชนาการแล้วก็ถูกหลักอนามัยก็คือกินของสดใช่ไหมคะปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ปรุงแต่งน้อยสอดคล้องกับหลักการทางโภชนาการเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็มีกระแสที่นิยมบริโภคเมล็ดเจียหรือว่าควินัวเขาบอกว่ามันอยู่ในอาหารของคนทางตะวันตกยุคโบราณแล้วเขาบอกว่าคนยุคโบราณเนี่ยน่าจะสุขภาพดีและแข็งแรงอันนี้ความจริงก็เป็นกระแสอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีงานวิจัยอะไรที่ยืนยันชัดเจนว่าเจียหรือควินัวเนี่ยมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าธัญพืชอื่นๆจริงตอนนี้ถ้าพูดถึงกระแสของบ้านเราเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเรื่องข้าวหลายๆพันเลยบางทีก็เป็นพันธุ์หายากหรือพันธุ์โบราณที่เรากลับมานิยมกันใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสังหยดข้าวสีนิลข้าวที่มีสีต่างๆของเราเนี่ยนอกเหนือจากที่จะได้สารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราใช้เป็นพลังงานประจำวันแล้วเนี่ยสีที่อยู่ในเม็ดข้าวมันก็เป็นสารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะหลายตัวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเขาคิดว่าจริงๆถ้าเราหันกลับมามองดูธัญพืชในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยได้ไม่แพ้พวกธัญพืชที่จะต้องนำเข้ามาแล้วก็มีราคาแพงส่วนใหญ่คนที่สนใจกินคลีนคือคนที่ใส่ใจกับสุขภาพคือการกินคลีนนี่ก็อาจจะช่วยได้ในกรณีที่ว่าอาจจะทานผักผลไม้เยอะกว่าปกติแต่ก็แน่นอนถ้าคุณกินแต่ผลไม้ที่รสหวานจัด มีน้ำตาลเยอะๆเนี่ย

ก็แน่นอนว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นตัวช่วยในการที่จะควบคุมน้ำหนักถ้าเราเกินกว่าพลังงานที่เราต้องการใช้ในแต่ละวันแล้วก็เหลือเป็นพลังงานที่สะสมมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็มาพอกพูนตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็จะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกิน

สดจริงๆแล้วก็สะอาดพอวิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคนในเมืองส่วนใหญ่ก็มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาหลายๆคนถึงหันมาพึ่งพาธุรกิจคลีนฟู้ดที่เขารับทำอาหารกล่องมาส่งตามที่ต่างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็น่าจะลองทำเองก็ได้อย่างที่บอกแล้วหลักการของคลีนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายมันไม่จำเป็นจะต้องไปใช้วิธีการที่แปลกใหม่หรือว่าใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรอย่างนั้นนะคะถึงแม้คุณจะกินคลีนแต่ถ้าคุณกินไม่ได้สัดส่วนหรือไม่ได้สมดุลยังได้พลังงานเกินมันก็ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นมันต้องมีเรื่องของการใช้พลังงานควบคู่ไปด้วยเช่นการออกกำลังกายถึงจะทำให้เกิดสมดุลระหว่างสิ่งที่เรากินเข้าไปกับสิ่งที่เราใช้ถ้าจะให้มีสุขภาพดีเนี่ยเราก็จะต้องมองทุกอย่างให้เป็นองค์รวมอย่าไปยึดติดอยู่แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่ยองเต้นะคะวันนี้นะคะก็
1: มารยาทงามเหมือนวันนี้จะเหนื่อยไม่รู้ว่า
0: เฮ้ยรู้ได้ยังไง
1: บ้าบอ
0: วันนี้ทิปเอาปัญหามาให้พี่ยองเต้อีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันนี
1: ้ฟังดูแย
0: ่ปัญหาปลวกค่ะพี่ยองเต้ผู้ชมทางบ้านนะมีปัญหาปลวกนะคะมากัดกินพื้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าเรามีวิธีการจัดการกับปลวกยังไงค่ะ
1: ไปเด้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่เหรอ
3: ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงแรกๆอะครับก็คือ2ปีกว่าเราก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ปิดม่านหมดมันก็เลยมืดมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่คิดเพราะว่าพอบ้านมันใหม่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะจัดการไม่เรียบร้อยแล้วเราก็ลืมคิดประเด็นนี้ไปอ
1: ันนี้น่าสนใจนะคือหลายๆท่านคิดว่าบ้านใหม่ไม่น่ามีปลวกจริงๆแล้วปลวกอยู่ทุกที
3: ่ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่เขามาสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้เขามาสร้างในที่ที่มันรกร้างนั่นแหละแล้วเขาก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านทับลงไปอ
0: ัน
1: นี้ปลวกอยู่ใต้ดินอยู่แล้วครับเพราะฉะพื้นที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่เราไม่ค่อยได้อยู่เนาะ
3: ครับ
1: แล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีปลวก
3: เราก็เริ่มเอกใจเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกอะครับช่วงต้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ
3: ประมาณเดือนกุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเห็นมันมีเริ่มตัวอะไรบินออกมาละ
1: ตัวอะไรตัวอะไร
3: ใช่ก็เริ่มเอกใจตอนแรกมันไม่มีอะไรน้องเพราะ
1: แฟรี่แฟรี่
3: ทั่วไปใช่ไม่ได้รู้เป็นปลวกเลยแล้วก็โอเคพอสักสองอาทิตย์ผ่านไปก็คือเจอบินเป็นฝูงเลย
1: ในบ้านเราในบ้าน
3: บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
1: ได้แล้วเปิดไฟแล้วมาเลย
3: ใช่เปิดไฟก็คือบินตกใจเลยอย่างเงี้ยเรากลับมาบ้านทีนี้ก็เลยรีบไปซื้อพวกโฟมฉีดปลวกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมาฉีดแก้ปัญหาไปเองก่อน
1: เฉพาะหน้าไปก่อน
3: เฉพาะหน้าให้อยู่ได้ไปก่อนทีนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันก็เลยมาจบที่ส่งไปถามที่รายการก่อน
0: ว่ามันจะจัดการ
3: ศึกษาแล้วว่า
1: จะไปเสร็จมา
0: ช่างประจำบ้าน
3: น่าจะง่ายกว่าติดต่อเอง
1: จ้าเอ๋โอเคดีครับดีใจที่ติดต่อมานะครับแล้วก็ปัญหาปลวกจริงๆเป็นปัญหาสามัญประจำถิ่นมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันเขตร้อนชื้นเนาะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดในพื้นที่เงียบอย่างเงี้ยเสียต่อปลวกมากๆเลยเดี๋ยวทางรายการจะจัดการให้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหันษาดวงใจนะครับ
4: สวัสดีครับ
1: หลังจากทำการสำรวจแล้วปลวกขึ้นตรงไหนบ้างฮะ
4: ในบ้านกันนี่เลยลูกบันไดเลยครับ
1: ลูกบันไดตรงไหนบ้างอ่ะทุกลูกเลยเหรอ
4: ไม่สำรวจดูหมดแล้วขึ้นแค่ตัวนี้กับลูกพัก
1: อ๋อโอเคก็คือเราก็ลองคอดูเน
4: า
1: ะ
4: คือไม่แต่เรามองด้วยสายตาก็เห็นแหละ
1: โอ้เนี่ยรูนี่รูอยู่น
0: ี
4: ่ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้ค้อนหญ้าเคาะดูมันจะพุ่ง
1: ๆถ้าเคาะไปแรงๆก็พรุเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปลวกกินเข้าไปก็คือมันก็จะกลวงด้านในเลย
4: ใช่ครับ
0: มันมีพวกแบบไอ้พวกผุยผุยเนี่ยใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่
0: ใช่ของมันเลยใช่ไหม
1: เนี่ยตรงขอบนั่นเอง
0: คอนเฟิร์มเลยอย่างเงี้ยมีร่องรอยแบบชัดเจนเลยว่า
4: แต่โชคดีไปบ้านนี้เป็นขั้นปูนมันจะไม่ได้ลามแบบทีเดียวหมดทั้ง
1: เป็นปูนใช่ไหม
4: ใช่ครับด้านล่างอยู
1: ่ปูน
4: เพราะบ้านสมัยใหม่จะเป็นไม้หมดแล้วเป็นบันไดจะไม่ไม้ทั้งเซต
1: บันไดเป็นโครงปูน
4: ใช่ถ้าเกิดเจอปัญหาเงี้ยก็สามารถดูลูกไหนว่ามันกินเราก็แกะลูกนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไป
1: เปลี่ยนเท่านั้นอ่ะเปลี่ยนแค่ลูกบันไดลูกนอน
4: บันไดทรงเนี้ยแบบนี้เลยก็คือใช้

0: าวตะปู
1: กาวตะปูมันแน่น
0: ใช่ครับก็กาวตะปูยิงด้านหลังแผ่นแล้วก็แปะลงไปเลย
1: ครับคือมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบขนาดกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้านแรงโน้มถ่วงกาวตะปูได
0: ้
1: นะถ้าเราเปลี่ยนขั้นไหนบ้างพี
2: ่ฟังดูไม่ยุ่งยากมาก
0: ที่ดูสำรวจมาก็มีขั้นนี้กับขั้
1: นน
0: ี้
1: น
0: ะฮะเดี๋ยวเราก็ใช้ค้อนใช้พวกสิวสกัด
2: แผ่นไม้ออก
0: ใช่ครับเพราะว่าของเดิมเขาติดกาวตะปูอยู่แล้ว
1: โอเคไปดูดีกว่าฮะ

0: ันนี้คือภายใต้ท็อปไม้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือสภาพที่กินไว้ทั้งหมดเลย
2: ใช่นี่คือพวกเศษปลวกที่มันกินจะเป็นดินเนี่ยนะนี่คือกาวตะป
3: ูอันนี้คือเศษกาวตะปูนี่เศษกาวตะปูนะฮะ
2: ใช่เนี่ย
3: ต้องซ้อออกนะฮะไม่งั้นวางลงไปมันก็จะไม่สนิท
2: ใช
3: ่แน่มันจะกระดกกระเด็กนะฮะซึ่งไม่ดีกับบันไดแน่เลย
2: เราก็จะแต่งผิวตรงให้เรียบ
3: เราอยากให้เหยียบแล้วมันแน่นมันอะไรอย่างงี้ก็ตามแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งปูนทีหลังนะพี่เนาะ
2: ใช่ใช่ไหมฮะกวาดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำยากันปลวก
3: เออใช่
0: ลงลงไปด้วย
2: ทาลงไปก่อน
0: นี่มีเห็นร่องเล็กๆ
3: นี่ไง
2: นี่แหละ
3: นี่คือที่นี่ช่องนี้เลยคือที่ที่ปลวกเข้ามาแล้วไอ้ห้องข้างใต้เนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเวลาเขาทำบ้านไอ้บ้านจัดสรรหรือว่าไม่ใช่บ้านพวกบทาวน์โฮมห้องข้างใต้บันไดเนี่ยเป็นห้องเก็บของตรงลงรถ
2: ถูกต้องคร
3: ับ แน่คือ access จากหน้าบ้านเน้นย้ำอีกทีครับปัจจัยที่ทำให้ปลวกมาก็คือพื้นที่นั้นเงียบ
0: เงียบ
3: ชื้นเย็นไม่มีคนอยู
0: ่ถูกต้องค่ะ
3: บ้านนี้เจ้าของบ้านเขาไม่แทบไม่อยู่เลยแทบไม่ได้มาเลยไม่เหลือเลยเมื่อกี้แซงมาได้กวงเลยทั้งแผ่น
2: ใช่ครับ
3: อันนี้ก็คือเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือพี่สาวก็จะจัดการ
2: จัดการความสะอาด
0: เคลียร์ให้พื้นผิวมันเรียบจะได้ติดตั้งใหม่ได้ง่าย
2: แล้วก็ตัดแผ่นลงมาติดเลย
3: ลุยจ้ะ
2: เรามาถึงขั้นตอนการยิงตะปูกาวครับกาวตะปูยิงด้านพื้นนี่เลยครับยิงให้เต็มพื้นที่แต่ไม่ได้ต้องยิงแบบเต็มนะครับยิงเป็นจุดเหมือนซาลาเปาครับแล้วเกลี่ยให้มันเรียบๆอย่างจุดด้านในนี่ก็ยิงเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักของปลายไม้อยู่ลักษณะนี้นะฮะด้านขอบก็ลากยาวมาเลยก็ได้ครับ
4: ถ้าไม่ใช้กาวตะปูใช้อย่างอื่นได้ไหมพี่
2: ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ครับซิลิโคนก็ไม่อยู่ต้องเป็นกาวตะปูอย่างเดียวครับแต่มันก็มีหลายแบบแบบธรรมดาแบบน้ำกับแบบเคมีครับเพราะถ้าพวกนี้ปูนพวกนี้จะไม่ค่อยติดพวกซิลิโคนไม่ค่อยอยู
4: ่ติดไม้ไปเสร็จแล้วกว่าจะเหยียบได้
2: เลยครับติดไม้เสร็จพวกนี้เพราะมันเป็นอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นพื้นราบมันไม่รับหนักอะไรมากมายถ้าเป็นแนวตั้งตรงนั้นต้องให้แห้งตัวเซตตัวดีๆก่อนอันนี้เรายิงเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวแผ่นวางเลยครับ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนลูกบันไดนะลูกนอนบันไดที่โดนปลวกรับประทานไปข้างในนะครับก็ซ่อมแซมไปจุดๆไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาปลวกนี่จริงๆเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควร
1: โอ้
0: เนาะถ้าเกิดมันขึ้นซะแล้วเนี่ยโอ้โหลำบากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่ป้องกันปลวกก็คือการกันไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นเราไปสำรวจรอบบ้านก่อนเลยว่ามีปลวกตรงไหนบ้างมีตรงไหนที่เราสามารถป้องกันปลวกได้บ้างแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างไปดูครับ
2: โอเคดูรอบๆ บ้านนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามาสำรวจบ้านที่ไม่ได้อยู่มานานเนี่ยมันก็จะมีความรกรุงรังต้องระวังสัตว์ร้ายนะฮะมันจะเป็นงูแมลงต่างๆนะฮะ
3: ตัวดินมันติดกับบ้านนี้เลยใช่เวลาเขามาถึงเขาก็ไต่ขึ้นถ้ามีรูมีอะไรนิดหน่อยก็คือเข้าไปได
2: ้
3: เลย
2: หลายๆบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีแบบมันมีต้องเรียกอะไรอ่ะเป็นอุโมงค์ดินอ่ะที่ปลวกเขาสร้างไว้เพื่อจะได้เดินของเขาเพราะว่าปลวกไม่สามารถเดินในแสงได้ตามันแบบมันคือมันไม่ชอบแสงอะไรดีกว่า
3: เขาจะสร้างอุโมงค์ไว้ให้ตัวเองเดินใช่ไหมคะ
2: เพราะนั้นสังเกตรอบบ้านเนี่ยจุดแรกก็คือตรงที่ติดกับดินเนี่ยมันมีอุโมงค์ของปลวกอยู่หรือเปล่า
3: ค่ะ
2: เนาะถ้าคุณจะแก้ปัญหาปลวกให้

0: แบบว่าเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยอ่ะคุณจำเป็นเนี่ยต้องมีการป้องกัน
1: ใช่เพราะนี่เหมือนเราเอาอันเก่าออกเหมือนเปลี่ยนจานอาหารให้มันใหม
0: ่โอ้ฟังแล้วฟังแล้วขึ้นหวาน
1: เหมือนให้อาหาร
0: เออถึงก็จริงอ่ะถูกไหมคือถ้าเกิดว่าให้เปลี่ยนแค่ตรงโน้นแต่ว่าไม่มาจัดการรอบๆบ้านหรือว่าไม่จัดการปัญหาปลวกให้ถึงรากเนี่ย
1: เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม
0: ่มันกลับมาใหม่แน่ๆ
1: กลับมากินใหม่นะคะ
0: เพราะว่าอะไรเพราะปลวกไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านแต่ปลวกเนี่ยรับประทานอาหารในบ้าน
1: ใช
0: ่แล้วก็ลงไปอยู่ในดินโป่งอยู่ใต้ดินนะครับคุณเออสัญญาณของปลวกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเดี๋ยวปลวกมาแล้วเวลาที่แบบกลางคืนสังเกตเลยเอ้ยแบบเปิดไฟนอกบ้านเดี๋ยวจะมีมาแล้วแมงเม่าแมงเม่าต่างๆแล้วเวลาที่เขาจะแบบมาเริ่มจะเมทติ้งกันเริ่มผสมพันธุ์เขาจะเริ่มสลัดปีกละเหมือนจะเริ่มลงดินละฮะแล้วพอเขาลงดินปุ๊บเริ่มมีการแบบผสมพันธุ์นู่นนี่ใช่ไหมคราวนี้ปลวกจะเริ่มมาละถ้าคุณเห็นแมงเม่าเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่ารอบๆบ้านคุณเนี่ยมีรังปลวกแน่นอน
1: สังเกตอย่างนี้นี่แล้วเราจะป้องกันกำจัดมันยังไงบางทีป้องกันหรือกำจัดหรือเราทำยังไงได้
0: เอางี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลวกเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเลย
1: ค่ะ
0: คือแบบขับไล่แล้วก็แบบไม่ขับไล่ขับไล่นี่คือ repellent คือมีไป repel
1: ดูเดือดอยู่ดูเด
0: ือ
1: ด
0: ใช่แต่ว่า non repellent เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่จัดการกับมันไงมันคือนอนคือไม่ repellent คือขับไล่ไงไม่ขับไล่ไม่ได้แปลว่าไม่กำจัดไงฮะ
1: ขับไล่ก็คือขับไล่เฉยๆแต่ถ้าไม่ขับไล่นี่คือฉันจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว
0: ถูกต้องคือเราใช้กับการที่เอ้ยเราเริ่มสร้างบ้านอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านสร้างใหม่เนี่ยมันจะมีคานคอดินนะคานคอดินเนี่ยคือคานที่วางเป็นเรียกว่าปริมณฑลของบ้านว่าเอ้ยบ้านจะมีลักษณะแบบนี้รับน้ำหนักบ้านทั้งหมดตรงเนี้ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการราดหรือว่ารดผลิตภัณฑ์ลงไปในดินตรงคานคอดินเลยเพื่อล้อมกรอบป้องกันไม่ให้ปลวกเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินหลักการการทำงานของการป้องกันปลวกคือการสร้างเลเยอร์ของตัวป้องกันถ้าเกิดว่าจะมีเลเยอร์เนี่ยป้องกันอยู่ปุ๊บเนี่ยปลวกจะขึ้นมาลำบากแล้วอันนี้คือในโหมดของการขับไล
1: ่ขับไล
0: ่แน่ว่ารีเพลนนะครับ
1: มีโหมด
0: มาถึงโหมดของการไม่ขับไล่บ้าง
1: อันนี้คุณแม่ทิพย์เคยใช้บอกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเคยซื้อบ้านไว้แล้วทิ้งไว้คือไม่ได้เข้าไป
0: โอ้นี่สำคัญเลย
1: โดนที่เดียวกันเลยคือบันไดกลับไปทีเดินคือได้นี่เป็นกรอบเปีย
0: กโอ้โหกรอบ
1: นั่นคือคุณแม่ใช้แบบไม่ขับไล่ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอาไปเทให้เขาแล้วเป็นเหมือนอาหารเหมือนตรงบริเวณที่เขามาทานอาหารใช่ไหมแล้วพอเขามากินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนน้ำยาตัวนี้มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อเขานั่นเอง
0: เ
1: นื้อพอเขาเอาเข้าไปกินปุ๊บเนี่ยเขาก็สัมผัสกันใช่ไหมในสายของเขากินแล้วมันก็จะตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กต่อกันเป็นทอดก็ทำให้สารพิษมันก็ติดต่อกันไป
0: ถึง
1: รังนะคะ
0: ถูกต้องสารนี้สะสมในตัวปลวกนะฮะแล้วว่าปลวกกลับไปที่รังหรือว่าไปสัมผัสกับปลวกตัวอื่นมันก็จะมีการติดต่อกันตัวนั้นคือพาหะที่นำสารนี้ไปติดต่อให้กับตัวอื่นเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ15วันถึง30วัน
1: ใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆ
0: จะเกิดการตายต่อเนื่องครับการตายต่อเนื่องแล้วก็กำจัดตัวปลวกเนี่ยไปได้เยอะเลย
1: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกเรื่องหน
0: ึ
1: ่ง
0: ส่วนวันนี้ที่เราทำการเป็นวิธีการขับไล่ทั้งหมดนะครับหรือว่า repellent ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูครับเอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเน
1: า
0: ะเราก็รู้แล้วว่าเรามีเส้นทางของปลวกนี
1: ้
0: แน่เส้นทางของปลวกอย่างนี้เราเห็นมีทางเดินของปลวกอย่างนี้เลยนะเป็นสาเหตุว่าทำไมบันไดโดนรับประทานนะครับก็คือจะเห็นว่าปลวกไม่จำเป็นที่จะต้องมีดินที่เป็นสวนน่ะ
1: ใช่มันไม่ต้องติดอยู่กับดินมันก็สามารถขึ้นมาได้นะคะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าใต้นี้ก็ดินหมด
1: โครงสร้างต่างๆรอยแครกนิดๆหน่อยๆก็เข้ามาได้แล้ว
0: ใต้นี้คือแต่ใต้พื้นปูนเนี่ยค
1: ือ
0: ดินหมดเลย
1: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่อยู่ของเขาทั้งนั้นเลยการป้องกันจำเป็นต้องทำหมดเลยทุกที่เลย
1: ค่ะ
0: รอบๆบ้านเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะครับไล่ไปทีละตัวเลยแล้วกัน
1: ก็คือที่เราจะใช้วันนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรวันน
0: ี้3สูตรแตกต่างยังไงบ้างครับ
1: แตกต่างกันอุ้ย
0: สุดยอดเลยว่ะ
1: อันนี้ฝาส้มนะคะตัวนี้เป็นสูตรน้ำ
0: จำง่ายฝาส้มสูตรน้ำ
1: สูตรน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า1ลิตรนะคะผสมน้ำ60ลิตร
0: โอ้1ต่อ60
1: ใช่เพราะว่าตอนแรกที่ก็แอบตอนแรกเห็นขวดแล้วเฮ้ยจะเทยังไงหมดตัวนี้ใช้กี่ขวดไม่ใช่
0: ก็เข้มข้นมาก
1: 1ต่อ60ผสมแล้วก็อันนี้สามารถเทได้เป็นสูตรน้ำสูตรน้ำก็คือข้อดีของมันก็คือเหมือนกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรง
0: มันกลิ่นอ่อนอ่ะ
1: ใช่
0: แน่นอนเลยคือหลายๆคนซื้อมาแล้วก็เอาขวดนี้เทไปชอบเลยจบเลยนะเกมซื้อใหม่
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้ไม่ได้ต้องผสมน้ำก่อน
1: เราต้อง
2: ราดรถ
1: รถในบริเวณกว้างใช่
2: สูตรน้ำนะฮะสูตรน้ำ
1: สูตรน้ำผ่านไป
2: ตัว
1: น
2: ี้ต่อไปฮะ
1: ตัวนี้ก็คือ
2: ฝาขาว
1: ฝาขาวฝาขาวตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันสูตรน้ำมันก็อย่างข้อดีของสูตรน้ำคือกลิ่นไม่ค่อยแรง
2: ใช่
1: กลิ่นอันนี้ก็คือกลิ่นเขาอาจจะแรงกว่าค
2: ือสูตรน้ำมัน
1: นิดหน่อยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือบอกว่าตัวที่มันเป็นสารที่ป้องกันปลวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละลายน้ำมันละลายในน้ำมัน
2: ได้
1: คนก็สงสัยว่าตัวนี้มันจะแล้วมันผสมน้ำได้ยังไง
2: มันมีสารที่ทำให้ตัวน้ำมันกับน้ำเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันผสมกันได้
1: ใช่ก็ไม่คือมันไม่ได้แยกตัวนะคะผสมน้ำได้เหมือนกันอันนี้ผสมน้ำ1:40 ลิตร
2: เนื้อ40 ลิตรครับ
1: ใช่แต่ว่าความแตกต่างของมันอยู่กับตรงที่อย่างที่เราบอกว่าสารมันไม่ได้ละลายน้ำแล้วทำไมอยู่ในน้ำแล้วมันก็จะเป็นแบบก้อนๆใหญ่ๆนะสิ
2: โอเคอธิบายอย่างนี้ครับ
1: เ
2: จ้าตัวนี้ที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะมันจะเป็นเหมือนสารลอยอยู่ในน้ำไม่ตกตะกอนนะลอยอยู่ในน้ำแล้วพอทำเป็นแล้วพอลาดลดลงไปเนี่ยมันก็จะไปเกาะตัวกับโมเลกุลของดินนี่คือสูตรใหม่สุดอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรก่อนหน้าเจ้าตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นการแทรกซึมตัวหรือโมเลกุลมันจะเล็กกว่ามันจะแทรกซึมตัวไปในดินคราวนี้ถ้าถามว่ามันสามารถคุ้มตัวกันเป็นเกราะได้ดีเท่ากับตัวนี้ไหมต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะไม่ดีเท่านี้แต่ว่ามันก็ใช้การได้เหมือนกัน
1: ใช่
2: ใช้การได้เหมือนกันนะครับก็ความแตกต่างก็คืออันนี้แล้วก็เรื่องของกลิ่นนะฮะกลิ่นจะแรงหน่อยแต่ว่ากลิ่นนี้ก็คือกลิ่นจะอ่อน
1: แล้วก็เรื่องของราคาด้วยนิดนึง
2: ราคาแน่นอนราคาแตกต่างกันนะฮะบอกแล้วนี่สูตรใหม
1: ่ใช่ใช่ตามกระช
2: ับแล้วเนี่ย
1: ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวนี้มันจะเป็นสูตรใสค่ะคุณน้องเต
2: ้สูตรใสเฮ้ยสำหรับคนที่กลัวเรื่องการทิ้งคราบขาวอ
1: ัน
2: นี้เหมาะใช้ภายในบ้าน
1: ต้องบอกก่อนพวกนี้ผสมมามันจะมีสีขาวๆขุ่น
2: ๆใช่โดยเฉพาะนี้เลยอันนี้เหมือนนมเลยผสมมาแล้วเหมือนนมเลยขาว
1: ใช่บางทีทาไว้มันก็จะมีคราบเหลืออยู่บ้างต้องมาคอยเช็ดต้องสาดอันนี้ก็คือสำหรับใช้ในบ้านได้เลยที่มีคนอยู่อาศัยอะไรก็ได
2: ้นี่คือ3ผลิตภัณฑ์ที่เรามาให้เลือกใช้วันนี้เป็นการขับไล่ทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้ว
2: นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการไหนบ้างในการทำการขับไล่พี่อัญจาก็ยังอยู่กับเรานะครับอันนี้คือเปิดท่อแล้วอันนี้คือแบบที่ไม่มีท่อเดินลอกขานเป็นแบบเป็นรูแล้วก็ลงดินเลยใช
3: ่ไหมใช่ลงคาดินเลย
2: เข้าไปข้างในแปลว่าข้างล่างจะเป็นดินเลย
3: ใช่ครับ
2: เออแล้วอย่างนี้ก็คือเราต้องทำการพ่นฉีดเข้าไปเอง
3: ใช่ระยะมันลึกแค่ไหนก็ไล่
2: สอดเข้าไป
3: ใช่ครับ
2: สาดไปเรื่อยเลย
3: มันจะได้ไปทั่ว
2: เออนั้นเดี๋ยวต้องผสมก่อน
3: เดี๋ยวผสมก่อน
2: นี่คือน้ำกี่ลิตร
3: 20 ลิตรครับ
2: 20 ลิตร
3: ฮะ
2: เมื่อกี้บอกว่า
3: เนี่ยเราใช้สารสีส้ม
1: 1 ลิตรต่อ 60 ลิตรแต่ขวดนี้มัน500นะ500 มิลลิลิตรก็ครึ่งหนึ่งก็แปลว่าขวดนี้ผสมน้ำได้30 ลิตรอันนี้มีชาอันนี้มี20ก็2ใน3ขวดก
2: ับ
1: กะกะเอาก
2: ะกะเอานะโอเคครับอันนี้คือสูตรน้ำนะกลิ่นจะอ่อนนะ
1: โอ้เป็นสีขาวเลยผสมเข้าไปเลยอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านก็ควรจะต้องใส่ถุงมือแบบยันสาแบบนี้ด้วย
2: ใช่มันสาจะมี
3: ต้องเป็นถุงมือยางนะครับ
1: ถุงมือยางนะคะ
2: ถุงมือผ้าก็ซึมแต่ถุงมือ
1: ไม่ช่วยนะคะตัวนี้เขามีสารที่ทำให้ไอ้ผงพวกนี้ไม่ตกตะกอน
2: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ตกตะกอนครับโอเค
3: แล้วก็
2: ส่วนอันนี้ก็คือ
3: ถังอัดแรงสำหรับฉีดลงท่อ
2: โอเคอัดแบบนี้เลยเรียบร้อยเราทำการ
3: พร้อม
2: อัดน้ำยาเข้าไปในถัง
1: ถ
2: ัดลงเรียบร้อย
3: ถังปั๊ม
2: เตรียมตัวพ่นนะ
1: เป็นนวดเลยนะ
3: ถัดลงนิดหน่อย
2: เสริมนิดนึงนอกจากฉีดลงไปในรูที่เขาเตรียมแล้วเนี่ย
1: ท่อฉีด
2: พวกรอยแตกต่างๆเนี่ย
3: ตำประมาณนี้
2: ใช่ไหมมันก็จะมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถฉีดลงไปได้ด้วย
3: จะม
2: า
3: เ
2: ป็นรูมันถึงดินเหมือนกันโอเค
3: เดี๋ยวผมลอง
1: หัวพวกนี้มันปรับได
3: ้ได้ครับเดี๋ยวลงมัน
1: ด้วยครับ

0: อนนี้เราจะมาราดน้ำยารอบๆบ้านนะครับในโซนที่เป็นดินต่อกับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะก็เป็นจุดเสี่ยงแล้วแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเดินน้ำยาอะไรก็ตามก็จะทำการราดซะซึ่งการราดนี้ลาดไปเลยก็อาจจะซึมลงไปไม่ลึก
1: โอ้ยา
0: เราต้องมีการเรียกว่าขุดลงไป
1: ใช่ขุดให้
0: ประมาณฟุตหนึ่ง
1: ประมาณนั้นแล้วก็ค่อยลาดน้ำยาแล้วก็ค่อยเอาดินกบ
0: จ้ะเราขุดลงไปประมาณนี้นะครับตอนนี้ประมาณ30เซนละลงไปนะครับมันก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยผนังเนี้ยมันไม่ได้มีต่อลงไปนะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็คือตรงนี้ก็คือด้านล่างเนี่ยมีคานพอดินนะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยจำเป็นที่ต้องมีการลาดเป็นแนวนะอันนี้คือขุดให้ดูนะเดี๋ยวต้องขุดยาวไปดูแล้วก็ลาดเป็นแนว
1: รอบบ้านเลย
0: รอบบ้านเลย

0: โอ้โหจ้ะนี่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะ
1: อ๋อตัวนี้กำลังจะเจาะท่อวางเนี่ยวางเกิดนี
2: ้โอ้ยอะไรอ่ะ
1: ตัวสำหรับอัดน้ำยาลง
2: อ๋อเป็นคือเรามันเป็นเหมือนว่าช่องเซอร์วิสป่ะ
1: ใช่ครับ
2: คือถ้าเกิดว่าคุณแบบเจาะลงไปแล้วเป็นรูปูนอะไรน่าเกลียดแล้วคันจะไปอุดเลยมันก็ต้องมานั่งเจาะใหม่อีก
1: ถูกต้องครับ
2: นั่งเจาะใหม่ทุกครั้งแย่เลย
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ัน
2: นี้เราทำอย่างนี้ไว้
1: เจาะ
2: ช่องเซอร์วิสคุณ
0: ก็เปิดใหม่ได้ปิดได
2: ้อย่างที่บอกว่าน้ำยาเหล่านี้เรื่องของการปกป้องบ้านจากปลวกเนี่ยต้องทำสม่ำเสมอทุกๆ3-4 เดือน5-6 เดือนครึ่งปีอะไรเงี้ย
1: ใช่
2: มันแล้วแต่ไอ้คุณสมบัติของน้ำยาเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วจากนั้นก็คือคุณก็
1: เจาะแล้วก็
2: เจาะ
1: เนี่ยตัวเนี้ยเราก็ใช้ดอกขนาด18 มิลเจาะ
2: 18 มิล
1: ฮะเจาะลง
2: ก็ใหญ่
1: เจาะลงจนถึงดินนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าปูนหนา15 เซนก็เจาะทะลุ15 เซนลงไป
2: เออเจาะไปเลย
1: ยาเจาะแค่ฝังตัวนี้เข้าไปเฉย
2: เออ
1: ฮะ
2: เหมือนสายดินน่ะถ้าเจาะแล้วไม่ลงดินมันจะเจาะทำไม
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เหมือนกันถ้าเจาะแล้วมันไม่แพร่เข้าไปในดินน้ำยาก็ทำงานไม่ได้
1: ใช่ครับงานนี้งานหนักปูนทางบ้านอาจจะทำไม่ได
0: ้
1: เออใช้ช่างดีกว่าในการทำงานแล้วเขามีอุปกรณ์ครบกว่า
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็เรียกช่างละกัน
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ผมว่าเจ๋งดีนะ
1: คือโดยทั่วไปส่วนมากหลักๆเลยตัวเนี้ยตัวสวิตช์เนี้ยจะใช้กันเยอะมากในพื้นบ้านในตัวบ้าน
2: เ
1: ลยเนี่ยมันเวลาเราไม่ใช้เราก็แค่เกี่ยวปิดเข้าไป
2: เออใช่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่เสมอพื้นเลยนะ
1: เสมอพื้นเลยครับเทียบกับพื้นท่านไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็น

0: เรียบร้อยนะฮะทั้ง3วิธีเลยที่เรานำเสนอกันในวันนี้ตั้งแต่จัดการกับช่องเซอร์วิสอันนี้นะคนน้ำยาเข้าไปตามช่องที่จัดไว
1: ้
0: ถ้าไม่มีเดินสำรวจรอบบ้านขุดล่องลงไปประมาณ30เซนติเมตรนะแล้วก็ราดน้ำยาลงไป
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดวิธีนี้ก็คือไม่มีราดเลยทั้งสิ้นเลยสามารถเจาะตรงนี้ให้ทะลุลงไปใต้ดิน
1: อ่ะฮะ
0: ทะลุปูนนะลงไปใต้ดินนะแล้วก็จ
1: ั
0: ดการหัวเซอร์วิสลงไป
1: ตกแต่งผิ
0: วแล้วก็ผิวปูนแล้วก็ตกแต่งเข้าไปนะแล้วก็สามารถเปิดเพื่อทำการพ่นน้ำยาลงไปที่ดินได้เป็นครั้งคราว
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนี่คือ3วิธีนะฮะในการดูแลปกป้องบ้านตัวเองจากปลวกนะครับโอเคขอบคุณพี่อันสามารถเลยวันนี้ครับที่มาช่วยเราครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะตอนนี้เราก็ซ่อมแซมบันไดให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: คุณแบงค์น่าจะแฮปปี้เลยนะฮะก็เป็นบันไดที่เป็นลูกนอนเล็ก1ลูกแล้วก็มีตัวชันพักที่เหมือนเป็นตัวหักเลี้ยวนะฮะอันใหญ่เลยถึงอ่านว่าโดนปลวกกินไป2อันนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการป้องกันปลวกนั้นถ้าเกิดว่าทําได้จริงทำตั้งแต่ตอนสร้างบ้านเลยสารที่ป้องกันปลวกกำจัดปลวกเหล่านี้นะฮะเป็นพิษต่อปลวกไม่ได้เป็นพิษต่อคนนักแต
2: ่
0: ว่าต้องดูปริมาณที่เหมาะสมด้วย
2: ถูกต้องอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันโดนในปริมาณที่มากพอมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้
0: ทางที่ดีอ่านตัวฉลากหรือว่าคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะลดอันตรายของผลิตภัณฑ์ต่อตัวมนุษย์ได้นะครับสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยตามก็ต้องป้องกันหน่อย
2: โอ้ใช่มีสัตว์เลี้ยงนี่ระวังดีๆเลย
0: เออใช่แล้วก็การเจาะช่องภายในบ้านนะฮะถ้าเกิดว่าเจาะช่องมันก็จะมีน้ำยาที่ใช้ภายในบ้านอยู่เนาะโอเควันนี้ช่องทางบ้านเรียบร้อยใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับสามารถส่งมาได้เช่นเดิมในเพจช่างประจำบ้านเลยนะครับเราก็จะพยายามสเกลทุกความเห็นแล้วก
2: ็นำมาเอาที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูทุกท่านด้วย
0: ต้องครับ
3: อมรินทร์ทีวี

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่าอมูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

0: ุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลูวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบูนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบูนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าๆเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปี
1: ก็คือพวกข้าร้อนจะอะไรนะนี่ก็พวกข้าอืมว่าพวกข้าอ๋อที่พวกข้าเดี๋ยวตัวอุบัติเหตุอะไรเงี้ยข้อถูกด้อยด้วยเหรอเปล่าเปล่าก็เรื่องมุกปุ๊บก็ฝ่าอะไรก็เขาเที่ยวมาเนี่ยนั่นโอ้แผลเพล่าอืม

จากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงานในค

0: La Claude va lui. Lui.
1: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ.2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซ็งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคเอ็นยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคเอ็นยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
2: ้ถ้าไปอยู่นี่แบบเนี้ยแต่ประชาชนประสาทขอเที่ยวนี่สาธารณสุขสาธารณสุขคู่พ่อตัวเลือกแต่ประชาชนอันนี้อันละอันนี้คู่ชีพคู่ชีพเดี๋ยวนี้ปลาลอบีลอตโต้ปลาสุบาโดสบาโดวิดาปลาลอบเบย์นี่โอ้ยอันนี้นี่ประดุด้านในมาลุระเลือดแต่ครอบครัวเลือดแต่ประชาชนมาอาร์ทเอาไว้มันนับเป็นอาร์ตคุยคุยคนนี้ละเว้ยประตาประชาประตาอุตสาห์แค่นี้เนี่ยอันนับเป็นเวลาประตาอุตสาห์ลอติดดูท้อเดือดดูบ้านเนี่ยเคลียอาร์ทเคลียบูอาร์ทคนนี้เนี่ยประตาบายุดดูท้อคนนี้เป็นบาปลอตาอาร์ทเยอะดอเทนเนี่ยนับเป็นเลือดไซนี่เนี่ยพระอาการนับเป็นเลือดไซนี่มาตลอดอันนั้นก็เลือดคิกทุกชิคกี้ไล่จันทร์ชิคกี้ตอนนี้พอไซเลือดประกาศตะก้อตะขับประตูก็ละแล้วทำไปเช่นนี้ปกติประตูตะข่ายดีเลยอักลุกเล่จ้าเลยเนี่ยปะลอตัสุดอดับเลยปกติตะก้อวิลล่าขี้เนี่ยปกติซีซีมีมีเราจะตุนนอร์บลาวาตุนนอร์บลาวาเราดูแล้วเว้ยตุบอยู่ข้อด้านนี้คนนี้เนี่ยถ้าอยู่ข้อเลยถ้าประตูตะข่ายเราใช้อุดซีบ้าตุ่นหัวบ้าวิลล่าทำแบบลุลเลยเว้ยกันยอพูก็เราจะตุนนอร์ข้าบ้าแล้วคนนี้เนี่ยตะขี้นี่เปล่าตัวปูเนี่ยแต่เลสิยานนอร์ข้าบ้าโอ้ก็ตาตาดีนี่ล่ะโอ้ก็ตาตาแค่ละก็เชียวสารเล่นนี่เนี่ยดีต่อไอ้เต็งวันเนี่ยปกติประตูจะขาดปกติมาบักลูบักเล่นเนี่ยตัดมาเมียเนี่ยตัดมาอ๋อเราที่เราใช้บาคุณเนี่ย

0: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณ เราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
1: ประเทศบาฮาเลนจะเป็นก็ประกาศใจก็ที่รู้กันแต่ก็ไม่รู้ประมาณว่าเกลือประมาณว่าเชฟเนี่ยเราทำมาว่าเหมือนที่รู้กันแต่เขาเป็นยอดมาเจ็ดก่อนแล้วสำหรับเราสำหรับกีดเราแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นประมาณในเด็กแค่ยี่เนี่ยเขาก็ตัวก่อนแล้วที่รู้กันแต่เขาเป็นตัวที่รู้กันแล้วมันเนี่ยก็เลยเนี่ยประเทศก็ได้ช่วยดับเพลินแต่ก็มาว่าดับกีดขาดเราดับกีดขาดก็เปลือยเอาวอร์ดคนเนี่ยเอาไว้ตีตะขาบไปคุยถอดอีกแล้วเราจะเริ่มประมาณมาเฟสที letter ni atau ini jadi depan ini pemahat ini apa ni dah lepas ke lekap lu ke dalam semua ni apa ni kami ada ni ke bagai lu di benda
0: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
2: มุกโลกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวลบลีดูแค่นี้ดูไปเลยมุกโลกว่าดูเลยตาตาเปิดตาช่วยลูกเบอร์ว่าเลยตาตกหุ่นแม่คนนี้เนี่ยลบลีเดี๋ยวลบลีดูแต่นี่มุกโลกว่าว่าก็กลัวที่ตัดทุตัดตอนนี้เนี่ยมหากรพาคุบเสียมอ่ะเอาไว้มหากรพาคุบยอดดูและตัดทุตัดตอนกลุ่มชีเนี่ยวันนี้มุกเราไปเปลี่ยนดูปกติตอนนี้เสกครอบครัวเลยประมาณนับเปอร์เซ็นต์เลยไปยอดตัดเรตักเลดีแล้วอุดมุกเราก่อนเนี่ยก็หนูรอดูเบอร์ว่าเด็กก็หนูรอลูเบอร์ว่าเรื่องมุกเราอ่ะเคลียร์แล้วพอเมื่อสิ่งนี้ลดที่เขาปะดอปดอสเดอภาษาอังกฤษปดอบาปภาษาอังกฤษปดอบาปภูมาร์กอดมุกโลกว่าเนี่ยอาศัยเนื้อดีเลยปภูมาร์กอดให้เลยปบาคุ้นเสียงอ้าวมือมาเด้อปดอภาษาเกษตรกันนี่เราหมอ
3: เราที่นี่ตลอดเรียบร้อยวันนี้ก็ให้เราแข
0: ็งแกร่งภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอาชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
4: ปัจจุบันเรื่องนาฬิกาอาจารย์ทีนึงทีที่แล้ว
5: ยี่ตาทีนี้ไอ้หมอกอบิยอนี่แค่นี้เอดอว่าดาเล่ปวยกึญอกลือนี่ปกปตูเอดาตาดูทายาดอลบาคาเลตาดูทายาเนี่ยว่าสิมีดูเอนิติญาเลมาวัดนึกว่ามอมีมาเวนีเอาเวอพอฮักเอาเวทยาสมุสิบอนิกสีอาร์รอคนเนี่ยเอาเวทุรอตะกูดอลเคยดูกีบวันเลทิรุกอเตเลปกะสิกตุทาดอเลสนอคุมอยมีเตล่าอากิดปานิกฤษสกอลโนเป็นมีเตล่าอากิดปาฮักเกเวตาดูทายานาเกตุ

0: Olele pe tila ko bana, pe tu mesi bona ge ti kshala, ar do piyo pe do ne, awe me te ba puwe te pla le ko pe tu ta kala tila sene y tila ohi la mo, na ge pe me kwa ge le pe ko bana la le pu gui la saba uji pe ese ta du ne, awe aduwe la pa we kenyo tene ba, ba sa da na ge I was the Tuniwada Soto, the Moe Piyosukuna Tuniwada Soto, Moeda. I was the Apple Palahiweda, Glockliwata, the Tuniwada Soto, the Sokito, the Nuyeta of Wawenido, I went Manukiweda, Puekin Yosi Palo, Piyopodo, Miss Homoba Pue Dine, Sabla Dollar, Kinny Tanya to Way, Me Tue, the Soto Dine, pair with it to the Soto, the Cannibal Wagon Yosi Papami. โตกระเตกตอบาปตาบานิยิทีเลบเวกญอกลุยดุบกลอมหาวิลอมอยิทีดิอะวะเนดุปะเตเลตะโดตะนิทาตาเลอะเวตะสุกเวติภาบานอโบเวกญอกลุยเนเปมิติญาลอตาเลเปมิบกญอกลุยเนมอเปมิกุกเลเซอเกเซระมาราเลตะกาเลปะลอบกเลปะตะเนดาเวดิตาเตอดอวาตุนิปะยอกลุยเนเปดุอกนะลอมอยิซอ
1: ซาบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้ เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงตาชอเลอเนี่ยเพื่อดิเพื่อดูว่าเพื่อไม่ได้ชดเลยแย่ถือข้อจีบลอยลำเลยโดยแบกเยอะแต่เด็กวัวเดียวตาชอเลอแล้วตาชอเลอเนี่ยเกี่ยที่เราเล่นเล่นแบบนี้พลามาแต่เจ้าเล่นยาลม เขาเลยเล่าเลยเนี่ยเขาเนี่ยเกี่ยวกับเราเคลียร์ที่ผ่านไปชีลอ่ะแล้วมึงเคลียร์บทที่ผ่านไปอีหลอตาโอเกตีครับเนี่ยแต่เกี่ยวกับเราเล่าไปเชื่อมันนี่ดีมั้งแต่ที่ว่าเราติดมือติดบทที่ผ่านเราที่ก็คุ้นหน้าที่ผ่านคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตุ้ยชุดแต่ชุดเลยพวกมันมาตะโกนว่าชุ่มยำมั้งเนี่ยเลยเลือกพวกเลือกที่แล้วก็เคลียร์เด็กเพย์เอาไว้เช็คลอตเตอรี่นี่ก็ไปคุยที่ยันเด็กคนหน้าที่ผ่าน เมื่อกี้ก็เสียเลยเมื่อกี้ก็เลยเปิดเลยพวกบ้านดอทัสบลีดีปากาอุดาเขยยาเลบากีบ้าพิลโลมาดอบ้าเปิดลอบาราซาตุนี่เปิดเราได้เลยพวกกิโยก็ดูได้มาดักเขยได้ยาดีดีพอดีพอตามีกิพงพอมเดี๋ยวพาเลยอุดาเลทีก็เปิดดอทัสบลีดีบ้าพิลบ้าพูอมูดบลีตอนนี้เปิดเราเลยพวกกิโยก็เนี่ยเพื่อเสกก็เอ็ดเอาอมูมาดีเนี่ยครับ

คือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผลแผ่นดินแคบลงคนเพิ่มขึ้นรุกรานแก่งแย่งโลกจึงร้องไห้ญาติหญิงเอ๋ยญาติชายเอ๋ยกลับมาร่วมกินขันโตกเดียวกันเถอะกลับมาร่วมกินแกงฟักเขียวกับไก่สีขาว

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทั้งต้นเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆ เสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนื้อปลาเป็ดแม็กโอนรถแห่งน้ำไรให้ช่วยรีบามาโคนเดปัญญารีบา
2: เบอร์สัมพันธ์ที่เก
1: ิดขึ้น
3: เมื่อกี้ที่ไปแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยดูกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อนะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกคนที่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทราบที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไ
0: ปนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้

เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
7: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
8: แซงตีโฟโอ้
9: ตำบลปลอดภัยไม่จำกั

0: เวลาที่เราเห็นแนวภูเขาหินปูนเรียงรายกันแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องนึกถึงถ้ำด้วยล่ะคะว่าแต่ว่าพอเราพูดถึงถ้ำแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างค่ะ
1: หมึกใหญ่มีน้ำงูแมงมุมเลือดก็เหม็นชื้นแล้วก็เลื่อนแมลงยุงค่ะมดแมงสาบค้างคาวหินงอกหินย้อยความมืดค่ะ
0: มีใครรู้กันบ้างไหมคะว่านอกจากที่เพื่อนๆของเราบอกมาแล้วในถ้ำยังมีหอยอาศัยอยู่ด้วยค่ะฟังไม่ผิดนะคะในถ้ำมีหอยแถมเป็นหอยขนาดจิ๋วหน้าตาจะเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่แบบไหนที่สำคัญทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาทำความรู้จักกันวันนี้เพื่อนๆของเราและอาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหอยจะพาพวกเราไปหาคำตอบค่ะ
2: รู้ป่ะวันนี้เรามาทำอะไรกัน
3: มาส่องหอย
2: มาส่องหอยมีอะไรอีกว่าไงครับมาเข้าถ้ำทุกคนเคยหาแล้วเนาะหอยเนี่ยเราคิดว่าในถ้ำอ่ะจะมีไห
3: มมี
2: คิดว่าตัวแค่ไหน
3: เล็กมาก
2: นั่นน่ะสิมากแค่ไหนเดียวอ่ะอย่างงี้ในใจพวกเราอ่ะคิดว่าตัวสักเท่าไหร่ดี
3: เท่านี้
2: โอ้เท่านี้เลยเหรอ
0: หอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับ2รองจากแมลงโดยบนบกจะพบเฉพาะกลุ่มหอยทากเท่านั้นแล้วเราก็สามารถจำแนกหอยเป็นกลุ่มง่ายๆตามขนาดของเปลือกได้แบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มหอยจิ๋วจะมีขนาดของเปลือกไม่เกิน5มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะ
2: อยากดูก่อนไหมว่ามันตัวขนาดไหนเพราะเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำจะได้เจอไหนนี่มาดูใกล้ๆได้ให้ดูก่อนใครมีแว่นขยายเราเอาแว่นดูก่อนก็ได้เนี่ยลองดู
4: หยิบตรงนี้ให้หน่อยค่ะ
2: อันเนี้ยตัวใหญ่สุดแล้ว
4: ตรงนี
2: ้เนี่ยมันใหญ่สุดได้เท่านี้แหละเราอย่างนี้ก่อนเราลองคิดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนของถ้ำ
3: มีโคลนหิน
2: มีโคลนหินมีตรงไหน
5: กำแพงถ้ำ
2: ครับ
0: ก่อนจะไปเจอหอยจิ๋วในถ้ำด้วยตัวเองเราก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายแล้วก็ไฟฉายด้วยค่ะ
4: อยากเข้าถ้ำที่มันเหม็นแบบเนี้ย
2: อยาก
4: เข้าแล้วอ่ะ
2: อยากเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงทีนี้อ่ะอันนี้ก่อนจะไปหาเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งโจทย์กันดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆอยู่จำนวนหนึ่งแล้วล่ะที่พี่เขาก็มาศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยหอยที่อยู่ในถ้ำนี่แหละแต่ว่าพี่เขาสนใจในประเด็นอะไรรู้ป่ะประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้สภาพแวดล้อมยังไงที่เอื้อต่อการที่ให
6: ้หอยอยู
2: ่ถูกต้องทีนี้เราคิดว่าอะไรบ้างอะที่น่าจะทำให้หอยมันมาอยู่ในถ้ำได
6: ้ความชื้น
2: มีความชื้นแล้วมีอะไรอีกไหมอะไรนะแสงมีอะไรอีก
6: ความอุณหภูมิ
2: มีอะไรอีกไหม
4: ความ
2: ปลอดภัยกว่าความเหม็นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีพี่ๆอยู่เนาะเดี๋ยวพวกเราลองตามพี่ๆไปดูก็ได้แบ่งกันกระจายเรามีพี่อยู่5คนเดี๋ยวเราก็แบ่งเนาะเราเดี๋ยววิวประกบกับพี่ๆคนไหนก็ได้เพราะพี่เขาก็มาทำงานเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวลองไปวัดข้อมูลช่วยพี่เขาเก็บข้อมูลก็ได
0: ้วันนี้เพื่อนๆของเราโชคดีค่ะเพราะเป็นวันที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆนักศึกษาลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยด้วยพอดี

0: เพื่อนๆของเราก็เลยได้โอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยไปด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับงานแบบนี้ค่ะ
1: ลองเช็คสิมีอะไรบ้างของ
2: มันมีไฟฉาย
1: แม่ไม้จิ้มฟันแค่เดี๋ยวอยากรู้อุปกรณ์ไว้เนี้ยใช้เดี๋ยวเราถามพี่ๆกันดูดีกว่าอันนี้พี่มิ้นพี่มิ้นนะนี่พี่

0: เลือกเราอยากทำงานอยู่กับพี่คนไหน
1: พี่เล็ก
0: อ่ะไปอ่ะไปเลยอ่ะเดินไปหาพี่ก็เลยอ่ะไป
2: มาส
0: อง
2: คนเลย
0: อ่ะได้อ้าวมาอ้าวอ่ะไปอ่ะลองกระจายตัวกันดูอ่ะเร็วอ่ะเหลือ2คนละไปอ้าวมา
1: อยู่กลุ่มจำไม่ได้อ่ะหาหอย
3: ก็ต้องแบ่งงานเด็กๆก็จะต้องช่วยหาหอยจิ๋วก็ช่วยดูสภาพอากาศแล้วก็แบบตัวชี้วัดว่าหอยจิ๋วมันจะอยู่ในที่สภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง
4: อยากทำความรู้จักธรรมชาติให้ชัดเจนก็ต้องเก็บข้อมูลกันหลายด้านแถมอาจารย์บอยยังบอกอีกนะคะว่าประเทศไทยของเรายังมีการศึกษาเรื่องหอยจิ๋วถ้าไม่มากนักดังนั้นการเก็บข้อมูลรอบด้านให้ได้มากที่สุดจะยิ่งช่วยทำให้เราหาคำตอบกับสิ่งที่เราอยากทำความรู้จักได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
0: มีอยู่น่าจะ2ตัวนะถ้าดูจากสายตาผมเห็นอยู่2ตัวอย่างที่พาเด็กน้อยไปเนาะไปสำรวจตรวจเก็บดูเนี่ยก็หลักๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยที่เราพบเจอในภาคตะวันออกงานในเชิงสำรวจงานอินเวนทอรี่พวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเราไปแล้วก็เก็บแล้วก็บอกว่ามันมีหรืออะไรยังไงแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นที่น่าสนใจคือเฮ้ยทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ได้อะไรนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยหอยถ้ำทำไมมาอยู่ในถ้ำใช่ไหมทำไมไม่อยู่นอกถ้ำเพราะฉะนั้นเวลาลงทำงานเราก็จะเก็บทั้งข้อมูลชีวภาพเก็บตัวอย่างดูสภาพนี่นั่นโน่นเนาะข้อมูลกายภาพเนี่ยอุณหภูมิความชื้นผมยกตัวอย่างเนาะหรือแม้กระทั่งสภาพพื้นผิวของผนังถ้ำต่างๆเนี่ยที่เราเจอตัวอย่างซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนกับจิ๊กซอชิ้นเล็กๆครับพอเราได้มาแล้วก็เอาจิ๊กซอนั้นมาประกอบเราก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาภาพนึงพอวันนึงข้อมูลมันสมบูรณ์เราจะเริ่มเอาจิ๊กซอเนี่ยมาต่อตรงนั้นจุดนั้นแหละเราอาจจะประเมินต่อได้แล้วว่าคำถามที่เราอยากรู้อะไรคือคำตอบหรือความใกล้เคียงที่สุดที่พอจะมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเจอนั้นได้
1: ผนังมันก็จะมีซอกรูค่ะแล้วมันจะติดอยู่ตรงรูตรงนั้นนะคะหาไม่เจอค่ะ
4: จุดแรกเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ทำงานไม่ลำบากอาจารย์บอยให้เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาตัวอย่างใครเจอจุดไหนก็ต้องบันทึกรายละเอียดแล้วก็เก็บตัวอย่างไว้แบบนี้ค่ะ
5: เจอหอยมันเหมือนเศรษฐีนะป่ะ
3: เจอหอยหอยแดงอย่างลืมชื่อแล้วมันตัวจิ๋วด้วยฮะแบบก็ชอบตรงเปลือกหอยอ่ะมันดูแบบแปลกๆดีแบบหอยเข้าไปแอบได้ยังไงแล้วพวกนี้แบบมันเล็กมากไม่รู้แบบจะเอาปัวหางไว้ไหน
4: หอยแดงๆที่โนอาเจอมีชื่อเรียกว่าหอยจุกแดงค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดจิ๋วแต่ก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเก็บข้อมูลจุดแรกเสร็จแล้วก็ลงไปจุดต่อไปเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งแคบแล้วก็ยิ่งมืดบางช่วงทางยากมากต้องมุดต้องลอดต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเด็กๆทั้งบ้านมีโอกาสไปเที่ยวเจอแบบนี้ห้ามเข้าไปในถ้ำเพียงลำพังนะคะควรขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชวนผู้ใหญ่ที่รู้เส้นทางไปด้วยทุกครั้งค่ะ
6: มาลำบาก
7: โอ้ยมันจะไปได้เนี่ยจะติดอยู่ในนี้อ่ะจะทำยังไงดีเนี่ยตายแล้ว
8: เร็วมานี่มาทางนี้
7: จะทำยังไงดีตายแล้ว
8: เอามาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเดินมา
7: อะไรเนี่ยไม่น่ามาเลย
8: มาจัง
3: ตอนมาตั้งแต่แรกเห็นว่าตรงปากถ้ำมันสว่างแต่พอลงมาเรื่อยๆมันมืดลงแล้วถ้ำมันก็รูเล็กลงค่ะเดินยากว่ามันชันค่ะชันแล้วมันก็เป็นรูเล็กๆหนูมุดไปไม่ได้แล้วหัวมันโค้งค่ะ
0: อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำที่มืดสนิทเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่ามีใครจะหาหอยถ้ำในนี้เจอไหมเดี๋ยวใครอยู่กับพี่คนไหนนะตามพี่เขาไปพี่เขาทำอะไรเราไปเรียนรู้จากพี่เขานะลองดูนะครับเดี๋ยวใบให้นิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนได้

0: บ้างถ้าจะหาตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นรอบๆนี้แหละ
1: เดี๋ยวพี่เขียวมาข้างนอกให้เชื้อเอาออกก่อนเชื้อเอาขี้ขี้ออกก่อนตรงนี้ก็มี
2: เชื้อมาจิ้มฟันไหม
3: บางตัวก็ตัวเล็กที่หนูหาเจอบางตัวก็ตัวใหญ่ค่ะบางตัวตัวใหญ่เท่านี้บางตัวตัวใหญ่เท่านี้ค่ะ
4: ของจริงแล้วมันดูแบบเล็กมากเลยค่ะ
5: ตรงผนังถ้ำค่ะแล้วก็น่าจะตรงพื้นตรงดินนะคะ
0: มามาเร็วมาดูมาดู
6: ไฟล้วนๆนี่ๆๆข้างบนเห็นมั้ยที่มันขึ้นฝั่งบนชี้อยู
5: ่ส่วนใหญ่จุดที่เจอหอยจิ๋วก็จะเป็นจุดที่หินมันขรุขระเพราะจุดที่หินเรียบหอยจิ๋วมันจะไม่มีที่เกาะก็ปกติก็เล็กที่สุดก็ประมาณกับเซนหรือไม่ประมาณ 2-3 มิลแต่ว่าอันนี้มันเล็กกว่ามิลนึงสบาย
7: จุดนี้เป็นถ้ำมืดสนิทค่ะหอยจิ๋วที่เจอในถ้ำจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวเล็กๆกลมๆมนๆสังเกตสีจากเปลือกจะเห็นว่าเป็นสีขาวชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินผนังถ้ำที่เป็นผิวขรุขระมีลักษณะคล้ายปะการังขนาดตัวส่วนใหญ่ไม่ถึง1มิลลิเมตรใครนึกไม่ออกลองดูนี่ค่ะเทียบกับเข็มฉีดยาหอยที่เพื่อนๆของเรากำลังเจออยู่ในกลุ่มด้านปลายเข็มโน้นล่ะค่ะ
6: คิดว่าทำไมมันชอบ
8: คนมาพอดีกับตัวเราเหมือนเรามีบ้านแล้วก็อยากให้มันไม่ใหญ่เกินไป
7: ในประเทศไทยมีการศึกษาค้นพบหอยจิ๋วถึงตอนนี้มีจำนวนมากกว่า100ชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือหอยจิ๋วถ้ำที่มีขนาดเล็กเพียง 0.64 มิลลิเมตรถือเป็นหอยจิ๋วถ้ำที่เล็กที่สุดในโลกแล้วที่สำคัญก็ยังเป็นหอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยอาจารย์บอยและทีมนั่นเองค่ะ
0: เราหากันในถ้ำแล้วเนาะคิดว่านอกถ้ำมีไหม
9: มี
0: จริงป่ะ
9: ผมได้มาเยอะมากเลย
0: จริงเปล่าแล้วหน้าตาเหมือนในถ้ำไหม
10: ไม่
0: เรามีแบบไหนบ้าง
9: เจอในแบบอย่างเยอะ
0: นั่นสิอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองช่วยกันหาไหมว่าน้องๆเนี่ยรอบนี้มีอะไรบ้าง
7: ออกจากความมืดมาเก็บข้อมูลในจุดต่อไปค่ะจุดนี้แสงส่องถึงสว่างมากเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราเจออะไรกันบ้าง
11: สนุกดีตรงนี้จะเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะหอยจิ๋วกิ๊กแจ่ว
0: จากน้อยเจออะไรไหมเอ่ยเจออะไรมั่งลูกนะจุกแดงเอาแล้วดูที่มีปากแตกป่ะลูกเจอไหมลองไปตามพี่ก็ดูที่มีตัวเอียงมั่ง
12: ชนิดก็ไม่เหมือนกันฮะบางชนิดในถ้ำบางชนิดนอกถ้ำอะไรพวกนี้ในถ้ำมันจะแบบจิ๋วเล็กๆหมดเลยส่วนนอกถ้ำมันอาจจะแบบมันใหญ่อะไรพวกนี
7: ้ฮะใช่แล้วล่ะค่ะหอยในถ้ำต่างจากหอยนอกถ้ำใครจำได้บ้างคะว่าแต่ละจุดแตกต่างกันอย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะจุดแรกเป็นโถงถ้ำกว้างแสงส่องถึงช่วงนี้หน้าร้อนผนังแห้งชนิดหอยที่สำรวจเจอส่วนใหญ่จะเป็นหอยทากจิ๋วจุกแดงจุดที่สองเป็นถ้ำมืดไม่มีแสงสว่างเลยแม้จะเป็นหน้าแล้งก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความชื้นอยู่บ้างผนังบางส่วนเรียบบางส่วนขรุขระคล้ายกับปะการังหอยที่สำรวจเจอจะมีลักษณะตัวเล็กๆ กลมๆ มนๆไม่มีสีสันหอยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่เฉพาะในถ้ำเท่านั้นอาจารย์บอยบอกว่าเรียกเจ้าหอยกลุ่มนี้ว่าหอยจิ๋วถ้ำก็ได้ค่ะส่วนจุดสุดท้ายคล้ายกับจุดแรกค่ะแต่แสงสว่างกว่าเป็นถ้ำด้านนอกหอยส่วนใหญ่ที่เจอจึงเป็นเจ้าจุกแดงเหมือนกับจุดแรกค่ะ
5: สมบูรณ์แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะนักท่องเที่ยวมันก็เยอะปกติที่ไปก็จะเป็นถ้ำท่องเที่ยวที่มันจะมีเป็นทางเดินนำไปรู้สึกว่าถ้ำมันสวยมากแล้วก็เจอหอยจิ๋วเยอะมากไม่คิดว่ามันจะเจอหอยเยอะขนาดนี้
0: มันมีตัวที่อีกที่นึงอ่ะ 0.64
7: ก่อนจะหมดวันได้เรียนรู้อะไรมาบ้างก็ต้องบันทึกกันหน่อยค่ะส่วนข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างที่เก็บได้พรุ่งนี้ยังต้องเอาไปทำงานกันต่อในห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: ไปฉายอะไรก็เปิดส่องแสงอ่ะเออนั่นเราจะเห็นนะว่าในถ้ำอ่ะตรงนั้นปิ๋วหลิวเนาะมีใครเห็นหน้าตามันแบบว่ายังไม่เห็นเนาะนะเดี๋ยวจะมีให้ดูก่อนหอยตัวใหญ่เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูที่ว่าประมาณได้ไหมไม่รู้ละในงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยงานพักสนามอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องกลับมาหาข้อมูลเพิ่มในห้องปฏิบัติการเพราะธรรมชาติมันมีความแปรผันอะไรได้เยอะดังนั้นการจะเคลียร์ให้ชัดเจนมันก็ต้องมีลักษณะร่วมอย่างอื่นอย่างเช่นที่น้องๆเด็กน้อยได้ทำกันเนี่ยแอบบอกนิดนึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหลอดทีนี้โจทย์ก็คือเราจะหามันเจอไหมเดี๋ยวพี่ก็จะสอนเรา
7: อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะคะอยากรู้จักจริงๆก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆค่ะดังนั้นตัวอย่างที่เก็บมาก็ต้องถูกนำมาจำแนกแยกออกด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีค่ะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆของเราก็ต้องฝึกใช้กล้องกันก่อนค่ะ
0: นะครับเพราะเวลาจะใช้อะไรถ้าใช้ไม่เป็นอย่าทำเองบอกพี่ๆเขาชัดยังดูก่อนก็ได้
10: ตอนน
0: ี้
10: มันจะเห็นเป็นวงกลม
0: ลองทีนี้ลองดู
7: เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำงานกันต่อเลยค่ะ
13: ว่าได้เราตามหาหอยในเศษดินที่เก็บมาจากถ้ำเมื่อวานเจอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เศษดินที่เจอมันเป็นหอยมันเป็นเศษหอยหรือมันเป็นเศษหิน
7: เจอปัญหาแบบนี้แล้วทีเจทำยังไง
13: ก็พี่เขาก็เลยเอาเศษหอยมาให้ดูว่าเศษว่าหอยมันจะเป็นแบบนี้วันนี้ก็เจอมากขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมันหนักก็เป็นพวกหอยที่มันจะเป็นหอยที่มันจะเวียนขึ้นไปหรือว่ามันจะไม่ได้เวียนสูงมาก
14: รู้สึกตกใจค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบในกล้องจุลทรรศน์เพราะว่าอันแรกที่เราเห็นดินมันจะเป็นดินเปล่าๆเราไม่ได้เห็นนะคะพอใช้กล้องจุลทรรศน์จะเห็นมันใหญ่แต่ความจริงพอเรามองแล้วมันจะเป็นแค่เหมือนเม็ดขาวๆเฉยๆค่ะ
0: ได้หลักการแล้วเนาะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นไงลูกเราเก็บเองกับมือเนี่ยมันก็ยังมีตัวหลงๆอยู่เห็นไหมว่าเราไม่เจอมันก็ไปแอบอยู่ตามดินตามทรายเราก็ต้องเก็บดินเก็บทรายมาหาเดี๋ยวเราจะทำให้ตัวนี้กัน
7: การจำแนกหอยยังไม่จบนะคะอาจารย์บอยบอกว่าบางครั้งแค่รูปร่างหน้าตาลักษณะของเปลือกบางกรณีก็อาจทำให้เราสับสนได้ค่ะถ้าเราอยากมั่นใจก็ต้องลองดูให้ลึกเข้าไปนั่นก็คือต้องลองสังเกตจากแรตูล่าหรือแผ่นฟันของเจ้าหอยค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นอาจารย์บอยจะให้พี่ๆทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ
0: ไอ้นี่เป็นแผ่นๆขาวๆเห็นปะมันยาวนั่นแหละเดี๋ยวจำไว้นะว่าหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปหามัน
15: ก็คือเราจะใช้เป็น 5% ความเข้มข้นที่น้อยมากเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะไปทำลายพวกแรตูล่าให้แตกหักได้ถ้าเราใช้ในความเข้มข้นเยอะอันนี้เป็นโซดาไฟครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่เราใส่ลงไปแค่ประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าตัวอย่างหอยเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบว่าตัวเล็กมาก
16: เห็นไหมขาวที่วนๆมันไปเรื่อย
0: จะลองขั้นต่อไปนะเด็กน้อยเราได้ฟันแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราจะมาทำอยู่บนสไลด์ละเดี๋ยวให้พี่ท็อปทำให้ดูเชื่อไหมครับว่ามันพับข้างอยู่มันพับเหมือนกระดาษใช่เราจะต้องทำให้มันเป็นแผ่น
7: หอยขนาดจิ๋วแล้วฟันจะขนาดไหนเพื่อนๆของเราต้องทำงานทั้งหมดนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ที่เล็กที่สุดในการผ่าดูลักษณะของแผ่นฟันงานนี้โหดหินไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ
17: มันดูงงๆอ่ะเหมือนในกล้องมันจับได้นะคะแล้วอ้าวดูไหนวันยากง่ายเลยกล้องมันจะกลับด้านกับซ้ายไปขวากับบนเป็นล่างมันก็เลยจะงงๆเล็กน้อยตอนแรกผมไม่คิดว่าหอยมันจะเป็นฟันแล้วพอมาดูฟันของหอย
10: มันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันมากที่สุดในโลกแล้วแหละ

0: ขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะขนาดแผ่นฟันเล็กมากชนิดที่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นการทำงานผ่านกล้องจุลทรรศน์ช่วยขยายให้ชัดเจนขึ้นก็จริงค่ะแต่กลไกการทำงานที่สลับกับความเป็นจริงเพื่อนของเราบางคนทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ทุกคนก็พยายามอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ
1: ผ่าฟันย่างมาเลยจนหนูมือสั่นเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้เข็ม2อันมาจับตัวหอยไว้เสร็จแล้วจะต้องฉีกมันแล้วก็มันจะมีจุดตรงดำๆอยู่แถวๆไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะต้องให้มันหลุดออกมาค่ะกล้องโทรทัศน์อะค่ะมันถ้าเวลาเราเลื่อนไปข้างบนมันจะเป็นข้างล่างมันจะกลับด้านค่ะหนูงงจนหนูทำแล้วดูล่าขาดเลยค่ะ
0: ในที่สุดก็มีคนทำได้แล้วค่ะ
2: สายตาก็เริ่มฉีกค่ะก็เลยทำได้ก็เริ่มชินค่ะรู้ว่าต้องเอาข้างไหนเข้าไปค่ะแต่ก็ยังติดขัดอยู่ค่ะ
0: ทำได้แล้วงั้นลองทำอีกสักครั้งจะไหวไหมคะ
2: ขอพักว่างก่อน
3: กระดึบมาในเมื่อวานเราเก็บมาเนี่ยมิน
0: ขั้นตอนการศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อทำความรู้จักธรรมชาติของเจ้าหอยจิ๋วๆยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆยังคงต้องทำงานกันต่อไปสำหรับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้โชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ได้ลงมือทำแม้เป็นเพียงบางส่วนก็คงได้รู้แล้วนะคะว่ากว่าเราจะได้รู้จักธรรมชาติสักอย่างให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องง่ายจริงไหมล่ะคะ
4: สนุกดีค่ะได้รู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพวกหอยทากจิ๋วอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกดีค่ะท้าทายมันค่อนข้างยาก
5: แต่ก็ลองทำได้มันก็คงจะทำเพื่อมันก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบครับส่วนผมก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทำครับมันก็สนุกดีแล้วธรรมชาติมันก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้หลายอย่าง
0: ทุกชีวิตตามธรรมชาติล้วนมีหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้กระทั่งเจ้าหอยตัวจิ๋วๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ต่อธรรมชาติเช่นกันค่ะการรบกวนระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการระเบิดภูเขาการปรับภูมิทัศน์การติดไฟในถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีข้อมูลหรือว่ายังรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มากพออาจจะส่งผลทำให้หอยจิ๋วบางชนิดสูญพันธุ์ไปอย่างถาวรฉะนั้นเราก็คงต้องช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องหรือคิดค้นหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้แบบรบกวนกันให้น้อยที่สุดอย่าลืมนะคะว่าเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกันค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอเลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เปลี่ยนขยะเป็น

พลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนอยากเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: กิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการนอนหลับรู้จักความผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะหลับที่พบบ่อยเช่นโรคนอนกรนหยุดหายใจโรคนอนไม่หลับและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ตนเองหรือคนรอบข้างที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับได้เพื่อได้ตระหนักถึงอาการที่ควรต้องเข้ารับการปรึกษาและรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งในวันนี้รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกยังคงนำเสนอการบรรยายจากการจัดกิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขเป็นตอนที่2ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายและเสวนาจำนวน3หัวข้อได้แก่1นอนกรนหยุดหายใจสาเหตุการวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนการรักษาแบบไม่ผ่าตัด2นอนกรนหยุดหายใจการรักษาด้วยการผ่าตัดและ3สร้างเสริมสุขอนามัยการนอนหลับ
1: ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการนอนหลับโดยที่เป็นการร่วมมือของหน่วยงานต่างๆหลายๆสาขาวิชาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุรแพทย์สาขาโรคระบบการหายใจนะคะอายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยารวมไปจนถึงภาควิชาโสตนาสิกลาลิงส์นะคะแล้วก็มีภาควิชากุมารภาควิชาจิตเวชทันตกรรมก็มาร่วมกับเรานะคะวิสัญญีรวมไปจนถึงภาควิชาสรีระวิทยานะคะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีความเป็นองค์รวมมากที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของคนไข้ค่ะ
0: ช่วงแรกพบกับการบรรยายในหัวข้อนอนกรนหยุดหายใจสาเหตุการวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนการรักษาแบบไม่ผ่าตัดโดยอาจารย์แพทย์หญิงพิมลรัตนาอัมพวันจากสาขาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้ที่จะพูดในเรื่องของกรนนะคะกรนที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าถ้ากรนธรรมดาก็คงไม่เอามาพูดกันนะคะก็ขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการนอนไม่ได้มีความสำคัญยิ่งหย่อนไปกว่าอาหารและก็การออกกำลังเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่ใช้เวลาไปอย่างน้อย1ใน3ของชีวิตคนละปกติ24ชั่วโมงเนี่ยก็จะนอนประมาณ8ชั่วโมงโดยประมาณที่ว่า 7-9 โดยเฉลี่ยนะคะก็มันก็เลยมีความสำคัญมากๆเป็นปัจจัยที่ทำให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงสุขภาพดีทั้งกายและใจได้นะคะการนอนที่ดีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะการนอนที่ดีก็ต้องมีทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเวลาเราพูดถึงอะไรที่ดีๆก็ต้องมีทั้งปริมาณและคุณภาพควบคู่กันไปการนอนหลับก็เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องมีทั้งในเรื่องของปริมาณที่เพียงพอนะคะสำหรับวัยผู้ใหญ่ก็อย่างที่บอกกันก็คือค่าเฉลี่ยมันอยู่เท่านี้แต่แต่ละคนจะต้องการเท่าไหร่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะบางคนนอน5ชั่วโมงและแฮปปี้ดีตื่นมามีคุณภาพชีวิตไม่มีความง่วงนอนอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่บางคนอาจจะต้องการมากกว่า9ชั่วโมงอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าเราต้องการการนอนที่กี่ชั่วโมงนะแล้วก็อันที่2ก็คือในเรื่องของคุณภาพการนอนในเรื่องของปริมาณมันวัดกันง่ายเรารู้แล้วล่ะว่าเมื่อคืนนี้เรานอนมากี่ชั่วโมงแต่เราไม่รู้หรอกว่าคุณภาพการนอนของเราดีหรือไม่ตราบใดที่เราตื่นมาแล้วเราสดชื่นในตอนกลางวันสมรรถภาพการทำงานเราโอเคเราไม่มีโรคประจำตัวอะไรเยอะแยะมากมายไม่ง่วงเหงาหาวนอนไม่มีความอ่อนล้าในตอนกลางวันเราเชื่อว่าคุณภาพการนอนเราดีนะคะแต่ถ้าตอนคืนนั้นๆจำนวนชั่วโมงแล้วก็คิดว่าเรานอนพอแล้วคิดว่าได้7ชั่วโมงละ8ชั่วโมงละแต่ตื่นมาก็ยังมีความรู้สึกอย่างที่ว่ามาทั้งหมดเลยไม่สดชื่นนะคะเราก็ต้องมองหาแล้วว่าคุณภาพการนอนของเรามีปัญหาไหมนะคะการหายใจสิ่งที่เป็นปัญหาที่จะพูดในวันนี้ก็คือสิ่งที่มารบกวนการนอนหลับของเราเนี่ยเกิดจากการหายใจที่ผิดปกติเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าการหายใจของคนเราเวลาเรานอนหลับเนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะคะคือจริงๆคนเราทั่วไปปกติเวลาเรานอนหลับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับที่มีความแตกต่างชัดเจนจากการที่เราตื่นอยู่มี2อย่างหลักๆนะคะอันแรกก็คือท่านั่งเป็นการนอนอันนี้เหมือนแบบกำปั้นทุบดินนะคะคือคนเราจริงๆแล้วเนี่ยเราจะนั่งหลับก็ได้ยืนหลับก็ได้นะคะแต่ท่านอนที่ท่าหลับที่เราเหมาะสมสำหรับมนุษย์คือฮิวแมนเนี่ยนะคะเป็นท่าพอเราคนหลับเนี่ยร่างกายจะขาดการทรงตัวก็คือกล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงไปเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถทรงตัวได้ท่านอนที่เหมาะสมก็เลยเป็นท่านอนลงไปเพื่อหลับนะคะจริงๆเราใช้คำว่านอนในความหมายทดแทนคำว่าหลับจริงๆสองคำนี้มันแยกกันเราจะนั่งหลับยืนหลับ กินอยู่แล้วหลับอะไรเงี้ยได้แต่ว่าเราส่วนใหญ่จะนอนหลับเพราะฉะนั้นคือโพซิชันนะคะท่าทางเปลี่ยนไปแน่ๆหนึ่งท่าการที่ท่าทางเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับการหายใจของเราได้เพราะว่าลิ้นตามกับแรงโน้มถ่วงก็จะเกิดการตกลงไปปิดทางเดินหายใจได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอันที่สองที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างการตื่นกับการหลับก็คือการขาดการตื่นพูดแล้วดูจะงงการหลับก็คือการขาดการตื่นก็คือ loss of wakefulness ก็คือสมองปกติเราเนี่ยจะส่งสัญญาณกระตุ้นมาเพื่อให้เราเกิดการตื่นตัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สัญญาณนั้นหายไปคือ wakefulness มันหายไปกล้ามเนื้อทั้งหลายก็จะเริ่มผ่อนคลายการกระตุ้นของสมองจากการตื่นเนี่ยมันจะทำให้เราหายใจเยอะขึ้นคือแค่เราตื่นเนี่ยเราก็หายใจแล้วนะคะไม่ว่าคนเรามันจะกั้นยังไงก็ไม่ได้นะคะถ้าเราตื่นอยู่ตราบใดที่เราตื่นอยู่เราจะมีการหายใจแบบประสาทอัตโนมัติอันนี้คือเป็นสิ่ง2อันที่หายไประหว่างการหลับของเราก็คือโพซิชันเปลี่ยนแล้วก็ wakefulness หายไปนะคะทำให้เกิดการคนลิ้นก็ตกลงไปเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดปัญหาตามมาก็คือด้วยโพซิชันที่เปลี่ยนด้วยท่าทางการนอนที่เปลี่ยนลิ้นตกลงไปมากขึ้นกล้ามเนื้อจากเดิมที่มันมีกล้ามเนื้อความตึงตัวจากการกระตุ้นของสมองให้ตื่นตัวอยู่ก็เกิดการลดน้อยถอยลงไปทางเดินหายใจที่มันเคยใหญ่อยู่ก็เกิดการเล็กลงตีบแคบลงก็คือท่อลมที่ใช้ในการหายใจมันดูเล็กลงเกิดอะไรขึ้นคะก็นึกถึงสภาพเวลาเราผิวปากเวลาเราผิวปากทำปากกว้างๆผิวผ่าไปเป็นไงคะไม่มีเสียงแต่ถ้าเราทำให้ปากมันเล็กลงทำปากจู๋ๆมันก็มีเสียงวิวออกไปเป็นเสียงผิวปากอันนั้นคือลักษณะของการเกิดลมหมุนวนนะคะเสียงผิวปากเสียงอะไรที่ออกตามรูคลุยรูปีทั้งหลายอันนั้นคือ turbulent flow นะคะพอมันเกิดการหมุนวนเกิดอะไรขึ้นคะอะไรที่มันอยู่แถวๆนั้นที่มันมีลมหมุนวนก็เกิดการพัดสะบัดโบกนะคะอะไรที่โบกได้โบกหมดนะคะอันที่เป็นลิ้นไก่เพดานอ่อนสะบัดได้มันก็เกิดการสั่นกระพือก็เกิดเป็นเสียงกรนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเสียงกรนเป็นสิ่งแรกที่เป็นตัวเตือนแล้วว่าทางเดินหายใจมันเล็กเกินไปทำให้จากลมที่มันควรจะวิ่งกันแบบชิวๆโล่งๆกลายเป็นว่าเกิดเป็น turbulent flow ขึ้นมาก็เกิดเป็นเสียงกรนเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าเสียงกรนเป็นเรื่องปกติไหมณปัจจุบันเสียงกรนอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการขาดอากาศยังไม่นับว่าเป็นโรคแต่บอกได้เลยว่าเสียงกรนมีเมื่อไหร่แสดงว่าทางเดินหายใจของท่านเริ่มไม่ใหญ่เพียงพอแล้วเริ่มมีปัญหานิดนึงละแต่ถามว่าจะถึงขั้นต้องรักษาไหมก็ต้องดูว่าเป็นโรคไหมนะคะก็จะถือว่าเป็นปกติไหมก็ถ้ามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแคบลงเรื่อยๆมันไม่ใช่เฉพาะเสียงกรนละมันก็จะเริ่มดึงยังไงก็ลมเข้าไม่ได้ใช่ไหมก็ทำให้เกิดการต้องใช้แรงมากขึ้นมากขึ้นแต่สิ่งที่ในบางคนเกิดปัญหาคือไม่ว่าจะใช้แรงยังไงก็แล้วแต่ไม่สามารถเอาชนะแรงต้านทานนั้นได้ดึงยังไงก็ดึงไม่เข้าเกิดการขาดอากาศมากขึ้นนะคะเกิดการออกซิเจนจากภายนอกไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ก็เลยแบ่งประเภทของคนนอนกรนออกเป็น2ประเภทหลักๆนะคะก็คือ1นอนกรนธรรมดาถามว่าผิดปกติไหมก็มีนิดๆแล้วล่ะถึงแม้จะไม่ทำให้เกิดปัญหากับเขาออกซิเจนเขายังโอเคสมองเขายังโอเคแต่อย่างน้อยคนนอนข้างๆไม่โอเคถูกไหมคะอันนี้สิ่งที่เป็นปัญหามากๆก็คือเชื่อว่าเป็นท่านที่นั่งอยู่ในส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงนะคะเป็นสตรีนะคะเชื่อว่าที่มาฟังวันนี้ไม่ใช่โรคของท่านแต่ฉันทนคนข้างๆไม่ได้แล้วฉันอยากจะมาฟังเรื่องนอนกรนละเผื่อจะไปจัดการกับคนข้างเคียงได้นะคะก็คือนอนกรนธรรมดาไม่รู้ธรรมดาจริงไหมนะคะก็คืออย่างน้อยทำให้เกิดความหนวกหูคู่สมรสนอนไม่ได้นะคะอีกประเภทก็คืออย่างที่บอกก็คือหายใจยังไงก็เอาสู้เอาชนะเอาลมเข้าไปในร่างกายไม่ได้ลักษณะอย่างนี้เรียกว่านอนกรนที่มีการหยุดหายใจนะคะหรือชื่อภาษาฝรั่งนะคะ obstructive sleep apnea ชื่อย่อๆว่า OSA นะคะแล้ว2โรคนี้จะแยกได้ยังไงเพราะก็กรนทั้งคู่นะคะสิ่งที่เป็นตัวแยกได้คร่าวๆที่ท่านแอบจะอาจจะสังเกตได้นะคะก็คือข้อแรกอาศัยอาการในตอนกลางคืนก็คือลองไปแอบจับสังเกตดูหรือว่าถ้าเราเป็นตัวคนไข้ก็ลองให้คนอื่นที่มานอนด้วยกับเรามีสังเกตดูนะคะว่ามีอาการอย่างนี้ไหมนะคะเช่นอาการตอนกลางคืนก็คือเสียงกรนดังมากๆดังแบบสุดๆดังแบบเขาเรียกว่า disruptive ดังจนแบบสุดจะทนทนดังจนหนวกหูคนอื่นเขาลักษณะอย่างนี้ก็คือมักจะบ่งว่ามักจะมีปัญหาในการหายใจละนะคะ ก็ทำให้คนหนึ่งก็ไม่รู้สึกมีปัญหานะคะชีวิตมีสุขอยู่นะคะนอนอ้าปากแต่คนนี้หลับไม่ได้ทั้งคืนกลายเป็นอินซอมเนียแทนนะคะก็คือนอนไม่หลับแทนนะคะเปรียบประหนึ่งมันมีนอนด้วยแล้วก็มีโทรโข่งอยู่กับคนข้างๆนะคะอันอื่นที่อาจจะสังเกตได้โดยเฉพาะพวกเราๆที่เป็นบุคลากรใกล้ชิดทางการแพทย์เลยนะคะอยู่ในโรงพยาบาลมาตลอดเราอาจจะสังเกตได้ว่าคนไข้มีหน้าตาเขียวคล้ำนะคะคือขาดออกซิเจนนะคะเหมือนคนแบบโดนแขวนคอลักษณะแบบนั้นแต่มันก็เขียวเป็นพักๆเดี๋ยวเขียวแล้วก็แดงเขียวแล้วก็แดงได้นะคะเป็นพักๆแล้วแต่การหายใจของเขาอีกอันนึงคืออันนี้คือมือนะคะถ้าเราแอบดูเล็บตัวเล็บจะเป็นตัวที่บอกได้ดีนะคะเพราะเล็บมันจะเป็นตัวที่มันบางแล้วมัน

ามารถมองเห็นสีได้ชัดนะคะอันนี้เป็นสีของคนผิดปกติก็จะแบบม่วงๆคล้ำๆนะคะส่วนอันนี้ก็แดงดีอันนี้คือปกตินะถ้าเราเห็นคู่สมรสเรากรนพร้อมกันหน้าอย่างนี้อย่างนี้ได้เลยนะคะรีบมาตรวจนะคะแล้วก็หรือว่าลักษณะของการกรนหรือว่าลักษณะรูปแบบของการหายใจมีหายใจมั่งหยุดมั่งเป็นพักๆนะคะกรนแล้วก็เงียบไปเหมือนจะเอ้ยจะดีละแต่หันไปยังกึกๆๆๆอยู่แต่ไม่มีเสียงการที่ไม่มีเสียงยิ่งซ้ําร้ายกว่าเสียงกรนถูกมั้ยคะการไม่มีเสียงคือลมมันไม่สามารถผ่านได้ละไม่มีการอะไรไม่มีลมพัดโบกไม่มีการสั่นกระพือของลิ้นไก่อีกต่อไปคือหยุดหายใจไปเรียบร้อยแล้วและจังหวะที่เห็นได้ชัดเจนของคนที่เป็นโรคเหล่านี้คืออะไรคะจะมีคล็อกใหญ่ขึ้นมาคล็อกหนึ่งเหมือนจะเป็นคล็อกเหมือนมีน้ำมูกน้ำลายอะไรคล็อกอันนี้ทุกคนพยักหน้าฉันก็เจอฉันก็เจอฉันเจอสามีฉันอะไรเงี้ยเนาะก็คืออันนี้จะเป็นค่อนข้างถ้าเห็นอย่างนี้มาได้เลยนะคะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแน่ๆแต่จะมากน้อยหรือเปล่าหมายถึงดัชนีการหยุดหายใจมากขนาดไหนต้องไปตรวจกันอีกทีนะคะแล้วก็สาเหตุของความง่วงก็ต้องไปดูก่อนถ้าคนที่ตอบแล้วดูรู้สึกว่ามีความง่วงเยอะต้องถามคำแรกที่ต้องถามเลยเวลานอนในการพักเวลาเรานอนพอไหมนะคะอันที่สองนอนก็โอเคแหละแต่ระหว่างนั้นมีรบกวนเป็นระยะนะคะวัยนี้เชื่อว่าไม่ค่อยโดนละส่วนใหญ่จะเป็นในวัยช่วงแบบ30 20ปลายๆช่วงที่มีลูกอ่อนนะคะอันที่สามเขาเปลี่ยนช่วงเวลาไหมนะคะโดยเฉพาะพวกที่เดินทางบ่อยๆข้ามระยะเวลาไกลๆเขาเรียกว่าข้ามไทม์โซนเยอะๆเช่นไปอเมริกากลับมาญี่ปุ่นไปนู่นไปนี่นะคะข้ามทำให้นาฬิกาของเราในสมองกับนาฬิกาบนพื้นโลกเป็นคนละนาฬิกากันนะคะมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับนิดนึงเขาเรียกว่าเจ็ตแลกนะคะก็ต้องมองหาก่อนว่าเป็นเพราะง่วงอย่างนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็อาการอื่นๆที่อาจจะพบร่วมได้นะคะในกรณีที่มีนอนกรนเช่นนอนๆบางคนเล่าเองเลยว่าเหมือนแบบตื่นมาแล้วเหมือนสำลักน้ำลายกลางดึกนะคะนอนแล้วก็ขึ้นมาเหมือนแบบสำลักแล้วก็ตื่นมาไอสักพักหนึ่งก็กลับลงไปนอนต่อได้จังหวะที่สำลักน้ำลายจังหวะนั้นคือจังหวะที่เรากลับมาหายใจใหม่แล้วน้ำลายที่มันสอๆอยู่ตามคอหอยเราก็พรวดเข้าไปในหลอดลมด้วยนะคะอันต่อมาตื่นมาปวดมึนศีรษะนะคะนี่ค่ะตื่นมาต้องสดชื่นเพราะร่างกายพักผ่อนสมองพักผ่อนมันควรจะต้องตื่นมาไม่ปวดหัวกลายแบบว่าตื่นนอนปวดหัวหนักกว่าเดิมนะคะอันต่อมานอนยังไงก็ไม่สดชื่นอยู่ดีนะคะไม่มีเรี่ยวแรงความจำถดถอยนะคะแล้วก็ขี้โมโหถ้าดั้งเดิมไม่เคยเป็นนะคะแต่ถ้าเป็นมาตั้งแต่สาวนี่คงพูดยากนะคะเช่นขี้โมโหหงุดหงิดคือพวกนี้จะมีปัญหาในการเข้าสังคมนิดนึงเป็นคนแบบเขาเรียกโมโหง่ายกระตุ้นง่ายต่อมไวนะคะพวกนี้ต้องมองหาก่อนเพื่อนเราคนนี้ไม่เคยเป็นเลยอยู่ดีๆทำไมช่วงนี้มาศิริราชอาวุโสทีไรเขาฉุนเฉียวกับเราพูดไม่เข้าหูปุ๊บหงุดหงิดใส่เราอย่างนี้พาเขาไปตรวจนะคะว่าเขาเป็นโรคนี้ไหมนะคะอีกอันปัสสาวะบ่อยกลางดึกหลับไปแล้วปัสสาวะทั้งคืนเลย2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะคะบ่อยมากนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอาการที่พบได้นะคะอีกอันสุดท้ายนะคะสมรรถภาพทางเพศลดลงความรู้สึกหายหมดเลยนะคะพอดีมีแต่ผู้หญิงคงไม่ค่อยชัดเจนแต่ถ้าเป็นคนไข้เด็กอาจจะมาแสดงออกด้วยอาการของปัสสาวะลดที่นอนทั้งที่เลยวัยที่ควรจะลดที่นอนได้ละควรจะอธิบายเรียกพ่อเรียกแม่หรือตื่นมาปัสสาวะได้นี่ก็เริ่มกลับมานะคะแล้วก็ในเด็กบางรายแทนที่จะมีความง่วงในตอนกลางวันนะเด็กอาจจะมีการแสดงออกที่ตรงกันข้ามกับผู้ใหญ่เพราะว่าเวลาเราง่วงเราทำไงคะผู้ใหญ่ถ้าเราอยากจะทำให้เราผ่านพ้นกิจกรรมนั้นไปได้แล้วก็เขย่าตื่นอะไรเงี้ยวิ่งเล่นเดินสักหน่อยนึงนะคะเด็กก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันก็กลายเป็นเด็กซนวิ่งปูดปาดปูดปาเขาพยายามจะชดเชยความง่วงของเขาด้วยการทำให้ตัวเองซุกซนหลบไม่ให้หลับนะคะอันนั้นก็อาจจะมาแบบนี้ได้นะปัจจัยเสี่ยงมีกลุ่มคนกลุ่มไหนบ้างที่เสี่ยงนะคะคิดว่าเพศไหนเสี่ยงคะเพศชายค่ะถูกต้องนะคะเพศชายเป็นเพศที่น่าสงสารเสี่ยงทุกโรคหัวใจโรคอัมพาตทุกอย่างเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงเสมอผู้ชายอายุสั้นกว่าผู้ชายก็สุดท้ายก็เป็น OSA หมายถึงว่าเป็นโรคนอนกรนหยุดหายใจได้มากกว่านะคะอันที่สองอ้วนอย่างนี้คงชัดเจนตัวใหญ่นะคะแต่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วความอ้วนก็เป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าในคนของทางประเทศไทยทางเอเชียเขาพบว่าความอ้วนก็เป็นปัจจัยเหมือนกันแต่ไม่สำคัญมากเท่ากับลักษณะของโครงสร้างใบหน้าคือเหมือนค่าโครงสร้างเขาเป็นคนเล็กๆคางเล็กๆหน้าเล็กๆเขาต้องหุ่นต้องแบบเพอร์เฟกต์มากแบบดัชนีมวลกายต้องเล็กมากๆถ้าไหนก็ตามที่เขาท้วมนิดเดียวปุ๊บเกิดปัญหาเลยอันนั้นก็คือเหมือนเราเกิดมาเพื่อต้องผอมเราเคยเห็นเอเชียคนเอเชียส่วนใหญ่
คือพยาคือไม่ใช่พยายามจะผอมดัชนีมวลกายของเราโดยเฉลี่ยจะเล็กกว่าดัชนีมวลกายของคนทางชาติตะวันตกเพราะอะไรคะเพราะพวกที่ตัวใหญ่ได้เสียชีวิตไปหมดแล้วถูกไหมคะมันเป็น natural selection ความหมายคือถ้าเผ่าพันธุ์นั้นมีปัญหาในเรื่องของปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เสียชีวิตเร็วกลุ่มหายไปเราก็ต้องซีเล็กแต่คนที่ผอมๆมานะคะอันต่อมารอบคอวัดเน็กไทนะคะมีใครใส่สูทใส่เน็กไทรอบคอถ้าเกิน17นิ้วคุณพี่ผู้หญิงอาจจะซื้อเสื้อให้สามีนะคะถ้าวัดรอบคอแล้วโอ้โหใหญ่บึก17นิ้วอัพเห็นไงคะพามาตรวจได้เลยเหมือนกันนะคะรอบคอยิ่งใหญ่ยิ่งมีปัญหาเพราะการใหญ่ของคอไม่ได้ใหญ่แต่ข้างนอกถูกไหมคะเวลาเรามีไขมันไปพอกแล้วก็พอกทั้งด้านนอกและด้านในนะคะมันเลือกไม่ได้นะคะมันไม่ต้องขอเป็นโดนัทพองด้านนอกไม่ได้มันเหมือนโดนัทชิ้นใหญ่ขึ้นนะคะรูมันก็จะเล็กลงนะคะก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งอันต่อมาเป็นโรคทางกายนะคะพวกภูมิแพ้มีลิสีดวงมีอะไรมาอุดทำให้การหายใจมันไม่โล่งนะคะก็ทำให้เกิดการนอนกรนได้หยุดหายใจด้วยหรือเป็นโครงสร้างในเรื่องของสันจมูกคดหายใจได้ข้างเดียวนะคะอีกข้างหนึ่งก็ตันไปนะคะก็เกิดการเสียงกรนได้อันนี้ต่อมทอนซิลโตนะคะดูนิดหนึ่งอันนี้เป็นอ้าปากนะคะแล้วนี่เป็นลิ้นไก่เห็นนะคะแดงด้วยนะคะตรงบอลล์มเลยอ้าปากดูก็ได้ค่ะถ้าอ้าปากเห็นลิ้นไก่อย่างที่เขาพูดกันอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วอันนี้ไม่เป็น OSA นะคะแต่ถ้าอ้าปากก็ไม่เห็นลิ้นไก่อย่างเงี้ยเข้าไปบางทีมองไม่เห็นเลยนะคะตรงเนี้ยลิ้นมันไปบังขอบหมดเลยอย่างนี้เป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคละนะคะอันนี้ลิ้นโตเกินไปนะคะโตจริงๆใครๆก็เห็นนะคะถึงไม่ใช่แพทย์ก็เห็นนะคะลิ้นใหญ่จนล้นออกมาจากปากนะคะเด็กส่วนใหญ่เป็นเรื่องของทางผิดปกติทางเมตาบอลิกพวกไทรอยต่ำพวกนี้มันจะมีลิ้นโตขึ้นมาได้หรือว่าเป็นโรคบางโรคที่ทำให้มีเนื้อเยื่อสะสมเพิ่มมากขึ้นเช่นมีพวกสารแป้งไปสะสมพวกนั้นนะคะลิ้นก็โตได้นะคะก็มันก็ขวางทางมันก็ตกลงไปอุดทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นอันต่อมาทุกคนหันข้างมองคนทางขวานะคะมีใครเป็นคางอย่างนี้ไหมคะปกติเวลาเราหันด้านข้างด้านตรงนี้ที่เป็นตรงบริเวณสันจมูกนะคะกับตรงบริเวณปลายคางต้องอยู่ในแนวระนาบที่เป็นตรงดิ่งกันลงมาคือในแนวตั้งดิ่งนะคะถ้าตรงนี้มันถอยเห็นไหมคะคางมันเล็กหรือไม่ก็คางมันถอยที่มันก็ไปเบียดคราวนี้เราเกิดจากขาดทุนคนอื่นเขาถูกไหมเหมือนโครงสร้างกระดูกเรามาพ่อแม่ให้มาไม่ดีพวกนี้จะหน้าตาคล้ายๆกันทั้งบ้านถูกไหมจะเห็นหน้าตาคางเล็กๆจิ๋วๆแบบแหลมๆแล้วก็มองด้านข้างก็จะถอยๆอย่างเงี้ยเล็กๆเลโทรเนทเทียก็คือคางถอยโครงสร้างกระดูกถ้ามันเล็กแล้วขอบมันเล็กใช่ไหมคะมันไปเบียดด้านหลังเฟอร์นิเจอร์ทุกคนมีอยู่เท่าเดิมนะคะเฟอร์นิเจอร์ในบ้านโซฟามีอยู่เท่าเดิมลิ้นเลิศเราอยู่ใหญ่เท่าเดิมเท่าคนอื่นเขาเป็นไงคะบ้านหลังเล็กโซฟาเท่าเขาได้ไหมคะไม่ได้ถ้ามีได้ก็ไปเบียดข้างหลังอยู่ดีก็คือพื้นที่ทางบริเวณไอ้ตัวฟาริงซ์หรือว่าคอหอยทางด้านหลังก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอก็เกิดการตีบแคบลงอย่างที่บอกนะคะก็จะมีปัญหาได้ต่อมาอีกอันนึงก็คือประวัติครอบครัวพวกนี้เป็นกรรมพันธุ์นะคะกรรมพันธุ์นี้ไม่ใช่เฉพาะลักษณะของการกินอาหารที่เหมือนกันบางคนบอกโรคนี้ไม่ใช่เป็นโรคของกรรมพันธุ์หรอกแต่เป็นเพราะทุกคนอ้วนหมดทั้งบ้านไม่ใช่นะคะบางคนไม่อ้วนเลยทั้งบ้านก็เป็นทั้งบ้านเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์ได้นะคะไม่จำเป็นต้องอ้วนนะคะย้ำอีกรอบแล้วก็ถ้าเขาไม่มีอาการจะทิ้งไว้ได้ไหมนะคะไม่รักษาได้ไหมเขาบ่นไม่ง่วงเขาตื่นมาก็สดชื่นดีก็จะชดเชยด้วยการนอนไป10ชั่วโมงเลยเขาบ่นไม่ง่วงรักษาไหมก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมานะคะโดยเฉพาะระบบหัวใจกับหลอดเลือดอันนี้ที่มีหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะคะจากการศึกษานะคะความดันโลหิตสูงนะคะที่เป็นอยู่อาจจะเป็นตามวัยก็ได้แต่มองหาก่อนว่ามันเป็นสาเหตุจากนอนกรนหยุดหายใจไหมนะคะหัวใจก็โตนะคะเพราะว่าการหายใจเป็นไงคะพยายามจะหายใจพยายามจะดึงหัวใจก็อยู่ในช่องอกก็โดนดึงให้ทางออกนะคะก็ใหญ่ขึ้นอาจจะมีเส้นเลือดเพราะว่าพวกนี้มันทำให้เกิดการอักเสบของเส้นเลือดทั่วร่างกายเพราะว่ามันมีเรื่องของการขาดออกซิเจนนะคะก็เกิดออกซิเดทีฟสเตรสนะคะก็คือทับเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะเส้นเลือดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะคะเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตเส้นเลือดทั่วตัวมีปัญหาหมดเส้นเลือดที่ไปอวัยวะสำคัญก็จะมีปัญหาด้วยนะคะรวมไปจนถึงความดันที่ขั้วปอดสูงแล้วก็อีกอันนึงคือภาวะเลือดข้นนะคะแล้วก็การรักษาก็แบ่งออกเป็นคร่าวๆก็คือผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดนะคะวันนี้ก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการรักษาแบบไม่ผ่าตัดเพราะเดี๋ยวผ่าตัดจะมีอาจารย์วิทย์มาช่วยแนะนำอีกทีนึงนะคะอันแรกที่ควรจะทำก็คือการปรับปรุงพฤติกรรมนะคะอันที่เป็นการรักษารองลงมาก็คือในเรื่องของการใส่ทันตะอุปกรณ์หรือว่าภาษาอังกฤษเรียก
oral appliance นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็

0: คือ4แผนการปรับปรุงพฤติกรรมมีอะไรบ้างนะคะก็ได้ตั้งแต่ถ้าอ้วนต้องผอมนะคะถ้าไม่อ้วนต้องอย่าอ้วนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะคะพอถึงวัยมันก็จะมาตามอายุนะคะอันที่2เข้านอนตื่นนอนให้เป็นเวลานะคะจะเป็นการนอนที่มีคุณภาพมากขึ้นถ้าเป็นไปได้พยายามนอนท่าตะแคงนะคะหรือว่านอนหลีกเลี่ยงการนอนหงายซึ่งก็จริงๆท่าที่ไม่นอนหงายก็มีหลายท่าใช่มั้ยตะแคงซ้ายตะแคงขวากับนอนคว่ำแต่บอกได้เลยว่าส่วนใหญ่ของผู้ใหญ่จะนอนคว่ำไม่ได้เพราะมันจะมีปัญหาต้นคออันแรกอันที่สองเป็นปัญหาพุงเนี่ยเราไม่ได้ไปนอนเตียงสปาที่แบบเอาหน้าทิ่มลงไปนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะได้แค่ท่าตะแคงนะคะสะคายซ้ายขวาได้หมดนะคะชอบมีคนถามพอแนะนำนอนตะแคงจะซ้ายหรือขวาดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะชอบท่าไหนนอนท่านั้นสามีอยู่ข้างไหนแล้วก็นอนตรงข้ามนะคะเรามักจะนอนไม่หันหน้าเข้าหากันนะคะอีกอันคือหลีกเลี่ยงยานอนหลับหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์นะคะเพราะพวกนี้มันเป็นตัวที่ทำให้สมองมันโดนกดมากขึ้นไอ้ที่ว่าหยุดหายใจเมื่อตะเกียบมันจะยาวนานขึ้นนะคะเพราะกว่าสมองมันจะรับรู้ว่าออกซิเจนไม่พอแล้วนะต้องตื่นขึ้นมาหายใจแล้วนะก็จะยิ่งช้าไปกันใหญ่นะคะอันต่อมาเลิกบุหรี่บุหรี่ดูจะไม่ค่อยเข้าแก๊ปสักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วควันบุหรี่มันทำให้เยื่อบุทั้งหลายมันบวมแล้วก็ทำให้พอมันบวมปุ๊บมันก็เหมือนกับไปเบียดที่ทางเดินหายใจนะคะทำให้การหายใจมันแย่ลงนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันนี้ไม่ว่าเป็นโรคไหนก็ควรจะต้องทำอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะทำให้ร่างกายฟิตมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามีโรคร่วมที่เกี่ยวกับการหายใจก็ต้องรักษาร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้จมูกมีลิสีดวงจมูกไปเอาออกอะไรเงี้ยนะคะโดยสรุปนะคะของการพูดเซสชันนี้ก็คือบอกว่าปัญหานอนกรนเนี่ยมันมีทั้งกรนธรรมดายังไม่ต้องรักษากับกรนแบบหยุดหายใจแล้วก็การที่ไม่นอนกรนหยุดหายใจเนี่ยยังเป็นโรคที่โดนละเลยนะคะแล้วก็เพราะว่าคิดว่าใครๆก็รู้จักเสียงกรนกลายเป็นเรื่องขำๆกันด้วยซ้ำเนาะไปนอนด้วยกันมาไอ้คนนั้นกรนคนนี้กรนแต่ไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเหมือนแบบเขากำลังจะเสียชีวิตเพราะว่านอนกรนตายผ่อนส่งแต่เราก็หัวเราะเข้าไปเรื่อยๆเพราะด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นโรคนะคะก็ต้องพยายามกระตุ้นเตือนกันนิดนึงว่าอาจจะไม่ธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นภัยเงียบที่ส่งให้เกิดผลเสียต่อร่างกายนะคะแล้วก็ถ้าเขาเป็นคนขับรถใหญ่ยิ่งอันตรายกับคนอื่นนะคะหรือว่าอีกอันนึงก็คือนอนกับคู่สมรสคู่สมรสก็ลำบากไปด้วยนะคะภาวะนอนกรนหยุดหายใจจากการอุดกั้นมีความอันตรายมากถ้าทิ้งไว้โดยไม่รักษานะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงแล้วก็โรคร่วมต่างๆที่ผู้ป่วยมีอยู่เช่นในคนที่หยุดหายใจเกิน15ครั้งต่อชั่วโมงเนี่ยเขาถือว่ามีภาวะอันตรายที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆที่กล่าวมาในตอนต้นอย่างน้อย 2-3 เท่าจากการศึกษาของทางประเทศทางตะวันตกนะคะแต่ถ้าในบางกรณีผู้ป่วยที่มีการหยุดหายใจมากกว่า5ครั้งขึ้นไปซึ่งถือว่ามีความผิดปกติแล้วแต่ว่าความผิดปกตินั้นจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพก็ต่อเมื่อเขามีโรคที่เป็นพื้นฐานอยู่เก่าแล้วเช่นมีโรคความดันสูงมีโรคหัวใจโตอยู่แล้วหรือว่ามีภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตอยู่เก่าพวกนี้จะไปซ้ำเติมทำให้โรคต่างๆที่เป็นโรคพื้นฐานของเขาเป็นมากขึ้นหรือควบคุมได้ยากขึ้นการรักภาวะนอนกรนหยุดหายใจจากการอุดกั้นด้วยการผ่าตัดก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็นวิธีที่เป็นทางเลือกเผื่อหลังจากที่ใช้วิธีการรักษาโดยการบำบัดพฤติกรรมหรือว่าการใช้เครื่องที่เรียกว่า CPAP แล้วทนไม่ได้หรือว่าไม่ได้ผลนะคะในกรณีอย่างนั้นอาจจะเลี่ยงไปใช้ในการผ่าตัดได้เพราะส่วนใหญ่ของการผ่าตัดอาจจะได้ผลได้ไม่ดีเท่ากับการรักษาด้วยวิธี2วิธีแรกนะคะแต่ว่าในบางรายที่มีปัญหาของโครงสร้างใบหน้าที่ทำให้เกิดเนื้อเยื่ออะไรบางอย่างเช่นตัวยกตัวอย่างนะคะเช่นทอนซิลโตมากๆหรือว่าอะดีนอยโตมากๆในกรณีอย่างนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าสาเหตุสำคัญของมันเกิดจากเนื้อเยื่อที่ว่ามาเนี่ยมันโตเกินขนาดเราก็ต้องใช้วิธีการรักษาที่ต้นเหตุด้วยการผ่าตัดเอาส่วนนั้นๆออกไป
1: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อนอนกรนหยุดหายใจการรักษาด้วยการผ่าตัดโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทย์บันหิรันจากภาควิชาโสตนาสิกราริงวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: หัวข้อที่ผมพูดต่อเนี่ยก็คือจะต่อเนื่องจากอาจารย์พิมลซึ่งอาจจะอธิบายแล้วก็ได้ความเข้าใจค่อนข้างมากแล้วนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่โดยทั่วไปเนี่ยอย่างที่อาจารย์พิมลว่าไปเนี่ยทางเลือกเช่นปฏิบัติตนลดน้ำหนักอนามัยการนอนการใช้เครื่องซีแพปเครื่องทันตะอุปกรณ์อะไรพวกนี้ก็เป็นแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับทีนี้บางทีเราจะต้องอาศัยการผ่าตัดหรือว่า อาจจะอาศัยหลายๆอย่างร่วมกันก็มีนะครับทีนี้เราจะเลือกยังไงเราก็จะดูว่ามี1ปัจจัยเกี่ยวกับโรคนะฮะมันเป็นยังไงบ้างอันที่2ปัจจัยเกี่ยวกับตัวคนไข้เองนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยปัจจัยเกี่ยวกับวิธีการรักษานะครับปัจจัยเกี่ยวกับโรคนี่ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสรีระทางกายภาพทางเดินหายใจของแต่ละคนเป็นยังไงต้นเหตุมันมีตรงไหนนะฮะแล้วก็ความรุนแรงโรคเนี่ยตรวจสลีปแลบออกมาแล้วมันเป็นยังไงหยุดหายใจแบบไหนรุนแรงแค่ไหนนะครับรวมถึงว่าปัจจัยเกี่ยวกับคนไข้เนี่ยคนไข้สุขภาพพื้นฐานเป็นไงอายุเท่าไหร่แล้วแล้วก็คิดว่ามีโรคประจำตัวอะไรไหมจะให้ความร่วมมือในการรักษาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็รวมถึงการรักษาเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียรวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยนะครับทีนี้ตรวจร่างกายบางคนก็จมูกคดนะจมูกข้างขวาแคบนิดเดียวข้างซ้ายก็กว้างหน่อยบางคนก็จมูกหย่อนแล้วก็ตีบนะครับบางคนดูคางก็เนี่ยดูโงเห้งปั๊บรู้เลยว่าเป็นโรคนะดูปั๊บคนนี้รู้เลยนอนกลนแง่ๆเลยบางคนดูเผินๆไม่รู้เอ๊ะดูไม่น่าเป็นไรดูเข้าไปโหลิ้นไก่ยาวถ้าโหข้อนิ้วก้อยเลยทอนซิลโตมาเริ่มเลยเนี่ยทอนซิลมาชนกันนะนี่คนไข้จริงๆที่เราถ่ายมาจากในที่เราตรวจทั้งนั้นนะฮะลิ้นสีดวงจมูกนะจมูกคดมีแง่งกระดูกมีไซนัสก็มีนะครับเนี่ยทอนซิลโตจนโหแทบทางเดินหายใจชิดกันเลยนะฮะนี่เนื้องอกก็มีนะฮะเนื้องอกต่อมทอนซิลนี่ก็เป็นเนื้องอกไขมันแล้วก็มีมะเร็งต่อมทอนซิลนะฮะอันนี้ก้อนเนื้องอกที่ฝาปิดกล่องเสียงนะครับอันนี้ทอนซิลที่โคนลิ้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นต่อมอดีนอยนะครับต่อมอดีนอยในเด็กนะฮะนะหรือว่าตรงนี้ก็เป็นรูปของฝาปิดกล่องเสียงนะฮะในเด็กที่มันผิดปกตินะครับจะเห็นว่ามีจริงๆแล้วถ้ามาตรวจแล้วเราก็อาจจะเจอหลายๆอย่างที่มันผิดปกตินะซึ่งหลายๆอย่างในนี้เราก็แก้ไขได้นะถ้าโชคดีเจอแก้ไขได้ก็อาจจะรักษาได้เลยนะฮะนี้จุดประสงค์ของการผ่าตัดก็คือว่าในกรณีที่ใช้เครื่องไม่ได้หรือว่ามีสาเหตุที่ผิดปกติเนี่ยเราก็อาจจะทำการรักษาเพื่อแก้ที่ต้นเหตุไปเลยถ้าเราตรวจพบนะฮะทีนี้ก่อนเราจะผ่าตัดเราจะทำไงบ้างเราก็ต้องตรวจทางเดินหายใจอาจจะต้องมีการส่องนะฮะอย่างที่ห้องตรวจทางหูกับจมูกก็จะส่องกล้องตรวจดูก่อนทุกรายนะฮะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนว่ามันตีบตรงไหนนะบางคนก็จะไปให้นอนหลับแล้วก็ส่องตอนนอนเลยว่าหลับแล้วเนี่ยมันโคนตรงไหนมันเป็นต้นเหตุที่มันอุดกั้นนะฮะเขาเรียกว่า sleep endoscopy หมายถึงว่าให้นอนนะฮะทำตอนที่หลับอยู่นะครับหรืออาจจะมีการเอ็กซเรย์กะโหลกศีรษะนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราก็มาวิเคราะห์ดูอาจจะตรงมันตีบแคบตรงนี้นะนี่ปกติมันกว้างคนเป็นโรคนี่เห็นไหมทางเดินหายใจมันแคบนิดเดียวเองนะครับนี่ก็เวลานอนเนี่ยเราก็จะดูเช่นเนี่ยตอนตื่นเนี่ยทางเดินหายใจกว้างขนาดนี้แต่เวลานอนปั๊บเหลือแค่นี้เองลิ้นตกไปบังนะฮะเป็นต้นหรือบางคนฝาปิดกล่องเสียงเนี่ยมันพับลงไปปิดทางเดินหายใจก็มีนะฮะทีนี้พอเราได้ข้อมูลแล้วเราก็มาดูว่าเราจะเลือกรักษาแบบไหนนี่ก็การผ่าตัดเล็กได้แก่อันหนึ่งนะในส่วนของถ้าเกิดเราตรวจพบแล้วว่าทางเพดานเนี่ยมันหย่อนนะครับเพราะว่ามันนิ่มเช่นบางคนอายุเยอะดูช่องคอก็ไม่ได้แคบอะไรมากหรอกแต่เป็นเพราะว่ามันหย่อนมันนิ่มนะอันนี้ก็เหมือนกับฝังไหมเข้าไปให้มันตึงขึ้นเหมือนฝังไหมร้อยไหมดึงหน้าเงี้ยก็เป็นฝังเข้าไปก็เหมือนร้อยดึงเพดานอ่อนอันนี้ก็หมายถึงเปรียบเทียบให้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกรณีที่มันเป็นเนื้อมันหย่อนแล้วก็เป็นไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับอันที่สองก็คือการใช้จี้ความถี่วิทยุนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า RF นะฮะก็ radio frequency ชื่อบอกตรงก็ใช้ขึ้นความร้อนเข้าไปจี้ให้มันยุบลงนะที่ใช้เยอะๆหน่อยก็คือทำที่จมูกนะครับคนจำนวนมากเลยเนี่ยนะเป็นนอนกลนแล้วก็มีเรื่องจมูกบวมมีภูมิแพ้ด้วยหรือว่าบางคนใช้ CPAP แล้วแสบจมูกคัดจมูกเนี่ยนะพ่นยาไม่ค่อยดีขึ้นมากก็เราก็เอามาลองทางเลือกนี้ดูก็ทำใช้จิตพ่นยาชาจิตยาชาทำนะฮะใช้เวลาทั้งหมด5นาที10นาทีนอกจากการจี้ความถี่วิทยุแล้ว บางคนจมูกคดนะจมูกคดเนี่ยที่ยังไงมันก็ไม่ตรง

0: อ่ะเดี๋ยวคือมันก็โคตรอยู่นั่นถ้าเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเนี่ยบางทีช่องจมูกมันก็แคบนะหายใจมันก็ไม่ดีก็ลองคุยดูว่าเอามาดัดให้ตรงเนี่ยก็ใช้แผลก็ซ่อนอยู่ข้างในจมูกนะยาวแผลยาวสักประมาณเซนนึงซ่อนอยู่ในจมูกเนี่ยไม่มีแผลที่หน้าเนี่ยทำสักประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งนะฮะแล้วก็จี้ความถี่วิทยุด้วยแต่ว่าอาจจะอันนี้อาจจะทำเยอะขึ้นนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลสักวัน2วันนะครับนี่ก็เป็นการดัดผนังกั้นช่องจมูกให้ตรงนะฮะซึ่งนอกจากใช้เครื่อง CPAP หลายๆคนก็จะดีขึ้นแล้วก็เนี่ยก็จะมีคนที่ใช้ทันตอุปกรณ์นะบางคนเขาอ้าปากหายใจใส่เครื่องมือฟันไม่ได้เนี่ยพอจมูกโล่งหายใจทางจมูกได้ก็ใส่เครื่องมืออย่างอื่นก็ดีขึ้นได้นะการผ่าตัดแก้ไขเพดานลิ้นไก่ก็บางคนนี่ก็ลิ้นไก่ยาวประมาณสัก3เซนก็มีเคยเจอนะ2เซนก็มีเพราะฉะนั้นในกลุ่มอย่างนั้นเนี่ยปั๊บก็ทำการผ่าตัดพวกนี้ก็คนไข้ก็รู้สึกหูหายใจโล่งขึ้นชัดเจนเลยนะเสียงกลอนอะไรก็เบาลงแต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยมากที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งเครื่องมือที่ใช้อาจจะมีเป็นเลเซอร์มีใช้จี้ไฟฟ้าหรือว่าใช้ความถี่วิทยุก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเป็นเรื่องเชิงเทคนิคนะครับบางคนก็เพดานหย่อนมากก็เหมือนทุกอย่างมันหย่อนมันตกลงมาต่ำเลยแล้วก็ผ่าก็คล้ายๆดึงหน้าเงี้ยนะฮะก็ยกเพดานยกอะไรขึ้นไปข้างบนก็ช่องคอจะเห็นว่ามันกว้างขึ้นโล่งขึ้นแต่ยังไงก็ตามโรคเรื่องจากว่าเราพออายุมากขึ้นแรงโน้มถ่วงมันก็ดึงเราอยู่ทุกวันนะฮะมันก็อาจจะดีขึ้นในอาจจะดีขึ้นหลายๆปีหรือยังไงหรือแต่สักวันหนึ่งมันก็มีแนวโน้มที่มีโอกาสที่จะหย่อนตามแรงโน้มถ่วงลงมาได้นะการผ่าตัดต่อมทอนซิลต่อมอะดีนอยด์ในเด็กเนี่ยก็เป็นการผ่าตัดที่ทำบ่อยที่สุดในเด็กนะครับมีการทำประจำปีก็เป็นร้อยๆเคสนะฮะเพราะฉะนั้นใช้เวลาทำก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงถึงไม่เกินชั่วโมงหนึ่งความเสี่ยงจากการผ่าตัดจากสถิติที่เราย้อนหลังมานี่คือไม่ถึง 1% ที่จะมีปัญหาหลังผ่าตัดนะฮะแต่โดยทั่วไปถ้าอายุเด็กอายุน้อยกว่า2ขวบหรืออะไรพวกนี้จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะหรือว่าถ้าหยุดหายใจรุนแรงก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นการผ่าตัดแก้ไขเพดานอ่อนช่องคอคือถ้าดูของฝรั่งเนี่ยตำราฝรั่งก็จะผ่าแบบโอควานเกี้ยงเลยแล้วผลก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าทางของศรีราชนี่เราก็จะไม่ได้ทำเหมือนในตำราต่างประเทศอะไรสักเท่าไหร่นะฮะซึ่งก่อนผ่าตัดพวกนี้เราจะดูกลุ่มที่ได้ผลที่ค่อนข้างที่จะดีๆหน่อยเนี่ยคือกลุ่มที่ทอนซิลโตๆแล้วก็ไม่อ้วนนะนะตรงนี้ก็ถ้าใครนอนกลนมาแล้วตรวจปุ๊บโอ้ทอนซิลโตนะแล้วก็ลิ้นไก่ยาวแล้วไม่อ้วนมากนะกลุ่มนี้มีลุ้นว่าอาจจะไม่ต้องมีหน้ากากหรือมีอุปกรณ์ก็มีลุ้นอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็มีฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจคล้ายเพสเมเกอร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นฝังเข้าไปแล้วก็ไปกระตุ้นที่ปลายประสาทโคนลิ้นตอนกลางวันก็ไม่มีอะไรเหมือนไม่รู้สึกอะไรแต่ตอนกลางคืนก็เปิดกดรีโมทคอนโทรลให้เริ่มทำงานให้สัมพันธ์กับการหายใจพวกนี้มันจะออโต้ฮะเวลาหายใจเข้าออกคือถ้าเมื่อไหร่ประจำรู้สึกหายใจมันแรงขึ้นรู้สึกว่ามันอึดอัดขึ้นมันก็จะส่งไปกระตุ้นให้ลิ้นมันมีการขยับให้ทางเดินหายใจมันโล่งขึ้นนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หายใจสบายปกติเนี่ยนะมันก็จะไม่ได้ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาตรงนี้ก็ดูมีงานวิจัยมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นจุดที่สนใจมากขึ้นในปัจจุบันนะฮะ
1: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อสร้างเสริมสุขอนามัยการนอนหลับโดยอาจารย์แพทย์หญิงพิมลรัตนาอัมพวันจากสาขาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: จริงๆแล้วนาฬิกาในสมองของคนเรามันจะ24กว่าชั่วโมงคือมันไม่ตรงกับรอบของนาฬิกาบนพื้นโลกแต่ทุกครั้งที่เราตรงกับชาวบ้านเขาได้เพราะทุกครั้งในตอนเช้าเราจะมีการรีเซ็ตนะคะก็คือมีการปรับศูนย์ใหม่ทุกรอบเมื่อตอนที่เราโดนแสงอาทิตย์ นะคะแสงอาทิตย์จะเข้าสู่ลูกตาของเรานะคะตรงจอประสาทตาจอประสาทตาก็จะทำหน้าที่ไปสั่งที่บริเวณต่อมใต้สมองนะคะที่

ว่าไฮโปทาลามัสนะคะที่เขาปกติแล้วมีหน้าที่สร้างเมลาโทนินนะคะตัวนี้ถ้าเรามีเมลาโทนินเราก็จะง่วงนะแต่ถ้าเราโดนแสงไปผ่านม่านตาเข้าไปในสมองมันก็จะไปยับยั้งการสร้างเมลาโทนินเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้เราไม่มี

ดนควบคุมด้วยเมลาโทนินแล้วก็รูปแบบการนอนอันนี้ดูอยู่แล้วนะคะว่าเด็กก็จะนอนแบบนี้พอโตขึ้นก็จะเริ่มนอนยาวขึ้นในช่วงกลางคืนแล้วก็ในวัยผู้ใหญ่สิ่งที่เราอยากได้นะคะก็คือจำนวนชั่วโมงที่บอกว่าปริมาณการนอนต้องเหมาะสมเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับเพศขึ้นอยู่กับวัยแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นๆ นะคะแต่ละคนต้องการไม่เท่ากันแต่โดยเฉลี่ยที่เขาศึกษามาก็อยู่ประมาณนี้นะคะ 7-9 ชั่วโมงนะคะอันนี้วัดกันง่ายเพราะเราก็จะรู้แล้วว่าเรานอนกี่ชั่วโมงนะคะแต่สิ่งที่เราอยากได้คือคุณภาพเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมความพร้อมของก่อนการเข้านอนของเรานะคะเตรียมให้มีความพร้อม2พร้อมโดยที่ก่อนค่าที่จะเตรียมความพร้อมเราต้องมีความสม่ําเสมอกับมันก่อนคือต้องนอนให้เป็นเวลานะคะเข้านอนตื่นนอนในเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นเวลาเดิมๆทุกๆวันนะคะไม่ใช่วันนี้อยากจะนอน 5:00 นวันนี้มีบอลขอนอน 2:00 อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้การนอนของเราปรวนแปรแล้วก็นาฬิกาชีวิตเราก็จะงงมากนะคะว่าเราจะนอนกี่โมงนะแล้วก็มีความเตรียมการพร้อม2ความพร้อมนะคะอันแรกก็คือเตรียมห้องนอนให้พร้อมแล้วก็เตรียมตัวเราเองให้พร้อมสําหรับการนอนนะคะอันนี้คนคงดูออกเป็นไงคะอันนี้พร้อมมั้ยคะพร้อมมากๆนะคะวัยรุ่นไม่มีปัญหาเพราะเขาไม่มีปัญหาการนอนเขานอนไหนหลับหมดนะคะแต่จริงๆห้องนอนอย่างนี้เป็นห้องนอนที่ไม่พร้อมสําหรับการนอนเป็นห้องนอนที่มีสุขลักษณะที่ไม่ดีมีกลิ่นนะคะมีความสกปรกอาจจะกระตุ้นภูมิแพ้คนที่เป็นอยู่เก่าก็อาจจะกำเริบตอนเข้าห้องนอนลองสังเกตดูนะคะว่าทำไมคนเป็นภูมิแพ้ถึงมักจะเป็นตอนเข้าห้องนอนเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วอีกหนึ่งก็สิ่งแวดล้อมในห้องนอนนะคะอย่าลืมว่าห้องนอนเป็นห้องที่เราใช้นานที่สุดในบรรดาห้องทั้งหมดถ้าต้องลงทุนอะไรกับตัวบ้านเสียบ้านมากี่ล้านไม่รู้แต่ต้องลงทุนกับห้องนอนให้สูงสุดเพราะว่าเป็นห้องที่เราใช้เยอะที่สุดนะคะห้องนี้สองห้องนี้ดูจะดีนะคะดูเป็นห้องที่มีเตียงสะอาดๆมีไฟสลัวเป็นดิมไลท์นะคะก็คือไฟเอิญอ่อนๆมืดๆหน่อยพร้อมสำหรับการนอนนะแต่สิ่งที่ดูอันนี้อีกอันนึงห้องนี้ก็ดูน่าจะนอนดีนะคะสะอาดเอี่ยมอุปกรณ์ครบครันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นห้องในโรงแรมที่ดูบรรยากาศมันดูน่านอนแต่สิ่งที่เราอาจจะละเลยก็คืออันนี้ทีวีจอยักษ์ห้องนอนมีไว้นอนเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรให้ไปทำที่อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นดูโทรทัศน์ทำงานนั่งทำนู่นทำนี่อ่านหนังสือให้ไปทำนอกห้องนอนถ้าเป็นไปได้แต่ในบางข้อจำกัดเราอาจจะทำไม่ได้ด้วยสถานที่ในบ้านเรามีอยู่เท่านั้นเราก็หลบหนีไปที่อื่นไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคืออันเนี้ยจงใจให้นอนบนเตียงเพื่อดูโทรทัศน์ใช่ไหมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำนะคะเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงถ้าเราต้องการสุขอนามัยการนอนที่ดีนะคะอันต่อมาความพร้อมของห้องนอนนอกจากสถานที่สะอาดสะอ้านไม่มีอุปกรณ์อื่นแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงไว้ก็คือต้องเงียบนะคะเงียบพอสมควรนะคะแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนเช่นไม่มีเด็กอ่อนอยากเลี้ยงหลานส่วนใหญ่รุ่นย่ารุ่นยายส่วนใหญ่จะรับหน้าที่เลี้ยงหลานเป็นความสุขอันนึงในชีวิตแต่บอกได้เลยว่ารุ่นย่ารุ่นยายจะไม่เหมาะในการเลี้ยงหลานตอนกลางคืนนะคะเลี้ยงกลางวันได้รอพ่อแม่เขามาแล้วก็ให้พ่อแม่เขาเอากลับไปนะคะไปนอนห้องนอนเขาเราดูแลแต่ตอนกลางวันนะคะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นกลุ่มที่การนอนไม่มีคุณภาพเพราะเด็กอ่อนจะกวนเราตลอดเวลานะคะหรือว่าบางคนที่ยอมให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปในห้องนอนยิ่งซ้ำลายเพราะสัตว์เลี้ยงก็จะนอนไม่เหมือนเราถูกไหมคะเดี๋ยวก็ตะกุยเดี๋ยวก็อะไรทำให้เรามีปัญหาในการตื่นขึ้นมาแล้วอย่าลืมว่าวัยขนาดนี้แล้วตื่นมาแล้วจะมีปัญหาในการปล่อยหลับไปครั้งใหม่คือจะมีปัญหามากๆในการหลับครั้งต่อไปอันต่อมาตัวเราพร้อมนะคะนอกจากเตรียมห้องนอนให้พร้อมตัวเราก็ต้องพร้อมด้วยนะคะก็คือตื่นหลับให้เป็นเวลานะคะไม่ใช่วันนี้นอนไม่หลับเลยขอต่อสามโมงเช้าแล้วสี่โมงเช้าแล้วก็ยังไม่ลุกอย่างนี้ไม่ได้นะคะจะนอนดีไม่ดียังไงต้องตื่นเป็นเวลานะคะอันที่สองหลีกเลี่ยงการนอนกลางวันการนอนที่ดีควรจะนอนเป็นช่วงต่อเนื่องกันยาวๆในช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็จำนวนชั่วโมงที่อยู่บนเตียงก็ควรจะต้องเหมาะสมอย่างที่บอกก็คือถ้ายิ่งนอนไม่หลับการเผื่อขอเพิ่มความชั่วโมงบนเตียงเยอะขึ้นเผื่อจะได้มีโอกาสผ่อยหลับมากขึ้นอย่างนั้นไม่ได้จะยิ่งนอนไม่หลับไปกันใหญ่นะคะก็ต้องเหมาะสมไม่สั้นหรือยาวเกินไปดื่มน้ำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะในคนสูงอายุเพราะว่าคนสูงอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของปัสสาวะง่ายอยู่แล้วคือกลั้นปัสสาวะได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนก็จะมีปัญหาตื่นขึ้นมาปัสสาวะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วบ้าง 1-2 ครั้งแต่ถ้าเราดื่มน้ำเยอะเกินไปนะคะบางคนสอนเนาะเมย์ไปฟังคำเขามาว่าดื่มน้ำเยอะๆเพราะว่าช่วงกลางคืนเป็นช่วงที่เราหลับอาจจะยาว6ชั่วโมง7ชั่วโมงเราจะขาดน้ำไปลักษณะแบบนั้นแต่บอกได้เลยนะคะว่าคนเรามันไม่มีทางขาดน้ำตายถูกไหมคะตราบใดที่เรายังรู้ตัวเราหิวเราก็จะตื่นขึ้นมารับประทานดื่มน้ำของเราเองนะคะเราไม่ใช่พวกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตที่

นอนแล้วอาจจะร้องขอไม่ได้ว่าขาดน้ำอย่างนั้นอันนั้นกรณีตกยกเว้นนะคะแต่ในกรณีที่อย่างเงี้ยเราจะดื่มน้ำแค่พอประมาณแค่ทำให้เรารู้สึกไม่กระหายน้ำในกลางดึกนะคะแต่ไม่ต้องถี่ขนาดที่แบบตื่นขึ้นมาปัสสาวะทั้งคืนเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ตื่นขึ้นมาเราจะต้องเสียไปอย่างน้อย 20-30 นาทีในการผลอยหลับครั้งใหม่นะคะทำให้จำนวนชั่วโมงในการหลับจริงของเรายิ่งลดลงนะคะอีกอันสุดท้ายก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นก่อนเข้านอนสิ่งกระตุ้นก็มีหลายอย่างนะคะอาหารมื้อหลักหนักๆใหญ่ๆมื้อใหญ่ๆเพราะว่าทำเป็นไงคะหายใจเข้ายากพอเราเคยกินอิ่มจนจุกไหมคะหายใจยากมากเลยนะคะเพราะว่าท้องมันโดนดันถูกไหมคะกระบังลมมันเอาชนะไอ้พุงที่มันใหญ่ขึ้นไม่ได้มันหายใจยากมากนะคะอาจจะมีอาการของกรดไหลย้อนได้ในตอนกลางดึกใช่ไหมคะก็ทำให้เรามีปัญหาในการนอนนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสารกระตุ้นเรื่องของคาเฟอีนคาเฟอีนอย่าลืมว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะในกาแฟนะคะชาก็มีช็อกโกแลตก็มีนะคะเป๊ปซี่เครื่องดื่มน้ำดำก็มีนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงเครื่องดื่มชูกำลังทั้งหลายนะคะการเผาผลาญก็ไม่เหมือนเดิมอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเด็กๆอาจจะกินได้ก่อนเข้านอนไม่มีปัญหาการนอนเลยแต่พออายุเยอะขึ้นเผาผลาญยากขึ้นละนะกินไปนิดเดียวก็เกิดปัญหาอีกอันก็คือนิโคตินนะคะนิโคตินก็เป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นทำให้การนอนมันไม่ดีนะคะเป็นไปได้ก็คือไม่ให้สูบบุหรี่จริงๆสูบบุหรี่ก็ไม่ควรสูบอยู่แล้วทั้งกลางวันกลางคืนนะคะแล้วก็อีกอันบางทีเรามียาบางชนิดที่คุณหมอสั่งแล้วคุณหมอก็สั่งให้กินก่อนนอนนะคะก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มกินยาชนิดใหม่แล้วเรามีปัญหาการนอนมันไม่เหมือนเดิมแล้วเราก็ควรจะต้องไปปรึกษาแพทย์ที่เป็นคนสั่งรายนั้นๆนะคะว่ายาที่คุณหมอให้เนี่ยมันมีผลอะไรกับการนอนของเราไหมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราสามารถเปลี่ยนมื้อยาได้ไหมเช่นไปกินตอนเย็นแทนหรือไปกินมื้อเช้าแทนอะไรลักษณะแบบนั้นเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงผลที่มันเกิดจากสารเคมีที่มากระตุ้นเรานะคะแล้วก็อันนี้พูดง่ายทำยากนะคะหลีกเลี่ยงอารมณ์โกรธขุ่นเคืองอย่านำปัญหาขึ้นเตียงนะคะก็คือพูดง่ายทำยากก็ต้องพยายามนิดนึงเพราะไม่งั้นเราก็คลุกกุ่นอยู่ตลอดเวลาในก่อนเข้านอนแล้วก็นอนไม่หลับนะคะการออกกำลังก็มีคนถามเยอะอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะออกกำลังดีไหมออกให้มันเหนื่อยสุดๆเลยแล้วเราจะได้ผ่อยหลับง่ายในคนที่นอนไม่หลับชอบจะมาใช้วิธีการแบบนี้ปัญหาก็คือถ้าการออกกำลังเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายหลับได้ดีถ้ามันถูกลักษณะถูกช่วงเวลาการออกกำลังกายแบบลักษณะที่เรียกว่าแอโรบิกคือออกสุดๆออกจนหัวใจเต้นเร็วเหงื่อโซมกายลักษณะแบบนั้นเนี่ยทำได้ดีแต่ควรจะทำในช่วงเช้านะคะแล้วก็ทำในช่วงอยู่หรือเต็มที่ไม่ควรเกินบ่ายเพราะยิ่งไปออกกำลังกายช่วงที่ใกล้ๆช่วงนอนเนี่ยมันจะเหมือนการกระตุ้นให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมาและการนอนของเราจะยากมากแต่ถ้าเป็นการออกกำลังกายที่ออกในแนวเหยียดแนวรีแลกซ์แนวผ่อนคลายโยคะอย่างเงี้ยค่ะไทกงไทชิอะไรเงี้ยนะคะอาจจะทำได้เพราะว่ามันจะไม่ได้ออกกำลังแบบขนาดหัวใจเต้นเร็วแรงแล้วก็เหงื่อออกท่วมนะคะออกในแนวแบบค่อนข้างจะทำให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายกรณีอย่างนั้นอาจจะทำได้จนถึงกระทั่งก่อนเข้านอนนะคะแล้วก็แสงแดดแสงแดดก็เป็นตัวสำคัญนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือแสงแดดเป็นตัวรีเซ็ตสมองของเราถูกไหมคะเป็นตัวรีเซ็ตนาฬิกาชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับแสงแดดที่พอเพียงคือต้องสว่างพอสมควรและก็ถูกเวลาด้วยมันจะทำให้ตอนกลางวันเราสดชื่นกลางคืนเราหลับได้ดีเพราะฉะนั้นแสงแดดที่ควรจะได้รับนะคะก็คือเป็นช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเต็มที่ไม่ควรเกินบ่ายแต่ถ้าพอช่วงเย็นๆปุ๊บบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าโมงเย็นก็ควรจะไปโดนแดดคำว่าโดนแสงแดดเนี่ยความหมายคือบางคนก็จะเข้าใจผิดว่าต้องไปยืนตากแดดเลยไหมหมออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเป็นตัวดำอะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะคือเราต้องการให้ดวงตาของเราเนี่ยได้รับแสงแดดที่เป็นแสงธรรมชาติแสงจ้าๆเวลาเรามองเหมือนมองผ่านหน้าต่างออกไปแล้วเห็นแสงสว่างของท้องฟ้าแสงสว่างของเมฆอะไรเงี้ยลักษณะแบบนั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นได้นะคะแต่ต้องถูกเวลานะคะไม่ใช่แบบตอนเย็นๆ5โมงเย็นมองออกไปคืนนั้นนอนไม่หลับแน่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเมลาโทนินเป็นไงคะโดนยับยั้งก็จะไม่ง่วงละเพราะว่ามันจะโดนดีเลย์ไปละโดนยืดเวลาออกไปแล้วก็อีกอันสุดท้ายที่จะต้องแนะนำก็คือนาฬิกาในห้องนอนในคนที่มีปัญหาเรื่องของการนอนเราไม่ต้องสนใจว่าเราจะนอนตอนนั้นมันกี่โมงเราแค่ถึงเวลาตื่นก็คือตื่นนาฬิกามันดังถึงจะตื่นถ้านาฬิกาไม่ดังไม่ต้องตื่นมันจะตื่นมากี่ครั้งนอนไม่หลับยังไงก็ไม่ต้องสนใจนะคะคนที่นอนไม่หลับไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขานอนไม่หลับแต่เขากลัวว่าเขาจะนอนไม่หลับเขาก็จะคอยมองละกี่โมงเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีมือถือใช่ไหมคะบางคนก็จะแบบคอยควักขึ้นมากดมีไฮไลท์ด้วยมีแบบLCD เขาเรียกอะไรมีไฟขึ้นมามันจะเห็นนาฬิกาชัดมากแล้วซ้ำร้ายกลัวคุณหมอจะไม่รู้ว่าหลับไม่ดีจริงตื่นขึ้นมาจดเอาไฟฉายส่องจดไว้กี่โมงละเดี๋ยวจะได้ไปเล่าให้คุณหมอฟังได้ถูกอย่างนั้นไม่ต้องทำนะคะยิ่งทำจะยิ่ง

0: นอนไม่หลับแล้วก็หลีกเลี่ยงนาฬิกาที่มันติ๊กตอกติ๊กตอกเคยได้ยินไหมคนนอนไม่หลับคงมีบางช่วงฟังแหมนับแกะก็แล้วมานับติ๊กตอกดีกว่านาฬิกาพวกที่มันเป็นอนาล็อกคือที่เป็นเข็มนะคะมันจะดังมากนะคะเคยได้ยินในความเงียบสงบโดยเฉพาะบ้านที่เป็นบ้านจัดสรรเงียบๆอยู่ในซอยมันจะติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วเราก็คอยกังวลอยู่มันติ๊กตอกเนี่ยนะคะยิ่งนอนไม่หลับเลิกนะคะไม่เอาติ๊กตอกงั้นสิ่งที่แนะนำใช้นาฬิกาดิจิตอลเถอะค่ะนะคะมันไม่มีเสียงเลยนะคะมันก็จะหมุนของมันไปตามว่าของมันก็นาฬิกามันก็หมุนไปแต่มันจะไม่มีติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กอะไรให้เรารำคาญใจนะคะแล้วก็อื่นๆที่อาจจะต้องแนะนำเสริมเข้าไปนะคะก็คือในเรื่องถ้าสมมุติว่าเข้านอนแล้วประมาณ10นาที20นาทีหลับไม่ได้ให้ลุกนะคะอย่าไปทนอยู่บนเตียงเพราะสมองของมนุษย์เป็นสมองที่ฉลาดมากมันจะจดจำเรียนรู้เสมออันนี้คือทฤษฎีเหมือนการเรียนรู้ซ้ำๆของสมองคนเราแบบจิตใต้สำนึกงั้นลักษณะของการนอนแล้วเรานอนไม่หลับแล้วเราก็ทนอยู่บนเตียงเกิดลักษณะนอนไม่ได้พยายามนอนอยู่บนเตียงนอนไม่หลับนอนไม่ได้พยายามนอนอยู่บนเตียงนอนไม่หลับต่อไปนอนอยู่บนเตียงมีไว้นอนไม่หลับมีไว้นอนไม่หลับเราก็จะท่องอยู่อย่างเงี้ยสมองมันก็จะจำซ้ำๆว่าเรามีขึ้นเตียงเมื่อไหร่แล้วต้องนอนไม่หลับนะเพราะเราโดนสอนมาให้นอนไม่หลับบนเตียงพวกนี้ถ้าไปนอนโซฟาเป็นไงคะหลับนะคะคือย้ายที่เมื่อไหร่หลับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นอินซอมเนียที่แก้ง่ายๆเลยคือพยายามทำยังไงก็ได้ไม่ให้เราโดนความจำซ้ำๆที่เราโดนโปรแกรมของเราเองทำให้เราเกิดโรคนะคะอีกอันถ้านอนไม่หลับให้ลุกนะคะทำอย่างอื่นนะคะทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีประโยชน์ทำอะไรก็ได้ที่น่าเบื่อแล้วก็ไม่เกิดเนื้องานเช่นบางคนที่เจอมาก็คือนอนไม่หลับไปซักผ้าโอ้โหจริงจังมากเลยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้มีซักแบบไม่มีแดดก็ซักได้อะไรเงี้ยนะคะผงซักฟอกอย่างดีทำได้หมดถูบ้านอะไรเงี้ยล้างชามทำกับข้าวอะไรเงี้ยทุกอย่างทำหมดในตอนกลางคืนเพราะถือว่าไหนๆก็ตื่นแล้วอย่างนั้นไม่ถูกต้องต้องไปทำอะไรที่มันน่าเบื่อและไร้ประโยชน์ไร้สาระโดยสรุปของการที่มีสุขอนามัยที่ดีก็คือการนอนหลับขอย้ำว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้สุขภาพดีถ้านอนได้ดีพอนอนได้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอแล้วก็การนอนที่ดีจะต้องเตรียมทั้งสถานที่แล้วก็เตรียมตัวเราเองนะคะ
1: อย่าลืมว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญนะคะอย่าละเลยนะคะการนอนที่ดีที่มีปริมาณเพียงพอก็จะส่งเสริมให้สุขภาพดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอาหารที่ดีและก็การออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชและค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.si.mahidol.ac.th

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้โฟม
3: ทั้งหมดปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้โนกับมินี่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูความสมบูรณ์ของแหล่งข้าวปลาอาหารกันที่ทะเลสาบสงขลาและที่บอกว่าเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารนั้นนะคะเพราะว่าที่บ้านปากปลานั้นยังมีเรื่องของการทำประมงและก็ยังมีการทำนาแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการปลูกข้าวกันริมทะเลสาบสงขลาค่ะ
1: ตอนนี้นะคะมินี่กับพี่โนเนี่ยก็อยู่ที่นาข้าวหรือว่านาริมเลของคนพัทลุงที่บอกเอาไว้ว่าไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาอยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้นี่คือข้าวสุกออกรวงสวยสีเหลืองทองเต็มเลยนะคะออกมากับชาวบ้านนี่มาช่วยกันเยอะมาก
0: การปลูกแบบนี้นี่คือจริงๆแล้วมีหลายพื้นที่ไหมคะในพัทลุง
2: ในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เดียวนะครับที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพิกัดอยู่ที่หมู่ที่8แล้วก็หมู่11นะครับ มีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่นะครับ
1: ค่ะคือถึงแม้ว่าตรงบริเวณอื่นนี่เขาติดทะเลสาบเหมือนกันนี่ก็คือทำไม่ได้หรอ
2: ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีโคลนดินที่เหมือนเป็นสโลปเลนอยู่อย่างนี้ที่อื่นก็จะเป็นแบบหน้าผาดินเป็นฉากนะครับว่าดินข้างล่างแข็งไม่สามารถดำนาได้
0: หรือว่าถ้าจะเรียกกันแบบเต็มๆก็คือนาข้าวริมทะเลนะคะการทำนาแบบนี้จะทำได้แค่ปีละครั้งค่ะก็คือจะเริ่มดำนากันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภามิถุนาแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวกันประมาณเดือนกันยายนค่ะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำในทะเลสาบสงขลานั้นลดจนเกิดหาดโคลนตลอดทั้งแนวในพื้นที่ทำให้สามารถที่จะปักดำแล้วก็ทำนาได้ค่ะซึ่งหาดโคลนที่สะสมแร่ธาตุมาตลอดทั้งปีนั้นก็เป็นเหมือนปุ๋ยตามธรรมชาติทำให้ข้าวของที่นี่นั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องให้ยาเลยล่ะค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ข้าวที่จะนำมาปลูกนั้นเขาก็ต้องมีการคัดเลือกเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ค่ะ
2: เราต้องเลือกครับให้เหมาะสมกับพื้นที่สรุปว่ามาได้คค55ทำไมเราต้องเลือกพันธุ์นี้เนื่องจากว่าทนต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับรากจะลึกต้นจะแข็งแรงรับกับตื้นไม่ล้มนะครับแล้วก็เวลาเราดำ3ต้นแต่คอเป็น10ต้นจะไม่ผลผลิตเราได้ดี
1: นอกจากคอ55นี่ตรงนี้ปลูกพันธุ์อื่นได้อีกไหมคะ
2: มี9 71มี9 Bravery
1: ก็คือหลักๆเราเลือกพันธุ์ที่เขาทนต่อคลื่นลมได้
2: ใช่ครับ
1: ทนกับสภาวะแวดล้อมตรงนี้ได้
2: ใช่ครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องดูดน้ำเข้านาแต่ได้ผลผลิตนาอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ 100%
0: เขาปลูกกันมาแบบนี้นี่ตั้งแต่พี่สายันโตมาก็เห็นแล้วไหม
2: ตวดของย่าเล่าให้ฟังต่อมาตอนนี้ก็
1: ตวดของย่าอีก
2: 200กว่าปีก็เหมือนที่ผมบอกสมัยรัชกาลที่5
0: คือเป็นวิถีของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลนี่แหละ
2: ใช่
0: คือนอกจากหาปลาแล้วข้าวนี่ก็จะปลูกเอาไว้สำหรับกินด้วย
2: ครับ
1: แล้วก็วิธีการเกี่ยวของที่นี่นะคะเขาก็คือจะใช้เป็นแกะเมื่อกี้แม่สอนหนูใช้แกะเกี่ยวข้าวนะคะต้องทำมืออย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บจับอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็หนีบต้นข้าวเอาไว้นี่เราเอามือสอดเข้าไปตรงใบเขาแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ถูกต้องไว้แล้วเพื่อที่จะเอาไปตากแต่ตอนนี้คือพี่โน้ก็คือตากบนหัวแล้วเรียบร้อย
0: ไม่ใช่พี่คนเดียวแม่ๆเขาก็ทำกันด้วยความที่พื้นมันเป็นน้ำข้างล่างค่ะเราออกมาอยู่ไกลเนาะกว่าจะมัดกว่าจะเดินเข้าไปตากข้างในก็เลยแปะไว้บนหัวเลยแต่ตอนนี้รู้สึกหัวหนักมากมันหนักนะเนี่ยและบนหัวเรานี่คือ2กิโลนะคะประมาณแม่บอกเกี่ยวเอาไว้แล้วนะคะเขาจะตากทิ้งไว้เพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนำไปสีค่ะแต่ละบ้านที่ยังทำนาริมเลแบบนี้นะคะนอกจากจะปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาไว้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งขายด้วยอย่างนาที่โนกับมินนี่มาช่วยแม่ๆเขาเกี่ยวข้าวกันนี้นะคะเป็นแปลงนาอนุรักษ์ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในเรื่องของการทำนาริมทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ข้าวเองก็ยังมีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจด้วยซึ่งก็มีทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวค่ะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองชิมข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับทางชาวบ้านที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแบบนี้นะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหากุ้งหาปลากันต่อติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตา ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาดูการทำนาเกี่ยวข้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีการทำนาดั้งเดิมริมทะเลสาบสงขลาของชาวปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนาข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนั้นจะทำได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็มีทั้งที่ชุมชนปากปลาเองรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลานั่นก็คือการทำประมงพื้นบ้านค่ะและตอนนี้นะคะโนกับมินนี่ก็กำลังตามคุณลุงพินออกไปหาปลาด้วยวิธีการยกกลัดค่ะ
1: ถึงแล้วนะคะกัดอันแรกที่คุณลุงวางไว้จะสังเกตว่าก็คือด้านนึงเนี่ยจะมีไม้ปักอยู่ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะคุณลุงจะทำสัญลักษณ์ไว้เป็นทุ่นทำจากขวดน้ำค่ะ
3: แต่ว่ามันเหมือนอวนเนาะแล้วก็น้ำไม่ลึกนะคะตรงนี้ดูจากความสูงของตัวไม้ถ่อน้ำประมาณเมตรนิดๆนะคุณลุงเน
4: า
3: ะ
4: เมตรละเมตร
1: อุ้ยปลาติดขึ้นมาแล้วยังไม่ทันอะไรเลยโอ้แต่เป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะ
4: นี่ปลาหัวโม่งกังกู
1: ปลาหัวโม่งปลาที่เราตั้งใจหาคือตัวขนาดนี้เหรอคะ
4: เนี่ยเนี่ยตัวขนาดนี
3: ้แต่จริงๆมันใหญ่ได้กว่านี้ไหมคะ
4: มันแล้วแต่ตาล้ม
3: อ๋อแล้วแต่ตาแล้วเหมือนมันมาเป็นฝูงเน
4: า
3: ะ
4: เป็นกุ้ง
3: แล้วเราปลดไปเลยไหมคะลุงหรือว่าเราไปปลดที่บ้าน
4: ปลดอยู่นี่ก็เที่ยง
3: อ๋อถ้าปลดในเรือก็เที่ยงแหละ
0: ปลาหัวโม่งที่เห็นนี้เป็นปลาหนังนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าปลาหัวอ่อนปลาคางโคปลาหัวโม่งปลาหัวโมงซึ่งก็จัดเป็นปรากฏทะเลชนิดหนึ่งค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยที่ค่อนไปทางจืดได้นะคะจึงทำให้มีชุกชุมในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ก็จะมีให้จับกันตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะเยอะมากๆก็จะเป็นช่วงที่น้ำจืดเข้ามาในทะเลสาบสงขลานี่แหละค่ะชาวบ้านจะหาปลาหัวโม่งได้นะคะนั่นก็คือเวลาที่ยกยอหรือว่าวางทรายรวมไปถึงการวางกลัดแบบนี้ค่ะ
1: โอ้คือยืนขึ้นมานี่ต้องประคองตัวให้ดีๆด้วยนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเรา3คนจะลงไปอยู่เป็นเพื่อน
3: กันเก่งอยู่นะ
1: โอ้ย
3: ไอ้เจ้าหัวโม่งเนี่ยตัวเขาจะเหมือนปรากฏย่อส่วนนี่แหละแล้วก็มีเงี้ยงแหลมๆด้วย
4: เราว่าอย่าโต๊ะโต๊ะมาปุ๊บ
3: ลุงบอกอย่าให้โดนนะแล้วมันมีเสียงด้วยนะ
1: เสียงว่าอะไรพี่
4: น
1: ะ
4: มันร้อง
3: จริง
4: เนี่ยแต่มันโต๊ะมาปุ๊บตีตึงมันร้องตึงโกมาก
1: อันนี้คุณลุงวางตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาถึงก
4: ็วางวันเย็น
1: วางตอนเย็น
4: คือ
1: เ
4: ช้
1: าคือเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ข้ามคืนนึงแล้วก็มาเก็บตอนเช้า
3: คือเยอะมากเนาะสาวมานี่คือแบบติ
1: ดมาทุกอัน
3: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปลาหัวโม่งเยอะที่คุณลุงวางไว้มีวางทรายด้วยเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าทรายจะได้อะไรเพราะว่าถ้ากัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหัวโม่งเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ลุงพินบอกว่าเราจะมาเก็บทรายแต่ลุงบอกอันนี้ต้องลงน้ำจุดที่วางเนี่ยมันก็อยู่ริมๆเหมือนกันเนาะลุงเนาะแต่ว่าทรายที่ว่าคือวางข้างล่างถูกไหมคะคุณลุงวางข้างล่างน้ำไม่ลึกเหมือนน้ำพอๆกันเมตรกว่าๆเดี๋ยวดูหน้าตาของทรายแล้วก็ดูว่าได้ปลาอะไรเนาะ
0: บริเวณที่ลุงพินจมทรายเอาไว้จะมีไม้ปักขึงตะข่ายล้อมรอบทรายเอาไว้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นค่ายโกนเหมือนกำแพงเพิ่มโอกาสให้สัตว์น้ำเข้าไปติดในทรายค่ะลักษณะของทรายโครงจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จะขึงตะข่ายเอาไว้ด้านหนึ่งจะทำเป็นทางเข้าซึ่งตัวทรายนั้นก็จะจมอยู่กับพื้นในทรายเองก็จะไม่มีเหยื่อนะคะแต่ลุงบอกว่าจะอาศัยปลาที่เวลาเข้ามาติดนานๆเวลาตายก็จะกลายเป็นเหยื่อกุ้งไปด้วยในตัวค่ะ
1: โอ้โหโอ้คุณลุงลงไปน้ำประมาณเอวพี่น้องตะอกแล้วนะ
5: คือน้ำมันดินมันแน่นค่ะดินมันแน่นเลยมันไม่เป็นเลนมากนี่ยังไม่ล่าเด้อ 3-4 ตัวโอ้หนักมากแล้ว
4: มันดิบมันดิบ
5: มันดิบมันดิบอุ้ยตาแบบตาแดงมากดูมันดิบดีแล้วก้ามันเล็กดิบติดเลยหัวนี่คือเหลืองเลยนะคะแล้วก็แบบมันนี่คือแน่นเลยนะคะเนี่ยน่ากินมากตัวใหญ่มากนี่นี่นี่มีตัวใหญ่อยู่ฮะมีตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็มีตัวเล็กหนึ่งตัว
3: นี่มาอีกตัวนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตาแดงๆใสๆเลย
0: วันนี้กับข้าวของเรานั้นมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะปลาหัวโม่งนั้นเราก็ได้มาเยอะกุ้งก็ได้มาหลายตัวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารกันสักครู่เดียวค่ะ

0: เมืองจังหวัดพัทลุงวันนี้นะคะเราจะทำทั้งปลาหัวโม่งและกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามที่หาได้สดๆในทะเลสาบสงขลาค่ะปลาหัวโม่งนั้นเราจะล้างตัดส่วนที่เป็นเงี้ยงคมออกนะคะซึ่งเงี้ยงของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนั่นก็คือบริเวณคีบด้านข้างทั้ง2ข้างแล้วก็เงี้ยงที่อยู่ส่วนบนหัวค่ะตรงนี้นี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าตามเข้าไปก็จะปวดมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องตัดออกก่อนค่ะและก่อนที่จะนำไปทำอาหารนะคะเขาจะผ่าท้องเพื่อนำเครื่องในออกจะเห็นว่าปลาบางตัวนั้นก็มีไข่ติดมาด้วยค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะค่ะ
1: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือแม่พิมพ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราได้วัตถุดิบมา2อย่างก็คือปลาหัวโมงแล้วก็กุ้งแม่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเมนูจากปลาหัวโมงกันก่อนให้ดูว่าแม่จัดการปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัดหัวตัดครีบอะไรออกแล้วก็นี่ให้ดูในถ้วยนี้ไข่ปลาค่ะ
4: ตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะแม่แต่ไข่เนี่ยกับปลาริวกิวเลยนะไข่ใหญ่มากวันนี้นะคะตัวปลาหัวโมงเราเนี่ยจะทำเป็นแกงน้ำเคยแล้วเคยหรือว่ากะปิเนี่ยก็มี2อย่างนะคะก็คือมีทั้งกะปิจากกุ้งกับกะปิจากปลามันทำไมถึงต้องใส่กะปิทั้ง2อย่างอะ
5: เพื่อเพิ่มความเข้มข้นเคยปลามันจะทำให้อร่อยหวาน
4: แล้วกะปิกุ้งนี่ก็คือให
5: ้
4: เสริมให้ความเค็ม
5: กายรสจัดมันดีขึ้นค่ะ
0: แกงน้ำเคยนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เคยปลาหรือว่ากะปิปลาแล้วเนี่ยเราจะใส่กะปิกุ้งด้วยค่ะในส่วนของเครื่องพริกแกงนั้นนะคะเราจะใส่ขมิ้นกระเทียมพริกไทยดำพริกสดแล้วก็พริกแห้งค่ะนอกจากนี้ยังมีตะไคร้ด้วยนะคะซึ่งตะไคร้นั้นจะใส่ทั้งต้นและใบค่ะซึ่งในส่วนของใบนั้นจะใช้ตอนต้มน้ำเคยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนั่นก็คือใบทำมังซึ่งใบทำมังนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบแมงดาค่ะ
4: ทีนี้ okay. อย่างปลานี่คือ
1: เราต้องทำอะไรบ้าง
4: เตรียมที่ปิ้งย่างมาด้วย
5: เราต้องย่างค่ะต้องย่างไก่ย่างให้สุกก่อน
1: จ้ะก็คือเดี๋ยวปิ้งย่างปลาแล้วเดี๋ยวพี่โนตำ
4: ใช่แม่ซอยมาเลยจ้ะ
1: โอเค
0: ปลาหัวโม่งปกติจะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าวิธีที่จะลดความคาวด้วยและก็ได้กลิ่นหอมด้วยนั่นก็คือต้องนำไปย่างก่อนที่จะนำมาทำอาหารค่ะตัวพริกแกงที่จะใส่ในแกงน้ำเคยนะคะจะใช้ตะไคร้ขมิ้นกระเทียมแล้วก็พริกจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยนะคะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะส่วนใบทำมังตอนนี้นะคะเราจะฉีกเตรียมเอาไว้ให้เป็นชิ้นๆแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใส่ตอนที่ทำแกงค่ะ

0: ราตอนนี้นะคะเครื่องแกงนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลานี่คือย่างจนแห้งหอมเลยนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปจ้ะ
1: แต่เดี๋ยวเราจะต้มเคยปลาค่ะ
0: ต้มเคยปลา

0: ตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้นี่เราใส่ทั้งใบทั้งก้านเลย
1: เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงเลยนะคะเหมือนเราต้มน้ำปลาร้าเลยแบบนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ที่มาของชื่อว่าแกงน้ำเคย
1: กลิ่นนี่คือลึ่มเลยความหอมเนี่ยคนละกลิ่นกับกะปิเลยเนาะคนละกลิ่นกับเคยกุ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเคยปลาเนี่ยค่ะเขานิยมเอาไปทำกับข้าวประเภทไหนบ้างแม่นอกจากแกงน้ำเคย
2: ข้าวยำก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะออกรสชาติเค็มแต่ว่าพอต้มไปสักพักพอเราใส่ใบตะคงตะไคร้อะไรลงไปมันกลิ่นมันเบาลงเรื่อยๆนะคะ
3: เคยที่ต้มกับสมุนไพรนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่นึงค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนำมากรองโดยจะกรองเอาเศษก้างแล้วก็เนื้อที่ปนออกมาในเคยปลาออกค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรก่อนแม่จ
2: ๊
0: ะ
2: ใส่น้ำเลยค่ะ
0: ใส่น้ำเคยก่อนเลย
1: น้ำเคยนี่ใช้หมดได้เลยใช่ไหมคะ
2: หมดเลยอันนี้เราก็ต้องใส่เครื่องลงไป
0: อันนี้แม่จะผสมพริกแกงกับกะปิอันนี้ก็เป็นกะปิกุ้งและ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตำเองก็จะเป็นพริกแกงกะทินี่แหละ
3: ตอนนี้เราจะเริ่มทำแกงน้ำเคยกันแล้วนะคะโดยจะเริ่มจากการละลายพริกแกงและกะปิลงไปในน้ำเคยจากนั้นก็จะเติมน้ำเพื่อลดความเค็มและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำแกงด้วยค่ะ
0: ตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราใส่อะไรจ๊ะแม่
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
0: เพราะว่าก่อนใส่หนูขอชิมก่อนได้ไหม
2: ได
0: ้หอมมากน่ากินนะคะดูอย่างตัวนี้นี่คือแบบไข่นี่คือล้นลงมาจากพุงเลย
1: เป็นเลย
0: หนูขออนุญาต
1: ไม่คิดจะส่งมาทางนี้เลยก็มองแบบว่าอะไรมันจะส่งมาทางนี
0: ้ไปนอนชิมบ้างมันหนึบมากเลยแม่ไม่รู้ว่าหนูกินเพราะว่าโดนพุงหรือเปล่า
1: เนื้อปลามันเหนียวเหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: เหนียวหนึบแล้วก็มันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราใส่ปลาลงไปเลย
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
1: คือตอนที่แม่เขาทำปลาเนี่ยแยกไข่เอาไว้ต่างหากด้วยนะคะ
0: มา
3: น้ำเคยนั้นจะเป็นแกงที่ออกรสชาติเผ็ดเค็มนะคะจะไม่เติมน้ำตาลส่วนความเค็มนั้นเราสามารถที่จะชิมก่อนได้ว่าน้ำเคยที่เราใส่ลงไปนั้นเค็มใช้ได้หรือยังค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ปลานั้นสุกแล้วก็น้ำแกงจะซึมเข้าเนื้อปลาที่เราย่างเอาไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจึงค่อยใส่ข่าแล้วก็ใบทำมังเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแค่นี้นะคะแกงน้ำเคยปลาหัวโม่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: กุ้งแม่น้ำสดๆที่ได้มาจากทะเลสาบสงขลานั้นเราจะทำกุ้งต้มน้ำผึ้งค่ะนอกจากกุ้งสดที่ได้มาจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนกรีที่คมออกนะคะจะมีเครื่องปรุงอีกไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้ำตาลแว่นซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำผึ้งแว่นจึงกลายเป็นชื่อของกุ้งต้มน้ำผึ้งนี่แหละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่เพื่อช่วยในการตัดรสนั่นก็คือเกลือป่นค่ะ
1: น้ำผึ้งแว่นนี่เราต้องใส่ในกระทะก่อนเพื่อจะเคี่ยวให้มันละลาย
2: ให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: สักกี่แว่นดีจ๊ะ
1: 5แว่นเลย
2: 5แว่นเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ากุ้งต้มน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกหวานนิดนึงถ้าหวานไปเราค่อยเติมน้ำได้เนาะ
1: ค่ะ
2: ระหว่างนี้เดี๋ยวโนทำกุ้งรอไปตัดแค่นี้เนาะแค่หนวดมันกับตัวกรีเขา
0: หลังจากที่เราต้มน้ำตาลแว่นจนละลายแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ
2: เกลือป่นนะคะ
3: ตัดรสนิดนึงแล้วไหมเน
1: า
3: ะ
2: รสชาติมันต้องยังไงหวานหวานเค็มเค็ม
1: หวานหวานเค็มเค็มพอเราใส่ปรุงรสชาติมันจะพอดีน้ำในกุ้งออกแต่เดียว
3: คือน้ำในกุ้งเหมือนจะออกให้มันเค็มขึ้นนิดนึงอย่างนี้
2: คืออันนี้เราปรุงไว้นะคะจะออกหวานนิดนึงแล้วก็เค็มตามแต่ว่าแม่บอกถ้าใส่กุ้งปุ๊บน้ำกุ้งออกพอดีเลยนะไปแล้วจ้าไปนอนเลี้ยงหน้ากระดานซะดีๆ

0: หัวโมงย่างแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งต้มน้ำผึ้งของเราเนาะมีอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของดีของพัทลุงเลยก็คือปลาลูกเบ้นะอันนี้คือทอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะจะบอกว่าเป็นปลาที่หาได้ในทะเลสาบสงขลาบ้านเราแถวปากปลาแถวอะไรแบบนี้เนาะจริงๆเขาโตแค่นี้นะคะไม่ได้เป็นแบบ
1: ลูกปลา
0: เขาโตแค่นี้เลยเนาะชิมเลยดีกว่าลุยเลยจ้ะปลาลูกเบ้ที่ทอดเนี่ยค่ะจะกรอบๆเค็มๆไม่ขมด้วยถ้าทอดทั้งตัวมันจะปลาบางชนิดเนาะ
1: ไส้ขม
0: อันนี้ไม่ขม
1: อันนี้ไม่ขมเลย
0: เป็นปลาย่างนะคะก็คือปลาหัวโมงย่างกับแกงน้ำเคยคือตอนย่างอ่ะมันจะเหนียวกว่านี้นะหนูมีความรู้สึกว่าแต่พอต้มแล้วเนี่ยเนื้อมันนิ่มลงไม่คาวเลยแกงน้ำเคยนะคะรสชาติคือเค็มก่อนเค็มนำแล้วก็เผ็ดเรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นของใบทำมังอ่ะมันอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่แรงเกินไปมันหอมกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยเลยข้าวนะคะข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นที่เขาสีเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะ
1: หอมนุ่มนะแม่เนาะอันนี้กุ้งทะเลสาบสงขลานะต้มน้ำผึ้งโหนดตัวใหญ่มากจะเต็มจานอยู่แล้วดูดิมินจะให้ดูก่อนนี่คือยังไม่ทันแกะพี่นุ่มดูดิคือมันนี่คือทะลุเปลือกออกมาเลยค่ะสีนี่ส้มมากเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนี่นี่แม่ยังร้องเลยอื้อห
0: ือแดงแป้นเลยเนาะ
1: นี่มันเน้นๆค่ะเดี๋ยวลองเนื้อบ้างตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานจัดๆเลยเราใช้น้ำตาลอย่างเดียวเลยเน
2: า
1: ะแม่เน
2: า
1: ะ
2: น้ำว่านก็กุ้งกันค่ะมันออกมา
1: อ๋อเราได้น้ำจากกุ้งออกมาด้วยหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเกินไปคือกินกับข้าวได้ราดข้าวนี่คืออร่อยเลย
0: อยากชิมปลาลูกเบ้ทอดนะคะคือทอดสำเร็จก็มีนะคะมีทั้งทอดขมิ้นทอดเปล่าๆแบบนี้เนาะหรือจะซื้อไปทอดเองก็มีก็ติดต่อกับชุมชนรวมไปถึงข้าวนะคะที่เรากินเนี่ยข้าวใหม่ฤดูแรกของปีก็คือหอมเลยกินแล้วแบบเหมือนอารมณ์ข้าวหอมมะลิเลยมีทั้งข้าวขาวแล้วก็มีทั้งข้าวกล้องด้วยสนใจก็สั่งซื้อกับทางชุมชนได้โดยตรงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เขาก็มีท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกันก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: เดี๋ยวขอบคุณแม่พิมพ์ด้วยเนาะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้เราได้ชิมกันนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณ
0: ขอบคุณลุงพินด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวสนุกสนานมากมายเลยนะ
1: คะและคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะบ้านตัวเองนี่มีวัตถุดิบอะไรนะคะอยากให้พี่โนพี่พุแล้วก็มินนี่ไปตามอำเภอจานกันก็สามารถแนะนำเข้ามาทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากดูตามอำเภอจานทุกตอนย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เช่นเดียวกันค่ะและรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้มินนี่พี่โนแล้วก็แม่พิมพ์ลาไปแล้วสวัสดีค
0: ่ะได้ไหมคะเนี่ยโอ้ยมีกุ้งมีกุ้งแม่น้ำ
3: พ่อแม่กุ้งมาไ
0: หมเอาค่ะจ้าไซนี้2ตัวใหญ่ๆเลยเป็นกุ้งทะเลสาบนี่แหละทำหล่นอ่ะ
1: ไม่หล่นจับแน่นมากอมรินทร์ทีวี
4: Smart City เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงาน Smart Cityหรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงาน กับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.

0: นาทีถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.tv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: เรื่องสภาพเป็นอะไร
4: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: แซนตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะพบกับช่วงเวลาแห่งความหันษาช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต
1: ์กับครูพี่เอิญ
0: และครูพี่ถุงเด็กๆคะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะก็เป็นคาบสุดท้ายสำหรับบทเรียนนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาคร
1: เด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรื่องราวที่เรียนผ่านมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบกลับมาแล้วนะคะว่าจำได้ค่ะคุณครูเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆของเรา
2: แต่เอ๊ะครูพี่ถุงคะเมื่อตะกี้นี้ครูพี่เอิญได้ยินแว่วๆนะคะว่ามีเด็กบางคนที่ยังจำไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีครับครูพี่ถุง
3: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นในคาบเรียนนี้ครูพี่ถุงจะทบทวนบทเรียนในการเล่าเนื้อเรื่องโดยย่อให้เด็กๆฟังเองค่ะ
2: ดีเลยค่ะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากฟังเรื่องราวโดยย่อกันหรือยังถ้าอยากฟังแล้วเชิญครูพี่ถุงเลยค่ะ
3: เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารในขณะนั้นเองนางเงือกนะคะก็ได้ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ได้คลอดสุสาครน้อยของเราออกมาภายหลังนะคะได้พระเจ้าตาค่ะคอยอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนวิชาความรู้รวมถึงวิชาอาคมให้อยู่มาวันหนึ่งสุสาครนะคะได้ออกไปเที่ยวเล่นผจญภัยในทะเลและก็ได้พบกับพี่ม้าที่มังกรเข้าจึงได้กลับไปแจ้งพระเจ้าตาพระเจ้าตาจึงได้บอกวิธีการจับพี่ม้าหินมังกรในท้ายที่สุดนะคะพี่ม้าหินมังกรก็กลายเป็นพาหนะคู่ใจของสุดสาครเรานั่นเองเมื่อสุดสาครอายุได้3ขวบก็ได้ถามกับพระเจ้าตาว่าบิดาของตนเป็นใครทำไมถึงไม่เคยพบกันเลยเมื่อทราบว่าบิดาของตนเองคือพระอภัยมณีที่เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีความตั้งใจอยากที่จะออกติดตามพระโยคีจึงได้จับสุสาครบวชเป็นโยคีน้อยให้ไม้เท้ากายสิทธิ์รวมทั้งสอนวิชาอาคมไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวขณะเดินทางค่ะเมื่อสุสาครเดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบกับชีเปลือยเข้าจึงได้ถูกชีเปลือยหลอกและเสียรู้จนถูกชีเปลือยพักตกหิวในที่สุดในท้ายที่สุดนะคะก็ได้พระเจ้าตามาช่วยเนไว้ได้ทันและได้สอนไว้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเพราะจิตใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงดังที่ปรากฏในบทกลอนท้ายบทเรียนของเรานั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องราวโดยย่อจากครูพี่ถุงที่ได้เล่าไปแล้วนะคะเด็กๆคงจะสนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆกรอบกลับมาแล้วค่ะว่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะครูพี่เอิญแต่เมื่อกี้ได้ยินแววๆว่ามีบางคนนะคะยังจำไม่ได้เลยค่ะครูพี่เอิญทำอย่างไรกันดีล่ะคะทีนี
1: ้เราพาเด็กๆร้องเพลงกันดีไหมคะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากร้องเพลงกันไหมเอ่ย
0: โอ้โหได้รับเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะว่าอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงว่าแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยเกี่ยวกับบทเรียนของเราอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญ
1: ต้องเกี่ยวแน่นอนค่ะครูพี่ถุงว่าแต่จะเกี่ยวกับบทเรียนอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับบทเพลงนะคะที่เราจะนำมาร้องในวันนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเจ้าสุดสาคร
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆเพลงนี้นะคะคือทริคในการจำเนื้อเรื่องโดยย่อนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาครของเรานั่นเองค่ะ
1: โดยเพลงนี้นะคะเด็กๆจะเป็นเพลงที่มีทำนองของเพลงเจ้าขุนทองนั่นเองค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะคะครูพี่ถุงและครูพี่เอิญอยากให้เด็กๆนะคะลองอ่านตามทีละวรรคเพื่อเป็นการจดจำและเพิ่มความแม่นยำในเนื้อเพลงของเราก่อนนะคะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะไปกันเลย
4: กุมารตัวน้อยเจ้าคอยเที่ยวเล่นมีม้านินมังกรคู่ใจออกเที่ยวทะเลเล่นสนตามวัยพลบค่ำยามใดฤาษีตามพลันเป็นลูกพ่อภัยแถมว่ายน้ำเก่งว่ายเร็วรีบเร่ง ได้เหมือนมารดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาชีเปลือยหลอกข้าท่านตามมาช่วยทันขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่น

0: ซ้ำที่เครื่องหมายดอกจันอีกครั้งนะคะเด็กๆ
1: ขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาคร
0: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆขอให้เด็กๆนะคะร้องตาม

เที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาครเด็กๆคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความแม่นยำและความคล่องแคล่วของเราถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

เที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นอะไรกันคะเด็กๆขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่น

0: จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุสาครของเราต่อไปนะคะเราก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมถ่ายบัตรภาพฉันเป็นใครฉันทำอะไรอยู่มาดูกันที่ภาพแรกเลยค่ะครูพี่ถุงคะเชิญหยิบภาพขึ้นมาเลยค่ะ
1: มาดูกันเลยค่ะชาดามมาดูภาพแรกของเรากันเลยค่ะเด็กๆตัวละครในภาพเนี่ยมีใครกันบ้างคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆ ก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่ามีพี่ม้านินมังกรมีสุสาครแล้วก็มีชีเปลนั่นเองค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะ
1: แม่มีหลายตัวละครเลยนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆลองช่วยกันทายดูสิคะ
0: อ้าวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่าพี่ม้านินมังกรของเรานะคะก็ยืนอยู่นิ่งๆล่ะค่ะส่วนสุสาครนะคะก็นั่งสมาธิแล้วก็มีชีเปลือยนะคะทําท่าที่จะผลักสุสาครให้ตกลงไปในเหวนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหร้ายกาจจริงๆเลยนะคะชีเปลือยของเรา
0: อ้าวต่อไปนะคะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงท่านเด็กๆคะภาพนี้นะคะจะมีตัวละครอยู่2ตัวเด็กๆคิดว่าตัวละคร2ตัวนี้เป็นใครกันคะเด็กๆลองตอบเข้ามาดูนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะถูกต้องและตรงใจกับครูพี่ถุง
1: ก็มีเสียงตอบกลับมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพก็คือพระโยคีหรือพระเจ้าตาแล้วก็เด็กน้อยนั่นเองค่ะว่าแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าตัวละครทั้งสองตัวนี้ทำอะไรกันอยู
0: ่รู้ไหมคะลองทายกันเข้ามาดูนะคะว่าตัวละครสองตัวนี้กำลังทำอะไรกันอยู
1: ่ให้เวลาคิดนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะตัวละครทั้งสองตัวในภาพนะคะพระโยคีกำลังสอนหนังสือเด็กน้อยอยู่นั่นเองค่ะโดยที่เด็กน้อยเนี่ยก็ขยันและตั้งใจเรียนมากๆเลย
0: ครูพี่ถุงขาว่าแต่เด็กน้อยคนนี้เป็นใครกันคะช่วยบอกเด็กๆของเราด้วยนะคะ
1: เขาไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะเด็กๆเขาก็คือสุสาครน้อยพระเอกของบทเรียนเรานั่นเองค่ะ
0: ครูพี่ถุงคะปกติสุสาครต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนพระเจ้าตาไม่ใช่หรอคะแล้วก็กล้าผมแล้วก็มีไม้เท้าวิเศษแต่ทำไมในภาพสุสาครถึงเหมือนกับเด็กธรรมดาคนนึงล่ะคะครูพี่ถุง

0: อ๋อนั่นก็เพราะว่าสุดสาครในตอนนี้ของเรานะคะยังไม่ได้เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารนั่นเองภาพจำของเราที่ว่าสุดสาครเป็นโยคีน้อยนุ่งห่มหนังเสือกล่าวผมถือไม้เท้าและขี่ม้านินมังกรเป็นช่วงเวลาที่อายุได้3ขวบและได้เดินทางออกตามหาพระอภัยมณีนั่นเองค่ะโดยก่อนออกเดินทางพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยได้จับสุสาครน้อยนะคะบวชเป็นโยคีน้อยและได้สอนอาคมรวมทั้งให้ไม้เท้ากายสิทธิ์ไว้ป้องกันตัวขณะเดินทางนั่นเองค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวสุสาครน้อยของเราเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะเด็ก
0: ๆทีนี้เด็กๆสังเกตหรือเปล่าคะว่าตัวละครแต่ละตัวของเราเนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างและหลากหลายกันมากเลยนะคะ
1: อ้าวเด็กๆคะต่อไปก็จะมีกิจกรรมค้นหานิสัยของตัวละครนะคะมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะไปกันเลย
0: มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะคะท่าดำเด็กๆคะเขาคือใครกันคะลองทายดูสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวก็มีคำตอบหลากหลายนะคะครูพี่ถุงว่าตัวละครในภาพนะคะเป็นคนสวยเป็นนางเงือกบางคนก็บอกว่าเป็นปลานั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้คำตอบไหมคะว่าตัวละครในภาพเนี้ยเป็นใครถ้าอยากรู้คำตอบแล้วไปดูคำตอบกันเลยใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือนางเงือกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ
0: ทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าแม่นางเงือกของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรกันคะ
1: อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่านางเงือกของเรามีลักษณะนิสัยที่เป็นแม่ที่ดีคอยอบรมสั่งสอนสุสาครให้เป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าตานั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้โหเป็นแม่ที่ดีจริงๆนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยแบบนี้สมควรหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตกันล่ะคะลองทายมากันดูนะคะ
1: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆลองตอบกันเข้ามาเลยนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะเราไปเฉลยกันเลยค่ะว่าตัวละครนี้สมควรหรือไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างอ้าวตัวละครนางเงือกของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยค่ะครูพี่ถุงเพราะเขานั้นเป็นแม่ที่ดีอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: เป็นแม่ที่ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่เอิญถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะ
1: อ้าวครูพี่เอิญจะสุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆตัวละครต่อไปนะคะก็คือท่าดานนี่ค่ะเด็กๆคิดว่าตัวละครนี้เป็นละครอะไรกันคะ
0: ลองทายกันดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีเสียงตอบกลับมาแล้วค่ะครูพี่เอิญบ้างก็ว่าเป็นม้ายูนิคอร์นแต่บ้างก็ว่าเป็นม้านินมังกรถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นม้านินมังกรนั่นเองค่ะเด็กๆ
1: อ้าวเด็กๆคะแล้วรู้ไหมคะว่าม้านินมังกรของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไร
0: ลองทายกันดูนะคะมีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วค่ะว่ามีความซื่อสัตย์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆที่ม้านินมังกรของเรานะคะมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์มากๆต่อเจ้าของด้วยล่ะค่ะทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าพฤติกรรมของพี่ม้านินมังกรเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคะลองทายกันดูสิคะ
1: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆทายกันเข้ามาเลยนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะไปตรงใจกับคำตอบของครูวิทุง
0: ทีนี้เรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของพี่ม้านินมังกรนะคะเป็นพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะเพราะพี่ม้านินมังกรเนี่ยมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นเจ้าของจงรักภักดีซื่อสัตย์แถมยังน่ารักซะขนาดนี้เด็กๆคะเด็กๆจะต้องเอาไปเป็นตัวอย่างในการ

0: ชีวิตแล้วล่ะค่ะ
1: อ้าวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณครูพิทุงคะซุ่มหยิบภาพต่อไปได้เลย
0: ได้เลยค่ะชาดามมาดูที่แผ่นนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆเอ๊ะว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครกันคะครูพี่เอิญ
1: อ้าวเด็กๆคะสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าตัวละครในภาพเป็นใคร
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: อ้าวครูพิทุงคะมีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองค่ะจะถูกต้องไหมนั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ
2: แล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วยครูตอบสิคะ
1: อ
2: ้
1: าวครูพิทุงคะก็มีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วนะคะว่าพระเจ้าตานั้นมีคนเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือนะคะซึ่งดูได้จากเหตุการณ์ที่พระเจ้าตานั้นได้ลงไปช่วยสุสาครขึ้นมาจากก้นหิวของเรานั่นเองค่ะ
2: โอ้พระเจ้าตาของเรานี่ใจดีจริงๆเลยนะคะครูพี่เอิญแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยนี้ของพระเจ้าตาเป็นลักษณะนิสัยที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
1: อ
2: ้
1: าวมีเด็กๆตอบมาว่าสมควรเอาเป็นแบบอย่างค่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆถูกต้องแล้วล่ะค่ะลักษณะนิสัยของพระเจ้าตานะคะเป็นลักษณะนิสัยที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าพระเจ้าตานั้นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะเด็ก
2: ๆโอ้โหใจดีจังเลยนะคะพระเจ้าตาของเราถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกับแผ่นภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะ
1: ครูพี่เอิญก็จะซุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะท่านันตัวละครต่อมาคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรเอ่ย
2: ให้เวลาคิดนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
2: มีเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นโยคีน้อยหรือสุสาครนั่นเองและอย่าคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือสุสาครของเรานั่นเองว่าแต่ว่าเด็กๆคะรู้หรือเปล่าคะว่าสุสาครของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร
1: อ้าวครูพิทุงคะก็มีเด็กๆตอบมานะคะว่าสุสาครของเรานั้นเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนนะคะและเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะแต่ก็มีอีกลักษณะนิสัยหนึ่งนะคะครูพิทุงสุสาครของเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยล่ะค่ะครูพิทุง
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าคะครูพี่เอิญ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ทุง
2: โอ้ลักษณะนิสัยนี่มีเยอะมากเลยนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้ของเราแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยที่กล่าวมาสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะลองทายดูสิคะเด็ก
1: ๆอ้าวครูพี่ทุงคะก็มีเด็กๆตอบมาว่าสมควรแล้วก็ไม่สมควรทั้งสองคำตอบเลยล่ะค่ะแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะครูพิทุง
2: ถ้าอย่างนั้นมาฟังเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆคำตอบก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างและมีพฤติกรรมที่ไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับสุสาครของเรานะคะนั่นก็คือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมถึงครูบาอาจารย์แต่พฤติกรรมที่ไม่สมควรจะเป็นแบบอย่างก็มีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือไว้ใจคนง่ายเกินไปค่ะโดยเฉพาะคนแปลกหน้านะคะซึ่งมันทำให้สุสาครเนี่ยเดือดร้อนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในตอนที่โดนชีเปลือยผักตกเหวนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆคะนอกจากจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมทั้งครูบาอาจารย์แล้วเด็กๆอย่า

0: ครูพี่ถุงคะไปดูกันที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงส่งหยิบมาเลย
1: เป็นภาพนี้แล้วกันค่ะครูพี่เอิญชาดามเป็นใครกันนะลองทายกันดูสิคะเด็กๆคือใครกันนะ
0: มีเด็กๆตอบมาว่าเป็นฤาษีหรือเปล่าคะครูพี่ถุงเพราะว่ามีหนวดค่ะแต่ก็มีบางคนนะคะตอบว่าเป็นชีพเลื่อยของเรานั่นเองค่ะคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปดูเฉลยกันเลยค่ะอ้าวใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครนี้ก็คือตัวละครชีพเลื่อยของเรานั่นเองค่ะ
1: แล้วว่าจะว่าชีพเลื่อยของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญดูเขาไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะ
0: อ
1: ้
0: าวสำหรับลักษณะนิสัยของชีพเลื่อยนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อที่จะแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองนะคะซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ชีพเลื่อยนะคะได้ผลักสุสาครลงไปลึกในก้นเหวนะคะแล้วก็ได้ชิงไม้เท้าแล้วก็ม้านินมังกรไปนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหร้ายกาจมากเลยนะคะชีพเลื่อยของเราแล้วทีนี้เด็กๆคะคิดว่าลักษณะนิสัยดังกล่าวเนี่ยสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆให้เวลาคิดนะคะ
2: TikTok TikTok TikTok
0: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าชีพเปื่อยเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะครูพี่ถุงถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆชีพเปื่อยของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วก็แย่งชิงของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองด้วยค่ะลักษณะนิสัยแบบนี้เด็กๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมทายแผ่นภาพตัวละครของเรา
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมกันจบลงไปแล้วหวังว่าเด็กๆคงได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนะคะว่าพฤติกรรมใดควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างบ้าง
1: และในตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคาบเรียนกันแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันมาดีไหมคะเด็กๆว่ามีลักษณะนิสัยของตัวละครใดบ้างที่สมควรจะไม่เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ครูพี่ถุงคะเมื่อกี้นี้เด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นสุดสาครนั่นเองค่ะที่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆสุดสาครนะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมากเลยค่ะเพราะนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วเขายังเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและครูบาอาจารย์อีกด้วยค่ะเด็กๆก็ควรจะเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะ
0: เด็กๆคะแล้วมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่ควรนำเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาว่าพี่ม้านินมังกรของเราค่ะครูพี่ถุง
1: พี่ม้านินมังกรของเรานี่เองค่ะน่ารักแถมยังจงรักภักดีด้วยเด็กๆก็สมควรนำมาเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะคะเพราะพี่ม้านินมังกรของเราเนี่ยแม้ว่าจะถูกชีเปื่อยนะคะลักพาไปพร้อมกับไม้เท้ากายสิทธิ์ตอนที่ได้พลักสุสาครเนี่ยตกลงเหวแต่เขาก็ยังหนีกลับมาไปตามพระเจ้าตาให้มาช่วยสุสาครขึ้นจากเหวนั่นเองในชีวิตจริงของเด็กๆนะคะก็ควรจะมีความซื่อสัตย์นะคะเพราะความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็ควรจะมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนั่นเองค่ะ
0: เด็กๆคะมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่เรานั้นควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตไหนลองตอบมาอีกสักหนึ่งตัวละครให้ครูพี่เอิร์ธแล้วก็ครูพี่ถุงชื่นใจหน่อยค่ะ
1: เมื่อกี้ได้ยินมาแว่วๆค่ะคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพระเจ้าตาของเรานะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะเพราะพระเจ้าตาเนี่ยมีความเมตตากรุณาและชอบช่วยเหลือนั่นเองค่ะจะเห็นได้จากตอนที่ว่าสุดสาครนั้นชีเปลือยผักลงหิวพระเจ้าตาก็ได้ตามมาช่วยนะคะในชีวิตจริงของเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆนั้นมีความเมตตากรุณาและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงยาม

0: เองนั้นเดือดร้อนพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรากลับมานั่นเองค่ะสมควรที่จะนำเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยนะคะเด็กๆอ้าวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคงจะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะทั้งทริคการจำเรื่องราวการผจญภัยโดยเป็นเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครที่มีทำนองเพลงเจ้าขุนทองอีกทั้งยังได้รู้ด้วยนะคะว่าตัวละครไหนในเรื่องบ้างที่ควรเอาเป็นแบบอย่างหรือควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เอิญครูพี่เอิญและครูพี่ถุงนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนั้นจะสามารถนำลักษณะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้
0: สำหรับวันนี้ครูพี่เอิญแล้วก็ครูพี่ถุงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน
1: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าก
0: ับช่วงเวลาแห่งความหันษา
1: ช่วงเวลาวรรณคดีสุขสัน

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เวลาที่เราเห็นแนวภูเขาหินปูนเรียงรายกันแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องนึกถึงถ้ำด้วยใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ว่าพอเราพูดถึงถ้ำน่ะไม่รู้ว่าเด็กๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างค่ะ
1: หมึกใหญ่มีน้ำงูแมงมุมเลือดก็เหม็นชื้นแล้วก็ลื่นแมลงยุงค่ะมดแมงสาบค้างคาวหินเงาหินย้อยความมืดค่ะ
0: มีใครรู้กันบ้างไหมคะว่านอกจากที่เพื่อนๆของเราบอกมาแล้วในถ้ำยังมีหอยอาศัยอยู่ด้วยค่ะฟังไม่ผิดนะคะในถ้ำมีหอยแถมเป็นหอยขนาดจิ๋วหน้าตาจะเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่แบบไหนที่สำคัญทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาทำความรู้จักกันวันนี้เพื่อนๆของเราและอาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหอยจะพาพวกเราไปหาคำตอบค่ะ
2: รู้ป่ะวันนี้เรามาทำอะไรกัน
3: มาส่องหอย
2: มาส่องหอยอ่ะมีอะไรอีกว่าไงครับมาเข้าถ้ำทุกคนเคยหาแล้วเนาะหอยเนี่ยเราคิดว่าในถ้ำอ่ะจะมีไหม
3: มี
2: คิดว่าตัวแค่ไหน
3: เล็กมาก
2: นั่นสิมากแค่ไหนเดียวอ่ะอย่างนี้ในใจพวกเราอ่ะคิดว่าตัวสักเท่าไหร่ดี
3: เท่านี้
2: โอ้เท่านี้เลยเหรอ
0: หอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับ2รองจากแมลงโดยบนบกจะพบเฉพาะกลุ่มหอยทากเท่านั้นแล้วเราก็สามารถจำแนกหอยเป็นกลุ่มง่ายๆตามขนาดของเปลือกได้แบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มหอยจิ๋วจะมีขนาดของเปลือกไม่เกิน5มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะ
2: อยากดูก่อนไหมว่ามันตัวขนาดไหนว่าเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำจะได้เจอไหนนี่มาดูมาดูใกล้ๆได้ให้ดูก่อนใครมีแว่นขยายเราเอาแว่นดูก่อนก็ได้เนี่ยลองดู
4: หยิบตรงนี้ให้หน่อยค่ะแว่น
2: แท้อันเนี้ยตัวใหญ่สุดละ
4: ไหนตรงนี
2: ้เนี่ยมันใหญ่สุดได้เท่านี้แหละเราอย่างงี้ก่อนเราลองคิดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนของถ้ำ
4: ตรงที่มีโขดหิน
2: มีโขดหินมีตรงไหน
5: กำแพงถ้ำ
2: ครับ
0: ก่อนจะไปเจอหอยจิ๋วในถ้ำด้วยตัวเองเราก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายแล้วก็ไฟฉายด้วยค่ะ
4: อยากเข้าถ้ำที่มันเหม็นแบบนี
2: ้อยาก
4: เข้าแล้วอ่ะ
2: อยากเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงทีนี้อ่ะอันนี้ก่อนจะไปหาเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งโจทย์กันดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆอยู่จำนวนหนึ่งแล้วล่ะที่พี่เขาก็มาศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยหอยที่อยู่ในถ้ำนี่แหละแต่ว่าพี่เขาสนใจในประเด็นอะไรรู้ป่ะประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้สภาพแวดล้อมยังไงที่เอื้อต่อการที่ให
6: ้หอยอยู
2: ่ถูกต้องทีนี้เราคิดว่าอะไรบ้างอะที่น่าจะทำให้หอยมันมาอยู่ในถ้ำได้
6: ความชื้น
2: มีความชื้นแล้วมีอะไรอีกไหมอะไรนะแสงมีอะไรอีก
6: ความอุณหภูมิอ
2: ุณหภูมิมีอะไรอีกไหม
4: ความ
2: ปลอดภัยกว่าความเหม็นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีพี่ๆอยู่เนาะเดี๋ยวพวกเราลองตามพี่ๆไปดูก็ได้แบ่งกันกระจายเรามีพี่อยู่5คนเดี๋ยวเราก็แบ่งเนาะเราเดี๋ยววิวประกบกับพี่ๆคนไหนก็ได้เพราะพี่เขาก็มาทำงานเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวลองไปวัดข้อมูลช่วยพี่เขาเก็บข้อมูลก็ได
0: ้วันนี้เพื่อนๆของเราโชคดีค่ะเพราะเป็นวันที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆนักศึกษาลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยด้วยพอดีเพื่อนๆของเราก็เลยได้โอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยไปด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับงานแบบนี้ค่ะ
2: ลองเช็คสิมีอะไรบ้างของ
4: มันม
2: ี
4: ไฟฉายด้วย
2: ไม้จิ้มฟันแค่เดี๋ยวอยากรู้อุปกรณ์วันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราถามพี่ๆกันดูดีกว่านี่พี่มิ้นนี่พี่แนนนะครับพี่มายพี่เพิ่งแล้วก็พี่ตาย
7: พี่ตาย
2: ตายเติมไม่เอกด้วยลูกเติมไม่เอกด้วยโอเคอ้าวเลือกเราอยากทำงานอยู่กับพี่คนไหน
7: พี่แนน
2: ไปเลยเดินไปหาพี่ก็เลยไปได้มาไปลองกระจายตัวกันดูเร็วเหลือ2คนละไปมา
8: อยู่กลุ่มจำไม่ได้หาหอย
9: ก็ต้องแบ่งงานเด็กๆก็จะต้องช่วยหาหอยเจอก็ช่วย
8: ดูสภาพอากาศแล้วก็แบบตัวชี้วัดว่าหอยจิ๋วมันจะอยู่ในที่สภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง
0: อยากทำความรู้จักธรรมชาติให้ชัดเจนก็ต้องเก็บข้อมูลกันหลายด้านแถมอาจารย์บอยยังบอกอีกนะคะว่าประเทศไทยของเรายังมีการศึกษาเรื่องหอยจิ๋วถ้าไม่มากนักดังนั้นการเก็บข้อมูลรอบด้านให้ได้มากที่สุดจะยิ่งช่วยทำให้เราหาคำตอบกับสิ่งที่เราอยากทำความรู้จักได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
2: มีอยู่น่าจะ2ตัวนะถ้าดูจากสายตาผมเห็นอยู่2ตัวอย่างที่พาเด็กน้อยไปเนาะไปสำรวจตรวจเก็บดูเนี่ยก็หลักๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยที่เราพบเจอในภาคตะวันออกงานในเชิงสำรวจงานอินเวนทอรี่พวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเราไปแล้วก็เก็บแล้วก็บอกว่ามันมีหรืออะไรยังไงแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นที่น่าสนใจคือเฮ้ยทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ได้อะไรนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยหอยถ้ำทำไมมาอยู่ในถ้ำใช่ไหมทำไมไม่อยู่นอกถ้ำเพราะฉะนั้นเวลาลงทำงานเราก็จะเก็บทั้งข้อมูลชีวภาพเก็บตัวอย่างดูสภาพนี่นั่นโน่นเนาะข้อมูลกายภาพเนี่ยอุณหภูมิความชื้นผมยกตัวอย่างเนาะหรือแม้กระทั่งสภาพพื้นผิวของผนังถ้ำต่างๆเนี่ยที่เราเจอตัวอย่างซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนกับจิ๊กซอชิ้นเล็กๆอะครับพอเราได้มาเราก็เอาจิ๊กซอนั้นมาประกอบเราก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาภาพนึงพอวันนึงข้อมูลมันสมบูรณ์เราจะเริ่มเอาจิ๊กซอเนี่ยมาต่อตรงนั้นจุดนั้นแหละเราอาจจะประเมินต่อได้แล้วว่าคำถามที่เราอยากรู้อะไรคือคำตอบหรือความใกล้เคียงที่สุดที่พอจะมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเจอนั้นได้
8: เห็นไหม
7: ที
8: ่
7: ต้นไ
8: ม้น่าจะม
7: ี
8: หน
7: ู
8: กล
7: ับ
8: มาแล้ว
7: คร
8: ับ
7: อ
8: ัน
7: น
8: ี้
7: เป็นเปลือกหอย
8: ที่เจอตรงนี้หนูมันเป็นเปลือกหอย
9: ผนังมันก็จะมีซอกรูค่ะแล้วมันจะติดอยู่ตรงรูตรงนั้นหาไม่เจอค่ะ
0: จุดแรกเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ทำงานไม่ลำบากอาจารย์บอยให้เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาตัวอย่างใครเจอจุดไหนก็ต้องบันทึกรายละเอียดแล้วก็เก็บตัวอย่างไว้แบบนี้ค่ะ
6: เจอหอยมันเหมือนเจอผีแล้วป่ะ
10: เจอหอยหอยแดงอย่างลืมชื่อละมันตัวจิ๋วด้วยฮะแบบก็ชอบตรงเปลือกหอยอ่ะมันดูแบบแปลกๆดีแบบหอยเข้าไปแอบได้ยังไงแล้วพวกนี้แบบมันเล็กมากไม่รู้แบบจะเอาหัวหางไว้ไหน
0: หอยแดงๆที่โนอาเจอมีชื่อเรียกว่าหอยจุกแดงค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดจิ๋วแต่ก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเก็บข้อมูลจุดแรกเสร็จแล้วก็ลงไปจุดต่อไปเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งแคบแล้วก็ยิ่งมืดบางช่วงทางยากมากต้องมุดต้องลอดต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเด็กๆทั้งบ้านมีโอกาสไปเที่ยวถ้ำเจอแบบนี้ห้ามเข้าไปในถ้ำเพียงลำพังควรขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชวนผู้ใหญ่ที่รู้เส้นทางไปด้วยทุกครั้งค่ะ
6: มาลำบาก
11: โอ้ยมันจะไปได้เนี่ยจะติดอยู่ในนี้อะจะทำยังไงดินเนี่ยตายแล้ว
6: เร็วมานี่มาทางนี้
11: จะทำยังไงดินตายแล้ว
6: เอามือมาเนี่ยเนี่ยมือนี่มาเดินมา
11: อะไรเนี่ยไม่น่ามาเลย
6: มาจัง
8: ตอนมาตั้งแต่แรกเห็นว่าตรงปากถ้ำมันสว่างแต่พอลงมาเรื่อยๆมันมืดลงแล้วถ้ำมันก็รูเล็กลงค่ะเดินยากเพราะมันชันค่ะชันแล้วมันก็เป็นรูเล็กๆหนูมุดไปไม่ได้แล้วหัวมันโค้งค่ะ
2: อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำที่มืดสนิทเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่ามีใครจะหาหอยถ้ำในนี้เจอไหมเดี๋ยวใครอยู่กับพี่คนไหนนะตามพี่เขาไปพี่เขาทำอะไรเราไปเรียนรู้จากพี่เขานะลองดูนะครับเดี๋ยวใบให้นิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนได้มั่งถ้าจะหาตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นรอบๆนี้แหละ
12: เดี๋ยวพี่เขียวมาข้างนอกให้เชื้อเอาออกก่อนเชื้อเอาขี้ๆออกก่อน
6: ตรงนี้ก็มี
8: บางตัวก็ตัวเล็กที่หนูหาเจอบางตัวก็ตัวใหญ่ค่ะบางตัวตัวใหญ่เท่านี้บางตัวตัวใหญ่เท่านี้ค่ะ
11: เจอแล้วค่ะ
13: หอยข้าวสารค่ะ
7: ือของจริงแล้วมันดูแบบเล็กมากเลยค่ะ
13: ตรงผนังถ้ำค่ะแล้วก็น่าจะตรงพื้นตรงดินนะคะ
2: มาเร็วมาดู
14: หอยล้วนๆนี่เห็นไหมที่มันขึ้นฟันบนชี้อยู่
13: ส่วนใหญ่จุดที่เจอหอยจิ๋วก็จะเป็นจุดที่หินมันขุกค่ะเพราะจุดที่หินเรียบหอยจิ๋วมันจะไม่มีที่เกาะก็ปกติก็เล็กที่สุดก็ประมาณสักเซนหรือไม่ประมาณ 2-3 มิลแต่ว่าอันนี้มันเล็กกว่ามิลนึงสุดไป
0: จุดนี้เป็นถ้ำมืดสนิทค่ะหอยจิ๋วที่เจอในถ้ำจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวเล็กๆกลมๆ มนสังเกตสีจากเปลือกจะเห็นว่าเป็นสีขาวชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินผนังถ้ำที่เป็นผิวขรุขระมีลักษณะคล้ายปะการังขนาดตัวส่วนใหญ่ไม่ถึง1มิลลิเมตรใครนึกไม่ออกลองดูนี่ค่ะเทียบกับเข็มฉีดยาหอยที่เพื่อนๆของเรากำลังเจออยู่ในกลุ่มด้านปลายเข็มโน้นล่ะค่ะ
14: คิดว่าทำไมมันชอบอยู่ที่นี
15: ่มันน่าเข้ามา
16: พอดีกับตัวเราเหมือนเรามีบ้านแล้วก็อยากให้มันไม่ใหญ่เกินไป
0: ในประเทศไทยมีการศึกษาค้นพบหอยจิ๋วถึงตอนนี้มีจำนวนมากกว่า100ชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือหอยจิ๋วถ้ำที่มีขนาดเล็กเพียง 0.64 มิลลิเมตรถือเป็นหอยจิ๋วถ้ำที่เล็กที่สุดในโลกแล้วที่สำคัญก็ยังเป็นหอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยอาจารย์บอยและทีมนั่นเองค่ะ
2: เราหากันในถ้ำแล้วเนาะคิดว่านอกถ้ำมีไหม
17: มี
2: จริงเปล่า
17: ผมได้มาเยอะมากเลย
2: จริงเปล่าแล้วหน้าตาเหมือนในถ้ำไหม
18: ไม
2: ่ดอกมีแบบไหนบ้าง
17: เจอในแบบอย่างเยอะ
2: นั่นสิอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองช่วยกันหาไหมว่าน้องๆเนี่ยรอบๆนี้มีอะไรบ้าง
0: ออกจากความมืดมาเก็บข้อมูลกันต่อในจุดต่อไปค่ะจุดนี้แสงส่องถึงสว่างมากเดี๋ยวมารันค่ะว่าเพื่อนๆของเราเจออะไรกันบ้าง
19: สนุกดีตรงนี้จะเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะหอยจิ๋วกิ๊กแจ๋ว
2: จากน้อยเจออะไรไหมเอ่ยเจออะไรมั่งลูกฮะจุดแดงเอาแล้วดูที่มีปากแตกป่ะลูกเจอไหมลองไปตามพี่ก็ดูที่มีตัวอีหยังบ้าง
20: ชนิดก็ไม่เหมือนกันฮะบางชนิดในถ้ำบางชนิดนอกถ้ำอะไรพวกนี้ในถ้ำมันจะแบบจิ๋วเล็กๆหมดเลยส่วนนอกถ้ำมันอาจจะมันใหญ่อะไรพวกนี
0: ้ใช่แล้วล่ะค่ะหอยในถ้ำต่างจากหอยนอกถ้ำใครจำได้บ้างคะว่าแต่ละจุดแตกต่างกันอย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะจุดแรกเป็นโถงถ้ำกว้างแสงส่องถึงช่วงนี้หน้าร้อนผนังแห้งชนิดหอยที่สำรวจเจอส่วนใหญ่จะเป็นหอยทากจิ๋วจุกแดงจุดที่สองเป็นถ้ำมืดไม่มีแสงสว่างเลยแม้จะเป็นหน้าแล้งก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความชื้นอยู่บ้างผนังบางส่วนเรียบบางส่วนขรุขระคล้ายกับปะการังหอยที่สำรวจเจอจะมีลักษณะตัวเล็กๆกลมๆ มนไม่มีสีสันหอยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่เฉพาะในถ้ำเท่านั้นอาจารย์บอยบอกว่าเรียกเจ้าหอยกลุ่มนี้ว่าหอยจิ๋วถ้ำก็ได้ค่ะส่วนจุดสุดท้ายคล้ายกับจุดแรกค่ะแต่แสงสว่างกว่าเป็นถ้ำด้านนอกหอยส่วนใหญ่ที่เจอจึงเป็นเจ้าจุกแดงเหมือนกับจุดแรกค่ะ
13: สมบูรณ์แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะปกติที่ไปก็จะเป็นถ้ำท่องเที่ยวที่มันจะมีเป็นทางเดินนำไปรู้สึกว่าถ้ำมันสวยมากแล้วก็เจอหอยจิ๋วเยอะมากไม่คิดว่ามันจะเจอหอยเยอะขนาดนี
2: ้มันมีตัวที่อีกที่หนึ่งอ่ะ 0.64
0: ก่อนจะหมดวันได้เรียนรู้อะไรมาบ้างก็ต้องบันทึกกันหน่อยค่ะส่วนข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างที่เก็บได้พรุ่งนี้ยังต้องเอาไปทำงานกันต่อในห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
2: ไปฉายอะไรก็เปิดส่องแสงครับนั่นแหละเราจะเห็นนะว่าในถ้ำอ่ะตัวกระปิ๋วหลิวเนาะมีใครเห็นหน้าตามันแบบว่ายังไม่เห็นเนาะ
17: นะ
2: เดี๋ยวจะมีให้ดูก่อนหอยตัวใหญ่เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูซิว่าประมาณได้ไหมไม่รู้ละในงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยงานพักสนามอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องกลับมาหาข้อมูลเพิ่มในห้องปฏิบัติการเพราะธรรมชาติมันมีความแปรผันอะไรได้เยอะดังนั้นการจะเคลียร์ให้ชัดเจนมันก็ต้องมีลักษณะร่วมอย่างอื่นอย่างเช่นที่น้องๆเด็กน้อยได้ทำกันเนี่ยแอบบอกนิดนึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหลอดทีนี้โจทย์ก็คือเราจะหามันเจอไหมเดี๋ยวพี่ก็จะสอนเรา
0: อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะคะอยากรู้จักจริงๆก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆค่ะ

0: ดังนั้นตัวอย่างที่เก็บมาก็ต้องถูกนำมาจำแนกแยกออกด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีค่ะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆของเราก็ต้องฝึกใช้กล้องกันก่อนค่ะ
1: นะครับเพราะเวลาจะใช้อะไรถ้าใช้ไม่เป็นอย่าทำเองบอกพี่ๆเขาชัดยังดูก่อนก็ได้
2: ตอนนี้มันจะเห็นเป็นวงกลม
1: ลองทีนี้ลองดู
0: เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำงานกันต่อเลยค่ะ
3: เมื่อก่อนเราตามหาหอยในเศษดินที่เก็บมาจากถ้ำเมื่อวานเจอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เศษดินที่เจอมันเป็นหอยมันเป็นเศษหอยหรือมันเป็นเศษหิน
0: เจอปัญหาแบบนี้แล้วทีเจทำยังไงคะ
3: ก็พี่เขาก็เลยเอาเศษหอยมาให้ดูว่าหอยมันจะเป็นแบบนี้วันนี้ก็เจอมากขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมันหนักก็เป็นพวกหอยที่มันจะเป็นหอยที่มันจะเวียนขึ้นไปหรือว่ามันจะไม่ได้เวียนสูงมาก
4: เห็นแบบในกล้องจุลทรรศน์เพราะว่าอันแรกที่เราเห็นดินมันจะเป็นดินป่าเราไม่ได้เห็นนะคะพอใช้กล้องจุลทรรศน์จะเห็นมันใหญ่แต่ความจริงพอเรามองแล้วมันจะเป็นแค่เหมือนเม็ดขาวๆเฉยๆค่ะ
1: พอได้หลักการแล้วเนาะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นไงลูกเราเก็บเองกับมือเนี่ยมันก็ยังมีตัวหลงๆอยู่เห็นไหมว่าเราไม่เจอมันก็ไปแอบอยู่ตามดินตามทรายเราก็ต้องเก็บดินเก็บทรายมาหาเดี๋ยวเราจะทำให้ตัวนี้กันตัวเล็ก
0: การจำแนกหอยยังไม่จบนะคะอาจารย์บอยบอกว่าบางครั้งแค่รูปร่างหน้าตาลักษณะของเปลือกบางกรณีก็อาจทำให้เราสับสนได้ค่ะถ้าเราอยากมั่นใจก็ต้องลองดูให้ลึกเข้าไปนั่นก็คือต้องลองสังเกตจากแรตูล่าหรือแผ่นฟันของเจ้าหอยค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นอาจารย์บอยจะให้พี่ๆทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ
1: ไอ้นี่เป็นแผ่นๆขาวๆไปปะยาวนั่นแหละเดี๋ยวจำไว้นะว่าหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปหามัน
5: ก็คือเราจะใช้เป็น 5% ความเข้มข้นที่น้อยมากเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะไปทำลายพวกแรตูล่าให้แตกหักได้ถ้าเราใช้ในความเข้มข้นเยอะอันนี้เป็นโซดาไฟครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่เราใส่ลงไปแค่ประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าตัวอย่างหอยเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบว่าตัวเล็กมาก
6: เราเห็นได้ไหมคะที่วงมันเป็นพายุเลย
1: จะลองขั้นต่อไปนะเด็กน้อยเราได้ฟันแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราจะมาทำอยู่บนสไลด์ละเดี๋ยวให้พี่ท็อปทำให้ดูเชื่อไหมครับว่ามันพับข้างอยู่มันพับเหมือนกระดาษ
6: มันม้วน
1: ใช่เราจะต้องทำให้มันเป็นแผ่น
0: หอยขนาดจิ๋วแล้วฟันจะขนาดไหนเพื่อนๆของเราต้องทำงานทั้งหมดนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ที่เล็กที่สุดในการผ่าดูลักษณะของแผ่นฟันงานนี้โหดหินไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ
3: มันดูงงๆอ่ะเหมือนในกล้องมันจับได้นะคะแล้วอ้าวดูไทยมันยากง่ายเลยกล้องมันจะกลับด้านกับซ้ายไปขวากับบนเป็นล่างมันก็เลยจะงงๆเล็กน้อยตอนแรกผมไม่คิดว่าหอยมันจะมีฟันแล้วพอมาดูฟันของหอยมันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันมากที่สุดในโลกแล้วแหละ
0: ขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะขนาดแผ่นฟันเล็กมากชนิดที่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นการทำงานผ่านกล้องจุลทรรศน์ช่วยขยายให้ชัดเจนขึ้นก็จริงค่ะแต่กลไกการทำงานที่สลับกับความเป็นจริงเพื่อนของเราบางคนทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ทุกคนก็พยายามอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ
4: ผ่าฟันย่างมาเลยจนหนูมือสั่นเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้เข็ม2อันมาจับตัวหอยไว้เสร็จแล้วจะต้องฉีกมันแล้วก็มันจะมีจุดตรงดำๆอยู่แถวๆไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะต้องให้มันหลุดออกมาค่ะกล้องจุลทรรศน์อะค่ะมันถ้าเวลาเราเลื่อนไปข้างบนมันจะเป็นข้างล่างมันจะกลับด้านค่ะหนูงงจนหนูทำแล้วดูล่าขาดเลยค่ะ
0: ในที่สุดก็มีคนทำได้แล้วค่ะ
7: สายตาก็เริ่มชินค่ะก็เลยทำได้ก็เริ่มชินค่ะรู้ว่าต้องเอาข้างไหนเข้าไปค่ะแต่ก็ยังติดขัดอยู่ค่ะ
0: ทำได้แล้วงั้นลองทำอีกสักครั้งจะไหวไหมคะ
7: ขอพักบ้างก่อน
1: กระดึบกระดึบมาในเมื่อวานเราเก็บมาเนี่ยมินนะ
0: ขั้นตอนการศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อทำความรู้จักธรรมชาติของเจ้าหอยจิ๋วๆยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆยังคงต้องทำงานกันต่อไปสำหรับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้โชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ได้ลงมือทำแม้เป็นเพียงบางส่วนก็คงได้รู้แล้วนะคะว่ากว่าเราจะได้รู้จักธรรมชาติสักอย่างให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องง่ายจริงไหมล่ะคะ
7: สนุกดีค่ะได้รู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพวกหอยทากจิ๋วอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกดีค่ะท้าทายมันค่อนข้างยาก
3: ยากแต่ก็ลองทำได้มันก็คงจะทำเพื่อมันก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบครับส่วนผมก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทำครับมันก็สนุกดีแล้วธรรมชาติมันก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้หลายอย่าง
0: ทุกชีวิตตามธรรมชาติล้วนมีหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้กระทั่งเจ้าหอยตัวจิ๋วๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ต่อธรรมชาติเช่นกันค่ะการรบกวนระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการระเบิดภูเขาการปรับภูมิทัศน์การติดไฟในถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีข้อมูลหรือว่ายังรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มากพออาจจะส่งผลทำให้หอยจิ๋วบางชนิดสูญพันธุ์ไปอย่างถาวรฉะนั้นเราก็คงต้องช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องหรือคิดค้นหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้แบบรบกวนกันให้น้อยที่สุดอย่าลืมนะคะว่าเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกันค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอเลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: ะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
2: Feel
0: Good รายการที่จะเปิดพื้นที่ในการเติมความรักสร้างความเข้าใจให้คนในครอบครัวรู้สึก Feel Good ไปด้วยกันเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
1: พี่หมวยครับบอกมาเลยครับว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นใครครับ
0: จะเป็นคนที่นอกจากท่านผู้ชมทางบ้านแล้วเราสองคนในฐานะพ่อแม่จะมีโอกาสได้เรียนรู้แง่มุมเยอะเลยค
1: ่
0: ะจากครอบครัวนี้เมื่อลูกมีความฝันและต้องการเดินตามฝันของตัวเองแต่ฝันของลูกไม่ตรงกับใจพ่อแม
1: ่
0: ถ้าเป็นพี่มิกพี่มิกจะทำยังไงคะ
1: โอ้โหพูดเลย ยากฮะคำถามนี้แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามีเป้าหมายให้กับลูกต่อให้ลูกอยากจะทำอะไรก็ตามถ้าเกิดมันไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเราก็คงต้องสนับสนุน
0: ถ้าต้องสนับสนุนเราจะมีวิธีคิดจะมีมุมมองยังไงเพื่อช่วยผลักดันเขาวันนี้จะได้เรียนรู้กับครอบครัวรับเชิญของเราค่ะครอบครัวแรปเปอร์คลองเตย
3: แรปเปอร์วัย19ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อ11 Finger หรือบุ๊กธนายุทธณอยุธยาบุ๊กเกิดและเติบโตในชุมชนคลองเตยเป็นเด็กเรียนเก่งพ่อและย่าหวังให้บุ๊กเรียนสูงๆเพราะเชื่อว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคตที่งดงามแต่เมื่อบุ๊กพบรักกับเพลงแร็ปมุ่งมั่นทำเพลงจนเป็นที่รู้จักทำให้เขาถอยห่างจากโรงเรียนในวันใกล้จบม.6บุ๊กขอพ่อลาออกจากโรงเรียนเพื่อสู้ไปสู่ฝันการเป็นแร็ปเปอร์คลองเตยเมื่อฝันของลูกไม่ตรงกับความหวังของพ่อเรื่องราวของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรพบกับบุ๊กธนายุทธและคุณพ่อยงยุทธณอยุธยาค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณพ่อบอยกับน้องบุ๊ก
4: ค่ะ
0: น้องบุ๊กตอนเด็กๆเนี่ยอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ทั้งที่บ้านพ่อกับบ้านแม่ก็อยู่ใกล
4: ้ครับ
0: มีคำถามไหมคะว่าทำไมตัวเองต้องไปอยู่บ้านปู่กับย่า
4: ผมก็มีคำถามครับแต่ผมก็ไม่เคยรู้คำตอบครับซึ่งผมก็อยากจะถามพ่อเหมือนกัน
0: พ่อคะทำไมต้องให้น้องไปอยู่กับปู่กับย่าคะ
5: คือผมตอนนั้นผมรับจ้างทั่วไปไม่มีงานเป็นหลักเป็นแรงเอาพูดตรงๆคือไม่สามารถเลี้ยงลูกได้แล้วไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ก็ต้องฝากลูกไว้กับคุณย่า
0: แล้วในวัยเด็กตอนที่อยู่กับคุณปู่คุณย่าค่ะมีปัญหาอะไรไหมคะ
4: ก็มีปัญหาครับก็ดื้อบ้างครับโดนตีเป็นปกติครับ
0: ค่ะ
4: ใช
0: ่การเรียนของเราเป็นยังไงคะ
4: ค่อนข้างเลยครับตั้งแต่ชั้นประถมขึ้นมาเรียนมัธยมตั้งแต่เรียนมาเนี่ยผมแทบจะไม่เคยไปสายเลยนะครับเพราะว่าผมถูกปลุกตั้งแต่ตีห้าตลอดเวลาเพราะว่าย่าผมเนี่ยเขาต้องตื่นตีห้าเพื่อไปทำงานนะครับแล้วเขาก็พาผมไปขึ้นรถเมล์แล้วผมก็จะเรียนรู้มาตลอดเลยว่าผมต้องตื่นตีห้าติดเป็นนิสัย
1: ก็แสดงว่าเป็นเด็กทั้งเรียนดีเล่นกีฬาด้วย
4: เล่นกีฬาด้วยครับ
1: ฟุตบอล
4: ฟุตบอลครับ
0: นักฟุตบอลเนี่ยเป็นฝันของพ่อที่อยากจะให้ลูกมาเดินเส้นทางนี
4: ้
0: ตอนนั้นพ่อตั้งความหวังไว้ยังไงคะ
5: กีฬาก็อย่างน้อยไม่ต้องถึงระดับนั้นก็ได้อย่างน้อยให้เขาได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเป็นประโยชน์นะดีกว่าเอาเวลาหลังเลิกเรียนไปทำอะไรที่เราไม่รู
4: ้ผมเคยมีโอกาสนะครับไปคัดโรงเรียนดังๆโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาคัด 3,400 คนนะครับแล้วผมเขาเอา50คนแล้วผมเข้าไปติดในรอบนั้นได้ด้วย
1: ติดรอบ50แล้ว
4: ติดรอบ50
1: 3,000 กว่าคน
4: จาก 3,000 คน
0: แล้วแบบเก่งมากค่ะ
4: คือแบบคนเยอะมากผมแบบโอ้โหทำไมคนแบบมาเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นเป็นวันศุกร์แล้ววันเสาร์ผมจะไปคัดรอบ50คนแล้วแบบผมแบบยกบอร์ดนะครับที่โรงเรียนแล้วแบบผมพลาดล้มแล้วแบบบอร์ดทับเข่าผมก็ดูเข่าแตกเลยแล้วแบบผมเจ็บใจแล้วแบบว่าโอ้โหความฝันมันอยู่แค่นี
0: ้
4: คืออยู่แค่นี้แล้วแต่ผมคว้ามันไม่ได้
1: แล้วคือเราเข้า50คนจาก3กว่าคนแล้วไอ้วันรุ่งขึ้นที่เราต้องไปนั่นคือคัดจาก50ให้เหลือกี่คน
4: เหลือ25ประมาณ24 25คนประมาณนี
1: ้อ่ะก็คือเหตุเกิดเพราะว่าไปยกบอร์ดแล้วมันหล่นทับหัวเข่า
4: ใช่ครับ
1: แล้วไงต่อครับ
4: คือแบบก็เรียบร้อยครับก็คือหมดโอกาสที่จะไปคือถ้าวันนั้นน่ะไม่แน่นะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าไม่แน่ถ้าวันนั้นผมไม่ได้ยกบอร์ดแล้วผมเข้าไปคัดแล้วถ้าผมติดผมได้เรียนต่อผมได้เป็นนักฟุตบอลไม่แน่ผมอาจจะไปเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแทนที่จะเป็นแร็ปเปอร์ก็ได
1: ้เริ่มเข้าสู่วงการแร็ปได้ยังไง
4: ช่วงประมาณม.1 ม.2 เนี่ยช่วงนั้นอ่ะน้องชายผมนี่แหละที่เป็นลูกของแม่แต่ว่าคนละพ่อนี่แหละคือปกติก็เข้าร้านเกมอยู่แล้วครับเข้าเป็นชีวิตจิตใจเลยถ้าแบบน้องผมก็ชวนผมไปวันนึงไปเข้าร้านเกมแล้วแบบว่าน้องก็แบบมาแร็ปแบบด่าผมอ่ะโอ้ยอะไรวะมึงอะไรของมึงวะเนี่ยผมก็บอกว่าพี่ มันก็ยังไม่เลิกมันก็ดังด่าผมต่อแล้วผมก็ถามว่าอะไรผมทำอะไรมึงบอกว่านี่ผมแรปไงผมถามว่าแรปคืออะไรมันบอกว่ามันก็บอกว่าเปิดให้ดูดีกว่ามันบอกว่าเดี๋ยวผมเปิดดูเนี่ยคนมาแรปด่ากันน้องผมก็เปิดให้ดูก็แบบอุ้ยเสียวว่ะไอ้ชอบแล้วรู้สึกอยากเขียนเองตอนนั้นรู้สึกอยากเขียนเองเลยครับแล้วสิ่งแรกที่ผมเขียนเนี่ยคือแบบผมไม่รู้จะเขียนอะไรนะผมก็แบบเขียนแบบแซวเพื่อนในห้องเรียนอะเฮ้ยฟันเห็นลุงจะโชว์อะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็แรปแบบฮาๆแล้วเพื่อนก็แบบชอบนะเพื่อนก็บอกเฮ้ยดีด่ากูอีกด่ากูอีกด่ากูอีกอะไรเงี้ยด่ากูอีกอะไรเงี้ยผมก็แบบเริ่มต้นมาจากจุดนั้นครับ
0: ค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าไปร้านเกมมันก็ต้องใช้เงินแล้วตอนนั้นบุ๊กเอาเงินมาจากไหนไปร้านเกม
4: เอาจริงครับเรื่องนี้

ครอบครัวผมก็ยังไม่รู้เลยครับคือผมมีเพื่อนที่รู้จักกันมันแบบว่าใช้กระจกอยู่ตามสี่แยกใช้กระจกแล้วขอเงินหนึ่งเนี้ยครับก็คือแบบมันก็ชวนผมไปลองดูแล้วผมก็ไปเช็ดกระจกสี่แยกแล้วทำตั้งแต่แบบเลิกเรียนนะผมก็แบบว่าไปทำผมก็แอบหลบๆซ่อนๆผมมันอายครับผมก็อายคนใช่เขาแบบมันอายจริงนะครับ

0: แล้วตอนนั้นก็แบบมีแบบป้าครับแบบว่าที่รู้จักกันนะครับที่อยู่ตรงนั้นพอดีเขาแบบร้อยพวงมาลัยอ่ะผมก็ไปบอกเขาเองผมบอกว่า200หน่อยผมก็ลองร้อยดูแบบก็โดนเข็มแทงมือบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเป็นประสบการณ์ให้ดีนะครับคือแบบว่าได้ลองร้อยแล้วก็ลองแบบเดินขายก็ได้ค่าขนมครับคือแบบว่าเขาให้ผมพวงละ5บาทตอนนั้นอ่ะก็ได้ค่าชั่วโมงตอนนั้นชั่วโมงเกมประมาณชั่วโมงละ10บาทวันนึงอ่ะผมก็หารายได้ประมาณ100 200บ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็มาเข้าร้านเกมแบบ 4-5 ชั่วโมงครับคือเพื่อนผมหรือใครก็มานั่งเล่นก็รำคาญอยู่ครับแต่พอ แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบบ่อยๆไปมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแบบเข้าใจแล้วอะจนแบบถ้าผมไม่ไปร้านเกมอะถามหาแน่นอนเฮ้ยมันเงียบปะจนแบบเขาจำผมได้ในร้านเกมจำผมได้ว่าให้แบบให้แรปให้ฟังหน่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ ตอนนั้นก็เคยว่าเขาอยู่เข้าร้านเกมไปทำอะไรเขาก็บอกมาไปแล้วผมว่ามันคืออะไรผมก็ไม่เชื่
2: อ
1: เข้าไปเล่นเกมหรือเปล่ามันก็เริ่มขัดแย้งกัน
2: ครับแล้วตามไปดูบ้างไหมฮะ
1: เข้าผมก็เข้าไปดูแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องคือไม่รู้ไงว่าเขาอยู่หน้าจอคอมอ่ะเขาแรปกันยังไงเขาอะไรยังไงผมก็คิดว่าเขาเข้าร้านเกมก็ต้องเข้าไปเล่นเกมอย่างเดียว
3: และจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็เข้าร้านเกมไปเพื่อจะฝึกฝนเรื่องการแดปของเราเหตุการณ์เดินทางมาจนถึงวันสำคัญวันหนึ่งค่ะเป็นวันที่มีความเศร้าเกิดขึ้นในชีวิตวันที่ต้องจากลากันโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเหตุการณ์นี้เป็นยังไงไปชมผ่านละครเวทีค่ะ
4: Yeah ขอเสียงอีกหนึ่งทีได้ไหม Here we go Yeah Yeah Hey Hey Hey

0: Yeah. Okay. Yeah. Okay. ถึงวันที่แม่ต้องจากไปแล้วกอดคอก็เสียใจเป็นไปได้ไม่อยากจะเสียใครแต่ในความเป็นจริงมันทำให้เราต้องจากกันแสนไกล
1: ไม่เป็นไร
2: บุ๊ก
3: ครับพ
1: ่อแม่เขาจากไปแล้วแต่ยังไงเราก็จะได้กลับไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมนะลูก
4: จริงเหรอพ่อเฮ้ยเบสเราจะได้อยู่บ้านเดียวกันเลยนะเว้ยดีใจวะ
3: เราไม่ได้ไปอยู่ด้วยหรอกนะบุ๊ก
5: เบสน้าเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วไปกันเลยไหมหรือว่าจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
3: ไปเลยก็ได้ครับน้า
4: เดี๋ยวคืออะไรคืออะไรเบสคืออะไรวะ
3: นายก็รู้ว่าเราจะต้องไปอยู่บ้านแม่ที่ต่างจังหวัดนะ
4: ได้ไงวะพ่อย่าให้เบสมันอยู่กับเราเถอะนะได้ไหมครับ
1: คือเบสเขาก็มีครอบครัวที่รอเขาอยู่เหมือนพ่อกับย่าที่รอบุ๊กอยู่เหมือนกันนะลูก
3: ขอบคุณนะครับที่คอยดูแลผมมา
1: โชคดีเบส
3: ขอบคุณครับ
4: เดี๋ยวเบสไม่รู้ว่านายกับเราจะได้เจอกันอีกไหมแต่ขอให้นายได้จำไว้เราเกิดมาร่วมท้องแม้โลกสลายเรายังเป็นอย่างพี่น้องไปจนวันตายถ้าไม่มีนายพี่ก็คงไม่มีวันนี้วันที่มีเพลงแรปเป็นอย่างเพื่อนซีและเพลงแรปนี่แหละมันจะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เราได้เจอกันสักวันน้องชาย
3: Thanks bro ร้องได้ขนาดนี้นายดังแน่
4: แค่แหละเดี๋ยวพี่จะรีบดังให้ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะพานายกลับมาอยู่ด้วยกันไว้เจอกันนะน้องชาย
3: ไว้เจอกันครับพี่ชาย
4: โชคดี
1: ไม่เป็นไรนะลูก
4: ฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร

0: ยังไงพ่อกับย่าเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยกันจะไม่ทิ้งลูกนะ
1: รีบกลับเธอเย็นแล้วจะได้รีบไปทำกับข้าวแล้วอีกอย่างนึงบุ๊กพรุ่งนี้วันจันทร์อ่ะแกต้องไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอ
2: ย่ากับพ่อกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวบุ๊กตามไปค่ำๆ
1: จะไปไหนอีกล่ะจะไปร้านเกมอีกใช่ไหมนี่แม่เพิ่งเผานะยังมีอารมณ์ไปเล่นเกมอีกเหรอ
2: เปล่าบุ๊กจะไปเล่นไปเปิดเพลงแรปฟังบุ๊กจะได้ฝึกแรปจะได้เก่งๆไวๆแล้วบุ๊กจะได้พาน้องกลับมาอยู่ด้วยไง
3: ย้อนไปเหตุการณ์ในวันนั้นมันไม่ง่ายเลยสูญเสียคุณแม่แล้วก็ต้องจากน้องชายคนที่สนิทที่สุดคนที่แนะนำให้เรารู้จักแร็ปด้วยน้องบุ๊กผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงคะ
4: จะเรียกว่าผ่านก็ไม่เชิงครับผมก็ยังติดอยู่ในช่วงเวลามันครับแต่ว่าสิ่งที่มันเดินไปคือเวลาครับแต่สิ่งที่ยังอยู่คือความทรงจำดีๆครับที่ยังอยู่ในจุดนั้นเหมือนเดิมครับ
5: ถ้าอย่างนั้นย้อนกลับไปช่วงละครเวทีคือแสดงว่าตั้งแต่เด็กยันโตนี่คือพ่อไม่เคยได้อยู่กับน้องบุ๊กเลยใช่ไหมครับไม่ได้อยู่เลย
6: ไม่ได้อยู่ไม่ค่อยได้ดูแล
5: ไม่ได้ดูแลด้วยไม่ได้อยู่ด้วยแต่พอแม่เสียทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่กับย่าแล้วก็เพื่อที่จะดูแลลูกคนนี้ครับ
6: ก็คิดว่าต้องถึงเวลาแล้วที่ตัวผมต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่มองดูลูกที่กำลังจะโตมองดูปู่กับย่าที่ท่านอายุมากขึ้น
5: ครับ
6: เราต้องทำมาหากินที่เป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะหาเลี้ยงคนในครอบครัวได้แล้วต้องเป็นที่พึ่งของทุกคนในครอบครัวให้ได
5: ้
6: ก็เลยกลับมาอยู่กันมาอยู่กับบุ๊กกับปู่กับย่าครับผม
3: น้องบุ๊กคะคุณพ่อมาอยู่ด้วยดีใจไหมคะ
4: ดีใจครับก็รู้สึกเหมือนแบบว่าได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับแบบว่าคือผมก็บอกพ่อบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาพ่อช่างมันอะไรที่แล้วก็แล้วกันไปครับคือแบบว่าอะไรที่มันจบไปแล้วให้มันจบไปครับเราไม่ต้องมายึดติดมันคือแล้วพ่อก็ทำอย่างที่พูดได้คือพ่อก็เริ่มใหม่ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งครับอย่างที่เห็นครับคือแบบว่าทุกวันนี้พ่อก็ดูแลผมได้ดูแลครอบครัวได้แล้วนี่คือแบบบุคคลตัวอย่างนะที่แบบผมมองเป็นตัวอย่างเลยของความพยายามเลยว่าคนเราอ่ะพลาดได้พลาดกี่ครั้งก็ได้แต่สิ่งที่คนทำอ่ะคือการลุกขึ้นมาสู้ใหม่อย่ายอมแพ้
6: ขอโอกาสจากทางบ้านมากกว่า
5: ครับ
6: ขอโอกาสเคยขอโอกาสมาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยทำได้ครั้งนี้ขอโอกาสอีกเหมือนเดิ
3: ม
6: ให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวผมว่าผมจะทำตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นที่พึ่งพาของครอบครัวให้ได้เป็นที่พึ่งพาของลูกผมให้ได้จะไม่ให้ลูกผมต้องการแค่เงิน5บาท10บาท20บาทลูกผมต้องไปเช็ดกระจกไปร้อยพวงมาลัยเอาเวลาน้องเขาควรจะไปเรียนหนังสือดีกว่าคือต้องทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได
3: ้ความตั้งใจกับแรปของน้องบุ๊กมันหวังไว้สูงมากขนาดไหนคะ
4: สำหรับผมเนี่ยคือผมไม่เคยหวังสูงนะครับผมแค่หวังว่าขอให้มากกว่าสิ่งที่มีพอครับ
3: เราเริ่มฝึกฝนอย่างจริงจังเมื่อไหร่คะ
4: ก็ม.3หลังจากที่ไปขึ้นไซเฟอร์ที่เวทีแรปพิซซ่ามาครับ
3: ค่ะ
4: ก็เจอศิลปินเก่งๆครับก็แบบได้ไฟมาจากนั้นเลยครับไฟแบบโชนมากเลยครับคือว่าผมก็ฝึกเลยครับฝึกหนักกว่าเดิมเลยผมก็แบบไลฟ์แล้วตอนนั้นผมไลฟ์สดเลยครับไลฟ์สดแบบตั้งกล้องเลยแบบวันละชั่วโมงบ้าง2ชั่วโมงบ้างแบบไลฟ์สดแบบให้คนเขียนหัวข้อมาให้ผมแรปผมก็แรปสดให้เขาฟังอย่างเช่นแบบมีคนขอความรักมาผมก็จะแรปสดเกี่ยวเรื่องความรักขอเรื่องเรียนมาขอเรื่องทรงผมมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแรปสดตามหัวข้อที่เขามันก็เป็นการฝึกสกิลเลยครับจนแบบมาถึงตอนม.4ผมได้มีโอกาสปล่อยเพลงแรกออกไปครับนะฮะเกี่ยวเรื่องคลองเตยนะครับแล้วแบบคนฟังในเฟซถล่มทลายเลยครับโอ้โหแบบมีพี่ศิลปินที่ผมเคยติดตามที่ผมเคยฟังเพลงเขาเนี่ยเขามาแชร์แล้วเขามาเขาเรียกว่าอะไรแบบมาชอบมาคอมเมนต์แบบว่าอุ้ยแบบดีเลยที่ทำแบบแนวอ่ะพรีเซนต์บ้านเกิดนะครับ
3: ค่ะชื่ อเพลงคือ
4: คลองเตย My City ครับ
3: คลองเตย My City อยากฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
4: ได้ครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: อ๋อเมื่อสังคมมันตาหน้าว่าคลองเตยเราลากหญ้าหาว่าเราไม่ดีแต่พวกคุณมองว่าพวกเราไร้ค่าพวกเรามีความสุขถึงแม้จะรวยจะจนพวกเราถึงจะอยู่สลัมแต่ก็ไม่เคยดูถูกคน

0: ดนใจชาวคลองเตย
1: ครับ
2: อะไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราในการที่แรปเกี่ยวกับคลองเตย
1: ผมก็แบบจะแต่งเรื่องอะไรดีผมคิดเลยว่าเอาเรื่องใกล้ตัวเลยน่าเป็นเรื่องคลองเตยคนข้างนอกเขามองยังไงนะเขามองว่าเราเป็นแบบจนชั่วเลวอันธพาลเขามองเราอย่างนั้นจริงๆอย่างพ่อผมอย่างเงี้ยพ่อผมมาคลองเตยเขามาสมัครงานเนี่ยพ่อผมเคยเล่าผมฟังอยู่ว่าเนี่ยเขาก็จะไม่เอาพ่อผมแต่พ่อผมเฟี้ยวมากบอกโคตรเฟี้ยวพ่อผมชมหน่อยชมหน่อยตบมือพ่อตบมือพ่อผมหน่อยแบบว่า
2: ไหนล่ะความเฟี้ยวของพ่อไอ้ฝั่ง
3: คือผมไปสมัครงานที่เราเริ่มกับทำตัวดีๆได้นะเริ่มไปสมัครงานวุฒิก็มีก็ยื่นไปสมัครไปบอกมาจากเขตเนี้ยเขตเนี้ยเขาก็ไม่อยากจะรับผมก็เลยถามอ้าวทำไมไม่อยากจะรับอ่ะเขาบอกคนเก่าๆเคยมาสมัครแล้วเขาทำตัววินิจฉัยอันนั้นคนเก่าอันนี้คุณต้องให้โอกาสผมและที่สำคัญคือเขตที่ทำงานคุณน่ะก็ตั้งอยู่เขตเดียวกับผม
4: เยี่ยม
3: แล้วทำไมคุณไม่รับผมอ่ะให้โอกาสผมขอโอกาสก่อนที่คุณจะมาดูว่าเอ้ยมันมาจากเขตนี้เขี่ยเขาออกเลยแล้วเอาคนเก่าๆมาตัดสินคนใหม่มันไม่ใช่ไงครับ
0: รับ
3: รับรับผมก็ทำจนเป็นหัวหน้าแล้วตอนนี
1: ้ยุ่งใช่เป็นหัวหน้าแล้วครับเป็นหัวหน้าแล้วตรงนี้ครับ
0: กลับมาที่เรื่องแรปอะค่ะตอนที่คุณพ่อมาอยู่ด้วยแล้วก็ที่น้องบุ๊กเล่าว่าเริ่มสนใจอย่างจริงจังแล้วก็มีการไลฟ์ตามที่แฟนๆขอมาตามหัวข้อตอนนั้นพ่อรู้ไหมคะว่าลูกเนี่ยสนใจแรปมากจริงจังมาก
3: รู้ครับรู้
0: ค่ะ
3: รู้ว่าเขาสนใจ
1: แต่ไม่รู้ว่าแบบบ้าขนาดนี
3: ้รู้อยู่ครับ
0: ค่ะเวลาเขาออกไปทำเพลงออกไปแรปอย่างเงี้ยค่ะพ่อได้ฟังไหมคะ
3: ก็ฟังอยู่ครับแต่ฟังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเหมือนว่ายุคผมกับยุคเขามันคนละยุคกันแล้วอ่ะ
0: ค
3: ่ะแต่เขาก็บางทีผมว่างๆจากเรื่องงานหรือช่วงพักอะไรเงี้ยผมก็พยายามฟังอยู่นะว่าสิ่งที่เขาสื่อสารน่ะ
1: จริงจริงพ่อมาคอมเมนต์เพลงผมเยอะหลายเพลงเลยครับ
3: สิ่งที่เขาร้องที่เขาสื่อสารไปมันหมายถึงอะไรก็ต้องกำลังลองเปิดใจฟังดู
0: ค่ะ
2: แล้วพอแรปเริ่มดีการเรียนเป็นไงครับ
1: ก็ตกครับคือผมก็ประคองนะประคองให้รอดจนม.6ครับแล้วก็ติดศูนย์เลยติดศูนย์ประมาณ13-14ตัวแต่มันมีเหตุ
2: ติดสุด13-14ตัวคุณไปเรียนบ้างไหม
1: พี่ก็คิดแบบน
2: ี้พ่อชี้เลย
3: ใช่พี่คิดเหมือนผมเลยว่าลูกผมไปโรงเรียนบ้างหรือเปล่า
2: เ
3: นี่ยความคิดมันเริ่ม
2: มาแล
3: ้
2: ว
3: ทั้
2: งที่พ่อก็คือก็รู้ว่าน้องชอบแรปก็ไม่ได้กีดกันก็ทำไปแต่ขออย่างนึงคืออย่าทิ้งเรื่องการเรียน
3: แบ่งเวลา
2: ให้เป็น
0: ตอนนั้นตัดติดเก่งนะ
1: เก่งครับตอนม.3นี่เกรดสูงสุดของผม 3.70 อันดับ1ของห้องแล้วก็อันดับ3ของสายชั้นเลยครับ
0: 3.70
2: นั่นคือม.3
1: ประมาณม.2 ม.3ใช่
2: นั่นก็คือยังเป็นช่วงที่เริ่มแรปเต็ม
1: ๆตอนนั้นยังช่วงแบบฝึกแรปครับ
2: ฝึกก็คือเรียนดี
3: ผมก็กลับมาเห็นตรงจุดนั้นเขาแล้วนะ
2: อ๋อนั่นคือพ่อกลับมาแล้วในชีวิตแล้ว
3: กลับมาตอน
2: เห็นแล้วนะได้เห็นแล้วนะว่าเรียนดี
3: ใช่
1: ม.4ผมเรียนโรงเรียนเดิมม.ปลายแต่ว่าเด็กที่เรียนม.3เขาย้ายไปที่อื่นหมดแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามเข้าหาคนอื่นนะครับผมก็พยายามคุยกับเพื่อนแต่แบบก็เหมือนแบบเพื่อนเขาก็ไม่อยากคุยกับเราคือแบบผมอาจจะเป็นตัวเองมากเกินไปหรือผมอาจจะแบบทำสิ่งที่ต่างกับพวกเขาคือสายผมคณิตอังกฤษอ่ะคือเป็นเด็กเรียนไปเลยนะครับสายเรียนเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงเครียดเลยผมโดนด่าโดนโจมตีบ่อยอะไรเงี้ยโดนเพื่อนโดนแบบแชทกลุ่มก็ด่าผมอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบเป็นห่วงผมแหละที่แบบผมไม่ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่แบบความถ้อยคำที่เขาใช้อ่ะมันทิ่มแทงมันไม่ได้พูดถึงเรื่องเรียนโดยเป็นแบบส่วนหลักแต่เขาพูดถึงเรื่องเพลงเรื่องแรปซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรอ่ะมันเป็นแบบสิ่งที่ผมทำข้างนอกมันไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณไม่ควรไปพูดถึงเรื่องความฝันผมถ้าคุณจะวิจารณ์วิพากษ์ผมคุณต้องวิพากษ์เรื่องเรียนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมกำลังแย่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องแรปผมก็จะนั่งไปมุมหนึ่งอ่ะมีแค่กระดาษกับปากกาพอแบบเอาไปจดเพลงบ้างอะไรบ้างแล้วแบบตอนช่วงแบบที่ผมม.6มีเหตุผลที่ว่าคือแบบตอนนั้นนะผมเป็นช่วงแบบว่าค่อนข้างพลิกนะแบบว่ามีงานเยอะมากแล้วแบบครูก็ไม่เข้าใจครับแต่มีเรื่องเรียนครั้งหนึ่งเขานัดผู้ปกครองไปกับผมแล้วก็พ่อเขาบอกว่าการเรียนของผมเนี่ยแบบแย่มากนะครับควรไปเรียนกศน.ผมถามว่ากศน.เนี่ยมันไม่ดียังไงครับอาจารย์เขาบอกกศน.คือไอ้พวกไม่อยากเรียนเอ้ยผมบอกไม่ใช่กศน.เนี่ยคือคนที่อยากเรียนแต่เขาแค่ไม่มีเวลาเขาต้องทำงานทำหลายๆอย่างครับ

0: นั่นแหละครับคือแบบผมไม่เข้าใจเลยผมแบบ mindset เขาทำไมเป็นแบบนี
1: ้
0: แล้วแบบผมก็ได้รับงานแก้มางานแก้ประมาณ13ตัวผมพูดเลยนะว่าผมทำเสร็จหมดแล้วแต่ผมมามองเลยผมพูดเลยว่าไม่ส่ง
1: อ้าว
0: 10วันอีก10วันจะจบม.6ผมไม่ส่งเพราะผมรู้สึกว่าม.ปลายไม่ได้แบบรสชาติผมไม่ได้รับรู้เลยอ่ะผมเลยอยากไปเรียนม.4ใหม่ผมก็เลยไม่ส่ง
1: ค่ะแล้ว
0: ทิ้งไปเลย
1: ฟังมาถึงตรงนี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์นะคะมีมุมมองของคุณครู2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกครูเคสเนตรียาชุมชัยโยนะคะปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาการศึกษาแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะครูเอ็มจีรังกูลนะคะเป็นครูสอนสังติแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Rap Is Now เราจะรู้จักเขาดีในชื่อของนาซีซัสค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ถามครูเคสก่อนเลยค่ะถ้าวันหนึ่งลูกมาบอกว่าจะไม่เรียนหนังสือจะออกแล้วเหลืออีก10วันจะจบม.6 อะค่ะครูเคสจะตัดสินใจยังไงคะ
3: จริงมีประสบการณ์ตรง
2: เอา
3: ไม่ๆแต่ลูกครูเคสเนี่ยเหลืออีก1ปีจะจบโทเขาบอกว่าเขาขอกลับมาเมืองไทยก่อนเพราะเขาอยู่ต่างประเทศนานแล้วค่ะซึ่งตอนนั้นก็คุณพ่อคุณแม่หัวพันกันเลยนะคะเพราะนั้นเข้าใจความรู้สึกคุณพ่ออย่างดีเลยนะคะแต่อยากจะบอกคุณพ่ออย่างนี้ค่ะว่าคือรุ่นเราเนี่ยรุ่นพ่อเนี่ยนะคะเราจะมีภาพความสำเร็จว่าเราจะต้องเรียนหนังสือไปถึงขณะนั้นขณะนี้แล้วก็จะต้องไปทำงานบริษัทองค์กรที่มีความมั่นคงนะคะอันนี้คือภาพความสำเร็จของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะแต่อยากจะบอกว่าภาพความสำเร็จของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยของน้องบุ๊กเนี่ยมันอาจจะแตกต่างไปนะคะแต่อยากจะให้คุณพ่อลองถอยออกมาเหมือนกับที่ครูเคสกำลังมองน้องบุ๊กนะคะวันนี้ครูเคสไม่มีความสงสัยเลยว่าคนอย่างน้องบุ๊กเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะเพราะว่าน้องบุ๊กเนี่ยครูเคสสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าแพชชั่นนะคะเขามีความที่ชอบอะไรแล้วชอบจริงๆจังๆคืออยากจะไปเอาดีทางแร็ปเนี่ยเงินไม่มีเนี่ยนะคะแทนที่จะไปจี้ป้นอะไรไม่ใช่น้องบุ๊กเขาคิดแล้วคือเขารู้แล้วเขาจะไม่ทำร้ายอนาคตตัวเองโดยการที่ไปทำอะไรที่ผิดๆนะคะแต่เขายอมไปขายพวงมาลัยไปหารายได้ที่สุจริตนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้ครูเคสมั่นใจว่าคนอย่างน้องบุ๊กไม่มีวันอดตายและประสบความสำเร็จแน่นอนอยากให้คุณพ่อลองเปลี่ยนมุมมองนะคะ
2: แสดงว่าครูก็ยอมถ้าอีก10วันจบม.6ยอมให้ลูกออก
3: เพราะถ้าลูกตัดสินใจแล้ว
2: เราไปบังคับเขาไม่ได
3: ้คือถ้าบังคับนะคะมันจะส่งผลอะไรหลายๆอย่างกับเด็กนะคะเช่นสมมติว่าอ้าวเนี่ยที่จบไปก็จบไปคือเขาไม่ได้มีแพชชั่นกับการเรียนถูกไหมคะแต่ว่าวันนี้เขากำลังเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไปบังคับเขาเนี่ยวันนี้ชีวิตน้องบุ๊กอาจจะเปลี่ยนก็ได้ก็ทำอะไรย่อยๆแยะๆอะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
2: เพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยผมว่าเผลอๆประมาณ 95% เลยก็ได้จะมองว่าทำไมไม่ฝืนให้ลูกเรียนให้จบ
3: ค่ะ
2: อย่างน้อยอีกนิดเดียวอ่ะ10วันมันมีวุฒิแล้วอ่ะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นค่านิยมของคนไทยและค่านิยมของใครเป็นพ่อเป็นแม่มากกว่าจะอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่พอเรานั่งฟังอยู่สักพักนึงเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยบางทีความคิดเขามีเป็นของตัวเขาเองคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่นอนเราอยากให้ลูกอย่างน้อยมีวุฒิไว้ก่อนแต่บางทีมันก็ไปฝืนธรรมชาติไม่ได้จริงๆ อยากให้คุณผู้ชมสามารถเผื่อใจตรงนี้ไว้ดีกว่าว่าพ่อแม่ทุกคนแหละพยายามแต่ณบางทีมาถึงจุดนึงที่เราไม่สามารถเถียงได้แล้วเพราะเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขามีความคิดเป็นของเขาเองและบางทีการฝืนสิทธิ์วันนั้นน่ะอาจจะทำสิ่งไม่ดีมากกว่าสิ่งที่ดีใช่ไหมครับพ่อ
4: ใช่ครับ
2: คือเผื่อใจไว้อยากใหคนทางบ้านเข้าใจเพราะรู้สึกว่าคนทางบ้านอาจจะมองว่า10วันต้องสู
1: ้
2: แต่มันสู้ไม่ได้จริง
1: ๆค่ะ
2: เป็นไงครับครูเอ็มครับ
1: ครูเอ็มนะคะ
5: ตัวผมเองเนี่ยตอนมัธยมตอนนั้นก็เหมือนน้องบุ๊กเลยนะครับชอบที่จะแร็ปแล้วพอเราชอบที่จะแร็ปเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสกับการเรียนละเพราะมันเหมือนกับมีเรื่องในสมองอยากจะเขียนอยากจะอะไรอยากจะแร็ปออกมาตลอดเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการเรียนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรองละเรามีฝันอีกอย่างนึงแล้วพอมีฝันมันชัดเราก็อยากจะไปอย่างน้องบุ๊กเนี่ยเขาได้ขึ้นเวทีซึ่งถ้าเกิดว่าบอกว่าน้องบุ๊กเนี่ยออกมาเพราะความผิดของแร็ปเนี่ยก็น่าจะเป็นความผิดของผมด้วย เพราะว่าที่เวทีที่น้องบุ๊กขึ้นเนี่ยก็เป็นเวทีที่ผมทำขึ้นมาพอผมมามองน้องบุ๊กเนี่ยมันเหมือนกับกระจกสะท้อนมาที่ตัวเองอีกทีนึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบบุ๊กจริงๆเราจะทำยังไงนะครับซึ่งผมก็มองว่าถ้าผมเลือกได้เนี่ยผมก็อยากจะออกมาอย่างบุ๊ก แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่สามารถทําได้อีกอย่างนึงเนี่ยผมไม่ได้แข็งแรงเท่าบุ๊กบุ๊กเนี่ยเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาสามารถดิ้นรนด้วยตัวเองได้ถึงแม้ว่าวันนึงเขาเกิดทําสิ่งที่เขาชอบแล้วพลาดเนี่ยผมรู้สึกว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาก็คือสิ่งที่เขาทํามาตลอดเขาสามารถหาเงินจากการขายพวงมาลัยก็ได้เขาไปตรงไหนผมเชื่อว่าเขาจับอะไรเป็นเงินทองได้เพราะงั้นอันนี้มันไม่ใช่การศึกษาไม่ได้เป็นเรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาคือชีวิตที่เขาเป็นมามันก็เป็นเรื่องดาบสองคมนะครับส่วนหนึ่งบุ๊กออกมาตรงนี้มันอาจจะทำให้น้องบุ๊กเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองบางอย่างแต่ในอีกทางหนึ่งถ้าวันนึงที่เขาออกมาแล้วไม่ได้เรียนแล้วแต่ว่าเขาสามารถไปเจออีกทางอื่นอย่างเช่นอาจจะไปรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นทนายความหรือว่าเป็นผู้พิพากษาเราอาจจะช่วยสังคมได้นะฉันอยากจะเป็นตรงนี้นะแล้วทำไมเขาจะเรียนต่อไม่ได้ใช่ไหมครับเขาก็กลับมาพร้อมกับแพชชั่นอีกแบบแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ไปจนถึงจุดที่เขาอยากจะเป็นได้เหมือนกันผมมองเรื่องนี้ครับ
1: ขอบคุณ 2K F2M นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์ต่อค่ะหล
2: ัง
1: จากที่น้องบุ๊กตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะลาออกจากโรงเรียนเหตุการณ์นับจากวันนั้นเป็นยังไงไปชมจากละครค่ะ
4: okay,

0: ที่ติดศูนย์น่ะทำไมยังไม่มาแก้อีก
1: ทำเสร็จแล้วครับครูแต่ผมไม่รู้จะส่งไปทำไมอะครับ
0: ส่งไปก็จะได้เรียนจบพ่อกับย่าของเธอเขาก็จะได้ภูมิใจในตัวเธอ
1: ผมว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่มันก็สามารถทำให้พ่อกับย่าผมภูมิใจได้เหมือนกันนะครับครู
0: ไอ้การเป็นแรปเปอร์น่ะเหรอนั่นน่ะมันโลกมายา

0: Yeah.
1: พ่อครับย่าพวกขอลาออกจากโรงเรียนได้ไหมครับ
0: ฮะลาออกเหรอเฮ้ย
1: ครับ
0: นี่แกไม่รู้เหรอว่าที่พ่อกับย่าทำงานหนักเนี่ยก็เพื่อส่งแกเรียนนะเว้ย
2: นี่แกยังไม่เลิกเพ้อเจ้อเรื่องนั้นอีกเหรอ
1: บุ๊กไม่ได้เพ้อเจ้อนะครับย่าแต่ย่ากับพ่อก็เห็นไม่ใช่เหรอครับว่ามันมีทางพอที่จะเป็นไปได้บุ๊กสามารถหาเงินได้จากเพลงแร็ปได้แล้วไม่ใช่เหรอครับ
0: ก็หาได้พ่อก็ไม่ได้ห้ามแร็ปแต่เราตกลงกันแล้วว่าลูกต้องเรียนหนังสือจำไม่ได้แล้วไง
1: บุ๊กจำได้ครับพ่อแต่ว่าบุ๊กไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะครับพ่อให้บุ๊กไปลาออกเถอะนะครับนะพ่อนะ
2: ทำไมครูที่โรงเรียนเขาทำอะไรแกอีกบอยเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของฉันเอง
1: มันไม่มีประโยชน์นะย่าครูเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาแค่ชินในระบบแบบนั้นส่วนบุ๊กเองก็สามารถหาทางเดินได้ตัวเองแล้วขอแค่พ่อกับย่าปล่อยให้บุ๊กได้ทำตามความฝันเถอะนะครับ
0: เดี๋ยวแล้วถ้าสมมติออกจากโรงเรียนไปแล้วไปแร็ปแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ประสบความสำเร็จแล้วถ้ามันล้มเหลวแกจะทำยังไงต่อ
1: บุ๊กสัญญาว่าถ้ามันล้มเหลวบุ๊กจะกลับมาเรียน

0: พ่อเชื่อใจบุ๊กเถอะนะครับนะครับพ่อ
1: บุ๊กเข้าใจใช่ไหมลูกว่าที่พ่อกับย่าเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่แกจะออกจากโรงเรียนเนี่ยเพราะอะไร
0: บุ๊กรู้ครับว่าพ่อกับย่ารักบุ๊กมากๆแต่ว่าที่บุ๊กหันมาจริงจังกับการแล้วก็เพราะว่าบุ๊กอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากให้พ่อกับย่าอยู่อย่างสบายซึ่งนั่นหมายความว่าบุ๊กก็รักพ่อกับย่าเหมือนกันนะครับ
2: เอาละ
3: บอยพรุ่งนี้แกไปโรงเรียนกับมันแล้วกันนะ
1: ครับแม่
0: จริงเหรอครับพ่อขอบคุณมากแล้วครับขอบคุณมากครับพ่อ
1: ขอบคุณมากครับย่า

0: แม้ว่าพ่อจะพยายามยื้อแต่สุดท้ายแล้วพ่อก็ยอมเคารพการตัดสินใจของบุ๊กแล้วทำไมตอนนั้นพ่อถึงยอมให้บุ๊กไม่ส่งงานยอมทิ้งสิทธิ์วันสุดท้ายของม.6 อะคะ
1: ก็พยายามยื้อแล้วผมพยายามยื้อพยายามหาข้อผิดพลาดอยากให้เขากลับไปเรียนพยายามขอโอกาสทางโรงเรียนด้วยพยายามคุยถึงปัญหานะว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนพยายามแก้ที่ปัญหาเผื่อเราจะเจอต้นตอปัญหาแล้วให้ลูกเรากลับไปเรียนขอโอกาสครูให้เด็กกับคนๆนึงอ่ะได้กลับไปเรียนได้ไหมครูพยายามครูมีแนวคิดอะไรจะช่วยแนะนำครูก็ช่วยคือแนะนำคือก็ช่วยได้แค่ว่าไอ้เรื่องที่ติดศูนย์ติดอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเขาเปิดซ่อมให้แค่นี้เองแต่บางทีมันปัญหาเนี้ยมันลึกลงไปมากกว่านั้นมันเป็นปัญหาที่สิ่งแวดล้อมอ่ะการยอมรับของเพื่อน
2: ใน Facebook ก็โจมตีกันโจมตีผมบูลลี่ผมโพสต์แบบเพลงใหม่อยากฟังกันยังแล้วเพื่อนก็บอกมาคอมเมนต์แบบว่าเอาเรื่องเรียนก่อนไหมเรื่องเรียนจะไปไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบผมก็แบบไม่โอเคครับคือแบบผมแบบความฝันผมอะคือแบบผมไม่อยากผมก็รู้แหละว่ามันมีคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบแต่ต้องแยกออกระหว่างชอบไม่ชอบกับเกลียดนะกับแล้วคำวิจารณ์เนี่ยกับคำดูถูกเนี่ย
3: ครับ
2: สิ่งที่เขาพูดเนี่ยกำลังดูถูกเลยเขาบอกว่าสิ่งที่ผมทำมันไม่เหมือนโลกมายาเฟกเขาตัดต่อรายการจะตัดต่อให้ผมดูดียังไงก็ได้ซึ่งแบบผมรู้สึกว่าไม่โอเคมากกับคำนี้ผมรู้สึกว่าพอได้แล้วผมต้องออกมาแสดงให้รู้ว่าเรามีความสุขมากกว่าการอยู่ที่โรงเรียนนี
0: ่ค่ะ
3: แล้วในมุมของพ่อล่ะครับ
1: ครับในเมื่อลูกเราไม่มีความสุขในสิ่งที่เขาจะทำผมก็จะถือไม่บังคับแต่แค่พูดกับเขาว่าวันใดวันหนึ่งที่เขาต้องการจะกลับมาเลี้ยงสือผมและที่บ้านก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่ไม่ได้ขัดขวางไม่ได้กีดกันในเรื่องการร้องเพลงร้องแร็ปอะไรพวกนี้ไม่ได้ขัดขวาง
0: พ่อยังรออยู่วันที่บุ๊กจะกลับมาเรียนซึ่งบุ๊กบอกว่าจะกลับมาเมื่อพร้อมแต่ในมุมของพ่อเชื่อว่าแล้วมันจะพร้อมเมื่อไหร่อะครับบุ๊ก
2: ก็สำหรับผมเนี่ยคือตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวเพื่อกลับเรียนนะครับคือแบบเตรียมตัวที่จะทำหลายๆอย่างคือตอนนี้เงินผมก็มีเก็บแล้วผมแบ่งช่วยแบ่งเบาที่บ้านแล้ววันนั้นอะถ้าผมทำมันได้สม่ำเสมอเนี่ยเราจะกลับไปเรียนครับผมให้คำมั่นเลย
0: ค่ะให้คำมั่นกลางรายการของเรา
2: โอเคครับ
0: ค่ะต้องถามน้องบุ๊กนะคะว่าเส้นทางของแร็ปหลังจากที่ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนแล้วมันเป็นดั่งฝันไหมคะ
2: ตอนแรกเลยครับช่วงเดือน2เดือนที่ออกมาเนี่ยต่อสู้นะครับกับความลำบากนะครับในช่วงที่ผมออกมาจากโรงเรียนนะครับจนโชคมันเข้าข้างผมนะครับจนงานต่างๆเริ่มติดต่อเข้ามาเยอะมากนะครับจนถึงตอนนี้ครับก็ยังติดต่อมาไม่หยุดนะครับก็เหมือนผมว่าหวังว่าเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นข้อพิสูจน์ให้พ่อได้รู้ว่าไม่ต้องห่วงครับผมดูแลตัวเองได้แล้วก็จะดูแลครอบครัวได้ด้วย
0: มีคนช่วยไหมคะตอนทำเพลง
2: มีของผมมีอยู่กับน้องๆครับคือผมตั้งกลุ่มหนึ่งขึ้นมาครับเป็นกลุ่มของพวกผมเองครับซึ่งจะรวมเด็กๆนะครับแล้วก็น้องๆที่อยากทำเพลงครับทั้งในคลองเตยแล้วก็นอกคลองเตยครับซึ่งของผมเนี่ยก็จะมีแบบเด็กมัธยมเลยนะครับแบบมีม.3บ้างม.4บ้างครับแต่ผลงานเพลงเนี่ยเป็นผลิตจากกลุ่มพวกเราทั้งนั้นเลยครับเหมือนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเราช่วยเหลือกันมันไม่ใช่แค่ทำเพลงแล้วได้เงินครับแต่มันคือการทำเพลงและเชื่อมความสัมพันธ์ของเราเข้าด้วยกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามีความสุขกับการนำเพลงมากกว่าการได้ตังค์แล้วแล้วมันมีสำนักข่าวแบบใหญ่ๆเลยครับในประเทศไทยมาทำนิตยสารด้วยผมได้แบบลงนิตยสารครับกับพวกแร็ปเปอร์ศิลปินดังๆเลยครับคือแบบมีวางขายตามชั้นหนังสือเลยครับซึ่งแบบโอ
0: ้ค่ะ
2: แต่ก่อนผมได้แค่ซื้อมาอ่านอะแต่ตอนนี้มีรูปผมอยู่ในนั้นแล้วมีสำนักข่าวระดับโลกนะครับติดต่อมาสัมภาษณ์ด้วยครับ
3: มันเป็นข้อความเกี่ยวกับอะไรครับทำไมเขาถึงให้ความสนใจขนาดนี้
2: เพราะว่ามันแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบเด็กมัธยมเลยครับอยู่ในระบบผมใส่ชุดนักเรียนใน MV เลยครับคือออกมาแร็ปเกี่ยวกับเรื่องแบบ วิพากษ์วิจารณ์ระบบอะครับ
3: ครับ
2: เพราะมันไม่เอื้อต่อนักเรียนเลยมันกดทับนักเรียนกดขี่นักเรียนมาโดยตลอดนะครับเขาเลยสนใจว่าเฮ้ยทำไมมันเริ่มมีแร็ปเปอร์ที่เป็นวัยเรียนวัยที่กำลังศึกษาอยู่ครับออกมาพูดเรื่องนี้มากขึ้นเขาเลยสนใจแล้วก็มาสัมภาษณ์ผมครับ
3: พอมีสื่อต่างชาติมาสัมภาษณ์ลูกเราพ่อรู้สึกไงครับ
1: ก็รู้สึกดีครับที่เขาให้ความสนใจ
3: นี่สื่อระดับโลกเลยนะพ่อนะ
2: สื่อระดับโลกนะ
1: ก็ยังไม่ภูมิใจ
3: ยังไม่ภูมิใจ
0: เพราะว่าย
1: ังไม่ภูมิใจ
0: เพราะว่า
1: เขายังทำในสิ่งที่ผมภูมิใจยังไม่ได้แต่ผมก็รอไงรอวันนั้น
3: สิ่งที่พ่อภูมิใจก็คือ
1: การหาจุดร่วมตรงกลางกันอยู
2: ่ใช่อะไรจุดร่วมตรงกลางผมไม่
3: จุดร่วมตรงกลางที่พ่อหมายถึงคือ
2: เรียนจบ
3: ใช่ไหมครับขอแค่นั้น
1: แต่ก็ไม่ใช่ไปรับฟังคือรับฟัง
3: แต่ผมอันนี้ผมเข้าข้างพ่อนะเพราะพี่ก็เป็นพ่อคนเหมือนกันพ่อเนี่ยแมนมากที่ยอมให้ออกจากโรงเรียนยอมให้ทำในสิ่งที่เรารักนี่คือดีมากนะเพราะพี่นั่งอยู่นี้พี่ยังคิดเลยโอ้ยเราจะแข็งหรือว่าแข็งแกร่งเท่าพ่อเขาไหมเนาะคือเราก็คงวาดฝันอนาคตให้ลูกเราคือเราเป็นพ่อเป็นแม่คนก็อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่อันเนี้ยพี่ต้องยอมรับเลยว่าพ่อบอยเนี่ยแข็งแกร่งมากที่ยอมให้ลูกออกแต่มันก็ติดใจคือเหลือนิดเดียวถ้าเรียนจบนิดนึงอ่ะเราก็จะหมดห่วงแล้วทีเนี้ยใช่ไหมครับ
1: ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เขา
3: พ่อเนี่ยเคยตั้งใจแบบฟังเพลงของบุ๊คคอลแลบไหม
1: เคยครับ
3: เคย
1: ก็ลองฟังดูว่าสิ่งที่เขาสื่อสารมันหมายถึงอะไร
3: ก็แสดงว่าได้ฟังมาบ้าง
1: ฟังบ้าง
3: แต่เรียกว่าน้อย
1: เป็นบางเพลง
3: เฉพาะบางเพลง
1: จะเลือกฟังแต่เรื่องเพลงที่เขาเนื้อหาที่เราอยากจะฟังมากกว่า
3: หมายความว่ายังไงฟังเฉพาะเรื่อง
1: บางเพลงเขาเกี่ยวกับการศึกษาอะไรเงี้ยผมจะเลือกเข้าไปฟัง
3: ว่าเขาพยายามจะสื่ออะไรจากมุมมองเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงวัยที่โดนพอดี
1: เขาจะสื่อสารว่าเป็นเพลงเราก็ได้รู้อ๋อความคิดของเขาเป็นแบบนี้นะอะไรแบบนี้
3: แต่เราเลือกฟังเราไม่ได้ฟังทั้งหมด
1: ใช่ครับใช
2: ่ผมก็ลองฟังดูดีผมเอาคำพูดพ่อไปแต่งเพลงเยอะมาก
3: อ๋อนี่ไงเขาหยอดอยู
0: ่
3: ถ้าพ่อฟังดีๆเขาเอาคำพูดพ่อมาแต่งเพลง
2: ตอบพ่อในเพลงเลยคือพ่อเคยพูดครั้งหนึ่งว่า1ในล้านสำเร็จมี1คนผมก็เลยมันเป็นท่อนนี้1ในล้านสำเร็จมี1คนเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามี2คนตอบเหมือนแบบแรปตอบพ่อครับใช
0: ่พ่อฟังแล้วพ่อรู้เลยไหมว่าประโยคนี้พ่อเคยพูด
1: ใช่ผมเคยดูถูกเคยดูถูกว่าการร้องเพลงแรปพวกนี้ล้านคนจะมีสำเร็จสักคนหนึ่งและเองจะเป็นคนที่สองหรอวะในล้านจะสำเร็จหรอวะมันยากนะอะไรเงี้ย
0: เขาร้องตอบมาเลยว่าเดี๋ยวเขาทำให้ดู
2: เขาทำให้ดูว่ามีสองคนใช่ครับ
0: ท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดในวันนี้นะคะเรามีบรรยากาศการร้องแรปสดๆมาให้ดูค่ะไปชมค่ะ
4: โอเคเจอกันอีกแล้วเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

0: ันครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ด
1: ขอบคุณมากครับ
2: โอเคและสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเบสมากๆนะครับที่ไว้ใจผมแล้วก็สัญญาว่าเพลงแรปจะนำพาให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและขอบคุณอุปสรรคที่ผ่านเข้ามานะครับที่ทำให้ผมสามารถก้าวเดินในเส้นทางนี้ได้และสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากขอบคุณที่สุดก็คือขอบคุณพ่อกับย่ามากๆนะครับที่เชื่อใจเบสเชื่อใจปุ๊กแล้วก็แล้วสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกในค่ำคืนนี้ก็คือผมได้แต่งลามพิเศษสำหรับคนพิเศษมาให้ด้วยครับในค่ำคืนนี้แต่ว่าผมจะไม่ได้เป็นคนร้องเองนะครับผมขอเชิญบุ๊กตัวจริงขึ้นมาบนเวทีด้วยครับ

0: Ayo. สี่บาทสุดท้ายนะดับบีลง Yeah ดับบีลง Yeah แล้วสิ่งที่ผมทำจะทำมันชาตินี้ไม่มีหรอกชาติหน้าผมจะดูแลพ่อให้ดีและจะเอาความสำเร็จไปฝากย่าสิ่งที่ผมตากตำและลงทุนทำมันมาผมจะบอกพ่อผมต้องแลกมันด้วยทุกอย่างแม้ว่าสิ่งที่ผมทำมันอาจจะดูไร้ราคาผมต้องออกจากโรงเรียนภาคเพียนและเขียนอ่านผมไม่เคยจะสนใจบางทีพ่ออาจจะคิดและมองผ่านผมขอโทษนะครับในบางครั้งผมคิดต่างแต่ผมจะเอาความสำเร็จเงินทองชื่อเสียงกลับไปตองให้พ่อกับย่าที่บ้านว่ะ
1: พ่อคะครั้งแรกที่ได้ฟังลูกร้องสดเราก็เป็นถ้อยคำที่ลูกตั้งใจสื่อสารกับพ่อรู้สึกยังไงคะ
2: ก็อยากให้เขาทำให้ได้อย่างที่เขาร้องพ่อจะเฝ้าดูอยู่ห่างๆแบบห่วงแล้วคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดแล้วแหละ
3: ครับ
2: ใช่ครับพ่อทั้งย่าเขาคอยซัพพอร์ตเขาในวันที่เขาล้มอย่างน้อยต้องมีคนที่บ้านเขาหันหลังกลับมาก็เจอพ่อเจอย่าอยู่แน่นอนไม่ทิ้งเขาไปไหน
4: ครับ
3: และเห็นบอกว่าบุ๊กตั้งใจเขียนไรม์อันนี้ขึ้นมาเพื่อพ่อโดยเฉพาะเลย
4: อันนี้ไม่ได้เขียนพี่สดเลยคิดสดเลยครับ
3: สดเลย
4: สดเลยครับ
3: แสดงว่ามันคือสิ่งที่มันวนเวียนอยู่ในใจเราอยู่ตลอดเราก็ถ้าอย่างนั้นผมสรุปได้เลยว่าคุณก็รู้สึกผิดที่คุณไม่ได้จบไม่ได้วุฒิการศึกษามาให้พ่อคุณ
4: ก็รู้สึกผิดครับ
3: แสดงว่าทุกอย่างมันอยู่ในแก่นในตัวเรา
4: ใช่ครับ
3: มันเลยออกมาได้นุ่มนวล
4: ครับ
3: ชัดเจนและเจาะจงแบบเมื่อกี้เท่ป่ะลูกพ
4: ่อเท่
3: เฮ้ยเท่ดิสิ่งต่อไปที่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดอยากเห็นนะในอนาคตนะคือวันที่ลูกขึ้นคอนเสิร์ตแล้วพ่อแต่งตัวเหมือนพ่อเมื่อกี้ไปยืนเย้าอยู่

0: นั้นคือผมเชื่อว่าน่าจะฟินสุดอยากเห็นภาพนั้นสักวันหนึ่งขอให้ได้เห็นแต่ตอนนี้ให้เวลาพ่อทำใจไปก่อน
1: ผมจะพาพ่อไปทัวร์ที่ต่างประเทศเลย
2: ฝันของเขาค่ะได้เห็นเขาแสดงแบบนี้ค่ะ
3: โอ้เขาเก่งนะคือคิดสดๆออกมาได
2: ้ค่ะ
3: คำพูดที่จะร้องออกมาแบบเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นการท่องจำก็ต้องมีลืมมั่งอ่ะผมว่าตรงเนี้ยเป็นความโชคดีของเขาความเก่งความสามารถของเขาตรงเนี้ยเอาความสามารถตรงเนี้ยเอาไปทำงานอะไรได้
0: คือสิ่งที่พ่อจะพูดก็คือเอาความสามารถที่ตอนนี้ทุกคนเห็นละทำให้ถึงเส้นชัยตามความฝันของตัวเอง
3: ครับ
0: และพ่อก็จะคอยเป็นกำลังใจ
3: ครับ
0: อย่างห่างๆแบบห่วงๆแต่จริงๆไม่ได้ห่างหรอกอยู่ติดกันอย่างนี้แหละตลอดไปนั่นแหละ
1: ครับใช่
2: แต่ว่าพ่อบอกว่าก็จะคอยสนับสนุนเขาตลอดห
0: ัน
2: กลับมายังมีพ่อยังมีอยู่
3: ใช่ครับ
2: ค่ะทุกวันนี้มีรายได้แล้วได้ให้กับทางคุณพ่อกับคุณย่า
1: ก็ช่วยแบบแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่บ้านครับ
2: ค่า
1: ไฟค่าน้ำครับผมอยากซื้อรถเก่าคันนึงรถเก๋งเก่าคันนึงผมอยากพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลด้วยกันครับพร้อมหน้าครับ
0: นั่นคือสิ่งที่ทำได้แล้วทุกวันนี้และความฝันที่จะทำต่อในอนาคตแล้วพ่อล่ะครับพอลูกคนนี้เริ่มช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านได้จริงจังอย่างที่เขาพูดว่าเขาจะทำให้ดูพ่อรู้สึกยังไง
3: รู้สึกดีครับภูมิใจในสิ่งที่เขาทำอยู
0: ่และที่พ่อพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการว่าทำให้เห็นก่อนนี่เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมพ
3: ่อบางส่วนครับบางส่วนอยากจะเห็นมากกว่านี
0: ้ฮะ
3: ก็อยากจะเห็นมากกว่านี้
0: อยากจะเห็นมากกว่านี
3: ้ใช
0: ่ถามย้อนกลับว่าไอ้วันที่เราพูดกับลูกว่าทำให้เห็นก่อนถามจากใจเลยคิดไหมว่าเขาทำได้ขนาดนี้
3: ไม่คิดครับไม่คิด
0: แสดงว่าเราก็เลยภูมิใจในตัวเขามากแต่สิ่งที่พูดอยู่ทุกวันนี้คือเหมือนเป็นแรงผลักดันพร้อมกำลังใจมากกว่าเนอะพี่หมวยเนอะกับการที่พูดกับลูกว่าก็ทำได้แล้วแหละแต่ทำให้เห็นมากกว่านี้แต่จริงๆคืออยากจะบอกว่าฉันภูมิใจนั่นแหละแต่ไปให้ถึงเป้าหมายให้เร็วนะลูกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับพ่อ
3: ใช่ครับ
2: ห่วงน้อยลงไหมคะ
3: น้อยลงครับน้อยลงแต่เด็กมาผมก็ไม่เคยเลี้ยงเข้ามานะก็เพิ่งจะมาอยู่กับเขาเมื่อ 7-8 ปีเนี้ยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกผมในวันที่มันสุขก็อยู่กับเขาในวันที่ทุกข์ยิ่งอยากอยู่กับเขาในวันที่เขาล้มผมก็จะคอยเป็นกองหนุนดันเขาขึ้นมาให้ได้เวลาเขามีปัญหาลูกผมมีปัญหาอยากให้นึกถึงพ่อนึกถึงคนที่บ้านไว้ก่อนอย่าคิดอะไรสั้นๆ มันจะทำลายชีวิตเราครับแค่นี้ครับ
1: ครับ
2: น้องบุ๊กได้ฟังพ่อแล้วรู้สึกยังไงคะ
1: ผมเชื่อแล้วอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าพ่อผมปากจะบอกว่าเขาแบบเขาจะเห็นบางส่วนแต่ผมเชื่อว่าบางส่วนนั้นมันก็ทำให้เขาภูมิใจในตัวผมมากผมเชื่อว่าผมยังจะทำต่อไปครับแล้วผมจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นสิ่งที่พ่อภูมิใจให้ได้ผมจะเปลี่ยนมันเป็นสิ่งที่สามารถเลี้ยงครอบครัวให้ได้ในระยะยั่งยืนนะครับผมไม่อยากเห็นพ่อต้องมาลำบากนะครับทำงานไม่ได้นอนนะครับในเพลงผมเคยเสียไปท่อนึงว่าผมอยากมีเวลาสักหนึ่งวันผมอยากจ้างพ่อไปดูผมเล่นคอนเสิร์ตนะครับแต่ผมไม่ทำงั้นแล้วแต่ผมจะแบบหาให้ได้เยอะจนแบบพ่อต้องทำงานเลยให้นอนอยู่บ้านครับให้เวลาอยู่มีเวลาอยู่กับผมเวลามีเวลาอยู่กับย่านะครับให้พ่อได้สบายบ้างเพราะพ่อลำบากมาตั้งแต่แบบผมเกิดมาเราก็แบบลำบากมากแล้วถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดผมก็รู้ว่าพ่อลำบากมากเพราะนั้นอ่ะผมอยากเห็นพ่อผมแบบสบายอ่ะอยากเห็นพ่อผมขับรถเก่งสักครั้งอยากเห็นพ่อผมแบบนั่งเครื่องบินสักครั้งสิ่งที่ผมอยากเห็นมีอีกมากมายครับเพราะนั้นผมจะทำต่อไปผมจะสู้ต่อไปครับมีพ่ออยู่มีครอบครัวอยู่ไม่ว่าอะไรที่เข้ามาผมก็มองมันเป็นแค่ลมบางๆเท่านั้นแหละที่มันจะซัดผมเบาๆเขาพัดให้ผมแค่มีลมเย็นลมร้อนแต่มันไม่สามารถหยุดผมได้หรอกครับ
2: คือน้องบุ๊กเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่ค้นพบว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรตัวเองชอบทำอะไรเราชื่นชมมากๆกับการพยายามเดินตามความฝันของน้องบุ๊กนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อ

0: วยในวันที่น้องบุ๊กจะกลับมาเรียนหนังสือเพื่อสร้างความภาคภูมิใจด้านการศึกษาให้พ่อค่ะต้องถามทูเคสกับตัวเอ็มนะคะได้ชมเรื่องราวทั้งหมดของทอบตัวเป็นยังไงคะ
1: ก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่สวยงามแล้วก็เคล้าน้ำตานะคะแต่ว่าอันนี้ฝากถึงแบบทั้งลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะจริงๆแล้วเป้าหมายของการที่มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือเราต้องการเป็นคนเก่งต้องการเป็นคนดีแล้วก็ต้องการที่มีความสุขนะคะทีนี้บางทีเนี่ยการไปตีความคําว่าเก่งเนี่ยเราอาจจะลิมิตอะไรแคบไปนิดนึงนะคะเช่นเก่งต้องแปลว่าต้องเรียนหนังสือต้องมีปริญญาเยอะๆนะคะแต่จริงๆน้องบุ๊กก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าณอายุขนาดนี้นะคะความเก่งของเขาก็ฉายขนาดนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราแค่ขยายกรอบนะคะว่าคําว่าเก่งหมายความว่าอะไรคําว่าดีหมายความว่าอะไรแล้วก็ที่สําคัญลูกเรามีความสุขหรือเปล่านะคะคือถ้าเราสามารถขยายกรอบอย่างนี้แล้วเนี่ยบางทีแล้วอะไรที่เราคิดว่าเป็นปัญหาณวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้ค่ะค่ะ
0: ทูเอ็มล่ะคะ
2: ครับผมกำลังมองว่าทั้งคู่เลยนะครับทั้งคุณลูกทั้งคุณพ่อเลยโชคดีมากที่บังเอิญว่ามาเจอกันได้มาอยู่ด้วยกันในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีผมมองว่าถ้าเกิดว่าอะไรมันจะเป็นไปมันก็ต้องเป็นไปยังไงซะบุ๊กเขาก็ต้องค้นพบแรปค้นพบทางที่เขาจะชอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าค้นพบทางที่เขาชอบแล้วเนี่ยแต่ว่าในทางนั้นน่ะไม่มีคุณพ่ออยู่อันนี้น่าเป็นห่วงกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะมองว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยมันดีอันนั้นดีอันนี้ดีสถาบันไหนดีก็ตามไม่สำคัญเลยถ้าเกิดว่าสถาบันครอบครัวไม่ดีพอครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทูเคสขอบคุณทูเอ็มนะคะแขกรับแชร์ของเราค่ะขอบคุณน้องบุ๊กขอบคุณพ่อบอยด้วยค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: และทั้งหมดนี้นะคะคือท็อปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะกลับมาติดตามชมรายการท็อปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดได้ใหม่นะคะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เซฟตี้ฟอร์โอล
7: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะพบกับรายการ Animal Speak รายการเราจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวความสามารถของสัตว์ต่างๆที่มีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นด้วยค่ะ
0: น้องเฟย่าครับน้องเฟย่าทราบไหมครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรม
2: รู้ค่ะ
0: แล้วก็สัตว์ที่คุณหมอจะพาน้องเฟย่าไปดูในวันนี้เนี่ยก็เป็นแมลงที่มีความน่ารักมากเลยครับนั่นก็คือผึ้ง
2: ผึ้งหรือว่าบีเนี่ยนะคะแล้วมันช่วยทำประโยชน์ยังไงเหรอคะ
0: ก็ผึ้งเนี่ยเป็นสัตว์ที่คอยบินไปบินมาแล้วก็ไปผสมเกสรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรรมไงครับ
2: แล้วเฟย่าอยากรู้เรื่องราวให้ละเอียดแล้วค
0: ่
2: ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ไปดูเลยดีไหมครับ
2: ไปดูกันเลยค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animal

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คนนี้น้องเฟย่าครับผ
2: อสวัสดีค่ะ
0: เฟย่าเนี่ยเขาอยากรู้ว่าผึ้งเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์อะไรยังไงแต่อันดับแรกที่ผมอยากถามผอเลยคือว่าที่ศูนย์แห่งนี้นะครับผอมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ
1: ประเด็นแรกคือชื่อนะครับมีการวิวัฒนาการมาเรื่อยนะครับแต่ว่าที่เขารู้จักโดยทั่วไปคือศูนย์ผึ้ง
0: ศูนย์ผึ้ง
1: ปัจจุบันชื่อศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
0: ครับผึ้งในประเทศไทยเนี่ยมีกี่ชนิดครับผอครับ
1: ประมาณ4หรือ5ชนิดนะ1ผึ้งหลวง
0: ผึ้ง

0: หลวง
1: พึ่งหลวงตัวใหญ่เป็นพึ่งป่าเป็นเจ้าป่านะครับนิสัยจะดุร้ายแล้วก็ไม่สามารถเลี้ยงได
0: ้คือพึ่งหลวงนี้เลี้ยงไม่ได้เลย
1: ครับพ่อสร้างรวงเดียวรวงใหญ่มาก
0: ครับ
1: เราจะเห็นที่สูงสูงตามต้นไม้ใหญ่ๆนะหรือตามหน้าผาก็มีอีกพึ่งอีกชนิดหนึ่งคือพึ่งโพรง
0: พึ่งโพรงครับ
1: พึ่งโพรงนี่ก็เป็นพึ่งที่สร้างหลอดรวงเยอะขึ้นมีหลายชั้นแล้วก็อีกพึ่งหนึ่งที่มีอยู่ทั่วไปทั่วประเทศไทยเลยก็จะเป็นพึ่งมิ้ม
0: พึ่งมิ้ม
1: รวงเดียวหลอดรวงคือรวงเดียวรวงแต่เล็ก
0: ๆ
1: ตัวเล็กๆหรือบางคนก็เรียกพึ่งแมงวันแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราเลี้ยงเป็นอาชีพนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศอันนี้เป็นพึ่งสายพันธุ์อิตาเลียนเขาเรียกพึ่งพันธุ์เป็นพึ่งโพรงชนิดหนึ่งอยู่ต่างประเทศแต่เขามีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์จนเชื่องจนสามารถที่จะมาวิวัฒนาการเลี้ยงในเชิงอุตสาหกรรมในเชิงเกษตรพาณิชย์ได้
0: ก็เรียกพึ่งพันธ
1: ุ์พึ่งพันธุ์และอีกตัวหนึ่งเป็นพึ่งแต่ไม่มีเหล็กใน
0: ครับ
1: ชันนาโรงชันนาโรงเป็นแมลงที่มีอยู่ในประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นไม่ว่าจะเป็นทวีปอเมริกาแอฟริกาหรือเอเชีย
0: ครับ
1: อันนั้นเรามีอยู่ประมาณ32ชนิด

0: คะมีหูไหมคะ
1: ไม่มีหู
2: ไม่มีหู
0: แล้วมันจะได้ยินเหรอคะ
1: ได้ยินผึ้งจะมีภาษาของผึ้งก็เรียกบีแดนผึ้งสื่อความหมายโดยการเต้น
2: ท่าทางของเขา
1: เต้นบอกท่าทางมันบอกท่าทางถ้าเช่นการไปเจอแหล่งอาหารที่สมบูรณ์แหล่งอาหารที่ใหม่ถ้ามันอยู่ไกลผึ้งก็จะเต้นแรง
2: วงจรชีวิตผึ้งเป็นยังไงครับอ๋อมีอายุไขเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าก่อนไปถึงอายุผึ้งตรงนั้นในผึ้งในหนึ่งรังประกอบด้วยผึ้งสามวรรณะแต่มีสองเพศ
2: อ๋อผึ้งสาม
1: วรรณะนางพญาหนึ่งเป็นผู้นำ
2: ครับ
1: เป็นผู้นำนะแล้วผมก็เลยจะบอกว่าอายุของนางพญาก็ถึงอายุถึง7 ปีแล้วอีกวันหน้าหนึ่งก็จะเป็นวันหน้าพึ่งตัวผู้นะครับ
2: พึ่งตัวผู้ครับ
1: พึ่งตัวผู้อายุก็ประมาณถึง6 เดือนแต่ว่าพึ่งตัวผู้มีข้อจำกัดคือ1ไม่ต้องหาอาหาร
2: ครับ
1: 2ก็มีกินอาหารแต่ว่ามีหน้าที่ต้องผสมพันธุ
2: ์ผสมพันธุ์อย่างเดียว
1: ผสมพันธุ์อย่างเดียว
0: ผสมพันธ
1: ุ์ผสมพันธุ์ครั้งหนึ่งหลายตัวบางทีพึ่งขึ้นบินสูงไปข้างบนประมาณสัก50 ฟุตนั้นเป็นการคัดเลือกพึ่งตัวผู้ที่แข็งแรงก็จะบินตามไปทันแล้วก็ผสมพันธุ์
2: คร
1: ับ ผสมพันธุ์เสร็จแล้วพึ่งเพศผู้ปล่อยน้ำเชื้อ
2: เสร็จ
1: แล้วก็จะปล่อยอวัยวะเพศไว้ที่นางพญาแล้วพึ่งตัวผู้ก็จะตาย
2: จะคือผสมพันธุ์แล้วก็หมดหน้าที่ละ
0: แล้วก็ เดสมอลเล่ละค่ะ
1: เพราะนั้นพึ่งตัวผู้ก็จะมีความสำคัญตอนที่ผสมพันธุ์แค่นั้น
2: คร
1: ับ พอหลังจากนั้นบินกลับมารังถ้านางพญาได้รับการผสมพันธุ์จนน้ำเชื้อพอแล้วเก็บน้ำเชื้อไว้ตลอดชั่วอายุ
2: ครับ
1: เพศผู้ไม่จำเป็นแล้ว
2: ครับ
1: ทีนี้ตัวบทบาทที่ต้องไล่เพศผู้พึ่งเพศผู้ออกจากรังก็คือพึ่งงานพึ่งงานจะเป็นพึ่งเวิร์กเกอร์ที่มีบทบาทภายในรังทุกอย่างทำหน้าที่ทุกอย่างตั้งแต่เริ่มอายุ3วันออกมาจากหลอดรวงเขาก็มีหน้าที่ทำความสะอาดรังแล้วทำความสะอาดรังเก็บเศษต่างๆทิ้งหน้ารังพอเลยจากนั้นอีก4วันก็มีหน้าที่เลี้ยงน้องน้องเฟรย่ามีน้องป่ะ
0: ไม่เคยม
1: ี
0: ค่ะ
1: ไม่เคยมีบอกว่าต้องมีน้องด้วยชีวิตเนี่ยเราต้องมีพี่กับน้องจริงป่ะเพราะงั้นผึ้งพอเขาเลี้ยงน้องก็จะดูดน้ำหวานมาป้อนให้น้องกินป้อนให้ไข่ให้หนอนให้ดักแด้ดูแลให้น้องจนโต
0: ถ้าเกิดหนูมีน้องนะคะหนูมีน้องนะคะแต่เป็นสัตว์เลี้ยงค
1: ่
0: ะ
1: คือชื่ออะไร
0: แฮมสเตอร์เป็นชื่อลาฟค
1: ่
0: ะเป
1: ็
0: นน้องไปเลยค
1: ่
0: ะ
1: แต่นั้นเมื่อกี้พอถามถึงพึ่งงานอีกอันพอเลี้ยงน้องเสร็จเขาจะมีหน้าที่สร้างหลอดรวงอีกเขาจะมีต่อมพิเศษพอกินน้ำผึ้งเข้าไปแล้วก็สร้างเป็นหลอดรวง6 เหลี่ยมเท่ากัน
2: ไปดูเลยดีกว่าผมอยาก
0: ไปดูกันเลยค่ะอยากเห็น
2: อธิบายแล้วแบบโอ้ยอยากเห็นตัวจริง
0: อยากเห็นละค่ะไปกันเลยค่ะ
1: ครับผึ้งหลังจะเลี้ยงเราก็ใช้สีขาวเนาะสีขาวนี่จะไม่ดูดความร้อนแล้วอุณหภูมิของผึ้งก็ต้องเป็นปกติ
2: น้องฟิยาเขารู้สึกจะกลัวผึ้ง
0: ทำไมมันสั่นๆนะคะ
2: ผึ้งเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเขาดุไหมครับ
1: ผึ้งโดยธรรมชาติก็ดุผึ้งจะหวงอาหาร
2: หวง
1: น้ำหวาน
2: ครับ
1: ครับ
2: แต่พึ่งที่เลี้ยงเนี่ยก็จะนิสัยก็จะไม่
1: ดุร้าย
2: เท่าพึ่งธรรมชาติ
1: ใช่เพราะคัดเลือกสายพันธุ์ที่ไม่ดุร้าย
2: เพราะฉะนั้นเฟย่าไม่ต้องกลัวนะเฟย่ามา
1: ได้นะเดี๋ยวจะเปิดพึ่งให้ดูนะขั้นตอนการเลี้ยงพึ่ง
2: ครับ
1: อันนี้ฝากครอบหลังนะ
2: ฝากครอบหลัง
0: มาก
2: นะครับเยอะจังเลย

0: ช่ครับ
1: แล้วพอจะให้ดูถึงวรรณะของนางพญาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการยกพึ่งขึ้นมาเราก็อ่อนโยนเพราะพึ่งต้องการที
2: ่หายไปไหนหมด
1: อยากจะรู้ประเด็นแรกเราได้เห็นหลอดที่มันสร้างนางพญาแล้วล่ะ
3: อันนี้คือหลอดที่เขาสร้างเองครับ
1: อันนี้หลอดลวงสร้างเองสำหรับหลอดพึ่งงาน
3: อ๋ออ
1: ันนี้หลอดพึ่งงานอันนี้หลอดสำหรับนางพญา
3: อ๋อนี่หลอดนางพญาอ๋อ
1: แต่เขาจะสร้างนางพญาใหม่ละ
3: หนึ่งรังจะมีแค่หนึ่งตัว
1: หนึ่งตัว
2: ครับแต่ละกระ

0: ลวงแล้วยังเขาจะต้องวางไข่เดี๋ยวตอนนี้กำลังเช็คอยู่นะครับถ้าหลอดไหนที่พร้อมเขาจะแย่ก้นลงไปวางไข่
1: เขาแย่ก้นลงไปเลย
0: เขากำลังดูนะเขาจะเดินไปอย่างนี้นะพอเดินไปเห็นไหมครับพึ่งงานก็จะหลบหลีกทางให้เขาด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเดินปล่อยกลิ่นฟีโรโมนไปด้วยนะ
2: ฟีโรโมนมันแปลว่าอะไรอะคะ
1: คือฟีโรโมนจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างน้องเฟย่าเป็นสารสื่อชนิดนึงซึ่งเหมือนเอาไว้สื่อสารกันก็ได้
2: ค่ะ

0: ันนี้เราเห็นสีขาวๆเยอะใช่ไหมครับน้องเฟย่าดูนะคร
1: ับ อ๋อครับ
2: นั่นเป็นดักแด้เหรอคะ
0: เป็นตัวหนอนนะ
1: เป็นตัวหนอนดักแด้เล็กๆนี่ไงขาว
0: ๆเห็นไหมครับ
1: เต็มเลยนี่ตรงนี
0: ้เมื่อกี้เราเห็นนางพญาแล้วพอนางพญาเขาก็จะวางไข่เดี๋ยวดูน้ำหวานนะตอนนี้เก็บน้ำหวานเยอะนะเดี๋ยวน้ำหวานเขาจะเก็บไว้ในหลอดรวมอันนึงนะครับ
1: คือถ้าอันไหนที่มีน้ำหวานเนี่ยสีก็จะเข้มถูกไหมครับถ้าเกิดสีอย่างนี้แสดงว่าไม่มีน้ำหวาน
0: ยังไม่มีช่วงนี้ยังเก็บน้ำหวานได้น้อยนะนี่ก็เก็บน้ำหวานไว้ตอนนี้ผู้งานกำลังทำความสะอาดหลอดรว
1: ม
0: เพื่อจะใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำหวานเก็บเกสรหรือให้นางพญาวางไข่นะครับ
1: ครับ
0: จะมุดหัวลงไป
1: ครับ
0: มุดลงไปแล้วก็ใช้ฟันใช้เท้าเนี่ยเก็บทำความสะอาดนะครับนี่คือผึ้งเพศผู้ทั้งการจับผึ้งเราก็จะจับตรงปีกน้องเฟย่าจับผึ้งได้ป่าวไม่ไม่ต่อยนะผึ้งเพศผู้ไม่ได้ต่อย
2: จับผึ้งหน่อย
0: จับลองจับได้
1: นั่นแหละสงสัยเขาไม่เคยกลัวน้องเฟย่าเห็นอะไรบ้างนะวันนี้เมื่อกี้เห็นนางพญาใช่ไหมคะ
2: พึ่งตัวผู
1: ้แล้วก็พึ่งตัวผู้แล้วอะไรคะ
2: น้ำหวาน
1: น้ำหวาน
2: ดักแด
1: ้ดักแด้แล้วเป็นอะไรคะหนอน
2: หนอน
1: เนาะแล้วก็เห็นโอ้ครบหมดเลยคราวนี้ผมอยากทราบครับว่าพึ่งเนี่ยมันน่าจะต้องมีเขาเรียกอะไรศ
2: ั
1: ตรูทางธรรมชาติบ้าง
0: ใช่
1: ซึ่งศัตรูในธรรมชาติเขาเนี่ยไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างครับ
0: คางคกไก่
1: ไก่
0: นกที่เป็นกินผึ้งเยอะกับนกจาบขาตัวสีเขียวๆนะ
2: อ๋อที่กี่หนูเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะ
0: นั่นที่ปากปลายปากถ้าซูมได้เราจะเห็นว่าตอนนี้ก็มีผึ้งอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ตรงปากนะ
1: หนึ่งตัวกินอยู
0: ่ตรงปากนะครับเห็นไหมครับที่เป็นแมลงด้วยกันก็จะมีตัวต่อมดแดง
1: มดแดงกินผึ้งอีก
0: มดแดงนี่ก็กินผึ้งคือขึ้นมาทางขาแล้วก็จะมากิน

0: ประโยชน์ครับเพราะผมได้ข่าวว่าน้ำผึ้งเนี่ยสร้างประโยชน์มากมายทั้งการเกษตรทั้งอะไรเงี้ยมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
1: ประโยชน์ที่ได้จากการน้ำผึ้งหนึ่งคือช่วยเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตรเกษตรกรนิยมจะใช้ผึ้งคือเช่นการบานของดอกเงาะอันนี้เราทำการศึกษาทดสอบวิจัยแล้วว่าเพิ่มผลผลิตได้5เท่าตัวใช้แมลงช่วยผสมเกสรจากต้นหนึ่งที่เราคลุมต้นไว้เลยไม่ให้มีแมลงเลยกับอีกต้นหนึ่งเรามีแมลงไม่ว่าจะเป็นผึ้งพันธุ์ผึ้งโพรงชนรง
2: ค์
1: เราใส่เข้าไปผลผลิตต่างกัน5เท่าครับ
0: แล้วมีอะไรกันครับ
1: ทีนี้พอเกษตรกรเลี้ยงผึ้งไปเมื่อไปเพิ่มผลผลิตพืชแล้วผึ้งก็จะเก็บน้ำหวานเข้ารังเกษตรกรก็จะผู้เลี้ยงผึ้งก็จะได
0: ้น้ำหวานด้วย
1: พอได้น้ำหวานเสร็จแล้วช่วงที่บินเข้ารังถ้าเป็นฤดูที่มีเกสรเยอะพอเล่น
0: ครับ
1: ก็จะมีการเก็บเกสร
0: เก็บเกสร
1: ครับเกสรของผึ้งนี่เป็นอาหารบำรุงสุขภาพเหมือนกับบีโพเลน
0: อ
1: ่ะ
0: ครับ
1: แล้วพอได้บีโพเลนเสร็จแล้วก็จะได้จากผึ้งอีกคือยางไม
0: ้ยางไม
1: ้ยางไม้นะครับยางไม้ก็เรียกพรอพโพลิส
0: พรอพโพลิส
2: พรอพโพลิส
1: ใช่ที่เขาจะเอามาทำเป็นช่วยฆ่าเชื้อแล้วก็มีอีกอันคือนมผึ้ง
0: นมผึ้ง
1: นมผึ้งนมผึ้งหรือ
2: โรย
1: โรยเย็นเยลลี่นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่ผมให้ดูว่าการสร้างหลอดลวงนมผึ้งในนี้ก็จะสร้างเป็นนมเป็นนมผึ้งขึ้นมาเขาเรียกโรยเย็นเยลลี่
2: ใช่ไหมคะรสชาติเหมือนนมน้ำผึ้งผสมกับนมหรือเปล่าคะ
1: คล้ายกันสีคล้ายกันสีคล้ายกับนม
2: นมข้
1: นหวานครีม
0: คร
1: ีมสุดท้ายจริงๆประโยชน์จากการน้ำผึ้งคือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นจะดีถ้าคนเลี้ยงผึ้งนี่ก็จะเน้นว่าไม่ใช้สารเคมีครับ
0: เห็นไหมตัวนิดเดียวสร้างผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรเยอะแยะเลยแล้วก็คนที่เลี้ยงผึ้งเนี่ยก็อารมณ์ดีด้วยเพราะว่าอยู่ในสิ่
1: งแวดล้อมที
0: ่ดีนะครับ
1: ก็ถือว่าในเชิงอนุรักษ์ก็มันเป็นสิ่งจำต้องมีแล้วล่ะในชุมชนทุกชุมชนนะ
0: ครับยังมีอะไรไหมครับท่านผอ.ครับ
1: ก็มีงานน่าจะเป็นพิษผึ้ง
0: พิษผึ้ง
2: พิษผึ้ง
0: พิษผึ้งที่มันประโยชน์ด้วยคร
1: ับ ผมพูดพิษผึ้งเนาะก็มีประโยชน์นะ
0: ครับ
1: ใช้สำหรับบำบัดในการรักษาโรค
2: บำบัด

0: แต่ว่าต้องอยู่ในการควบคุมของคุณหมอ
1: ได้ฟังจากท่านผอ.แล้วผมกับน้องเฟย่าก็อยากจะเห็นของจริงแล้วล่ะครับว่าพิษผึ้งนำมาบำบัดโรคได้อย่างไรขั้นตอนแรกเราต้องนำเหล็กในของผึ้งมาทดสอบที่ผิวหนังก่อนว่าเราแพ้พิษผึ้งหรือไม่ต่อจากนั้นเราก็ทำการตรวจม่านตาเพื่อดูแนวโน้มของอาการป่วยต่อไปก็ถึงวิธีการรักษาซึ่งวันนี้ก็มีคนไข้ของที่นี่มารักษาพอดีเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับ

0: ครึ่งประมาณ 50% ถ้าทีมงานทำหน
1: ่อยแล้วอย่างนี้พี่ก็ต้องมาอีกครั้งเมื่อไหร่ครับ
0: ค่ะสำหรับการนัดคนไข้ของเราเนี่ยจะนัดสัปดาห์ละ1ครั้งระยะห่างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7วันนะคะไม่เกิน7วันอย่างวันนี้คนไข้มาใช่ไหมคะอีก7วันข้างหน้าก็จะนัดมาใหม่
1: อ๋อก็คือทำจนกว่าจะดีขึ้นหรือว่าเป็นคอร์สว่า7ครั้ง10ครั้งอะไรเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ก็คือว่าจะทำจนกว่าคนไข้จะพอใจดีขึ้นอาการดีขึ้นนะคะ
2: หลังจากที่เราได้รับชมวิธีการบำบัดโรคจากพิษผึ้งกันแล้วแต่ประโยชน์ของผึ้งยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะท่านผอ.เนี่ยรอสาธิตให้เราดูอีกเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บน้ำผึ้งจากรัง

เกสรผึ้งที่เฟรย่าการันตีแล้วครับว่าอร่อยมากแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับน้ำผึ้งและนมผึ้งเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นสบู่เหลวหรือสบู่ก้อนได้เช่นกันครับ

0: ผมอยากจะลองมีอาชีพเลี้ยงผึ้งบ้าง
1: ครับผม
0: ผมอยากทราบว่าผมต้องมีการเตรียมตัวในการเลี้ยงผึ้งยังไงบ้างครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ผมจะต้องรู้จักครับ
1: จำเป็นจริงๆคือ3อันนี้
0: 3อันนี้คืออะไรบ้างฮะ
1: 3อันนี้1คือหมวกกันผึ้งต่อย
0: หมวกกันผึ้งต่อย
1: หมวกตาข่ายกันผึ้งต่อยอุปกรณ์อีกอันคือเครื่องพ่นฟัน
0: เอาละเพื่อนเอาก่อนเอาก่อนเพื่อนเอาก่อน
1: เครื่องพ่นฟันนะครับเราก็จะใช้เป็นเครื่องอย่างนี้ตัวนี้สูบลมและดันเข้าไปนะครับ
2: 1 2 3 4
1: คือเหล็กงัดลังต้องถูติดมือไว้3อุปกรณ์ในการปฏิบัติเลยอุปกรณ์อีกอันที่จำเป็นต้องมีคือคอนแล้วก็ในคอนก็จะมีลวดสแตนเลสขึงอย่างนี้มีร่องที่จะใช้ได้อีกอันก็น่าจะเป็นแผ่นรังเทียมแบบนี้คือแผ่นรังเทียมนี่ก็สร้างจากไข่ผึ้งผสมด้วยพาราฟีนพอเราใส่อย่างนี้เสร็จก็ไปวางไว้ในคอนผึ้งถ้าผึ้งมีเกสรและน้ำหวานเยอะใช้เวลา1วันหรือ2วันจะดึงเป็นหลอดรวงได
0: ้วัน2วันเองครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะกลายเป็นอย่างนี้เลยครับ
1: ก็จะกลายเป็นอย่างนี้

0: นี้ก็จะขอแนะนำศูนย์ไม้ผลตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตรงนี้บทบาทของศูนย์ภายใต้กระทรวงเกษตรก็บูรณาการกันใครมีหน้าที่ดูสวนผลไม้ก็ดูไปส่วนผมในฐานะศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีเราก็ทำเรื่องพึ่งแมลงเศรษฐกิจที่ช่วยผสมเกสรก็จะมีหนึ่งเรื่องพึ่งพันธ
1: ุ์พึ่งพันธุ์ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: พึ่งพันธุ์ก็ช่วยผสมเกสร
1: ที่เราไปดูเมื่อกี้
0: ใช่ครับ
1: พึ่งโพรง
0: พึ่งโพรงอีกตัวหนึ่งก็มีชันนโรง
1: ชันนโรงครับ
0: ชันนโรงเราก็ทำจุดสาธิตเราก็มาเลี้ยงในนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นแมลงช่วยผสมเกสรพืชดังนั้นพืชที่ต้องการแมลงก็จะมีเงาะ
1: ครับ
0: ลำไยสองตัวนี้เราก็ชัดเจนนี่คือแปลงเงาะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้นะฮะ
1: ครับ
0: เงาะนี้ก็มีการปรุงแต่งนะฮะเราใช้เนื้อที่ในการปรุงเงาะก็ส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ดังนั้นแมลงที่จะผสมเกสรเราก็จะวางในพื้นที่ว่า1งานต่อชันนโรง1รัง
2: แล้วพื้นที่1งานแปลว่าอะไรหรอคะ
0: พื้นที่1งานคือกว้าง20เมตรยาว20เมตร
1: อ
0: ันใน1ไร่จะกว้าง40ยาว40ใน1ไร่ถ้าปลูกระยะ10คูณ10ก็1ไร่มี16ต้นไม้ผลนะการปลูกของระยะไม้ผลนะ
1: ครับ
0: เราก็ตีก16ต้นต่อ1ไร
1: ่16ต้นต่อ1ไร
0: ่ครับถ้าปลูกระยะขึ้นอยู่กับถ้าดินเลวปลูกถี่ดินดีปลูกงาม
1: ดินเลวปลูกถี่ดินดีปลูกห่าง
0: เพราะการที่ดินดีมันจะมีการเจริญเติบโตกิ่งก้านมันแตกไปเยอะมันจะถึงกันเร็วพอถึงกันเร็วทำให้พืชชะลูด
1: นะครับ
0: มันต้องการปลูกพืชต้องหวังผลคือต้องวางแผนตรงนี้สำคัญมากในการจัดการดินนะครับ
2: แล้วเนี่ยค่ะต้องวางตลอดหรือเวลาไหนถึงเวลาไหนคะ
0: ถ้าดอกไม้เริ่มบานเราจะวางเริ่มบานช่วงบาน 10%เข้าวางระยะเวลาประมาณ10วันอันดอกไม้แต่ละชนิดจะบานไม่เกิน27วัน
1: ครับ
0: อันเราก็บานช่วงตรงกลาง
1: ครับ
0: พอดีเลย10วันฮะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าชันนโรงพึ่งเนี่ยทำประโยชน์ยังไง
0: ทำประโยชน์และ
1: ไปดู
0: ได้ครับ

0: ้ตอนนี้ติดดอกเต็มเลยนะครับเนี่ย
1: ครับผม
0: อันนี้เป็นลูกแล้วไม่ใช่ดอกผมพูดผิดต้องบอกว่าติดลูกเต็มเลย
1: ติดลูกแล้วครับผม
0: ครับอันนี้เป็นต้นอะไรคะเฟย่าทราบไหมคะ
2: ลำไยหรือเปล่าคะ
0: ลำไย
1: อ้าวเก่งจังเลยเนี่ยเฟย่าถึงเป็นเด็กกรุงเทพก็จริงนะครับเจอเห็นแค่ใบกับลูกเล็กๆยังดูออกเลยนะครับ
0: อันนี้คือที่เขาผสมติดละอันนี้ถือว่าเยอะไหมครับ
1: เยอะครับก่อนแต่นี้นี่เพิ่งตัดออกไปนะเพราะว่ามันเยอะเกินไปต่อช่อเราก็มีประมาณไม่เกิน30ผลคือต้องการให้ผลผลิตสมบูรณ์ก็เราก็จะไว้ประมาณกลุ่มขนาดนี้ต่อ1ช่อ
0: คือโดยปกติถ้าเราไม่ตัดเนี่ยมันจะเยอะมากเลย
1: เยอะมาก
0: นี่คือถ้าไม่ได้แมลงช่วยผสมเนี่ยอาจจะติดไม่เยอะขนาดน
1: ี้ติดไม่เยอะเป็นทางเลือกหนึ่ง
0: ครับ
1: ของในการเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตร
0: ค
1: ือว่าแมลงก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับ
2: ค่ะ
1: ภารกิจของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีเราก็มาเน้นเพิ่มผลผลิตพืชโดยใช้แมลง
0: ครับน้องเฟย่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: หลายดอกเลยค่ะ
0: ได้ความรู้อะไรบ้างดีกว่าถามเฟย่าดีกว่า
2: สนุกมากค่ะเห็นผึ้งมีความสามัคคีกันมากค่ะแล้วก็ตอนแรกก็กลัวๆอยู่นะคะแต่ตอนนี้เริ่มชินกับผึ้งแล้วค่ะ
0: ฝากถึงน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ครับว่าอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆบ้างครับ
1: ครับผมขอบคุณหมออ้อยแล้วก็น้องเฟย่ามากนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ถือว่าเรามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะ
0: ครับ
1: สิ่งหนึ่งผมว่าปัจจุบันเรื่องการเรียนรู้ที่ปฏิบัติได้จริงต่างหากนะครับผมในฐานะที่อยู่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีนะครับภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
0: ์
1: ถือว่าเป็นภารกิจที่หนักตอนนี้เราดูแลประชาชนในรากหญ้าทุกชนชั้นนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ปฏิบัติได้จริงก็เน้นว่าเราคิดถึงคนและสินค้าและพื้นที
0: ่
1: แนวนโยบายของเราจะทำก่อนทำจริงทำทันที
0: ครับ
1: มุ่งผลสำเร็จแล้วก็ยั่งยืน
0: วันนี้นะครับผมแล้วก็น้องเฟย่าเนี่ยนะครับจะต้องขอบคุณท่านผอ.มากนะครับที่ให้ความรู้นะครับขอบคุณผอ.มากนะครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครั้งหน้าเฟย่ากับหมออ้อย

0: าไปเรียนรู้เรื่องสัตว์ใหม่ๆอย่าลืมติดตามด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เพราะสัตว์พูดได้

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แซ
1: ต
2: ตี้โฟโอ
3: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
6: ่
5: ะ
6: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. เตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
5: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่ยองเต้นะคะวันนี้นะคะก็
1: มารยาทงามเหมือนวันนี้จะเหนื่อยไหมด้วย
0: เฮ้ยรู้ได้ยังไง
1: บ้าบอ
0: วันนี้ทิปเอาปัญหามาให้พี่ยองเต้อีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันนี
1: ้ฟังดูแย
0: ่ปัญหาปลวกค่ะพี่ยองเต้ผู้ชมทางบ้านนะมีปัญหาปลวกนะคะมากัดกินพื้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าเรามีวิธีการจัดการกับปลวกยังไงค่ะ
1: ไปเด้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่เหรอ
3: ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงแรกๆครับก็คือ2ปีกว่าเราก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ปิดม่านหมดมันก็เลยมืดมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่คิดเพราะว่าพอบ้านมันใหม่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะจัดการไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ลืมคิดประเด็นนี้ไปอ
1: ันนี้น่าสนใจนะคือหลายๆท่านคิดว่าเฮ้ยบ้านใหม่ไม่น่ามีปลวกจริงๆแล้วปลวกอยู่ทุกที
3: ่ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่เขามาสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้เขามาสร้างในที่ที่มันรกร้างนั่นแหละแล้วเขาก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านทับลงไปอันนี้ปลวกอยู่ใต้ดินอยู่แล้วครับเพราะในพื้นที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่เราไม่ค่อยได้อยู่เนาะ
3: ครับ
1: แล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีปลวก
3: เราก็เริ่มเอะใจเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกอะครับช่วงต้นปีนี้เองครับ ประมาณเดือนกุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเห็นมันมีเริ่มตัวอะไรบินออกมาละ
1: ตัวอะไร
3: ใช่ก็เริ่มเอะใจตอนแรกมันไม่มีอะไรนะเพราะ
1: แฟรี่
3: แฟรี่ทั่วไปใช่ไม่ได้รู้เป็นปลวกเลยแล้วก็โอเคพอสัก2อาทิตย์ผ่านไปก
1: ็
3: คือเจอบินเป็นฝูงเลย
1: ในบ้านเราในบ้าน
3: บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
1: แต่แล้วเปิดไฟแล้วมาเลย
3: ใช่เปิดไฟก็คือบินตกใจเลยอย่างเงี้ยกลับมาบ้านทีนี้ก็เลยรีบไปซื้อพวกโฟมฉีดปลวกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมาฉีดแก้ปัญหาไปเองก่อน
1: เฉพาะหน้าไปก่อน
3: เฉพาะหน้าให้อยู่ได้ไปก่อนทีนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันก็เลยมาจบที่ส่งไปถามที่รายการก่อนว่ามันจะจัดการยังไง
0: ศ
3: ึ
0: กษาแล้ว
3: ศึกษาแล้ว
1: ว่าเสร็จมา
3: ใช
0: ่ช่างประจำบ้าน
3: น่าจะง่ายกว่าติดต่อเอง
1: จ้าเอ๋โอเคดีครับดีใจที่ติดต่อมานะครับแล้วก็ปัญหาปลวกจริงๆเป็นปัญหาสามัญประจำถิ่นมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันเขตร้อนชื้นเนาะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดในพื้นที่เงียบอย่างเงี้ยเสี่ยงต่อปลวกมากๆเลยเดี๋ยวทางรายการจะจัดการให้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหันษาดวงใจนะครับ
4: ผมแน่สวัสดีครับ
1: หลังจากทำการสำรวจแล้วปลวกขึ้นตรงไหนบ้างฮะ
4: ในบ้านกันนี่เลยลูกบันไดเลยครับ
1: ลูกบันไดตรงไหนบ้างอ่ะทุกลูกเลยเหรอ
4: ไม่สำรวจดูหมดแล้วขึ้นแค่ตัวนี้กับลูกพัก
1: อ๋อโอเคก็คือเราก็ลองคอ

0: ็ดูเน
1: า
0: ะ
1: คือไม่แต่เรามองด้วยสายตาก็เห็นแหละ
0: โอ้เนี่ยรูนี่เออรูอยู่น
2: ี
1: ่ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้ค้อนยาเคาะดูมันจะพุ่ง
0: โอ้ถ้าเคาะไปแรงๆก็พรุเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปลวกกินเข้าไปก็คือมันก็จะกวงด้านในเลย
1: ใช่ครับ
2: มันมีพวกแบบไอ้พวกผุยผุยเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ครับใช
2: ่ค่ะของมันเลยใช่ไหม
0: เนี่ยตรงขอบนั่น
2: เองคอนเฟิร์มเลยอย่างเงี้ยมีร่องรอยแบบชัดเจนเลยว่า
1: แต่โชคดีไปบ้านนี้เป็นขั้นปูนมันจะไม่ได้ลามแบบทีเดียวหมดทั้ง
0: เป็นปูนใช่ไหม
1: ใช่ครับด้านล่างอย
0: ู่ปูนปูนปูน
1: เพราะบ้านสมัยใหม่จะเป็นเหมือนหมดแล้ว
0: ครับ
1: เป็นบันไดจะไม่ไม้ทั้งเซต
0: บันไดเป็นโครงปูน
1: ใช่ถ้าเกิดเจอปัญหาอย่างเง
0: ี้
1: ยก็สามารถดูลูกไหนว่ามันกิน
0: ครับ
1: เราก็แกะลูกนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไป
0: เปลี่ยนเท่านั้นอ่ะเปลี่ยนแค่ลูกบันไดลูกลูกนอน
1: ก็บันไดทรงเนี้ยแบบนี้เลยก็คือใช้พวกกาวตะปู
0: กาวตะปูมันแน่น
1: ใช่ครับก็กาวตะปูยิงด้านหลังแผ่นแล้วก็แปะลงไปเลย
0: ครับคือมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบขนาดกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้านแรงโน้มถ่วงกาวตะปูได
1: ้
0: นะเราเปลี่ยนขั้นไหนบ้างพี
2: ่ก็ฟังดูไม่ยุ่งยากมาก
1: ที่ดูสำรวจมาก็มีขั้นนี้กับขั้
0: นนี้
1: นะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราก็ใช้ค้อนใช้พวกสิวสกัดแผ่น
2: ก็คือล็อกออก
1: ใช่ครับเพราะว่าของเดิมเขาติดกาวตะปูอยู่แล้ว
0: โอเคไปดูดีกว่าฮะ

0: อันนี้คือภายใต้ท็อปไม้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือสภาพที่กินไว้ทั้งหมดเลย
1: ใช่นี่คือพวกเศษปลวกที่มันกินจะเป็นดินเนี่ยนะนี่คือกาวตะป
2: ูอันนี้คือเศษกาวตะปูนี่เศษกาวตะปูนะฮะ
1: ใช่เนี่ย
2: ต้องซ้อออกนะฮะไม่งั้นวางลงไปมันก็จะไม่สนิท
1: ใช่
2: แน่มันจะกระดกกระเด็กนะฮะซึ่งไม่ดีกับบันไดแน่เลย
1: เราก็จะแต่งผิวตรงให้เรียบ
2: เราอยากให้เหยียบแล้วมันแน่นมันอะไรอย่างงี้จะตามเลยเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งปูนทีหลังนะพี่เนาะ
1: ใช่
2: ใช่ไหมฮะ
1: เก็บกวาดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็น้ำยากันปลวก
2: เออใช่
1: ลงลงไปด้วยทาลงไปก่อน
0: นี่มีเห็นร่องเล็กๆ
2: นี่ไง
1: นี่แหละ
2: นี่คือที่นี่ช่องนี้เลยคือที่ที่ปวกเข้ามาแล้วไอ้ห้องข้างใต้เนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเวลาเขาทำบ้านไอ้บ้านจัดสรรหรือว่าไม่ใช่บ้านพวกทาวน์โฮมห้องข้างใต้บันไดเนี้ยเป็นห้องเก็บของตรงลงรถ
1: ถูกต้องคร
2: ับแน่คือ access จากหน้าบ้านเน้นย้ำอีกทีครับปัจจัยทำให้ปลวกมาก็คือพื้นที่นั้นเงียบเงียบ
0: เงียบ
2: ชื้นเย็นไม่มีคนอยู่
0: ถูกต้องค่ะ
2: บ้านนี้เจ้าของบ้านเขาไม่แทบไม่อยู่เลยแทบไม่ได้มาเลยไม่เหลือเลยเมื่อกี้แซงมาได้กวงเลยทั้งแผ่น
1: ใช่ครับ
2: นะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือพี่สาวก็จะจัดการกับ
1: จัดการความสะอาด
0: เคลียร์ให้พื้นผิวมันเรียบแล้วได้ติดตั้งใหม่ได้ง่าย
1: ใช่ครับแล้วก็ตัดแผ่นลงมาติดเลย
2: ลุยจ้ะ
1: เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการยิงตะปูกาวครับกาวตะปูยิงด้านพื้นนี่เลยครับยิงให้เต็มพื้นที่แต่ไม่ได้ต้องยิงแบบเต็มนะครับยิงเป็นจุดเหมือนซาลาเปาครับแล้วเกลี่ยให้มันเรียบๆอย่างจุดด้านในนี่ก็ยิงเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักของปลายไม้อยู่ลักษณะนี้นะฮะด้านขอบก็ลากยาวมาเลยก็ได้ครับ
3: ถ้าไม่ใช้กาวตะปูใช้อย่างอื่นได้ไหมพี่
1: ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ครับซิลิโคนก็ไม่อยู่ต้องเป็นกาวตะปูอย่างเดียวครับแต่มันก็มีหลายแบบแบบธรรมดาแบบน้ำกับแบบเคมีครับเพราะถ้าพวกนี้ปูนพวกนี้จะไม่ค่อยติดพวกซิลิโคนไม่ค่อยอยู่
3: ติดไม้ไปเสร็จแล้วกว่าจะเหยียบได้เหยียบได้เลย
1: เหยียบได้เลยครับติดไม้เสร็จพวกนี้พร้อมเป็นอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นพื้นราบมันไม่รับหนักอะไรมากมายถ้าเป็นแนวตั้งตรงนั้นต้องให้แห้งตัวเซตตัวดีๆก่อนอันนี้เรายิงเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวแผ่นวางเลยครับ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนลูกบันไดนะลูกนอนบันไดที่โดนปลวกรับประทานไปข้างในนะครับก็ซ่อมแซมไปจุดๆไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาปลวกนี่จริงๆเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควร
1: โอ้
0: เนาะถ้าเกิดมันขึ้นซะแล้วเนี่ยโอ้ลำบากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่ป้องกันปลวกก็คือการกันไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นเราไปสำรวจรอบบ้านก่อนเลยว่ามีปลวกตรงไหนบ้างมีตรงไหนที่เราสามารถป้องกันปลวกได้บ้างแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างไปดูครับ
2: โอเคดูรอบๆ บ้านนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามาสำรวจบ้านที่ไม่ได้อยู่มานานเนี่ยมันก็จะมีความรกรุงรังต้องระวังสัตว์ร้ายนะฮะมันจะเป็นงูแมลงต่างๆนะฮะ
3: ตัวดินมันติดกับ
2: บ้านนี้เลย
3: ใช่เวลาเขามาถึงเขาก็ไต่ขึ้นถ้ามีรูมีอะไรนิดหน่อยก็คือเข้าไปได
2: ้
3: เลย
2: หลายๆบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีต้องเรียกอะไรอ่ะเป็นอุโมงค์ดินอ่ะที่ปลวกเขาสร้างไว้เพื่อจะได้เดินของเขาเพราะว่าปลวกไม่สามารถเดินในแสงได้ตามันแบบมันคือมันไม่ชอบแสงดีกว่า
3: เขาจะสร้างอุโมงค์ไว้ให้ตัวเองเดินใช่ไหมคะ
2: เพราะนั้นสังเกตรอบๆบ้านเนี่ยจุดแรกก็คือตรงที่ติดกับดินเนี่ยมันมีอุโมงค์ของปลวกอยู่หรือเปล่า
3: ค่ะ
2: เนาะถ้าคุณจะแก้ปัญหาปลวกให้แบบว่าเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยอ่ะคุณจำเป็นเนี่ยต้องมีการป้องกัน
3: ใช่เพราะนี่เหมือนเราเอาอันเก่าออกเหมือนเปลี่ยนจานอาหารให้มันใหม
2: ่โอ้ฟังแล้ว
3: เหมือนให้อาหาร
2: เออถึงก็จริงถูกไหมคือถ้าเกิดว่าให้เปลี่ยนแค่ตรงโน้นแต่ว่าไม่มาจัดการรอบๆบ้านหรือว่าไม่จัดการปัญหาปลวกให้ถึงรากเนี่ย
3: เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่
2: มันกลับมาใหม่แน่ๆ
3: กลับมากินใหม่นะคะ
2: เพราะว่าอะไรเพราะปลวกไม่ได้จะอาศัยอยู่ในบ้านแต่ปลวกเนี่ยรับประทานอาหารในบ้าน
3: ใช
2: ่แล้วก็ลงไปอยู่ในดินปลวกอยู่ใต้ดินนะครับคุณสัญญาณของปลวกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเดี๋ยวปลวกมาแล้วเวลาที่แบบกลางคืนสังเกตเลยเอ้ยแบบเปิดไฟนอกบ้านเดี๋ยวจะมีมาแล้วแมงเม่าแมงเม่าต่างๆแล้วเวลาที่เขาจะแบบมาเริ่มจะเมทติ้งกันเริ่มผสมพันธุ์เขาจะเริ่มสลัดปีกแล้วเหมือนจะเริ่มลงดินแล้วฮะแล้วพอเขาลงดินปุ๊บเริ่มมีการแบบผสมพันธุ์นู่นนี่ใช่ไหมคราวนี้ปลวกจะเริ่มมาแล้วถ้าคุณเห็นแมงเม่าเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่ารอบบ้านคุณเนี่ยมีรังปลวกแน่นอน
3: สังเกตอย่างนี้นี่แล้วเราจะป้องกันกำจัดมันยังไงบางทีป้องกันหรือกำจัดหรือเราทำยังไง
2: เอางี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลวกเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเลย
3: ค่ะ
2: คือแบบขับไล่แล้วก็แบบไม่ขับไล่ขับไล่นี่คือ repellent คือพี่ไป repel
3: ดูเดือดอยู่ดูเด
2: ือ
3: ด
2: ใช่แต่ว่า non repellent เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่จัดการกับมันไงมันคือนอนคือไม่ repellent คือขับไล่ไงไม่ขับไล่ไม่ได้แปลว่าไม่กำจัดไงฮะ
3: ขับไล่ก็คือขับไล่เฉยๆแต่ถ้าไม่ขับไล่เนี่ยคือฉันจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว
2: ถูกต้องคือขับไล่เนี่ยเราใช้กับการที่เอ้ยเราเริ่มสร้างบ้านอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านสร้างใหม่เนี่ยมันจะมีคานคอดินนะคานคอดินเนี่ยคือคานที่วางมันเป็นเรียกว่าปริมณฑลของบ้านว่าเอ้ยบ้านจะมีรูปลักษณะแบบนี้รับน้ำหนักบ้านทั้งหมดตรงเนี้ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการราดหรือว่ารดผลิตภัณฑ์ลงไปในดินตรงคานคอดินเลยเพื่อล้อมกรอบป้องกันไม่ให้ปลวกเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินหลักการการทำงานของการป้องกันปลวกคือการสร้างเลเยอร์ของตัวป้องกันถ้าเกิดว่าจะมีเลเยอร์เนี่ยป้องกันอยู่ปุ๊บเนี่ยปลวกจะขึ้นมาลำบากแล้วอันนี้คือในโหมดของการขับไล
3: ่ขับไล
2: ่แน่ว่ารีเพลนนะครับ
3: มีโหมด
2: มาถึงโหมดของการไม่ขับไล่บ้าง
3: อันนี้คุณแม่ทิพย์เคยใช้บอกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเคยไว้แล้วทิ้งไว้คือไม่ได้เข้าไป
2: โอ้นี่สำคัญเลย
3: โดนที่เดียวกันเลยคือบันไดกลับไปทีคือเดินคือได้นี่เป็นกรอบเปีย
2: โอ้โหกรอบ
3: นั่นก็คือคุณแม่ใช้แบบไม่ขับไล่ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอาไปเทให้เขาแล้วเป็นเหมือนอาหารเหมือนเหมือนตรงบริเวณที่เขามาทานอาหารใช่ไหมแล้วพอเขามากินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนน้ำยาตัวนี้มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อเขานั่นเองเนื้อพอเขาเอาเข้าไปกินปุ๊บเนี่ยเขาก็สัมผัสกันใช่ไหมนิสัยของเขาคือกินแล้วก็จะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดต่อกันเป็นทอดก็ทำให้สารพิษมันก็ติดต่อกันไป
2: ถึง
3: รังนะคะ
2: ถูกต้องสารนี้สะสมในตัวปลวกนะฮะแล้วว่าปลวกกลับไปที่รังหรือว่าไปสัมผัสกับปลวกตัวอื่นมันก็จะมีการติดต่อกันตัวนั้นคือพาหะที่นำสารนี้ไปติดต่อให้กับตัวอื่นเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ15วันถึง30วัน
3: ใช้เวลาสะสมไปเรื่อย
2: จะเกิดการตายต่อเนื่องการตายต่อเนื่องแล้วก็กำจัดตัวปลวกเนี่ยไปได้เยอะเลย
3: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง
2: นี่ส่วนวันนี้ที่เราทำการเป็นวิธีการขับไล่ทั้งหมดนะครับหรือว่า repellent ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูครับเอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเน
3: า
2: ะเราก็รู้แล้วว่าเรามีเส้นทางของปลวกนี
3: ้
2: เนี่ยเส้นทางของปลวกอย่างนี้เราเห็นมีทางเดินของปลวกอย่างนี้เลยนะเป็นสาเหตุว่าทำไมบันไดโดนรับประทานนะครับก็คือจะเห็นว่าปลวกไม่จำเป็นที่จะต้อง
1: มีดินที่เป็นสวนน่ะ
3: ใช่มันไม่ต้องติดอยู่กับดินมันก็สามารถขึ้นมาได้นะคะ
1: เพราะอะไรเพราะใต้นี้ก็ดินหมด
3: โครงสร้างต่างๆรอยแครกนิดๆหน่อยๆก็เข้ามาได้แล้ว
1: ใต้นี้คือแต่ใต้พื้นปูนเนี่ยค
3: ือ
1: ดินหมดเลย
3: ใช่
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่อยู่ของเขาทั้งนั้นเลยการป้องกันจำเป็นต้องทำหมดเลยทุกที่เลย
3: นะ
1: รอบๆบ้านเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะครับไล่ไปทีละตัวเลยแล้วกัน
3: ก็คือที่เราจะใช้วันนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรวันน
1: ี้3สูตรแตกต่างยังไงบ้างครับ
3: แตกต่างกันอุ้ย
1: สุดยอดเลยว่ะ
3: อันนี้ฝาส้มนะคะตัวนี้เป็นสูตรน้ำ
1: จำง่ายฝาส้มสูตรน้ำ
3: สูตรน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า1ลิตรนะคะผสมน้ำ60ลิตร
1: โอ้1ต่อ60
3: ใช่เพราะว่าตอนแรกที่ก็แอบตอนแรกเห็นขวดแล้วเฮ้ยจะเทยังไงหมดทั่วทีใช้กี่ขวดไม่ใช่ก็
1: เข้มข้นมาก
3: 1ต่อ60ผสมแล้วก็อันนี้สามารถเทได้เป็นสูตรน้ำสูตรน้ำก็คือข้อดีของมันก็คือเหมือนกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรง
1: กลิ่นอ่อนอ่ะ
3: ใช่
1: แน่นอนเลยคือหลายๆคนซื้อมาแล้วก็เอาขวดนี้เทไปช่องเลยจบเลยนะเกมซื้อใหม่
3: ไม่ได้
1: ต้องผสมน้ำก่อน
3: เราต้อง
1: ราดรถ
3: ในบริเวณกว้างใช่
1: สูตรน้ำนะฮะสูตรน้ำ
3: สูตรน้ำผ่านไป
1: โอเคต่อไปฮะ
3: ตัวนี้ก็คือ
1: ฝาขาว
3: ฝาขาวตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันสูตรน้ำมันก็อย่างข้อดีของสูตรน้ำคือกลิ่นไม่ค่อยแรง
1: ใช่
3: กลิ่นอันนี้ก็คือกลิ่นเขาอาจจะแรงกว่าค
1: ือสูตรน้ำมัน
3: นิดหน่อยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือบอกว่าตัวที่มันเป็นสารที่ป้องกันปลวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละลายน้ำมันละลายในน้ำมันได
1: ้
3: คนก็สงสัยว่าตัวนี้มันจะแล้วมันผสมน้ำได้ยังไง
1: มันมีสารที่ทำให้ตัวน้ำมันกับน้ำเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันผสมกันได้
3: ใช่ก็ไม่คือมันไม่ได้แยกตัวนะคะผสมน้ำได้เหมือนกันอันนี้ผสมน้ำ1ต่อ40ลิตร
1: 1ต่อ40ลิตรครับ
3: ใช่แต่ว่าความแตกต่างของมันอยู่กับตรงที่อย่างที่เราบอกว่าสารมันไม่ได้ละลายน้ำแล้วทำไมอยู่ในน้ำได้แล้วมันก็จะเป็นแบบก้อนๆใหญ่ๆนะสิ
1: โอเคอธิบายอย่างนี้ครับ
3: เ
1: จ้าตัวนี้ที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะมันจะเป็นเหมือนสารลอยอยู่ในน้ำไม่ตกตะกอนนะลอยอยู่ในน้ำแล้วพอทำเป็นแล้วพอราดลดลงไปเนี่ยมันก็จะไปเกาะตัวกับโมเลกุลของดินนี่คือสูตรใหม่สุดอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรก่อนหน้าเจ้าตัวน
3: ี้
1: เป็นสูตรน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นการแทรกซึมตัวหรือโมเลกุลมันจะเล็กกว่ามันจะแทรกซึมตัวไปในดินคราวนี้ถ้าถามว่ามันสามารถคุ้มตัวกันเป็นเกราะได้ดีเท่ากับตัวนี้ไหมต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะไม่ดีเท่านี้แต่ว่ามันก็ใช้การได้เหมือนกัน
3: ใช่
1: ใช้การได้เหมือนกันนะครับก็ความแตกต่างก็คืออันนี้แล้วก็เรื่องของกลิ่นนะฮะกลิ่นมันจะแรงหน่อยแต่ว่ากลิ่นนี้ก็คือกลิ่นจะอ่อน
3: แล้วก็เรื่องของราคาด้วยนิดนึง
1: ราคาแน่นอนราคาแตกต่างกันบอกแล้วว่านี่สูตรใหม
3: ่ใช่ตามกระช
1: ับแล้วเนี่ย
3: ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวนี้มันจะเป็นสูตรใสค่ะคุณน้องเต
1: ้สูตรใสเฮ้ยสำหรับคนที่กลัวเรื่องการทิ้งคราบขาวอ
3: ัน
1: นี้เหมาะใช้ภายในบ้าน
3: ต้องบอกก่อนพวกนี้ผสมมามันจะมีสีขาวๆขุ่น
1: ๆใช่โดยเฉพาะนี้เลยอันนี้เหมือนนมเลยผสมมาแล้วเหมือนนมเลยขาว
3: ใช่บางทีทาไว้มันก็จะมีคราบเหลืออยู่บ้างต
1: ้
3: องมาคอยเช็ดต้องสาดแต่อันนี้ก็คือสำหรับใช้ในบ้านได้เลย
1: ที่มี
3: คนอยู่อาศัยอะไรก็ได
1: ้นี่คือ3ผลิตภัณฑ์ที่เรามาให้เลือกใช้วันนี้เป
3: ็
1: นการขับไล่ทั้งหมดเลย
3: ใช่แล้ว
1: นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการไหนบ้างในการทำการขับไล่ที่อันจาก็ยังอยู่กับเรานะครับอันนี้คือเปิดท่อแล้วอันนี้คือแบบที่ไม่มีท่อเดินลอกขานเป็นแบบเป็นรูแล้วก็ลงดินเลยใช
4: ่
1: ไหม
4: ใช่ลงคาดินเลย
1: เข้าไปข้างในแปลว่าข้างล่างจะเป็นดินเลย
4: ใช่ครับ
1: เออแล้วอย่างนี้ก็คือเราต้องทำการพ่นฉีดเข้าไปเอง
4: ใช่ระยะมันลึกแค่ไหนก็ไล่
1: สอดเข้าไป
4: ใช่
1: สาดไปเรื่อยเลย
4: มันจะได้ไปทั่ว
1: เอองั้นเดี๋ยวต้องผสมก่อน
4: เดี๋ยวผสมก่อน
1: อันนี้คือน้ำกี่ลิตร
4: 20ลิตรครับ
1: 20ลิตร
4: ฮะ
1: เมื่อกี้บอกว่า
4: เนี่ยเราใช้ฝาสีส้ม
3: 1ลิตรต่อ60ลิตรแต่ขวดนี้มัน500นะฮะ500มิลลิลิตรก็ครึ่งหนึ่งก็แปลว่าขวดนี้ผสมน้ำได้30ลิตรอันนี้มีชาอันนี้มี20ก็2ใน3ขวดกะกะเอา
1: ก็ได้กะกะเอานะว้าวโอเคครับอันนี้คือสูตรน้ำนะกลิ่นจะอ่อนนะ
3: โอ้เป็นสีขาวเลยผสมเข้าไปเลยอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านก็ควรจะต้องใส่ถุงมือแบบยันสาแบบนี้ด้วย
1: ใช่เป็นสารเคมี
4: ต้องเป็นถุงมือยางนะครับ
3: ถุงมือยางนะคะ
1: ถุงมือผ้าก็ซึมเต็มถุง
3: ไม่ช่วยนะคะตัวนี้เขามีสารที่ทำให้ไอ้ผงพวกนี้ไม่ตกตะกอน
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ตกตะกอนครับโอเค
4: แล้วก็
1: ส่วนอันนี้ก็คือ
4: สารที่ทาแรงสำหรับฉีดลงท่อ
1: โอเคแบบนี้เลยเรียบร้อยเราทำการ
4: พร้อม
1: อัดน้ำยาเข้าไปใน
3: ถัง
1: อัดลมเรียบร้อย
4: ถังปั๊ม
1: เตรียมตัวพ่นนะ
3: เป็นนวดเลยนะ
4: อัดลม
1: น
4: ิดหน่อย
1: เสริมนิดนึงนอกจากฉีดลงไปในรูที่เขาเตรียมแล้วเนี่ย
3: ท่อฉีด
1: พวกรอยแตกต่างๆเนี่ย
4: จำประมาณนี้
1: ใช่ไหมมันก็จะมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถฉีดลงไปได้ด้วย
4: จะมา
1: เป็นรูมันถึงดินเหมือนกันโอเค
4: เดี๋ยวผมลอง
3: หัวพวกนี้มันสอบได้
4: ได้ครับเดี๋ยวลงมันด้วย
3: ครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราจะมาระน้ำยารอบๆบ้านนะครับในโซนที่เป็นดินต่อกับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะก็เป็นจุดเสี่ยงนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเดินน้ำยาอะไรก็ตามก็จะทำการราดซะซึ่งการราดนี้ราดไปเลยก็อาจจะซึมลงไปไม่ลึก
1: โอ้ยา
0: เราต้องมีการเรียกว่าขุดลงไป
1: ใช่ขุดให้
0: ประมาณฟุตหนึ่ง
1: ประมาณนั้นแล้วก็ค่อยราดน้ำยาแล้วก็ค่อยเอาดินกบ
0: จ้ะเราขุดลงไปประมาณนี้นะครับตอนนี้ประมาณ30เซนละลงไปนะครับมันก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยผนังเนี่ยมันไม่ได้มีต่อลงไปนะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็คือตรงนี้ก็คือด้านล่างเลยเป็นคานคอดินนะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยจำเป็นที่ต้องมีการลาดเป็นแนวนะฮะอันนี้คือขุดให้ดูนะเดี๋ยวต้องขุดยาวไปด้วยแล้วก็ลาดเป็นแนว
1: รอบบ้านเลย
0: รอบบ้านเลย

0: โอ้โหจ้ะนี่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะ
1: อ๋อตัวนี้กำลังจะเจาะท่อวางเนี่ยเกิดนี
2: ่โอ้ยอะไรอ่ะ
1: ตัวสำหรับอัดน้ำยาลง
2: อ๋อเป็นคือเรามันเป็นเหมือนว่าช่องเซอร์วิสป่ะ
1: ใช่ครับ
2: คือถ้าเกิดว่าคุณแบบเจาะลงไปแล้วเป็นรูปูนอย่างเงี้ยน่าเกียดแล้วคันจะไปอุดเลยมันก็ต้องมานั่งเจาะใหม่อีก
1: ถูกต้อง
2: นะนั่งเจาะใหม่ทุกครั้งแย่เลย
1: ใช่ครับ
2: อันนี้เราทำอย่างนี้ไว้
1: เจาะ
2: ช่องเซอร์วิสคุณ
0: ก็เปิดใหม่ได้ปิดได
2: ้อย่างที่บอกว่าน้ำยาเหล่านี้เรื่องของการปกป้องบ้านจากปลวกเนี่ยต้องทำสม่ำเสมอทุกๆ 3-4 เดือน 5-6 เดือนครึ่งปีอะไรเงี้ย
1: ใช่
2: มันแล้วแต่ไอ้คุณสมบัติของน้ำยาเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วจากนั้นก็คือคุณก็
1: เจาะแล้วก็
2: เจาะ
1: เนี่ยตัวเนี้ยเราก็ใช้ดอกขนาด18มิลเจาะ
2: 18มิล
1: ฮะเจาะลง
2: ก็ใหญ
1: ่ก็ใหญ่เจาะลงจนถึงดินนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าปูนหนา15เซนก็เจาะทะลุ15เซนลงไป
2: เออเจาะไปเลย
1: ยาเจาะแค่ฝั่งตัวนี้เข้าไปเฉย
2: ๆเอออ
1: ่าฮะ
2: เหมือนสายดินน่ะถ้าเจาะแล้วไม่ลงดินมันจะเจาะทำไม
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เหมือนกันถ้าเจาะแล้วมันไม่แพร่ลงไปดินน้ำยาก็ทำงานไม่ได้
1: ใช่ครับ
2: ไม่ได้
1: งานนี้งานหนักปูนทางบ้านอาจจะทำไม่ได
0: ้
1: เออใช้ช่างดีกว่าในการทำงานเขามีอุปกรณ์ครบกว่า
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็เรียกช่างละกัน
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ผมว่าเจ๋งดีนะ
1: คือโดยทั่วไปส่วนมากหลักๆเลยตัวเนี้ยตัวสวิตเนี้ยจะใช้กันเยอะมากในพื้นบ้านในตัวบ้าน
2: เ
1: ลยเนี่ยมันเวลาเราไม่ใช้เราก็แค่เกี่ยวปิดเข้าไป
2: เออใช่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่เสมอพื้นเลยนะ
1: เสมอพื้นเลยครับเทียบกับพื้นท่านไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็น

0: เรียบร้อยนะฮะทั้ง3วิธีเลยที่เรานำเสนอกันในวันนี้ตั้งแต่จัดการกับช่องเซอร์วิสอันนี้นะพ่นน้ำยาเข้าไปตามช่องที่จัดไว
1: ้
0: ถ้าไม่มีเดินสำรวจรอบบ้านขุดล่องลงไปประมาณ30เซนติเมตรนะแล้วก็ราดน้ำยาลงไป
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดวิธีนี้ก็คือไม่มีราดเลยทั้งสิ้นเลยสามารถเจาะตรงนี้ให้ทะลุลงไปใต้ดิน
1: อ่ะฮะ
0: ทะลุปูนนะลงไปใต้ดินนะแล้วก็จ
1: ั
0: ดการหัวเซอร์วิสลงไป
1: ตกแต่งผิวปูน
0: แล้วก
1: ็ผิ
0: วปูนแล้วก็ตกแต่งเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถเปิดเพื่อทำการพ่นน้ำยาลงไปที่ดินได้เป็นครั้งคราว
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนี่คือ3วิธีนะฮะในการดูแลปกป้องบ้านตัวเองจากปลวกนะครับโอเคขอบคุณพี่อันสามารถเลยวันนี้ครับที่มาช่วยเราครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับตอนนี้เราก็ซ่อมแซมบันไดให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: คุณแบงค์น่าจะแฮปปี้เลยนะฮะก็เป็นบันไดที่เป็นลูกนอนเล็ก1ลูกแล้วก็มีตัวชั้นพักที่เหมือนเป็นตัวหักเลี้ยวนะฮะอันใหญ่เลยถึงอันว่าโดนปลวกกินไป2อันนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการป้องกันปลวกนั้นถ้าเกิดว่าทำได้จริงทำตั้งแต่ตอนสร้างบ้านเลยสารที่ป้องกันปลวกกำจัดปลวกเหล่านี้นะฮะเป็นพิษต่อปลวกไม่ได้เป็นพิษต่อคนนักแต
2: ่
0: ว่าต้องดูปริมาณที่เหมาะสมด้วย
2: ถูกต้องเพราะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันโดนในปริมาณที่มากพอมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้
0: ทางที่ดีอ่านตัวฉลากหรือว่าคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะลดอันตรายของผลิตภัณฑ์ต่อตัวมนุษย์ได้นะครับสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรตามก็ต้องป้องกันหน่อย
2: โอ้ใช่ในสัตว์เลี้ยงนี่ระวังดีๆเลย
0: เออใช่แล้วก็การเจาะช่องภายในบ้านนะฮะถ้าเกิดว่าเจาะช่องมันก็จะมีน้ำยาที่ใช้ภายในบ้านอยู่เนาะโอเควันนี้ช่องจากบ้านเรียบร้อยใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับสามารถส่งมาได้เช่นเดิมในเพจช่างประจำบ้านเลยนะครับเราก็

0: จะพยายามสเกาทุกความเห็นแล้วก
1: ็นำมาเอาที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูทุกท่านด้วย
0: ถูกต้องครับ
2: อมรินทร์ทีวี
3: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่นําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์พันธุ์แท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกลเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับแล้วก
1: ็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยผมไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามหลูบร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยลินก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีทั้งแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับผมเนี่ยอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากับ

อนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ในเต่านั้น
1: ชอบ
0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
2: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
2: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
2: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
2: สั้นๆ
0: ต
2: ้
0: นทุนคือขยะ
2: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
2: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะ
2: นะ
0: แล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
2: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
3: เท่านี
0: ้กลบด้วย
2: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละผมฝังกลบเข้าไป
2: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้มาดู
2: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
2: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
2: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
2: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
2: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเ
2: ย็นเย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเครื่องนี้ทำอะไรครับลุงเล
2: ่คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
2: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
2: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
2: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมบ้าง
2: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะคร
2: ับเดินไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
2: บวบ
0: หลายถุงเลย
2: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
2: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
2: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเดือนนะครับ70%ผัก30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
2: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
0: ้คราวนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
2: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
2: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี้
2: จบ
0: จบเลย
2: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
4: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศ

ผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำ

0: จากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
1: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
2: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์เราวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
2: โอเคละ
1: รอครับทั้งมารายการผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่า Precious Plastic ครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่า Precious Plastic โปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
0: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
3: สวัสดีครับ
1: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
3: This is all made from recycled plastic
1: อ๋อครับ
3: That's all made from bottle caps
1: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dispatching
3: yeah
1: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับโอ้ก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆมาจากฝาขวดนะ
3: ใช่ครับ
1: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
3: อันนี้
1: สามารถนำมารีไซเคิลได
3: ้ yeah
1: เป็น
3: exactly
1: product ได้ใช
3: ่
1: ไหมครับผม
3: we can show you how we do that right now if you like
1: okay
3: yeah.
1: sure
3: okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
3: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. So from 150 degrees to 180 degrees, whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells. So it's not good to work with.
1: All right.
3: Also, when this melts at a big thread.

0: like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
1: yeah.
0: which isn't very attractive.
1: Yeah.
0: So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey slug. Mm-hmm. So we don't like to use it. But HDPE is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well.
1: Mm, yeah.
0: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colours we use.
1: Yeah. And it's strong.
0: Yeah.
1: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีก็เป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
0: What we do, turn on the machine.
1: เปิดเครื่องแล้วครับผม
0: You'll see this is the axle here.
1: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
0: If you have a look in the top here,
1: you'll see the team. ฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
0: There we go.
1: And then it gets all.
0: But then you'll see,
1: mm-hmm.
0: this is what we get.
1: Mm-hmm.
0: So that's all the bottle caps.
1: Mm-hmm.
0: And then that is now ready for us to turn into new products.
1: Mm-hmm. นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
0: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับ yeah. ออกมาได้ประมาณแค่นี้
0: yeah.
1: เอง
0: yeah.
1: อ๋อครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
0: Yeah, so then once we've got our flakes,
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับ
0: yeah.
1: ตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลต
0: ์ yeah.
1: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
0: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
0: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
1: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตครับทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
0: yeah.
1: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจากพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
0: Would you like to try making one?
1: Can I?
0: Yeah
1: โอ้ จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
0: Press run
1: กด

0: Beautiful.
1: Wow.
2: เสร็จตรงมาแล้วครับผมใช
0: ่ Thank you
2: because of you ไอ้เจ้าผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: And look, so that's the one that we just made.
2: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
2: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
2: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriyar, then ending up in the ocean.
2: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that and these machines really

0: really are these almost like hero figures.
1: Cap.
0: Because they can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build. Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
2: เครื่องเมลด์นะครับประมาณก็เครื่องเมลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah. This is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
2: Okay.
0: So this one is probably 60,000
2: บาท 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กรเป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
2: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK We also do many events So we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
2: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพียงแค่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
2: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามฟีเชียร์พลาสติก BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

าหารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือหมาของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบิน

ได้นะครับเวลาหุบแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้สองครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่อีกกรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักนึงแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะครับว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกลื่อนกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้ครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: เรื่องสักท่าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: สำหรับการศึกษาธรณีศาสตร์ของดาวเคราะห์ทั้งหลายดาวพลูโตก็ถือว่าเป็นโลกใหม่เราไม่ได้มีโลกใหม่ให้ดูตั้งแต่ปี 32 ที่ NASA ไปสำรวจดาวเนปจูนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นโลกใหม่ยากที่จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นอีก
1: เราก็พยายามจะศึกษาสิ่งที่เรามีให้มากที่สุดครับเราขยับออกมาเรารู้จักดวงจันทร์แล้วเราไปสำรวจดาวอังคารมาแล้วเราเคยไปดาวเนปจูนมาแล้วครับเราก็พยายามจะก้าวต่อไปมนุษยชาติก็พยายามจะเดินหน้าต่อไปคราวนี้เราก็ก้าวไปที่ดาวพลูโตแล้วก็อยากจะรู้ว่าไปถ่ายภาพมาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนที่เราเคยตั้งสมมติฐานไว้ไหมนะครับเก็บเกี่ยวความรู้จากมันมาให้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าภาพสมัยก่อนที่เราได้จากดาวพลูโตก็คือจะมีตั้งแต่ ground based telescope ก็คือกล้องที่อยู่บนพื้นโลกที่ถ่ายไปที่อาจจะเห็นเป็นไอ้ที่เป็นพิกเซลเล็กๆนะสมัยก่อนที่เขาเจอดาวพลูโตไปจนถึงใช้กล้องที่อยู่ในอวกาศอย่างกล้องฮับเบิลเราก็จะเห็นว่าพื้นผิวของพลูโตที่เห็นคือจะมีหลากหลายสีดังนั้นก็ทำให้รู้แล้วว่าบนผิวมันเนี่ยมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาซึ่งกล้องฮับเบิลเนี่ยมันก็โคจรรอบโลกเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในระยะที่ไกลจากดาวพลูโตอยู่ดีเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่ได้จะไม่เท่ากับปัจจุบันที่เราส่งดีฮอริซอนไปซึ่งไปถ่ายแบบว่าในระยะใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถือว่าชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมา
0: ลักษณะของยานอวกาศ New Horizons คือเป็นการซิ่งไปสู่ดาวพลูโตแล้วก็เลยไปครับที่มาใกล้ที่สุดคือเมื่อวันที่14กรกฎาคมครับที่เข้าใกล้ระหว่าง 12,000 กิโลเมตรครับเมื่ออยู่ใกล้โลกและเราถ่ายรูปของดาวพลูโตดาวทั้งดวงก็ใช้ 2-3 พิกเซลในกล้องดิจิทัลครับแต่เมื่อเข้าใกล้ก็จะได้จำนวนพิกเซลมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดในวันที่เข้าใกล้จริง1พิกเซลก็เป็น500เมตรบนผิวของดาวพลูโต
2: ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุด 12,000 กิโลเมตรเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นถึงขั้นว่าเห็นเป็นหัวรูปหัวใจสีขาว
0: พื้นที่ที่เราเห็นเป็นสีขาวน่าจะเป็นน้ำแข็งที่ขึ้นมาใหม่ที่ผิวดาวพลูโตไม่นานครับถ้าอยู่ที่ผิวนานๆก็จะมีสีมืดกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นสีก็จะบ่งบอกว่าผิวนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่พื้นที่ที่เป็นสีขาวก็น่าจะเป็นผิวที่เกิดขึ้นมาใหม
1: ่ความใหม่หมายความว่ายังไงก็คือเวลาเราจะดูว่าพื้น

0: ผิวใหม่ไม่ใหม่เนี่ยสิ่งที่จะบ่งบอกได้อย่างหนึ่งคือจำนวนหลุมอุกกาบาตคือยิ่งมีจำนวนหลุมอุกกาบาตเยอะเนี่ยแสดงว่ามันเก่าแต่ถ้าเกิดมันเรียบเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างใหม่เพราะว่าอุกกาบาตที่มาชนแล้วเนี่ยแสดงว่าพื้นผิวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการเลาะมีการอะไรสักอย่างทำให้ลบหลุมอุกกาบาตเหล่านั้นไป
1: ภาพภูเขาที่ถ่ายได้ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุดจะได้เห็นมิติที่ชัดเจนของภูเขาความสูงของตัวภูเขาบนดาวเคราะห์แต่ละดวงมันก็ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของดาวนั้นด้วย
0: ส่วนมวลของดาวพลูโตก็ประมาณสัก 20% ของมวลดวงจันทร์ของเราอย่างดวงจันทร์รัศมีประมาณ 1,700 กิโลเมตรดูพลูโตมัน 1,200 เล็กกว่าดวงจันทร์ก็ระยะทางประมาณจากสักนราธิวาสถึงเชียงใหม่ก็ได้เล็กกว่าหลายๆประเทศบนโลกนี้นะครับ
1: เขาส่งข้อมูลมาผ่านคลื่นวิทยุซึ่งคลื่นวิทยุถือเป็นแสงชนิดหนึ่งคือแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับมันไม่ได้มีแค่แสงที่เรามองเห็นได้คือมันมีหลายความถี่หลายช่วงคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางที่แสงใช้เวลาในการเดินทางจากพลูโตถึงเราน่าจะประมาณ5ชั่วโมงก็คือสมมติเราถ่ายภาพพลูโตตอนนี้เราต้องรออีก5ชั่วโมงกว่าข้อมูลตอนนี้เราจะไปถึง
2: กว่าจะส่งภาพได้ใช้เวลานานครับยานก็มีพลังแค่ร้อยกว่าวัตต์ครับภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่เข้าใกล้ดาวพลูโตวันที่14กรกฎาคมจะใช้เวลาประมาณ16เดือนกว่าจะส่งภาพทั้งหมดกลับมาได้ครับ
1: เขาสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะเสถียรต้องดึงภาพดูเราสร้างอุปกรณ์นี้เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็ปล่อยมันออกไปแล้วเพิ่งมาใช้ถูกไหมฮะคือถ้าเกิดเป็นคนก็10ปีผ่านไปมันก็อะไรก็เปลี่ยนไปได้เยอะใช่ไหมฮะแต่เขาสามารถคิดอุปกรณ์ที่ผ่านไป10ปีแล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้ได้ดีอยู
0: ่ปกติแล้วเวลาเราจะวางแผนโปรเจกต์เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่เริ่มคิดตั้งแต่เริ่มสร้างอุปกรณ์กว่าจะได้ยานลำนี้ออกมาและยานลำนี้เนี่ยก็ถูกส่งขึ้นมาเมื่อ9ปีกว่าที่แล้วเกือบ10แล้วนั้นนับเวลารวมตั้งแต่คนแรกที่เขาพยายามคิดมิชชั่นนี้สร้างอุปกรณ์นี้จนมาถึงวันนี้ที่ถ่ายรูปได้นี่ก็มันน่าจะถึง20ปีผมคิดว่านะครับก็เป็นความพยายามมานานและในที่สุดวันหนึ่งมันไปบินผ่านดาวที่เขาวางแผนไว้แล้วถ่ายรูปกลับมานะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเขาที่เขาทำได้สำเร็จ
2: เราก็ได้สำรวจดาวเคราะห์ครบแล้วครับแล้วก็ดาวพลูโตด้วยครับก็เป็นจังหวัดที่พิเศษสำหรับมนุษยชาติครับ
3: อ๋อแค่ครับสัปดาห์ละครั้งนะฮะ
4: แค่หูทุกวันครับ
5: มันโล่งมันสบายครับ
4: เราใช้คัตเทิลบัตแล้วมันเหลืองอ่ะมันจะรู้สึกดีมาก
6: เพลินๆฟินๆ
5: ขี้หูก็เหลืองๆนะครับ
3: เชื่อว่าต้องแค่หูครับ
7: จริงๆเราขี้หูเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยช่วยปกป้องฆ่าเชื้อโรคมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆคราวนี้เนี่ยขี้หูมันสามารถหลุดออกมาได้เองเขาเรียกว่ามีเซลล์ครีนซิ่งเมคานิซึมการค่อยๆทำความสะอาดตัวเองไม่จำเป็นต้องแคะขี้หูนะคะการแคะขี้หูเนี่ยจะทำให้ถ้าเราสมมติไปสะกิดแล้วเป็นแผลก็จะทำให้หูอักเสบหรือเราบังเอิญแคะขี้หูแล้วคนวิ่งมาชนปั้งทะลุเข้าแก้วหูทะลุเข้าหูชั้นในเนี่ยหูก็หนวกได้ส่วนมากเนี่ยขี้หูมันไม่สะสมเป็นก้อนใหญ่นะคะยกเว้นว่าคุณใช้คัตเทิลบัตดันเข้าไปจนถึงตำแหน่งที่ขี้หูมันหลุดเองไม่ได้แล้วมันจะสะสมไปเรื่อยๆพอขี้หูสะสมไปเรื่อยเป็นก้อนใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มันจะไปดันกระดูกหูและทำให้เป็นหลุมอยู่ในหูชั้นนอกในช่องหูค่ะในเคสที่ขี้หูตันเนี่ยจะทำให้รู้สึกหูดับฉับพลันได้เหมือนกันนะคะถ้าขี้หูไปปิดสนิทพอดีมันก็จะสังเกตว่าหูอื้อหรือบางทีเนี่ยก็มาด้วยเจ็บในช่องหูเพราะว่าขี้หูมันอัดเต็มที่แล้วขี้หูจะหลุดเองไม่ได้เนี่ยต้องมาพบแพทย์

ูม่าหูหนวกเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคที่เจอค่ะเขาอาจจะเป็นหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังแล้วบังเอิญไปแคะหูแล้วก็เอามาลิงก์กันหรือว่าเขามีประสาทหูเสื่อมอยู่เดิมแล้วโดยที่เขาไม่เคยตรวจมาก่อนนะคะส่วนมากแคะหูไม่ได้ทำให้หูหนวกแต่อาจจะทำให้ช่องหูอักเสบเรื้อรังรูหูอาจจะตีบลงถ้าอยากจะมีสุขภาพหูที่ปกติอันแรกเนี่ยการทำความสะอาดหูจริงๆถามจำเป็น

0: ไหมไม่จำเป็นเพราะว่าขี้หูมันหลุดเองได้ก็เช็ดแค่ข้างนอกนะคะอันที่สองหลีกเลี่ยงเสียงดังปกติคนเราทุกวันนี้เอาเสียงเข้าไปในหูโดยตรงเองอย่างเช่นใส่หูฟังนะคะอันนี้ทำให้เกิดอันตรายกับหูชั้นในของเราทำให้ประสาทหูเสื่อมเร็วส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือรักษาสุขภาพค่ะให้แข็งแรงแล้วก็ตรวจเช็คโรคเป็นประจำปีเพราะว่าหูส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปลายทางหมายถึงว่ามีโรคต้นทางมาก่อนจะแสดงอาการปลายทาง
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้าถึง2ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันดังกล่าวและเพื่อให้คนไทยในชาติตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์
2: สำหรับตัวเองเนี่ยเราคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่กับเราทุกวันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนะคะทุกวันเนี่ยเป็นวันวิทยาศาสตร์ได้เสมอนะเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าเนี่ยนะคะเราทานอะไรเข้าไปอันนั้นก็เป็นวิทยาศาสตร์ละเราต้องการที่มีการดำรงชีวิตที่แข็งแรงมีความสุขก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นสังคมไทยเนี่ยมองวิทยาศาสตร์มองแบบเป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนะอันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ไม่ถูกต้องนะวิธีเรียนวิทยาศาสตร์เราเนี่ยโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะให้ขีดเส้นใต้ตามหนังสือหรืออ่านหนังสือเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยกลัววิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็บางครั้งก็คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ห่างไกลแล้วก็ยากวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเรียนจากของจริงชีวิตจริงให้เห็นจริง
3: ทะลุยังทะลุ
4: มันเหมือนเป็น
5: ยังไงครับแล้ว
2: ยกตัวอย่างเช่นเราเรียนฟิสิกส์เราก็เรียนแต่สมการแล้วก็ตีโจทย์จากสมการแต่ถ้าจะเรียนฟิสิกส์ที่ถูกต้องอย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยบางทีให้เด็กกลับไปบ้านดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตัวเองใช้แต่ละวันไปคำนวณวัตต์กับโวลต์ก็ให้เขาไปเปิดดูข้างหลังเครื่องแล้วก็คำนวณเป็นค่าใช้ไฟฟ้าเด็กจะเรียนรู้อะไรมากกว่านั้นเยอะนะแล้วนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นสุดท้ายก็อาจจะออกมาเป็นสมการฟิสิกส์แบบที่เราทำในห้องนะมันก็จะตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจกว่าที่จะมานั่งท่องหรือเรียนวิทยาศาสตร์แบบเป็นบทเรียนอันนึงที่เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องกระตุ้นมากขึ้นคือการรู้จักถามคำถามของเด็กซึ่งอันนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กแล้วก็ต้องไม่ไปทำให้เกิดการห้ามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชอบไปบอกว่าถามคำถามโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะคะมันไม่มีอะไรโง่ค่ะเด็กเขามีความสงสัยอะไรนะคะก็สามารถจะตอบเขาได้นะคะจริงๆเราต้องไม่ไปหยุดห้ามความคิดของเด็กอีกอันคืออย่าพยายามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปในความคิดเด็กพยายามปล่อยให้เขามีอิสรภาพของความคิดของเขาที่เขาจะคิดในสิ่งอะไรของเขานะคะแล้วเราก็พยายามตอบคำถามนะให้ข้อมูลเขานะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราควรจะต้องกระตุ้นให้เด็กเนี่ยรู้จักคิดนะฮะแล้วเราก็อาจจะให้ความรู้เขาในข้อมูลต่างๆให้เขาเอาไปคิดวิเคราะห์เองได้สังเคราะห์เองได้ด้วยนะฮะไม่ใช่ไปป้อนเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆการจะใช้ดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยการมีตรรกะของความคิดเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีนะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ได้มาจากการเรียนวิทยาศาสตร์นะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้สังคมไทยดีขึ้นนะคะถ้ามีคนมีคุณสมบัติในเรื่องนี้เวลาเราอยู่กับเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะสอนเขาเนี่ยให้เห็นด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นเนี่ยโดยทางอ้อมได้นะหลายทางแม้กระทั่ง อยู่ในครัวก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเฉพาะวันนั้นที่จะทำนะแต่ว่าการที่มีวันวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้องค์กรต่างๆที่รับผิดชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้สึกตื่นตัวแล้วก็ต้องการหากิจกรรมดีๆต่างๆเนี่ยมาให้กับสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะถือโอกาสพาลูกนะคะไปให้มีประสบการณ์ที่ดีนะกับสิ่งต่างๆที่บางครั้งเนี่ยหายากที่จะทำขึ้นในสังคมเกิดขึ้นในสังคมหรือทางที่บ้านเนี่ยทำเองไม่ได้ก็จะมีในวันวิทยาศาสตร์ นะคะของ

0: ทุกปีค่ะ
1: ทุกวันนี้ในโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีข่าวจำนวนมหาศาลมากที่เข้ามาในแต่ละวัน
2: เฮ้ยโอ้โห
1: ข่าวที่เข้ามาเนี่ยก็มีทั้งข่าวจริงมีทั้งข่าวลวง

เวลาที่ได้รับข้อมูลแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่มันเป็นเท็จจริงๆก็มีหลักง่ายๆนะคะในการที่จะตั้งสติก่อนเชื่ออาจจะพิจารณา5ข้อง่ายๆก็คือเป็น who what where when why นะคะหรือสุดท้ายก็อาจจะเพิ่ม how เข้าไปอีกข้อนึงก็ได้เป็น6ข้อนะคะ who ก็คือใครเป็นคนส่งข่าวนั้นมานะคะคนนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนต้องดูต่อไปด้วยซ้ำไปว่ามีหน่วยงานหรือว่ามีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจริงๆไหมนะคะเรื่อง who เนี่ยอาจจะต้องดูตัวเราด้วยว่าเราเป็นใครคือบางคนเนี่ยเป็นในโลกของการทำงานจริงๆเป็นผู้นำทางสังคมเป็นผู้นำทางความคิดพอโพสอะไรบางอย่างออกไปนี่คนเชื่อคนแชร์ต่อนะคะแต่ว่าบางทีไม่ทันได้ระวังอะนะคะอย่างคนเป็นครูเป็นหมอนะคะเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์บางทีพอโพสข้อมูลบางอย่างด้วยความที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนแล้ววิชาชีพมันช่วยยืนยันหรือมันมีน้ำหนักในเรื่องนั้นอันนี้ยิ่งต้องระวังใหญ่เลย who แล้วก็จะเป็น whatนะคะคือเรื่องนั้นเนี่ยถูกต้องถูกกฎหมายไหมถูกศีลธรรมไหมถูกหลักจรรยาบรรณหรือเปล่าคำว่าจรรยาบรรณนี่มีความหลากหลายมากเลยเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยนะคะสมมติถ่ายรูปที่ทำงานนะคะเป็นบาริสต้าชงกาแฟถ่ายรูปตอนชงกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอกำลังผ่าตัดแล้วเซลฟี่ไปด้วยผ่าตัดไปด้วยเนี่ยอันนี้ผิดแน่ๆ นะคะก็อันที่สองอันเรื่องวอตนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะอันที่สามก็จะเป็นเวนกับแวร์ก็คือเรื่องของกาลเทศะด้วยแล้วก็เรื่องของความทันสมัยเดทของข้อมูลด้วยอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามันมาใน forward mail นานมากแล้วจนเราลืมมันไปแล้วแต่พอ line chat มันกลับมาเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้มันกลับมาอีกแล้วนะคะก็จริงๆสามารถตรวจสอบได้หรือภาพบางภาพนะคะมีคนไปหยิบภาพเก่ามาเผยแพร่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างข่าวที่ลวงให้เห็นว่ามันเกิดเหตุที่ไม่เหมาะไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆการตรวจสอบง่ายมากเพราะว่าเราก็สามารถจะเอาภาพนั้นอะใส่กลับเข้าไปใน Google แล้วก็ค้นได้ว่าภาพนั้นจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงจะมี why นะคะคือทำไมข้อมูลนั้นเนี่ยมีใครได้ประโยชน์อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะมีใครที่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาเผยแพร่ข้อมูลนั้นออกมาบางครั้งข้อมูลบางอย่างมันเป็นโฆษณาแฝงนะคะมีการขายของเช่นช่วงนี้โอ้โหนิยมกินอันนี้มากเลยอยู่ๆก็มีสินค้าชนิดนี้ออกมาจำหน่ายด้วยนะคะมันก็ต้องดูให้ดีๆแล้วก็ how นะคะก็คือวิธีการที่เผยแพร่ข้อมูลพวกนั้นออกมาคือบางครั้งข้อมูลเหล่านี้มันจะมาแบบที่เราอารมณ์มากๆใช้ภาษาที่อ่านแล้วรู้สึกถ้าวัยรุ่นเขาบอกมันอินมากมันขึ้นมากเลยนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะต้องให้โลกรู้ไปกับเราเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยไอ้ยิ่งแบบนี้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อมูลลักษณะแบบนี้นะคะก่อนจะคลิกปุ่มเดียวซึ่งง่ายมากเร็วมากเนี่ยตั้งสติคิดก่อนนะคะใครส่งนะคะส่งมาส่งเรื่องอะไรส่งมาเมื่อไหร่ส่งมาที่ไหนนะคะช่องทางไหนเชื่อถือได้มากแค่ไหนส่งมาทำไมส่งมายังไงนะคะ who what where when why how ก็น่าจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราถ้าสับวัยรุ่นต้องบอกว่ามโนน้อยลงและก็พยายามอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงให้มากๆค่ะอย่างทุกวันนี้เวลาที่รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวเองก็จะเช็คหลักๆเลยก็จะเช็ค3แหล่งด้วยกันนะคะก็คืออาจจะเช็คจากนักข่าวสมัครเล่นหรือว่าเพจข่าวต่างๆที่ข่าวเขาจะค่อนข้างไวหน่อยนะคะในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมาเช็คกับสื่อหลักนะคะสื่อหลักเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่เขาจะมีทีมข่าวของเขาอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่เช็คแค่2สื่อนี้อาจจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าก็รับส่งข่าวซึ่งกันและกันคือสื่อหลักก็มีโอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาดได้

0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็จะเช็คทานต่อไปที่เว็บไซต์หรือว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นต้นของข่าวนั้นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งข่าวในต่างประเทศหรือว่าถ้าเป็นภาพข่าวบางอย่างก็อาจจะเช็คใน Google เองก็ทราบแล้วค่ะก็คงจะต้องเช็คทานหลายๆแหล่งหน่อยจะได้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงเวลาที่มันเกิดความวุ่นวายต่างๆหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตเป็น public crisis ต่างๆภาวะเหล่านี้ก็คือทำให้เวลาที่เรารู้สึกว่ามีภัยคุกคามต่อชีวิตหรือว่าต่อทรัพย์สินของคนจำนวนมากเกิดขึ้นในสังคมนะคะอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นตอนน้ำท่วมเมื่อปี54นะคะหรือว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะอย่างเช่นเกิดวินาศกรรมเกิดระเบิดนะคะอย่างเงี้ยก็เป็นภัยคุกคามต่าง
1: ที่สี่แยกราชประสงค์มีคนเจ็บและคนตาย
0: ในภาวะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คนต้องการนะคือต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจต่างๆได้แต่ทุกวันนี้พอมีโซเชียลมีเดียจะสังเกตว่าคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือทุกคนถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ส่งต่อข้อมูลได้การกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องคิดก็คือว่าในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายๆคนจะอยากมีความสำคัญยอดไลค์นี่สำคัญมากใช่ไหมคะเราโพสต์รูปต่างๆเพราะว่าเราอยากได้ยอดไลค์อยากให้คนแชร์ต่อเรารู้สึกว่าเรามีความสำคัญแต่สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะแลกมากับความเสียหายของคนอื่นทำให้เขาต้องเสียชื่อเสียงหรือว่ามากไปกว่านั้นเราเคยเจอคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่ารับกับกระแสสังคมที่มันถาโถมเข้ามาไม่ได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะให้นึกถึง3เรื่องนะคะก็คือเรื่องของความถูกต้องมันถูกต้องหรือเปล่ามันผิดกฎหมายไหมเช่นเราไปแอบถ่ายหรือว่าเราไปละเมิดคนอื่นหรือเปล่านะคะอันที่2คือมันครบถ้วนไหมในมุมมองของเราคนเดียวในมุมเดียวที่เห็นเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่รับข่าวต่อไปจากเราเนี่ยเขาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเขาสามารถจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าสุดท้ายคือเรื่องของความเหมาะสมอันนี้จะยากหน่อยคือถ้าหลักคิดง่ายๆก็คือข่าวเดียวกันนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นคนที่เรารักเป็นญาติของเราเนี่ยเราจะส่งต่อหรือเปล่าเช่นภาพลามกอนาจารต่างๆอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอเดี๋ยวนี้นะคะคือนอกจากจะแชร์แล้วเนี่ยแชร์เสร็จแล้วเราชงด้วยเราไม่ได้แชร์อย่างเดียวเราเพิ่มแคปชั่นที่เป็นความคิดของเราเนี่ยเข้าไปในสิ่งที่เราแชร์ด้วยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คนที่อ่านเฉพาะแคปชั่นของเรานะคะหรือว่าบางทีพวกเว็บที่เป็นคลิกเบตนะคะก็คือว่าอ่านเฉพาะพาดหัวเนี่ยเราไม่ได้ตามเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวก็อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าตีความเรื่องนั้นไปผิดก็ได้คืออยากให้ระมัดระวังบางคนก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะหรือว่าพยายามที่จะบอกว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ส่วนตัวจะเขียนอะไรก็ได้เป็นความผิดของคนอ่านที่ไม่เข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านั้นเองเนี่ยจริงๆอยากชวนให้คิดว่าเวลาที่เราโพสต์อะไรหรือแชร์อะไรเนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบของเราไม่ได้ค่ะยังไงก็ตามเราสวมบทเป็นผู้ส่งสารแล้วก็อยากให้นึกถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมาทุกครั้งก่อนที่จะโพสต์ที่จะแชร์หรือว่าที่จะใส่ข้อความเพิ่มเติมต่างๆเข้าไปก็เป็นข้อที่ต้องระวังค่ะ
2: เสียงเกิดขึ้นมาจากลมที่ปล่อยออกมาจากปอดผ่านกล่องเสียงตอนจังหวะที่ผ่านออกเนี่ยสายเสียงมันจะปิดเป็นสลิปเขาเรียกว่าเป็นแนวยาวอย่างเงี้ยแล้วจะมีลมผ่านรูเล็กๆแล้วตัวขอบสายเสียงมันจะพลิ้วแล้วก็ตัดคลื่นอากาศอันนี้เป็นห้วงๆก็ทำให้เกิดเสียงนะคะสูงการต่ำเนี่ยเราปรับด้วยตัวสายเสียงสายเสียงเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเล็กๆหลายมัดอันนี้เราสามารถปรับให้มันขอบบางลงนิดนึงยาวออกนิดนึงตึงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสายเสียงเนี่ยซ้ายกับขวามันต้องปิดเข้าหากันนะคะแล้วก็ในจังหวะที่ลมผ่านเนี่ยมันก็จะมีการเปิดปิดเปิดปิดเพราะฉะนั้นมันจะมีการเหมือนตอนจังหวะปิดก็จะกระแทกกัน

0: การทำร้ายเส้นเสียงเนี่ยก็คือใช้เสียงไม่ถูกวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นกรีดร้องเราจะใช้เสียงดังคนรอบข้างเสียงดังเราตะโกนเราก็ไม่รู้ว่าเราตะโกนดังเท่าไหร่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นไม่มีเสียงเลยหรือคืนนั้นอาจจะไม่มีเสียงเลยอันนี้ค่ะทำให้เกิดห้อเลือดที่สายเสียงช้ำการบวมแล้วในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีพังผืดอยู่ใต้เยื่อบุสายเสียงได้ในยุคนี้ที่มีการแข่งขันเสียงนะคะอาจจะเป็นการประกวดหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือบางครั้งเนี่ยเป็นการใช้ที่เกินกำลังใช้เสียงเกินคีย์ของตัวเองหรือพยายามเค้นเสียงมากๆจนกระทั่งมีการบาดเจ็บต่อสายเสียงซ้ำเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะมีความผืดอยู่ในผิวสายเสียงนะคะมันจะไม่พริ้วอีกต่อไปแล้วบางครั้งกล้ามเนื้อมันอาจจะฝ่อตัวลงบ้างก็จะกลายเป็นคนเสียงแหบถาวร นะคะแล้วมันแก้ไม่ได้ถ้าเป็นมากเนี่ยควรพบแพทย์นะคะแต่สิ่งที่ทุกคนทำได้โดยไม่ต้องไปหาหมอก็คือการพักผ่อนค่ะดื่มน้ำให้พอนอนให้พอใช้ชีวิตสุขภาพที่ไหนคนเยอะๆมีคนเป็นหวัดก็หลบเลี่ยงอย่าไปติดมานะคะอย่าลืมว่าอีกอย่างนึงก็คือเสียงมาจากปอดปอดแข็งแรงสายเสียงก็ทำงานเบาลงวิธีบริหารปอดออกกำลังค่ะ
1: การกินคลีนเนี่ยมันเป็นวิธีการกินอย่างนึงซึ่งยึดหลักให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติแต่อาจจะเป็นเพราะคำที่ว่า clean มันไปตรงกับภาษาไทยว่าสะอาดอาจจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจคิดว่าเอ๊ะงั้นอาหารอย่างอื่นไม่สะอาดเหรอมันก็คงไม่ใช่นะคะ clean food เนี่ยมันคือวิถีการกินอาหารที่สดใหม่โดยที่ไม่บริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูปหรือปรุงแต่งใส่สีใส่กลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมากมายclean food เนี่ยก็จะเป็นวิถีที่มาจากฝั่งตะวันตกวิถีการกินแบบ clean food เนี่ยเขาจะเน้นการหุงต้มให้น้อยที่สุดเช่นพวกผักที่กินสดได้ผลไม้แน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็กินสดพวกเนื้อสัตว์เขาก็จะเน้นการปรุงที่ไม่ผ่านความร้อนสูงเช่นอาจจะเป็นการนึ่งการย่างหรือว่าการผัดนะคะที่เขาจะไม่นิยมก็คือว่าการต้มหรือว่าการทอดในน้ำมันเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยมันก็เป็นการกินที่ถูกหลักโภชนาการแล้วก็ถูกหลักอนามัยก็คือกินของสดใช่ไหมคะปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ปรุงแต่งน้อยสอดคล้องกับหลักการทางโภชนาการเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็มีกระแสที่นิยมบริโภคเมล็ดเจียหรือว่าควินัวเขาบอกว่ามันอยู่ในอาหารของคนทางตะวันตกยุคโบราณแล้วเขาบอกว่าคนยุคโบราณเนี่ยน่าจะสุขภาพดีและแข็งแรงอันนี้ความจริงก็เป็นกระแสอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีงานวิจัยอะไรที่ยืนยันชัดเจนว่าเจียหรือควินัวเนี่ยมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าธัญพืชอื่นๆจริงตอนนี้ถ้าพูดถึงกระแสของบ้านเราเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเรื่องข้าวหลายๆพันเลยบางทีก็เป็นพันหายากหรือพันโบราณที่เรากลับมานิยมกันใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสังหยดข้าวสีนิลข้าวที่มีสีต่างๆของเราเนี่ยนอกเหนือจากที่จะได้สารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราใช้เป็นพลังงานประจำวันแล้วเนี่ยสีที่อยู่ในเม็ดข้าวมันก็เป็นสารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะหลายตัวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเขาคิดว่าจริงๆถ้าเราหันกลับมามองดูธัญพืชในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยได้ไม่แพ้พวกธัญพืชที่จะต้องนำเข้ามาแล้วก็มีราคาแพงส่วนใหญ่คนที่สนใจกินคลีนคือคนที่กับสุขภาพคือการกินคลีนนี่ก็อาจจะช่วยได้ในกรณีที่ว่าอาจจะทานผักผลไม้เยอะกว่าปกติแต่ก็แน่นอนถ้าคุณกินแต่ผลไม้ที่รสหวานจัดมีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นตัวช่วยในการที่จะควบคุมน้ำหนักถ้าเรากินเกินกว่าพลังงานที่เราต้อง

ช้ในแต่ละวันแล้วก็เหลือเป็นพลังงานที่สะสมมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็มาพอกพูนตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็จะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินถ้าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆในระยะยาวก็จะเกิดเป็นความอ้วนได้จริงๆการกินคลีนเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกันกับวิถีไทยแบบเดิมซึ่งเราเน้นการกินอาหารสดใหม่อยู่แล้วพืชผักก็อาจจะเก็บมาจากสวนครัวด้วยซ้ำนั้นก็จะเป็นของที่สดจริงๆแล้วก็สะอาดพอวิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคนในเมืองส่วนใหญ่ก็มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาหลายๆคนถึงหันมาพึ่งพาธุรกิจคลีนฟู้ดที่เขารับทำอาหารกล่องมาส่งตามที่ต่างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็น่าจะลองทำเองก็ได้อย่างที่บอกแล้วหลักการของคลีนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายมันไม่จำเป็นจะต้องไปใช้วิธีการที่แปลกใหม่หรือว่าใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรอย่างนั้นนะคะถึงแม้คุณจะกินคลีนแต่ถ้าคุณกินไม่ได้สัดส่วนหรือไม่ได้สมดุลยังได้พลังงานเกินมันก็ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นมันต้องมีเรื่องของการใช้พลังงานควบคู่ไปด้วยเช่นการออกกำลังกายถึงจะทำให้เกิดสมดุลระหว่างสิ่งที่เรากินเข้าไปกับสิ่งที่เราใช้ถ้าจะให้มีสุขภาพดีเนี่ยเราก็จะต้องมองทุกอย่างให้เป็นองค์รวมอย่าไปยึดติดอยู่แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่าอมูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

0: จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าๆเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปี
1: เอซัวซัวอุบานี่แหละขอถูดอดดู
2: ซัวซัวก็เมื่อมกุฟาฟาล่ะก
1: ็งั้นโอเผ่เพล่ะ
0: จากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงาน

เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ. 2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่า

0: Lura le ta khop lo le ta pa sha puni ma a tho we ma na pa a ta kwi kwi kwi huni da we pata pa sha pata ta khe ni ne anna pa we da pata ta lo ti do tho da du ba ni kle a tho kle bu a tho a khuni ne pata ba yu do tho huni pa ba plo ta a tho ye do ten ne le na pa le sa ni ne pa a ga na pa le sa ni ma da la anno no ko ko le kik tho chi ki la jan chi ki tho ne pa sa le pa te ta ko ta kha pa tu ko la Tabajani, Pukapatu, Taka, Dile, a clue letter, and a papa lot of Suzota, Blubbeteco. We lakine, Pukate, Sisi Mimi, like the Chetu, not Blava. To not Blava, Lodu, Le, where to be called any honey name. Tap you call her, tap to the Kalaje, Utseva, Tuhova, with a Taba Blue, where Kenyopo or Lodge the Chetu, not Kava, a honey, Takini, Ble, Topune, Telethina, not Kava, Ukata Dinilo. ก็ตาตาแค่ละกะจิละซาละเล่นนี่ดีดอยเต็งกว่าเนี่ยปกปิดตุดาคาดะปกมาบักลุบักเล่นนี่ตาตมาเมญะนี่ตาตมาออลอตาคู่นี่ละตาลอเลปยอสุโอจาลอนี่ให้อ่าหรอดิปุเรตาลอเลปยอสุอะตาตะกี้อ่ะเนี่ยมากิดเอาไว้ดิซาละก็ตอซาเลคัจฉุญะตะพี่ดามาคัจฉุญะตะดุดายะอ๋อพระเสียๆปลอๆจาเนี่ยลงมาตาลอตโนให้อ่าหรอตาลอตโนมากิดเอาตาลอตโนมัดดูเอาไว้อาจารย์เนี่ย
1: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
2: ประเทศก็ได้ช่วยรับเพลินจากกรรมมาว่าได้ดับจิตาค่ะเราดับจิตาค่ะก็เพื่อเอาวอร์ดคนนี้เอาไว้ตีตาค่ะประคีตอนนี้เราจะเริ่มมาช่วยที่สาวไว้ได้จะมีเวลาจากบัดดี้วอร์ดเอาไว้ได้จากตัวต่อจากเลือดและจากจิตาค่ะเนาะนี่เดี๋ยวตรงนี้ประกอบจากบัดชื่อซาลาบุสิกอติอาจจะเดินเฮสโซโลอาตาแล้วก็แค่ในครอบครัวบุตรค่ะนี่เราก็แก้ตัวได้จ้า
1: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบ ต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
0: มุกโลกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรมุกโลกว่าลอบลีดูแค่เนี่ยดูไปแล้วมุกโลกว่าดูแล้วตาเปิดตาช่วยลูบเบอร์ว่าเลยตาตกหลุมแม่คนนี้เนี่ยลอบลีดูแต่เนี่ยมุกโลกว่าว่าเขาโกรธเจตาทุดาตอนนี้เนี่ยมหากรรมของคุณพ่อซีมอ่ะว่ามหากรรมของคุณยอดดูแล้วตาทุดาตอนโกรธเจเนี่ยคนนี้มุกโลกว่าเปรียดดูปกติตอนนี้ซีคอปโรเลปมาหน้าเปิดตาเลยไปย่อตาเรตาเคลดีเลยวูเดอร์มุกโลกว่าเนี่ยคือหนูรอดูเบอร์ว่าเด้อคือหนูรอ
1: ลูบะวะเลมุกโลกว่าเคลจาเลไปเมสเซญ่าลอตติฮอดะปดอปดอซะเดอภาษาอังกฤษปดอบาภาษาอังกฤษปะบาปะพูมาร์กอเดมุกโลกว่าเนอะซะเนดีเลปะพูมาร์กอเทเลปะบาคุเซญ่าอาอาวุมาเดปดอภาษากะซิกนี่ลอมอลอฮีเนตาลอเลปลอบุเนแกเฮนิลอเฮเฮ
3: ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพ
1: และกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายา

0: ที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอาชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
1: ประโดดในเรื่องนาฬิกาอาจารย์ทีนาทีที่แล้ว
2: ยี่ตาทีเนี่ยไอ้หมอกอบิยอเนี่ยแค่เนี่ยเอเดวดาแล้วพวกกินยอกลือเนี่ยพวกปัจจุเอดาตัดดูทายาดอบาคาเลตัดดูทายาเนี่ยเวสิมิดูเอเนี่ยติญญาแล้วมาวัดที่เหนือบ้างหมอไม่มาเวเนี่ยเอาเวอพวกเอาเวเสียสมุสีบุนิกสีอาร์รอคนเนี่ยเวทุรอตะกูดอแค่ดูกีพวาเลทีรุกเตแล้วพวกสิกตุราดอเลสนอคุมยิมิเตล่าอากิทปานีกุริสกอลโนยิมิเตล่าอากิทปาฮานีอาเกเวตัดดูทายานาเกตุโอเลเลปติลโกบานโนปตุมิสิโบนาเกติกชาลโออาร์โดปิโอปโดเนอาเวมิเตบาพูเอเตปลาเลกับปตุตาคาร์โลติลเซเนยิทิลอากิลโมนาเกเปมิควากิเลปโคบนาลาเลปุกุยเลสบาอุจิเพเอเซตัดดูเนอาเวအဒူဝဲတာပဝဲကညောတနေပါဘာသာသနာကေအဝဲဒီထူနေဝဲတာဆောက်တော့တော့မဲပျော်သူခုနဲ့ထူနေဝဲတာဆောက်တော့မဲဝဲတာအဝဲစီအပလက်တဖလေဟီဝဲတာကလခလီဝါသာတော့ထူဒါဆောက်တော့လဲသခီတော့တနွေတော့ဘဝဝဲနေတော့အဝဲမနကေဝဲတာပဝဲကညောစီဖာလောအပျော်ပဒိုမေဆမဘဖူဝဲဒီနေဆပလက်တော့လဲခီနီတန်ညာတော့ဘဝဲမီထူဝဲတဆောတော်ဒီနေဖဲဝဲတီထူတာဆောတော်ဒီရခနဲ့ပဝဲကညတဲ့ဖာပေမီတိုကတဲ့တော်ဘာပတာပါနေယတီလဲပဝဲကညကလူဒီပကလောမာရလောမောယတီဒီနေအဝဲနေဒီပတဲလဲတဒုတနေထာတာလဲအဝဲတဆုကဝဲတီဖာပါနောပဝဲကညကလူနေပေမီတင်ညာလောတာလဲပေမီပကညကလူနေမောပေမေကူကလဲဆောကဆရမာရလာတကလည်းပလောပကလဲပတနေတာဝဲဒီတာတေတော်ဘာသူနေပျောကလူနေပတူရခနလာမိုင
0: ်ဆောဘာမင်းเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
3: ตาชอดเลี้ยวนี่เพื่อนี่เพื่อดูว่าเพื่อนไม่ได้ช่วยเราแย่ถือข้อชีลบไรลำเลยโดยแบกเหยียดเด็กวัวที่เราตาชอดเลี้ยวดอนแต่ชอบเลยตอนนี้เกจิเราเลยเคลียร์ดิมตอนนี้พลามาตอนที่เจ้าเล่นยาลมอ่ะเขาเริ่มเล่นแล้วเลยเนี่ยคนนี้เกี่ยวกับตอนเราเคลียร์ดิมพลาดพลาดฉีดหรอแล้วมึงเคลียร์บอลที่ว่าพลายอีหรอแต่ปกติเท่านี้แต่เกี่ยวกับเราเล่นแล้วเพื่อเชิญมึงนี่มั้งแต่ที่เวลาติมือติบอลที่พลาดเราที่ก็คุ้มนาที่พลาดคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชุดแต่ชุดเลยพวกมาตะกอดาชุ่มยามอ่ะคนนี้เลยเล่นปูเล่นที่แล้วก็เคลียร์เด็กเพย์เอาไว้เช็คแล้วตอนนี้ก็ไปคุยติญญาเด็กคนนั้นดีกว่าแล้วกินยาก็เสียดิมืดเนี่ยดิเป็ดเอาเลยพวกบ้านดอกตาสิบลีดีปากาอุดาเขยยาเล็บกี่บ้านพิลมาดอกบ้านเพื่อเราบ้านละสารส่วนเป็ดเอาได้เลยพวกกินยาคนดูดิมาตาเขยได้ยาดีดีพอดีพอตามีกี่ปมเลยอุดาเล็กที่ก็เปิดดอกตาสิบลีดบ้านพิลบ้านผู้อมูสิบลีตอนนี้เป็ดเอาเลยพวกกินยาเฟสก็เอ็ดเอาอมูมาดีเนี่ยครับ

คือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผลแผ่นดินแคบลงคนเพิ่มขึ้นรุกรานแก่งแย่งโลกจึงร้องไห้ญาติหญิงเอ๋ยญาติชายเอ๋ยกลับมาร่วมกินขันโตกเดียวกันเถิดกลับมาร่วมกินแกงฟักเขียวกับไก่สีขาว

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทางตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆ เสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนี่ยประเภทแม็กโฟนไอ้รถไถนาไว้ให้ช่วยรีบอ่ะมาโคนอะไรปัญญารีบอ่ะ
2: เวลาสัมภาษณ์อันที่เกินเก
1: ินดีนะครับ
3: เมื่อกี้ที่ไปแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมสาธารณสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไป
0: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เวลาที่เราเห็นแนวภูเขาหินปูนเรียงรายกันแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องนึกถึงถ้ำด้วยใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ว่าพอเราพูดถึงถ้ำแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างค่ะ
1: หมึกใหญ่มีน้ำงูแมงมุมเมื่อก็เหม็นชื้นแล้วก็ลื่นแมลงยุงค่ะมดแมงสาบค้างคาหินงอกหินย้อยความมืดค่ะ
0: มีใครรู้กันบ้างไหมคะว่านอกจากที่เพื่อนๆของเราบอกมาแล้วในถ้ำยังมีหอยอาศัยอยู่ด้วยค่ะฟังไม่ผิดนะคะในถ้ำมีหอยแถมเป็นหอยขนาดจิ๋วหน้าตาจะเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่แบบไหนที่สำคัญทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาทำความรู้จักกันวันนี้เพื่อนๆของเราและอาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหอยจะพาพวกเราไปหาคำตอบค่ะ
2: รู้ป่ะวันนี้เรามาทำอะไรกัน
3: มาส่องหอย
2: อ่ะมีอะไรอีกว่าไงครับมาเข้าถ้ำทุกคนเคยหาแล้วเนาะหอยเนี่ยเราคิดว่าในถ้ำอ่ะจะมีไหม
4: มี
2: คิดว่าตัวแค่ไหน
4: เล็กมาก
2: นั่นน่ะสิมากแค่ไหนเดียวอ่ะอย่างงี้ในใจพวกเราอ่ะคิดว่าตัวสักเท่าไหร่ดี
4: เท่านี้
2: โอ้เท่านี้เลยเหรอ
0: หอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับ2รองจากแมลงโดยบนบกจะพบเฉพาะกลุ่มหอยทากเท่านั้นแล้วเราก็สามารถจำแนกหอยเป็นกลุ่มง่ายๆตามขนาดของเปลือกได้แบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มหอยจิ๋วจะมีขนาดของเปลือกไม่เกิน5มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะ
2: อยากดูก่อนไหมว่ามันตัวขนาดไหนเพราะเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำจะได้เจอไหนนี่มาดูใกล้ๆได้ให้ดูก่อนใครมีแว่นขยายเราเอาแว่นดูก่อนก็ได้เนี่ยลองดู
5: หยิบตรงนี้ให้หน่อยค
2: ่
5: ะ
2: อันเนี้ยตัวใหญ่สุดละ
5: ไหนตรงนี
2: ้เนี่ยมันใหญ่สุดได้เท่านี้แหละเราอย่างงี้ก่อนเราลองคิดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนของถ้ำ
5: มีตรงโคลนหิน
2: มีโคลนหินมีตรงไหน
6: กำแพงถ้ำ
2: กำแพงถ้ำครับ
0: ก่อนจะไปเจอหอยจิ๋วในถ้ำด้วยตัวเองเราก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายแล้วก็ไฟฉายด้วยค่ะ
5: อยากเข้าถ้ำที่มันเหม็นแบบน
2: ี้อยาก
5: เข้าแล้วอ่ะ
2: อยากเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงทีนี้อ่ะอันนี้ก่อนจะไปหาเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งโจทย์กันดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆอยู่จำนวนหนึ่งแล้วล่ะที่พี่เขาก็มาศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยหอยที่อยู่ในถ้ำนี่แหละแต่ว่าพี่เขาสนใจในประเด็นอะไรรู้ป่ะประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้สภาพแวดล้อมยังไงที่เอื้อต่อการที่ให
7: ้หอยอยู
2: ่ถูกต้องทีนี้เราคิดว่าอะไรบ้างอะที่น่าจะทำให้หอยมันมาอยู่ในถ้ำได้
7: ความชื้น
2: มีความชื้นแล้วมีอะไรอีกไหมอะไรนะแสงมีอะไรอีก
7: ความอุณหภูมิ
2: มีอะไรไหม
5: ความ
2: ปลอดภัยกว่าความเหม็นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีพี่ๆอยู่เนาะเดี๋ยวพวกเราลองตามพี่ๆไปดูก็ได้แบ่งใจกระจายเรามีพี่อยู่5คนเดี๋ยวเราก็แบ่งเนาะเราเดี๋ยววิวประกบกับพี่ๆคนไหนก็ได้เพราะพี่เขาก็มาทำงานเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวลองไปวัดข้อมูลช่วยพี่เขาเก็บข้อมูลก็ได
0: ้วันนี้เพื่อนๆของเราโชคดีค่ะเพราะเป็นวันที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆนักศึกษาลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยด้วยพอดีเพื่อนๆของเราก็เลยได้โอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยไปด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับงานแบบนี้ค่ะ
2: ลองเช็คสิมีอะไรบ้างของ
5: มันมีไฟฉายด้วย
2: ไม้จิ้มฟันแค่เดี๋ยวอยากรู้อุปกรณ์วันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราถามพี่ๆกันดูดีกว่านี่พี่มิ้นนะนี่พี่แนนนะครับพี่มายพี่เพิ่งแล้วก็พี่ตาย
8: พี่ไก
2: ่ตายเติมไม่เอกด้วยลูกเติมไม่เอกด้วยโอเคอ้าวเลือกเราอยากทำงานอยู่กับพี่คนไหน
5: พ
2: ี่
5: แนน
2: ไปเลยเดินไปหาพี่เขาเลยไปได้มาไปลองกระจายตัวกันดูเร็วเหลือ2คนละไปมา
9: อยู่กลุ่มจำไม่ได้แล้วหาหอย
10: ก็ต้องแบ่งงานเด็กๆก็จะต้องช่วยหาหอยเจอก็ช่วย
4: ดูสภาพอากาศแล้วก็แบบตัวชี้วัดว่าหอยจิ๋วมันจะอยู่ในที่สภาพแวดล้อมยังไงบ้าง
0: อยากทำความรู้จักธรรมชาติให้ชัดเจนก็ต้องเก็บข้อมูลกันหลายด้านแถมอาจารย์บอยยังบอกอีกนะคะว่าประเทศไทยของเรายังมีการศึกษาเรื่องหอยจิ๋วถ้าไม่มากนักดังนั้นการเก็บข้อมูลรอบด้านให้ได้มากที่สุดจะยิ่งช่วยทำให้เราหาคำตอบกับสิ่งที่เราอยากทำความรู้จักได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
2: มีอยู่น่าจะ2ตัวนะถ้าดูจากสายตาผมเห็นอยู่2ตัวอย่างที่พาเด็กน้อยไปเนาะไปสำรวจตรวจเก็บดูเนี่ยก็หลักๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยที่เราพบเจอในภาคตะวันออกงานในเชิงสำรวจงาน inventory พวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเราไปแล้วก็เก็บแล้วก็บอกว่ามันมีหรืออะไรยังไงแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นที่น่าสนใจคือเฮ้ยทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ได้อะไรนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยหอยถ้ำทำไมมาอยู่ในถ้ำใช่ไหมทำไมไม่อยู่นอกถ้ำเพราะฉะนั้นเวลาลงทำงานเราก็จะเก็บทั้งข้อมูลชีวภาพเก็บตัวอย่างดูสภาพนี่นั่นโน้นเนาะข้อมูลกายภาพเนี่ยอุณหภูมิความชื้นผมยกตัวอย่างเนาะหรือแม้กระทั่งสภาพพื้นผิวของผนังถ้ำต่างๆเนี่ยที่เราเจอตัวอย่างซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนกับจิ๊กซอชิ้นเล็กๆครับพอเราได้มาแล้วก็เอาจิ๊กซอนั้นมาประกอบเราก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาภาพนึงพอวันนึงข้อมูลมันสมบูรณ์เราจะเริ่มเอาจิ๊กซอเนี่ยมาต่อตรงนั้นจุดนั้นแหละเราอาจจะประเมินต่อได้แล้วว่าคำถามที่เราอยากรู้อะไรคือคำตอบหรือความใกล้เคียงที่สุดที่พอจะมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเจอนั้นได
6: ้เห็นไหมต้นไฟน่าจะมีกับมาละครับอันนี้เป็นเปลือกหอยที่เจอตรงนี้แต่ว่ามันเซฟไปที่หักเ
8: ป็นหลอดยาวๆผนังมันก็จะมีซอกรูค่ะแล้วมันจะติดอยู่ตรงรูตรงนั้นค่ะหาไม่เจอค่ะ
0: จุดแรกเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ทำงานไม่ลำบากอาจารย์บอยให้เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาตัวอย่างใครเจอจุดไหนก็ต้องบันทึกรายละเอียดแล้วก็เก็บตัวอย่างไว้แบบนี้ค่ะ
7: เจอหอยมันเหมือนเศรษฐีนะคะ
10: เจอหอยหอยแดงอย่างลืมชื่อแล้วมันตัวจิ๋วด้วยฮะแบบก็ชอบตรงเปลือกหอยอ่ะดูแบบแปลกๆดีแบบหอยเข้าไปแอบได้ยังไงแล้วพวกนี้แบบมันเล็กมากไม่รู้แบบจะเอาปัวหางไว้ไหน
0: หอยแดงๆที่โนอาเจอมีชื่อเรียกว่าหอยจุกแดงค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดจิ๋วแต่ก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเก็บข้อมูลจุดแรกเสร็จแล้วก็ลงไปจุดต่อไปเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งแคบแล้วก็ยิ่งมืดบางช่วงทางยากมากต้องมุดต้องลอดต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเด็กๆทั้งบ้านมีโอกาสไปเที่ยวถ้ำเจอแบบนี้ห้ามเข้าไปในถ้ำเพียงลำพังนะคะควรขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชวนผู้ใหญ่ที่รู้เส้นทางไปด้วยทุกครั้งค่ะ
7: มาลำบาก
11: โอ้ยมันจะไปได้เนี่ยจะติดอยู่ในนี้จะทำยังไงดีเนี่ยตายแล้ว
7: เร็วมานี่มาทางนี้
11: จะทำยังไงดีตายแล้ว
7: เอามือมาเนี่ยมือมือนี่มาเดินมา
11: อะไรเนี่ยไม่น่ามาเลย
7: มาจน
8: ตอนมาตั้งแต่แรกเห็นว่าตรงปากถ้ำมันสว่างแต่พอลงมาเรื่อยๆมันมืดลงแล้วถ้ำมันก็รูเล็กลงค่ะเดินยากเพราะมันชันค่ะชันแล้วมันก็เป็นรูเล็กๆหนูมุดไปไม่ได้แล้วหัวมันโค้งค่ะ
2: อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำที่มืดสนิทเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่ามีใครจะหาหอยถ้ำในนี้เจอไหมเดี๋ยวใครอยู่กับพี่คนไหนนะตามพี่เขาไปพี่เขาทำอะไรเราไปเรียนรู้จากพี่เขานะลองดูนะครับเดี๋ยวใบให้นิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนได้มั่งถ้าจะหาตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นรอบๆนี้แหละ
7: เดี๋ยวพี่เขียวมาข้างนอกให้เชื้อออกก่อนเชื้อเอาพี่ขี้ออกก่อน
8: บางตัวก็ตัวเล็กที่หนูหาเจอบางตัวก็ตัวใหญ่ค่ะบางตัวตัวใหญ่เท่านี้บางตัวตัวใหญ่เท่านี้ค่ะ
12: เจอแล้วค่ะ
13: หอยข้าวสารค่ะ
12: ในของจริงแล้วมันดูแบบเล็กมากเลยค่ะตรงผนังถ้ำค่ะแล้วก็น่าจะตรงพื้นตรงดินนะคะ
2: อ้าวมาเร็วมาดู
13: หอยล้วนๆนี่
2: ข้าง
13: บน
2: เห็นไหมที่มันจิ้มฟันบนชี้อยู่
12: ส่วนใหญ่จุดที่เจอหอยจิ๋วก็จะเป็นจุดที่หินมันขรุขระเพราะจุดที่หินเรียบหอยจิ๋วมันจะไม่มีที่เกาะก็ปกติก็เล็กที่สุดก็ประมาณกับเซนหรือไม่ประมาณ 2-3 มิลแต่ว่าอันนี้มันเล็กกว่ามิลนึงสบาย
0: จุดนี้เป็นถ้ำมืดสนิทค่ะหอยจิ๋วที่เจอในถ้ำจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวเล็กๆกลมๆมนๆสังเกตสีจากเปลือกจะเห็นว่าเป็นสีขาวชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินผนังถ้ำที่เป็นผิวขรุขระมีลักษณะคล้ายปะการังขนาดตัวส่วนใหญ่ไม่ถึง1มิลลิเมตรใครนึกไม่ออกลองดูนี่ค่ะเทียบกับเข็มฉีดยาหอยที่เพื่อนๆของเรากำลังเจออยู่ในกลุ่มด้านปลายเข็มโน้นล่ะค่ะ
13: คิดว่าทำไมมันชอบ
14: เด็กมากพอดีกับตัวเราเหมือนเรามีบ้านแล้วก็อยากให้มันไม่ใหญ่เกินไป
0: ในประเทศไทยมีการศึกษาค้นพบหอยจิ๋วถึงตอนนี้มีจำนวนมากกว่า100ชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือหอยจิ๋วถ้ำที่มีขนาดเล็กเพียง 0.64 มิลลิเมตรถือเป็นหอยจิ๋วถ้ำที่เล็กที่สุดในโลกที่สำคัญก็ยังเป็นหอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยอาจารย์บอยและทีมนั่นเองค่ะ
2: เราหากันในถ้ำแล้วเนาะคิดว่านอกถ้ำมีไหม
15: มี
2: จริงป่ะ
15: ผมได้มาเยอะมากเลย
2: จริงเปล่าแล้วหน้าตาเหมือนในถ้ำไหม
16: ไม
2: ่เรามีแบบไหนบ้าง
15: เจอในแบบอย่างเยอะ
2: นั่นสิอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองช่วยกันหาไหมว่าน้องๆเนี่ยรอบนี้มีอะไรบ้าง
0: ออกจากความมืดมาเก็บข้อมูลกันต่อในจุดต่อไปค่ะจุดนี้แสงส่องถึงสว่างมากเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราเจออะไรกันบ้าง
17: สนุกดีตรงนี้ใจเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะหอยจิ๋วกิ๊กแจ๋ว
2: จากน้อยเจออะไรไหมเอ่ยเจออะไรมั่งลูกนะจุกแดงเอาแล้วดูที่มีปากแตกป่ะลูกเจอไหมลองไปตามพี่ก็ดูที่มีตัวเอียงมั่ง
18: ชนิดก็ไม่เหมือนกันฮะบางชนิดในถ้ำบางชนิดนอกถ้ำอะไรพวกนี้ในถ้ำมันจะแบบจิ๋วเล็กๆหมดเลยส่วนนอกถ้ำมันอาจจะมันใหญ่อะไรพวกนี
0: ้ฮะใช่แล้วล่ะค่ะหอยในถ้ำต่างจากหอยนอกถ้ำใครจำได้บ้างคะว่าแต่ละจุดแตกต่างกันอย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะจุดแรกเป็นโถงถ้ำกว้างแสงส่องถึงช่วงนี้หน้าร้อนผนังแห้งชนิดหอยที่สำรวจเจอส่วนใหญ่จะเป็นหอยทากจิ๋วจุกแดงจุดที่สองเป็นถ้ำมืดไม่มีแสงสว่างเลยแม้จะเป็นหน้าแล้งก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความชื้นอยู่บ้างผนังบางส่วนเรียบบางส่วนขรุขระคล้ายกับปะการังหอยที่สำรวจเจอจะมีลักษณะตัวเล็กๆ กลมๆ มนๆไม่มีสีสันหอยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่เฉพาะในถ้ำเท่านั้นอาจารย์บอยบอกว่าเรียกเจ้าหอยกลุ่มนี้ว่าหอยจิ๋วถ้ำก็ได้ค่ะส่วนจุดสุดท้ายคล้ายกับจุดแรกค่ะแต่แสงสว่างกว่าเป็นถ้ำด้านนอกหอยส่วนใหญ่ที่เจอจึงเป็นเจ้าจุกแดงเหมือนกับจุดแรกค่ะ
12: สมบูรณ์แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะนักท่องเที่ยวมันก็เยอะปกติที่ไปก็จะเป็นท่องท่องเที่ยวที่มันจะมีเป็นทางเดินนำไปรู้สึกว่าถ้ำมันสวยมากแล้วก็เจอหอยจิ๋วเยอะมากไม่คิดว่ามันจะเจอหอยเยอะขนาดนี้
2: มันมีตัวที่อีกที่หนึ่งอ่ะ 0.64
0: ก่อนจะหมดวันได้เรียนรู้อะไรมาบ้างก็ต้องบันทึกกันหน่อยค่ะส่วนข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างที่เก็บได้พรุ่งนี้ยังต้องเอาไปทำงานกันต่อในห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
2: ไปใช้อะไรก็เปิดส่องแสงเออนั่นแหละเราจะเห็นนะว่าในถ้ำอ่ะ ตัวกระปิ๋วหลิวเนาะมีใครเห็นหน้าตามันแบบว่ายังไม่เห็นเนาะนะเดี๋ยวจะมีให้ดูก่อนหอยตัวใหญ่เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูที่ว่าประมาณได้ไหมไม่รู้ละในงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยงานพักสนามอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องกลับมาหาข้อมูลเพิ่มในห้องปฏิบัติการเพราะธรรมชาติมันมีความแปรผันอะไรได้เยอะดังนั้นการจะเคลียร์ให้ชัดเจนมันก็ต้องมีลักษณะร่วมอย่างอื่นอย่างเช่นที่น้องๆเด็กน้อยได้ทำกันเนี่ยแอบบอกนิดนึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหลอดทีนี้โจทย์ก็คือเราจะหามันเจอไหมเดี๋ยวพี่ก็จะสอนเรา
0: อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะคะอยากรู้จักจริงๆก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆค่ะดังนั้นตัวอย่างที่เก็บมาก็ต้องถูกนำมาแจกแยกออกด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีค่ะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆของเราก็ต้องฝึกใช้กล้องกันก่อนค่ะ
2: นะครับเพราะเวลาจะใช้อะไรถ้าใช้ไม่เป็นอย่าทำเองบอกพี่ๆเขาชัดยังดูก่อนก็ได้
16: ตอนนี้มันจะเห็นเป็นวงกลม
2: ลอง
16: มันจะไม่ได้ช้าก็เป็นวงเด็กอะไรนะ
2: ทีนี้ลองดู
0: เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำงานกันต่อเลยค่ะ
19: วันแรกเราตามหาหอยในเศษดินที่เก็บมาจากถ้ำเมื่อวานเจอน้อยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เศษดินที่เจอมันเป็นหอยมันเป็นเศษหอยหรือมันเป็นเศษหิน
0: เจอปัญหาแบบนี้แล้วทีเจทำยังไงคะ
19: ก็พี่เขาก็เลยเอาเศษหอยมาให้ดูว่าเศษว่าหอยมันจะเป็นแบบนี้วันนี้ก็เจอมากขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมันหนักก็เป็นพวกหอยที่มันจะเป็นหอยที่มันจะเวียนขึ้นไปหรือว่ามันจะไม่ได้เวียนสูงมาก
20: รู้สึกตกใจค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบในกล้องจุลทรรศน์เพราะว่าอันแรกที่เราเห็นดินมันจะเป็นดินเปล่าๆเราไม่ได้เห็นนะคะพอใช้กล้องจุลทรรศน์จะเห็นมันใหญ่แต่ความจริงพอเรามองแล้วมันจะเป็นแค่เหมือนเม็ดขาวๆเฉยๆค่ะ
2: ได้หลักการแล้วเนาะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นไงลูกเราเก็บเองกับมือเนี่ยมันก็ยังมีตัวหลงๆอยู่เห็นไหมว่าเราไม่เจอมันก็ไปแอบอยู่ตามดินตามทรายเราก็ต้องเก็บดินเก็บทรายมาหาเดี๋ยวเราจะทำให้ตัวนี้กัน
0: การจำแนกหอยยังไม่จบนะคะอาจารย์บอยบอกว่าบางครั้งแค่รูปร่างหน้าตาลักษณะของเปลือกบางกรณีก็อาจทำให้เราสับสนได้ค่ะถ้าเราอยากมั่นใจก็ต้องลองดูให้ลึกเข้าไปนั่นก็คือต้องลองสังเกตจากแรตูล่าหรือแผ่นฟันของเจ้าหอยค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นอาจารย์บอยจะให้พี่ๆทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ
2: ไอ้นี่เป็นแผ่นๆขาวๆเห็นปะมันยาวนั่นแหละเดี๋ยวจำไว้นะว่าหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปหามัน
21: ก็คือเราจะใช้เป็น 5% ความเข้มข้นที่น้อยมากเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะไปทำลายพวกแรตูล่าให้แตกหักได้ถ้าเราใช้ในความเข้มข้นเยอะอันนี้เป็นโซดาไฟครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่เราใส่ลงไปแค่ประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าตัวอย่างหอยเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบว่าตัวเล็กมาก
22: เห็นไหมขาวที่วนๆมันไปเยอะเลย
2: จะลองขั้นต่อไปนะเด็กน้อยเราได้ฟันแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราจะมาทำอยู่บนสไลด์ละเดี๋ยวให้พี่ท็อปทำให้ดูเชื่อไหมครับว่ามันพับข้างอยู่มันพับเหมือนกระดาษใช่เราจะต้องทำให้มันเป็นแผ่น
0: หอยขนาดจิ๋วแล้วฟันจะขนาดไหนเพื่อนๆของเราต้องทำงานทั้งหมดนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ที่เล็กที่สุดในการผ่าดูลักษณะของแผ่นฟันงานนี้โหดหินไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ
23: มันดูงงๆอ่ะเหมือนในกล้องมันจับได้นะคะแล้วอ้าวดูไหนวันยาก
24: ง่ายเลยกล้องมันจะกลับด้านกับซ้ายไปขวากับบนเป็นล่างมันก็เลยจะงงๆเล็กน้อยตอนแรกผมไม่คิดว่าหอยมันจะมีฟันแล้วพอมาดูฟันของหอยมันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันมากที่สุดในโลกแล้วแหละ
0: ขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะขนาดแผ่นฟันเล็กมากชนิดที่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นการทำงานผ่านกล้องจุลทรรศน์ช่วยขยายให้ชัดเจนขึ้นก็จริงค่ะแต่กลไกการทำงานที่สลับกับความเป็นจริงเพื่อนของเราบางทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ทุกคนก็พยายามอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ
1: ผ่าฟันย่างมะเร็งจนหนูมือสั่นเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้เข็ม2อันมาจับตัวหอยไว้เสร็จแล้วจะต้องฉีกมันแล้วก็มันจะมีจุดตรงดำๆอยู่แถวๆไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะต้องให้มันหลุดออกมาค่ะกล้องโทรทัศน์อะค่ะมันถ้าเวลาเราเลื่อนไปข้างบนมันจะเป็นข้างล่างมันจะกลับด้านค่ะหนูงงจนหนูทำแล้วดูล่าขาดเลยค่ะ
0: ในที่สุดก็มีคนทำได้แล้วค่ะ
24: สายตาก็เริ่มชินค่ะก็เลยทำได้ก็เริ่มชินค่ะรู้ว่าต้องเอาข้างไหนเข้าไปค่ะแต่ก็ยังติดขัดขัดอยู่ค่ะ
0: ทำได้แล้วงั้นลองทำอีกสักครั้งจะไหวไหมคะ
24: ขอพักว่างก่อน
2: กระดึบมาในเมื่อวานเราเก็บมาเนี่ย
0: ขั้นตอนการศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อทำความรู้จักธรรมชาติของเจ้าหอยจิ๋วๆยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆยังคงต้องทำงานกันต่อไปสำหรับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้โชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ได้ลงมือทำแม้เป็นเพียงบางส่วนก็คงได้รู้แล้วนะคะว่ากว่าเราจะได้รู้จักธรรมชาติสักอย่างให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องง่ายจริงไหมล่ะคะ
24: สนุกดีค่ะได้รู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพวกหอยทากจิ๋วอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกดีค่ะท้าทายมันค่อนข้างยาก
19: แต่ก็ลองทำได้มันก็คงจะทำเพื่อมันก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบครับส่วนผมก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทำครับมันก็สนุกดีแล้วธรรมชาติมันก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้หลายอย่าง
0: ทุกชีวิตตามธรรมชาติล้วนมีหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้กระทั่งเจ้าหอยตัวจิ๋วๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ต่อธรรมชาติเช่นกันค่ะการรบกวนระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการระเบิดภูเขาการปรับภูมิทัศน์การติดไฟในถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีข้อมูลหรือว่ายังรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มากพออาจจะส่งผลทำให้หอยจิ๋วบางชนิดสูญพันธุ์ไปอย่างถาวรฉะนั้นเราก็คงต้องช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องหรือคิดค้นหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้แบบรบกวนกันให้น้อยที่สุดอย่าลืมนะคะว่าเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกันค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอเลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออก

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้ำจะท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไฟเป็นอะไร

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้โนกับมินนี่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูความสมบูรณ์ของแหล่งข้าวปลาอาหารกันที่ทะเลสาบสงขลาและที่บอกว่าเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารนั้นนะคะเพราะว่าที่บ้านปากปลานั้นยังมีเรื่องของการทำประมงและก็ยังมีการทำนาแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการปลูกข้าวกันริมทะเลสาบสงขลาค่ะ
1: ตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่โนเนี่ยก็อยู่ที่นาข้าวหรือว่านาริมเลของคนพัทลุงที่บอกเอาไว้ว่าไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาอยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้นี่คือข้าวสุกออกรวงสวยสีเหลืองทองเต็มเลยนะคะออกมากับชาวบ้านนี่มาช่วยกันเยอะมาก
0: การปลูกแบบนี้นี่คือจริงๆแล้วมีหลายพื้นที่ไหมคะในพัทลุง
2: ในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เดียวนะครับที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพิกัดอยู่ที่หมู่ที่8แล้วก็หมู่11นะครับ มีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่นะครับ
1: ค่ะคือถึงแม้ว่าตรงบริเวณอื่นนี่เขาติดทะเลสาบเหมือนกันนี่ก็คือทำไม่ได้หรอ
2: ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีโคลนดินที่เหมือนเป็นสโลปเลนอยู่อย่างนี้ที่อื่นก็จะเป็นแบบหน้าผาดินเป็นฉากนะครับว่าดินข้างล่างแข็งไม่สามารถดำนาได้
0: หรือว่าถ้าจะเรียกกันแบบเต็มๆก็คือนาข้าวริมทะเลนะคะการทำนาแบบนี้จะทำได้แค่ปีละครั้งค่ะก็คือจะเริ่มดำนากันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนาแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวกันประมาณเดือนกันยายนค่ะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำในทะเลสาบสงขลานั้นลดจนเกิดหาดโคลนตลอดทั้งแนวในพื้นที่ทำให้สามารถที่จะปักดำแล้วก็ทำนาได้ค่ะซึ่งหาดโคลนที่สะสมแร่ธาตุมาตลอดทั้งปีนั้นก็เป็นเหมือนปุ๋ยตามธรรมชาติทำให้ข้าวของที่นี่นั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องให้ยาเลยแหละค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ข้าวที่จะนำมาปลูกนั้นเขาก็ต้องมีการคัดเลือกเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ค่ะ
2: เราต้องเลือกครับให้เหมาะสมกับพื้นที่สรุปว่ามาได้ข้อโข55ทำไมเราต้องเลือกพันธุ์นี้เนื่องจากว่าต้นต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับรากจะลึกต้นจะแข็งแรงรับกับตื้นไม่ล้มนะครับแล้วก็เวลาเราดำ3ต้นแต่คอเป็น10ต้นจะไม่ผลผลิตเราได้ดี
1: นอกจากคอของ55นี่ตรงนี้ปลูกพันธุ์อื่นได้อีกไหมคะ
2: มี9 71มี9 Bravery
1: ก็คือหลักๆเราเลือกพันธุ์ที่เขาทนต่อคือได้
2: ใช่ครับ
1: ทนกับสภาวะแวดล้อมตรงนี้ได้
2: ใช่ครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องดูดน้ำเข้านาแต่ได้ผลผลิตนาอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ 100%
0: เขาปลูกกันมาแบบนี้นี่ตั้งแต่พี่สายันโตมาก็เห็นแล้วไหม
2: ทวดของย่าเล่าไปฟังต่อมาตอนนี้ก็
1: ทวดของย่าอีก
2: 200กว่าปีก็เหมือนที่ผมบอกสมัยรัชกาลที่5
0: ก็คือเป็นวิถีของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลนี่แหละ
2: คือ
0: นอกจากหาปลาแล้วข้าวนี่ก็จะปลูกเอาไว้สำหรับกินด้วย
2: ครับ
1: แล้วก็วิธีการเกี่ยวของที่นี่นะคะเขาก็คือจะใช้เป็นแกะเมื่อกี้แม่สอนหนูใช้แกะเกี่ยวข้าวนะคะต้องทำมืออย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บจับอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็หนีบต้นข้าวเอาไว้หนีบแล้วเอามือสอดเข้าไปตรงใบเขาแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ถูกต้องมัดไว้แล้วเพื่อที่จะเอาไปตากแต่ตอนนี้คือพี่โน้ก็คือตากบนหัวแล้วเรียบร้อย
0: ไม่ใช่พี่คนเดียวแม่ๆเขาก็ทำกันด้วยความที่พื้นมันเป็นน้ำข้างล่างค่ะเราออกมาอยู่ไกลเนาะกว่าจะมัด

0: ินเข้าไปตากข้างในก็เลยแปะไว้บนหัวเลยแต่ตอนนี้รู้สึกหัวหนักมากมันหนักนะเนี่ยและบนหัวเรานี่คือ2กิโลนะคะประมาณแม่บอกที่เราเกี่ยวเอาไว้แล้วนะคะเขาจะตากทิ้งไว้เพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนำไปสีค่ะแต่ละบ้านที่ยังทำนาริมเลแบบนี้นะคะนอกจากจะปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาไว้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งขายด้วยอย่างนาที่โนกับมินนี่มาช่วยแม่ๆเขาเกี่ยวข้าวกันนี้นะคะเป็นแปลงนาอนุรักษ์ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในเรื่องของการทำนาริมทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ข้าวเองก็ยังมีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจด้วยซึ่งก็มีทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวค่ะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองชิมข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับทางชาวบ้านที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแบบนี้นะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหากุ้งหาปลากันต่อติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาดูการทำนาเกี่ยวข้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีการทำนาดั้งเดิมริมทะเลสาบสงขลาของชาวปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนาข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนั้นจะทำได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็มีทั้งที่ชุมชนปากปลาเองรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลานั่นก็คือการทำประมงพื้นบ้านค่ะและตอนนี้นะคะโนกับมินนี่ก็กำลังตามคุณลุงพินออกไปหาปลาด้วยวิธีการยกกลัดค่ะ
1: ถึงแล้วนะคะกัดอันแรกที่คุณลุงวางไว้จะสังเกตว่าก็คือด้านนึงเนี่ยจะมีไม้ปักอยู่ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะคุณลุงจะทำสัญลักษณ์ไว้เป็นทุ่นทำจากขวดน้ำค่ะ
0: แต่ว่ามันเหมือนอวนเนาะแล้วก็น้ำไม่ลึกนะคะตรงนี้ดูจากความสูงของตัวไม้ถ่อน้ำประมาณเมตรนิดๆนะคุณลุงเน
2: า
0: ะ
2: เมตร
1: โอ้ยปลาติดขึ้นมาแล้วยังไม่ทันอะไรเลยโอ้แต่เป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะ
2: นี่ปลาหัวม่วงกังกู
1: ปลาหัวม่วงปลาที่เราตั้งใจหาคือตัวขนาดนี้เหรอคะ
2: เนี่ยเนี่ยตัวขนาดนี
0: ้แล้วจริงๆมันใหญ่ได้กว่านี้ไหมคะ
2: มันแล้วแต่ตาล้ม
0: อ๋อแล้วแต่ตาแล้วเหมือนมันมาเป็นฝูงเน
2: า
0: ะ
2: เป็นกุ้ง
0: แล้วเราปลดไปเลยไหมคะลุงหรือว่าเราไปปลดที่บ้าน
2: ปลดอยู่นี่ก็เที่ยง
0: อ๋อถ้าปลดในเรือก็เที่ยงแหละ
3: ปลาหัวม่วงที่เห็นนี้เป็นปลาหนังนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าปลาหัวอ่อนปลาคางโคปลาหัวโม่งปลาหัวโมงซึ่งก็จัดเป็นปรากฏทะเลชนิดหนึ่งค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยที่ค่อนไปทางจืดได้นะคะจึงทำให้มีชุกชุมในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ก็จะมีให้จับกันตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะเยอะมากๆก็จะเป็นช่วงที่น้ำจืดเข้ามาในทะเลสาบสงขลานี่แหละค่ะอาจจะหาปลาหัวโม่งได้นะคะนั่นก็คือเวลาที่ยกยอหรือว่าวางทรายรวมไปถึงการวางกลัดแบบนี้ค่ะ
1: โหคือยืนขึ้นมานี่ต้องประคองตัวให้ดีๆด้วยนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเรา3คนจะลงไปอยู่เป็นเพื่อน
0: กันเก่งอยู่นะ
1: โอ้ย
0: ไอ้เจ้าหัวโม่งเนี่ยตัวเขาจะเหมือนปรากฏยอดสวนนี่แหละแล้วก็มีเงี้ยงแหลมๆด้วย
2: เราว่าอย่าโต้งโต้งมาก ู
0: บอกอย่าให้โดนนะแล้วมันมีเสียงด้วยนะ
1: เสียงว่าอะไรพี่
2: น
1: ะ
2: มันร้อง
0: จริง
2: เนี่ยแต่มันโต้งมากกว่าปกติตึงมันร้องตึงโกมาก
1: วางตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาถึงก
2: ็วางวันเย็น
1: วางตอนเย็น
2: คืน
1: คือเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ข้ามคืนนึงแล้วก็มาเก็บตอนเช้า
0: คือเยอะมากเนาะสาวมานี่คือแบบติ
1: ดมาทุกอัน
0: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปลาหัวม่วงเยอะนะคะที่คุณลุงวางไว้มีวางทรายด้วยเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าทรายจะได้อะไรเพราะว่าถ้ากัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหัวม่วงเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ลุงพินบอกว่าเราจะมาเก็บทรายแต่ลุงบอกอันนี้ต้องลงน้ำจุดที่วางเนี่ยมันก็อยู่ริมๆเหมือนกันเนาะลุงเนาะแต่ว่าทรายที่ว่าคือวางข้างล่างถูกไหมคะคุณลุงวางข้างล่างน้ำไม่ลึกเหมือนกันค่ะน้ำพอๆกันเมตรกว่าๆเดี๋ยวดูหน้าตาของทรายแล้วก็ดูว่าได้ปลาอะไรเนาะ
3: บริเวณที่ลุงพินจมทรายเอาไว้จะมีไม้ปักขึงตะข่ายล้อมรอบทรายเอาไว้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นค่ายโกนเหมือนกำแพงเพิ่มโอกาสให้สัตว์น้ำเข้าไปติดในทรายค่ะลักษณะของทรายโครงจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จะขึงตะข่ายเอาไว้ด้านหนึ่งจะทำเป็นทางเข้าซึ่งตัวทรายนั้นก็จะจมอยู่กับพื้นในทรายเองก็จะไม่มีเหยื่อนะคะแต่ลุงบอกว่าจะอาศัยปลาที่เวลาเข้ามาติดนานๆเวลาตายก็จะกลายเป็นเหยื่อกุ้งไปด้วยในตัวค่ะ
1: โอ้โหคุณลุงลงไปน้ำประมาณเอวพี่โดนตะอกแล้วนะ
0: คือน้ำมันดินมันแน่น
4: น่นค่ะดินมันแน่นเลยมันไม่เป็นเลนมากนี่อยู่ข้างล่างเออ3 4ตัวโอ้หนักมาก
2: ครับมันดิด
4: มันดิดอุ้ยตาแบบตาแดงมากดู

0: มีตัวใหญ่1ตัวแล้วก็มีตัวเล็ก1ตัวนี่มาอีกตัวนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตาแดงๆใสๆเลย
1: วันนี้กับข้าวของเรานั้นมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะปลาหัวโม่งนั้นเราก็ได้มาเยอะกุ้งก็ได้มาหลายตัวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารกันสักครู่เดี๋ยวค่ะ

0: จังหวัดพัทลุงวันนี้นะคะเราจะทำทั้งปลาหัวโม่งและกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามที่หาได้สดๆในทะเลสาบสงขลาค่ะปลาหัวโม่งนั้นเราจะล้างตัดส่วนที่เป็นเงี้ยงคมออกนะคะซึ่งเงี้ยงของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนั่นก็คือบริเวณคีบด้านข้างทั้ง2ข้างแล้วก็เงี้ยงที่อยู่ส่วนบนหัวค่ะตรงนี้นี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าตามเข้าไปก็จะปวดมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องตัดออกก่อนค่ะและก่อนที่จะนำไปทำอาหารนะคะเขาจะผ่าท้องเพื่อนำเครื่องในออกจะเห็นว่าปลาบางตัวนั้นก็มีไข่ติดมาด้วยค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะค่ะ
1: แล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือแม่พิมสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราได้วัตถุดิบมา2อย่างก็คือโมงแล้วก็กุ้งแม่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเมนูจากปลาหัวโมงกันก่อนให้ดูว่าแม่จัดการปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัดหัวตัดครีบอะไรออกแล้วก็นี่ให้ดูในถ้วยนี้ไข่ปลาค่ะ
4: ตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะแม่แต่ไข่เนี่ยกับปลาลิวกิวเลยนะไข่ใหญ่มากวันนี้นะคะตัวปลาหัวโมงเราเนี่ยจะทำเป็นแกงน้ำเคยแล้วเคยหรือว่ากะปิเนี่ยก็มี2อย่างนะคะคือมีทั้งกะปิจากกุ้งกับกะปิจากปลามันทำไมถึงต้องใส่กะปิทั้ง2อย่าง
5: เพื่อเพิ่มความเข้มข้นเคยปลามันจะทำให้อร่อยหวาน
4: แล้วกะปิกุ้งนี่คือให
5: ้
4: เสริมให้ความเค็ม
5: กายรสชาติมันดีขึ้นค่ะ
0: แกงน้ำเคยนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เคยปลาหรือว่ากะปิปลาแล้วเนี่ยเราจะใส่กะปิกุ้งด้วยค่ะในส่วนของเครื่องพริกแกงนั้นนะคะเราจะใส่ขมิ้นกระเทียมพริกไทยดำพริกสดแล้วก็พริกแห้งค่ะนอกจากนี้ยังมีตะไคร้ด้วยนะคะซึ่งตะไคร้นั้นจะใส่ทั้งต้นและใบค่ะซึ่งในส่วนของใบนั้นจะใช้ตอนต้มน้ำเคยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนั่นก็คือใบทำมังซึ่งใบทำมังนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบแมงดาค่ะ
4: ทีนี้อย่างปลานี่คือ
1: เราต้องทำอะไรบ้าง
4: เตรียมที่ปิ้งย่างมาด้วย
5: เราต้องย่างค่ะต้องย่างไก่ย่างให้สุกก่อน
1: จ้ะก็คือเดี๋ยวปิ้งย่างปลาแล้วเดี๋ยวพี่โนตำ
4: ใช่เครื่องแม่ซอยมาเลยจ้ะ
1: โอเค
0: ปลาหัวโม่งปกติจะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าวิธีที่จะลดความคาวด้วยและก็ได้กลิ่นหอมด้วยนั่นก็คือต้องนำไปย่างก่อนที่จะนำมาทำอาหารค่ะตัวพริกแกงที่จะใส่ในแกงน้ำเคยนะคะจะใช้ตะไคร้ขมิ้นกระเทียมแล้วก็พริกจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยนะคะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะส่วนใบทำมังตอนนี้นะคะเราจะฉีกเตรียมเอาไว้ให้เป็นชิ้นๆแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใส่ตอนที่ทำแกงค่ะ

0: ราตอนนี้นะคะเครื่องแกงนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลานี่คือย่างจนแห้งหอมเลยนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปจ้ะ
1: ตอนนี้เราจะต้องต้มเคยปลาค่ะ
0: ต้มเคยปลา

0: าตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้นี่เราใส่ทั้งใบทั้งก้านเลย
1: เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงนะคะเหมือนเราต้มน้ำปลาเลยแบบนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ที่มาของชื่อว่าแกงน้ำเคย
1: กลิ่นนี่คือหืมลึ่มเลยความหอมเนี่ยคนละกลิ่นกับกะปิเลยเนาะคนละกลิ่นกับเคยกุ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเคยปลาเนี่ยค่ะเขานิยมเอาไปทำกับข้าวประเภทไหนบ้างแม่นอกจากแกงน้ำเคย
2: ข้าวยำก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะออกรสชาติเค็มแต่ว่าพอต้มไปสักพักพอเราใส่ใบตะคงตะไคร้อะไรลงไปมันกลิ่นมันเบาลงเรื่อยๆนะคะ
3: เคยที่ต้มกับสมุนไพรนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่นึงค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนำมากรองโดยจะกรองเอาเศษก้างแล้วก็เนื้อที่ปนออกมาในเคยปลาออกค่ะ
0: อ
3: ัน
0: นี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรก่อนแม่จ
2: ๊
0: ะ
2: ใส่น้ำเลยค่ะ
0: ใส่น้ำเคยก่อน
2: ค่ะ
1: น้ำเคยนี้ใช้หมดได้เลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะหมดเลยอันนี้เราก็ต้องใส่เครื่องลงไป
0: อันนี้แม่จะผสมพริกแกงกับกะปิอันนี้ก็เป็นกะปิกุ้งแล้ว

0: จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตำเองก็จะเป็นพริกแกงกะทินี่แหละ
1: ตอนนี้เราจะเริ่มทำแกงน้ำเคยกันแล้วนะคะโดยจะเริ่มจากการละลายพริกแกงและกะปิลงไปในน้ำเคยจากนั้นก็จะเติมน้ำเพื่อลดความเค็มและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำแกงด้วยค่ะ
2: ตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราใส่อะไรนะแม่
3: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
2: เพราะว่าก่อนใส่หนูขอชิมก่อนได้ไหม
3: ได
2: ้หอมมากน่ากินนะคะดูอย่างตัวนี้ไข่นี่คือล้นลงมาจากพุงเลย
4: ปิ้นเลย
2: หนูขออนุญาต
4: ไม่คิดจะส่งมาทางนี้เลย
0: ก็มองแบบว่าม
4: าแหละมันจะส่งมาทางนี
2: ้ไปโนชิมบ้างมันหนึบมากเลยแม่ไม่รู้ว่าหนูกินเพราะว่าโดนพุงหรือเปล่า
4: เนื้อปลามันเหนียวเหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: เหนียวหนึบแล้วก็มันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราใส่ปลาลงไปเลย
3: ใช่ปลาไปเลยค่ะ
0: คือตอนที่แม่เขาทำปลาเนี่ยแยกไข่เอาไว้ต่างหากด้วยนะคะ
2: มา
1: แกงน้ำเคยนั้นจะเป็นแกงที่ออกรสชาติเผ็ดเค็มนะคะจะไม่เติมน้ำตาลส่วนความเค็มนั้นเราสามารถที่จะชิมก่อนได้ว่าน้ำเคยที่เราใส่ลงไปนั้นเค็มใช้ได้หรือยังค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ปลานั้นสุกแล้วก็น้ำแกงจะซึมเข้าเนื้อปลาที่เราย่างเอาไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจึงค่อยใส่ข่าแล้วก็ใบทำมังเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแค่นี้นะคะแกงน้ำเคยปลาหัวม่วงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: ือแม่น้ำสดๆที่ได้มาจากทะเลสาบสงขลานั้นเราจะทำกุ้งต้มน้ำผึ้งค่ะนอกจากกุ้งสดที่ได้มาจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนกรีที่คมออกนะคะจะมีเครื่องปรุงอีกไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้ำตาลแว่นซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำผึ้งแว่นจึงกลายเป็นชื่อของกุ้งต้มน้ำผึ้งนี่แหละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่เพื่อช่วยในการตัดรสนั่นก็คือเกลือป่นค่ะ
1: น้ำผึ้งแว่นนี่เราต้องใส่ในกระทะก่อนเพื่อจะเคี่ยวให้มันละลาย
2: ให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: สักกี่แว่นดีจ๊ะ
1: 5แว่นเลย
2: 5แว่นเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ากุ้งต้มน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกหวานนิดนึงถ้าหวานไปแล้วค่อยเติมน้ำได้เนา
1: ะ
2: ระหว่างนี้เดี๋ยวโนทำกุ้งรอไปตัดแค่นี้เนาะแค่หนวดมันกับตัวกรีเขา
0: หลังจากที่เราต้มน้ำตาลแว่นจนละลายแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ
2: เกลือป่นนะคะ
3: ตัดรสนิดนึงแล้วไหมเน
1: า
3: ะ
2: รสชาติมันต้องยังไงหวานหวานเค็มเค็ม
1: หวานหวานเค็มเค็มพอเราใส่กุ้งรสชาติมันจะพอดีน้ำในกุ้งออกแต่เดียว
3: คือน้ำในกุ้งเหมือนจะออกให้มันเค็มขึ้นอีกนิดนึงอย่างนี
2: ้คืออันนี้เราปรุงไว้นะคะจะออกหวานนิดนึงแล้วก็เค็มตามแต่ว่าแม่บอกถ้าใส่กุ้งปุ๊บน้ำกุ้งออกพอดีเลยนะไปแล้วจ้าไปนอนเลี้ยงหน้ากระดานซะดีๆ

0: เคยปลาหัวโมงย่างแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งต้มน้ำผึ้งของเราเนาะมีอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของดีของพัทลุงเลยก็คือปลาลูกเบ้นะอันนี้คือทอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะจะบอกว่าเป็นปลาที่หาได้ในทะเลสาบสงขลาบ้านเราแถวปากปลาแถวอะไรแบบนี้เนาะจริงๆเขาโตแค่นี้นะคะไม่ได้เป็นแบบลูกเขาโตแค่นี้เลยเนาะชิมเลยดีกว่าลุยเลยจ้ะปลาลูกเบ้ที่ทอดเนี่ยค่ะจะกรอบๆเค็มๆไม่ขมด้วยถ้าทอดทั้งตัวมันจะปลาบางชนิดเนาะ
1: ไส้ขม
0: อันนี้ไม่ขม
1: อันนี้ไม่ขมเลย
0: เป็นปลาย่างนะคะก็คือปลาหัวโมงย่างกับแกงน้ำเคยคือตอนย่างอ่ะมันจะเหนียวกว่านี้นะหนู

0: สึกว่าแต่พอต้มแล้วเนี่ยเนื้อมันนิ่มลงไม่คาวเลยแกงน้ำเพลนะคะรสชาติคือเค็มก่อนเค็มนำแล้วก็เผ็ดเรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นของใบทำมังอ่ะมันอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่แรงเกินไปมันหอมกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยเลยข้าวนะคะข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นที่เขาสีเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะ
1: หอมนุ่มนะแม่เนาะอันนี้กุ้งทะเลสาบสงขลานะต้มน้ำผึ้งโหนดตัวใหญ่มากจะเต็มจานอยู่แล้วดูดิมินจะให้ดูก่อนนี่คือยังไม่ทันแกะพี่นุ่งดูดิคือมันนี่คือทะลุเปลือกออกมาเลยค่ะสีนี่ส้มมากเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนี่นี่แม่ยังร้องเลยอื
0: ้อแดงแป้นเลยเนาะ
1: นี่มันเน้นๆค่ะเดี๋ยวลองเนื้อบ้างคิดว่ามันจะแบบหวานจัดๆเลยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลอย่างเดียวเลยเน
2: า
1: ะแม่เน
2: า
1: ะ
2: น้ำว่านของกุ้งกันค่ะมันออกมา
1: อ๋อเราได้น้ำจากกุ้งออกมาด้วยหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเกินไปคือกินกับข้าวได้ราดข้าวนี่คืออร่อยเลย
0: อยากชิมปลาลูกเล่ทอดนะคะคือทอดสำเร็จก็มีนะคะมีทั้งทอดขมิ้นทอดเปล่าๆแบบนี้เนาะหรือจะซื้อไปทอดเองก็มีก็ติดต่อกับชุมชนรวมไปถึงข้าวนะคะที่เรากินเนี่ยข้าวใหม่ฤดูแรกของปีก็คือหอมเลยกินแล้วแบบเหมือนอารมณ์ข้าวหอมมะลิเลยมีทั้งข้าวขาวแล้วก็มีทั้งข้าวกล้องด้วยสนใจก็สั่งซื้อกับทางชุมชนได้โดยตรงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เขาก็มีท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกันก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: เดี๋ยวขอบคุณแม่พิมพ์ด้วยเนาะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้เราได้ชิมกันนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณ
0: ขอบคุณลุงพินด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวสนุกสนานมากมายเลยนะคะ
1: และคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะบ้านตัวเองนี่มีวัตถุดิบอะไรนะคะอยากให้พี่โนพี่พุแล้วก็มินนี่ไปตามอำเภอจานกันก็สามารถแนะนำเข้ามาทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากดูตามอำเภอจานทุกตอนย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เช่นเดียวกันค่ะและรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้มินนี่พี่โนแล้วก็แม่พิมพ์ลาไปแล้วสวัสดีค
0: ่ะได้ไหมคะเนี่ยโอ้ยมีกุ้งมีกุ้งมีกุ้งแม่น้ำ
3: พ่อแม่กุ้งมาไ
0: หมเอาค่ะจ้ะใส่นี้สองตัวใหญ่ๆเลยเป็นกุ้งทะเลสาบนี่แหละทำหล่น
1: นะ ไม่หล่นจับแน่นมากอมรินทร์ทีวี
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์

0: ฟิลเป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y nPHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู รายการที่จะเปิดพื้นที่ในการเติมความรักสร้างความเข้าใจให้คนในครอบครัวรู้สึกฟิลกู๊ดไปด้วยกันเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
1: พี่หมวยครับบอกมาเลยครับว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นใครครับ
0: จะเป็นคนที่นอกจากท่านผู้ชมทางบ้านแล้วเราสองคนในฐานะพ่อแม่จะมีโอกาสได้เรียนรู้แง่มุมเยอะเลยค
1: ่
0: ะจากครอบครัวนี้เมื่อลูกมีความฝันและต้องการเดินตามฝันของตัวเองแต่ฝันของลูกไม่ตรงกับใจพ่อแม
1: ่
0: ถ้าเป็นพี่มิกพี่มิกจะทำยังไงคะ
1: โอ้โหพูดเลย ยากฮะคำถามนี้ แต่จริงๆแล้วถ้าเกิด เรามีเป้าหมายให้กับลูกต่อให้ลูกอยากจะทำอะไรก็ตามถ้าเกิดมันไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเราก็คงต้องสนับสนุน
0: ถ้าต้องสนับสนุนเราจะมีวิธีคิดจะมีมุมมองยังไงเพื่อช่วยผลักดันเขาวันนี้จะได้เรียนรู้กับครอบครัวรับเชิญของเราค่ะครอบครัวแรปเปอร์คลองเตย
2: แรปเปอร์วัย19ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อ Eleven Finger หรือบุ๊กธนายุทธณอยุธยาบุ๊กเกิดและเติบโตในชุมชนคลองเตยเป็นเด็กเรียนเก่งพ่อและย่าหวังให้บุ๊กเรียนสูงๆเพราะเชื่อว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคตที่งดงามแต่เมื่อบุ๊กพบรักกับเพลงแร็ปมุ่งมั่นทำเพลงจนเป็นที่รู้จักทำให้เขาถอยห่างจากโรงเรียนในวันใกล้จบม.6บุ๊กขอพ่อลาออกจากโรงเรียนเพื่อสู้ไปสู่ฝันการเป็นแร็ปเปอร์คลองเตยเมื่อฝันของลูกไม่ตรงกับความหวังของพ่อเรื่องราวของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรพบกับบุ๊กธนายุทธและคุณพ่อยงยุทธณอยุธยาค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณพ่อบอยกับน้องบุ๊ก
4: ค่
0: ะน้องบุ๊กตอนเด็กๆเนี่ยอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ทั้งที่บ้านพ่อกับบ้านแม่ก็อยู่ใกล
4: ้ครับ
0: มีคำถามไหมคะว่าทำไมตัวเองต้องไปอยู่บ้านปู่กับย่า
4: ผมก็มีคำถามครับแต่ผมก็ไม่เคยรู้คำตอบครับซึ่งผมก็อยากจะถามพ่อเหมือนกัน
0: พ่อคะทำไมต้องให้น้องไปอยู่กับปู่กับย่าคะ
5: คือผมตอนนั้นผมรับจ้างทั่วไปไม่มีงานเป็นหลักเป็นแรงเอาพูดตรงๆคือไม่สามารถเลี้ยงลูกได้แล้วไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ก็ต้องฝากลูกไว้กับคุณย่า
0: แล้วในวัยเด็กตอนที่อยู่กับคุณปู่คุณย่าค่ะมีปัญหาอะไรไหมคะ
4: ก็มีปัญหาครับก็ดื้อบ้างครับโดนตีเป็นปกติครับ
0: ค่ะ
4: ใช
0: ่การเรียนของเราเป็นยังไงคะ
4: ค่อนข้างโอเคครับตั้งแต่ชั้นประถมขึ้นมาเรียนมัธยมตั้งแต่เรียนมาเนี่ยผมแทบจะไม่เคยไปสายเลยนะครับเพราะว่าผมถูกปลุกตั้งแต่ตีห้าตลอดเวลาเพราะว่าย่าผมเนี่ยเขาต้องตื่นตีห้าเพื่อไปทำงานนะครับแล้วเขาก็พาผมไปขึ้นรถเมล์แล้วผมก็จะเรียนรู้มาตลอดเลยว่าผมต้องตื่นตีห้าจะตีเป็นนิสัย
1: ก็แสดงว่าเป็นเด็กทั้งเรียนดีเล่นกีฬาด้วย
4: เล่นกีฬาด้วยครับ
1: ฟุตบอล
4: ฟุตบอลครับ
0: นักฟุตบอลเนี่ยเป็นฝันของพ่อที่อยากจะให้ลูกมาเดินเส้นทางนี้
4: คร
0: ับ ตอนนั้นพ่อตั้งความหวังไว้ยังไงคะ
5: กีฬาก็อย่างน้อยไม่ต้องถึงระดับนั้นก็ได้แล้วให้เขาได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเป็นประโยชน์นะดีกว่าเอาเวลาหลังเลิกเรียนไปทำอะไรที่เราไม่รู้
4: ผมเคยมีโอกาสนะครับไปคัดโรงเรียนดังๆโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาคัด 3,400 คนนะครับแล้วผมเขาเอา50คนแล้วผมเข้าไปติดในรอบนั้นได้ด้วย
1: ติดรอบ50แล้ว
4: ติดรอบ50
1: 3,000 กว่าคน
4: จากประมาณ 3,000 คน
0: แล้วแบบเก่งมากค่ะ
4: คือแบบคนเยอะมากผมแบบโอ้โหทำไมคนแบบมาเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นเป็นวันศุกร์แล้ววันเสาร์ผมจะไปคัดรอบ50คนแล้วแบบผมแบบยกบอร์ดนะครับที่โรงเรียนแล้วแบบผมพลาดล้มแล้วแบบบอร์ดทับครับเข่าผมก็ดูเข่าแตกเลยแล้วแบบผมเจ็บใจแล้วแบบว่าโอ้โหความฝันมันอยู่แค่นี
0: ้
4: คืออยู่แค่นี้แล้วแต่ผมคว้ามันไม่ได้
1: แล้วคือเราเข้า50คนจาก3กว่าคนแล้วไอ้วันรุ่งขึ้นที่เราต้องไปนั่นคือคัดจาก50ให้เหลือกี่คน
4: เหลือ25ประมาณ24 25คนประมาณนี
0: ้
1: ก็คือเหตุเกิดเพราะว่าไปยกบอร์ดแล้วมันหล่นทับหัวเข่า
4: ใช่ครับ
1: แล้วไงต่อครับ
4: คือแบบก็เรียบร้อยครับก็คือหมดโอกาสที่จะไปคือถ้าวันนั้นน่ะไม่แน่นะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าไม่แน่ถ้าวันนั้นผมไม่ได้ยกบอร์ดแล้วผมเข้าไปคัดแล้วถ้าผมติดผมได้เรียนต่อผมได้เป็นนักฟุตบอลไม่แน่ไปเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแทนที่จะเป็นแร็ปเปอร์ก็ได
1: ้เริ่มเข้าสู่วงการแร็ปได้ยังไง
0: ค่ะ
4: ช่วงประมาณม.1 ม.2 เนี่ยช่วงนั้นน่ะน้องชายผมนี่แหละที่เป็นลูกของแม่แต่ว่าคนละพ่อนี่แหละคือปกติก็เข้าร้านเกมอยู่แล้วครับเข้าเป็นชีวิตจิตใจเลยถ้าแบบน้องผมก็ชวนผมไปวันนึงไปเข้าร้านเกมแล้วแบบว่าน้องก็แบบมาแรปแบบด่าผมอ่ะโอ้ยอะไรวะมึงอะไรของมึงวะเนี่ยผมก็บอกว่าพี่ มันก็ยังไม่เลิกมันก็ดังด่าผมต่อแล้วผมก็ถามว่าอะไรผมทำอะไรมึงบอกว่านี่ผมแรปไงผมถามว่าแรปคืออะไรมันบอกว่ามันก็บอกว่าเปิดให้ดูดีกว่ามันบอกว่าเดี๋ยวผมเปิดดูเนี่ยคนมาแรปด่ากันน้องผมก็เปิดให้ดูก็แบบอุ้ยเสียวว่ะไอ้ชอบแล้วรู้สึกอยากเขียนเองตอนนั้นรู้สึกอยากเขียนเองเลยครับแล้วสิ่งแรกที่ผมเขียนเนี่ยคือแบบผมไม่รู้จะเขียนอะไรนะผมก็แบบเขียนแบบแซวเพื่อนในห้องเรียนอะเฮ้ยฟันเห็นลุงจะโชว์อะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็แรปแบบฮาๆแล้วเพื่อนก็แบบชอบนะเพื่อนก็บอกเฮ้ยดีด่ากูอีกด่ากูอีกด่ากูอีกอะไรเงี้ยด่ากูอีกอะไรเงี้ยผมก็แบบเริ่มต้นมาจากจุดนั้นครับ
0: ค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าไปร้านเกมมันก็ต้องใช้เงินแล้วตอนนั้นบุ๊กเอาเงินมาจากไหนไปร้านเกม
4: เอาจริงครับเรื่องนี้ครอบครัวผมก็ยังไม่รู้เลยครับคือผมมีเพื่อนที่รู้จักกันมันแบบว่าใช้กระจกอยู่ตามสี่แยกใช้กระจกครับแล้วขอเงินหนึ่งเนี้ยครับก็คือแบบมันก็ชวนผมไปลองดูแล้วผมก็ไปเช็ดกระจกสี่แยกแล้วทำตั้งแต่แบบเลิกเรียนนะผมก็แบบว่าไปทำผมก็แอบหลบๆซ่อนๆมันอายครับผมก็อายคนใช่เขาแบบมันอายจริงนะครับเพราะว่าการที่เรามันก็เหมือนไม่ต่างจากการขอทานนะครับเบื้องความฝันเราและสิ่งที่ชอบอ่ะเราก็ต้องทำครับเราก็ต้องเต็มที่แล้วตอนนั้นก็แบบมีแบบป้าครับแบบว่าที่รู้จักกันนะครับที่อยู่ตรงนั้นพอดีเขาแบบร้อยพวงมาลัยอ่ะผมก็ไปบอกเขาเองผมบอกว่าสองร้อยหน่อยผมก็ลองร้อยดูแบบก็โดนเข็มแทงมือบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเป็นประสบการณ์ให้ดีนะครับคือแบบว่าได้ลองร้อยแล้วก็ลองแบบเดินขายก็ได้ค่าขนมครับคือแบบว่าเขาให้ผมอ่ะพวงละห้าบาทตอนนั้นอ่ะก็ได้ค่าชั่วโมงตอนนั้นชั่วโมงเกมประมาณชั่วโมงละสิบบาทวันนึงอ่ะผมก็หารายได้ประมาณร้อยสองร้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็มาเข้าร้านเกมแบบ4-5ชั่วโมงครับคือเพื่อนผมหรือใครก็มานั่งเล่นก็เริ่มก็รำคาญอยู่ครับแต่พอแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบบ่อยๆไปมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแบบเข้าใจแล้วอะจนแบบถ้าผมไม่ไปร้านเกมอะถามหาแน่นอนเฮ้ยมันวันนี้มันเงียบปะจนแบบเขาจำผมได้ในร้านเกมจำผมได้ว่าให้แบบให้แรปให้ฟังหน่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคร
5: ับ ตอนนั้นก็เคยว่าเขาอยู่เข้าร้านเกมไปทำอะไรเขาก็บอกมาไปแล้วผมว่ามันคืออะไรผมก็ไม่เชื่อเขาไปเล่นเกมหรือเปล่ามันก็เริ่มขัดแย้งกัน
1: ครับแล้วตามไปดูบ้างไหมฮะ
5: เข้าผมก็เข้าไปดูแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องคือไม่รู้ไงว่าเขาอยู่หน้าจอคอมอ่ะเขาแรปกันยังไงเขาอะไรยังไงผมก็คิดว่าเขาเข้าร้านเกมก็ต้องเข้าไปเล่นเกมอย่างเดียว
0: และจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็เข้าร้านเกมไปเพื่อจะฝึกฝนเรื่องการแรปของเราเหตุการณ์เดินทางมาจนถึงวันสำคัญวันหนึ่งค่ะเป็นวันที่มีความเศร้าเกิดขึ้นในชีวิตวันที่ต้องจากลากันโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเหตุการณ์นี้เป็นยังไงไปชมผ่านละครเวทีค่ะ
3: Yeah ขอเสียงอีกหนึ่งทีได้ไหม Here we go Yeah Yeah Hey Hey Hey

Okay. Yeah. Okay. ถึงวันที่แม่ต้องจากไปแล้ว

0: ุ๊ก
1: ครับพ
0: ่อแม่เขาจากไปแล้วแต่ยังไงเราก็จะได้กลับไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมนะลูก
2: จริงเหรอพ่อเฮ้ยเบสเราจะได้อยู่บ้านเดียวกันแล้วนะเว้ยดีใจวะ
1: เราไม่ได้ไปอยู่ด้วยหรอกนะบุ๊ก
3: เบสน้าเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วไปกันเลยไหมหรือว่าจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
1: ไปเลยก็ได้ครับน้า
2: เดี๋ยวคืออะไรเบสคืออะไรวะ
1: นายก็รู้ว่าเราจะต้องไปอยู่บ้านแม่ที่ต่างจังหวัดนะ
2: ได้ไงวะพ่อย่าให้เบสมันอยู่กับเราเถอะนะได้ไหมครับ
0: คือเบสเขาก็มีครอบครัวที่รอเขาอยู่เหมือนพ่อกับย่าที่รอบุ๊กอยู่เหมือนกันนะลูก
1: ขอบคุณนะครับที่คอยดูแลผมมา
4: โชคดีเบส
1: ขอบคุณครับ
2: เดี๋ยวเบสไม่รู้ว่านายกับเราจะได้เจอกันอีกไหมแต่ขอให้นายได้จำไว้เราเกิดมาร่วมท้องแม้โลกสลายเรายังเป็นอย่างพี่น้องไปจนวันตายถ้าไม่มีนายพี่ก็คงไม่มีวันนี้วันที่มีเพลงแรปเป็นอย่างเพื่อนซีและเพลงแรปนี่แหละมันจะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เราได้เจอกันสักวันน้องชาย
1: Thanks bro ร้องได้ขนาดนี้นายดังแน
2: ่ก็เพราะว่านายแหละเดี๋ยวพี่จะรีบดังให้ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะพานายกลับมาอยู่ด้วยกันไว้เจอกันนะน้องชาย
1: ไว้เจอกันครับพี่ชาย
2: โชคดี
0: ไม่เป็นไรนะลูก
2: นะฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
0: ยังไงพ่อกับย่าเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยกันจะไม่ทิ้งลูกนะ
5: รีบกลับเธอเย็นแล้วจะได้รีบไปทำกับข้าวแล้วอีกอย่างหนึ่งบุ๊กพรุ่งนี้วันจันทร์อ่ะแกต้องไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอ
2: ย่ากับพ่อกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวบุ๊กตามไปค่ำๆ
5: จะไปไหนอีกล่ะจะไปร้านเกมอีกใช่ไหมนี่แม่เพิ่งเผานะยังมีอารมณ์ไปเล่นเกมอีกเหรอ
2: เปล่าบุ๊กจะไปเล่นไปเปิดเพลงแรปฟังบุ๊กจะได้ฝึกแรปจะได้เก่งๆไวๆและบุ๊กจะได้พาน้องกลับมาอยู่ด้วยไง
0: อ
2: ้
0: าว
3: ย้อนไปเหตุการณ์ในวันนั้นมันไม่ง่ายเลยสูญเสียคุณแม่แล้วก็ต้องจากน้องชายคนที่สนิทที่สุดคนที่แนะนำให้เรารู้จักแรปด้วยน้องบุ๊กผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงคะ
6: จะเรียกว่าผ่านก็ไม่เชิงครับผมก็ยังติดอยู่ในช่วงเวลานั้นครับแต่ว่าสิ่งที่มันเดินไปคือเวลาครับแต่สิ่งที่ยังอยู่คือความทรงจำดีๆครับที่ยังอยู่ในจุดนั้นเหมือนเดิมครับ
7: ถ้าอย่างนั้นย้อนกลับไปช่วงละครเวทีคือแสดงแต่เด็กยันโตนี่คือพ่อไม่เคยได้อยู่กับน้องบุ๊กเลยใช่ไหมครับไม่ได้อยู่เลย
6: ไม่ได้อยู่ไม่ค่อยได้ดูแล
7: ไม่ได้ดูแลด้วยไม่ได้อยู่ด้วยแต่พอแม่เสียทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่กับย่าแล้วก็เพื่อที่จะดูแลลูกคนนี้ครับ
6: ก็คิดว่าต้องถึงเวลาแล้วที่ตัวผมต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่มองดูลูกที่กำลังจะโตมองดูปู่กับย่าที่ท่านอายุมากขึ้น
7: ครับ
6: เราต้องทำมาหากินที่เป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะหาเลี้ยงคนในครอบครัวได้แล้วต้องเป็นที่พึ่งของทุกคนในครอบครัวให้ได
7: ้
6: ก็เลยกลับมาอยู่กันมาอยู่กับบุ๊กกับปู่กับย่าครับผม
3: น้องบุ๊กคะคุณพ่อมาอยู่ด้วยดีใจไหมคะ
6: ดีใจครับก็รู้สึกเหมือนแบบว่าได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับแบบว่าคือผมก็บอกพ่อบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาพ่อช่างมันอะไรที่แล้วก็แล้วกันไปครับคือแบบว่าอะไรที่มันจบไปแล้วให้มันจบไปครับเราไม่ต้องมายึดติดมันคือแล้วพ่อก็ทำอย่างที่พูดได้คือพ่อก็เริ่มใหม่ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งครับ

0: อย่างที่เห็นครับคือแบบว่าทุกวันนี้พ่อก็ดูแลผมได้ดูแลครอบครัวได้แล้วนี่คือแบบบุคคลตัวอย่างนะที่แบบผมมองเป็นตัวอย่างเลยของความพยายามเลยว่าคนเราอ่ะพลาดได้พลาดกี่ครั้งก็ได้แต่สิ่งที่คนทำอ่ะคือการลุกขึ้นมาสู้ใหม่อย่ายอมแพ
1: ้ขอโอกาสจากทางบ้านมากกว่า
2: ครับ
1: ขอโอกาสเคยขอโอกาสมาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยทำได้ครั้งนี้ขอโอกาสอีกเหมือนเดิ
3: ม
1: ให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวผ
3: ม
1: ว่าผมจะทำตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นที่พึ่งพาของครอบครัวให้ได้เป็นที่พึ่งพาของลูกผมให้ได้จะไม่ให้ลูกผมต้องการแค่เงิน5บาท10บาท20บาทลูกผมต้องไปเช็ดกระจกไปร้อยพวงมาลัยเอาเวลาน้องเขาควรจะไปเรียนหนังสือดีกว่าคือต้องทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได
3: ้ความตั้งใจกับแรปของน้องบุ๊กมันหวังไว้สูงมากขนาดไหนคะ
0: สำหรับผมเนี่ยคือผมไม่เคยหวังสูงนะครับผมแค่หวังว่าขอให้มากกว่าสิ่งที่มีพอครับ
3: เราเริ่มฝึกฝนอย่างจริงจังเมื่อไหร่คะ
0: ก็อม.3เลยครับหลังจากที่ไปขึ้นไซเฟอร์ที่เวทีแรปพิซซ่ามาครับ
3: ค่ะ
0: ก็เจอศิลปินเก่งๆครับก็แบบได้ไฟมาจากนั้นเลยครับไฟแบบโชนมากเลยครับคือว่าผมก็ฝึกเลยครับฝึกหนักกว่าเดิมเลยผมก็แบบไลฟ์แล้วตอนนั้นผมไลฟ์สดเลยครับไลฟ์สดแบบตั้งกล้องเลยแบบวันละชั่วโมงบ้าง2ชั่วโมงบ้างแบบไลฟ์สดแบบให้คนเขียนหัวข้อมาให้ผมแรปผมก็แรปสดให้เขาฟังอย่างเช่นแบบมีคนขอความรักมาผมก็จะแรปสดเกี่ยวเรื่องความรักขอเรื่องเรียนมาขอเรื่องทรงผมมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแรปสดตามหัวข้อที่เขามันก็เป็นการฝึกสกิลเลยครับจนแบบมาถึงตอนม.4ผมได้มีโอกาสปล่อยเพลงแรกออกไปครับนะฮะเกี่ยวเรื่องคลองเตยนะครับแล้วแบบคนฟังในเฟซถล่มทลายเลยครับโอ้โหแบบมีพี่ศิลปินที่ผมเคยติดตามที่ผมเคยฟังเพลงเขาเนี่ยเขามาแชร์แล้วเขามาเขาเรียกว่าอะไรแบบมาชอบมาคอมเมนต์แบบว่าอุ้ยแบบดีเลยที่ทำแบบแนวอ่ะพรีเซนต์บ้านเกิดนะครับ
3: ค่ะชื่อเพลงคือ
0: คลองเตย My City ครับ
3: คลองเตย My City อยากฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
3: ค
0: ่ะอ๋อเมื่อสังคมมันตาหน้าว่าคลองเตยเราลากหญ้าหาว่าเราไม่ดีแต่พวกคุณมองว่าพวกเราไร้ค่าพวกเรามีความสุขถึงแม้จะรวยจะจนพวกเราถึงจะอยู่สลัมแต่ก็ไม่เคยดูถูกคน
3: โดนใจชาวคลองเตย
0: ครับ
2: อะไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราในการที่แรปเกี่ยวกับคลองเตย
0: ผมก็แบบจะแต่งเรื่องอะไรดีผมคิดเลยว่าเอาเรื่องใกล้ตัวเลยน่าเป็นเรื่องคลองเตยคนข้างนอกเขามองยังไงนะเขามองว่าเราเป็นแบบจนชั่วเลวอันธพาลเขามองเราอย่างนั้นจริงๆอย่างพ่อผมอย่างเงี้ยพ่อผมมาเขาสมัครงานเนี่ยพ่อผมเคยเล่าผมฟังอยู่ว่าเนี่ยเขาก็จะไม่เอาพ่อผมแต่พ่อผมเฟี้ยวมากบอกโคตรเฟี้ยวพ่อผมชมหน่อยชมหน่อยตบมือพ่อตบมือพ่อผมหน่อยแต่ว่า
2: ไหนเล่าความเฟี้ยวของพ่อให้ฟัง
1: คือผมไปสมัครงานที่เราเริ่มกับเนี่ยทำตัวดีๆแล้วนะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เริ่มไปสมัครงานวุฒิก็มีก็ยื่นไปสมัครไปบอกมาจากเขตเนี้ยเขาก็ไม่อยากจะรับผมก็เลยถามอ้าวทำไมไม่อยากจะรับอ่ะเขาบอกคนเก่าๆเคยมาสมัครแล้วเขาทำตัววิธีอันนั้นคนเก่าอันนี้คุณต้องให้โอกาสผมและที่สำคัญคือเขตที่ทำงานคุณน่ะก็ตั้งอยู่เขตเดียวกับผม
2: เยี่ยม
1: แล้วทำไมคุณไม่รับผมอ่ะให้โอกาสผมผมขอโอกาสก่อนที่คุณจะมาดูว่าเอ้ยมันมาจากเขตนี
3: ้
1: เขี่ยเขาออกเลยแล้วเอาคนเก่าๆมาตัดสินคนใหม่ๆมันไม่ใช่ไงครับ
3: รับไหมคะ
1: รับผมก็ทำจนเป็นหัวหน้าแล้วตอนนี้เ
3: ยอะ
1: ใช่
0: เป็นหัวหน้าแล้วครับเป็นหัวหน้าแล้วทุกคน
1: ใช
3: ่กลับมาที่เรื่องแรปอะค่ะตอนที่คุณพ่อมาอยู่ด้วยแล้วก็ที่น้องบุ๊กเล่าว่าเริ่มสนใจอย่างจริงจังแล้วก็มีการไลฟ์ตามที่แฟนๆขอมาตามหัวข
0: ้
3: อตอนนั้นพ่อรู้ไหมคะว่าลูกเนี่ยสนใจแรปมากจริงจังมาก
1: รู้ครับรู้
3: ค่ะ
1: รู้ว่าเขาสนใจ
0: แต่ไม่รู้ว่าแบบบ้าขนาดนี
1: ้รู้อยู่มั้ง
3: ค่ะเวลาเขาออกไปทำเพลงออกไปแรปอย่างเงี้ยค่ะพ่อได้ฟังไหมคะ
1: ก็ฟังอยู่ครับแต่ฟังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเหมือนว่ายุคผมกับยุคเขามันคนละยุคกันแล้วอ่ะ
3: ค่ะ
1: แต่ก็บางทีผมว่างๆจากเรื่องงานหรือช่วงพักอะไรเงี้ยผมก็พยายามฟังอยู่นะว่าสิ่งที่เขาสื่อสารน่ะ
0: จริงๆพ่อมาคอมเมนต์เพลงผมเยอะหลายเพลงเลยครับ
1: สิ่งที่เขาร้องที่เขาสื่อสารไปมันหมายถึงอะไรก็ต้องกำลังลองเปิดใจฟังดู
3: ค่ะ
2: แล้วพอแรปเริ่มดี การเรียนเป็นไงครับ
0: ก็ตกครับ

0: คือผมก็ประคองนะประคองให้รอจนม.6 ครับแล้วก็ติดศูนย์เลยติดศูนย์ประมาณ13-14 ตัวแต่มันมีเหตุผล
1: เดี๋ยวติดศูนย์13-14 ตัวคุณไปเรียนบ้างไหม
0: พี่ก็คิดแบบน
1: ี้พ่อชี้เลย
2: ใช่พี่คิดเหมือนผมเลยว่าลูกผมไปโรงเรียนบ้างหรือเปล่า
1: เ
2: นี่ยความคิดมันเริ่ม
1: มาแล้วแต่ที่พ่อก็คือก็รู้ว่าน้องชอบแร็ปก็ไม่ได้กีดกันก็ทำไปแต่ขออย่างนึงคืออย่าทิ้งเรื่องการเรียน
2: แบ่งเวลา
1: ให้เป็น
3: ตอนนั้นตัดติดเก่งนะ
0: เก่งครับตอนม .3 นี่เกรดสูงสุดของผม 3.70 อันดับ1ของห้องแล้วก็อันดับ3ของสายชั้นเลยคร
3: ับ 3.70
1: นั่นคือม .3
0: ประมาณม .2 ม .3 ใช่
1: นั่นก็คือยังเป็นช่วงที่เริ่มแร็ปเต็ม
0: ๆตอนนั้นยังช่วงแบบฝึกแร็ปครับ
1: ฝึกก็คือเรียนดี
2: ผมก็กลับมาเห็นตรงจุดนั้นเขาแล้วนะ
1: อ๋อนั่นคือพ่อกลับมาแล้วในชีวิตแล้ว
2: กลับมาตอน
1: เห็นแล้วนะได้เห็นแล้วนะว่าเรียนดี
2: ใช่
0: ม .4 อ่ะผมเรียนโรงเรียนเดิมม.ปลายแต่ว่าเด็กที่เรียนม .3 เขาย้ายไปที่อื่นหมดแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามเข้าหาคนอื่นนะครับผมก็พยายามคุยกับเพื่อนแต่แบบก็เหมือนแบบเพื่อนเขาก็ไม่อยากคุยกับเราคือแบบผมอาจจะเป็นตัวเองมากเกินไปหรือผมอาจจะแบบทำสิ่งที่ต่างกับพวกเขาคือสายผมคณิตอังกฤษอ่ะคือเป็นเด็กเรียนไปเลยนะครับสายเรียนเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงเครียดเลยผมโดนด่าโดนโจมตีบ่อยอะไรเงี้ยโดนเพื่อนโดนแบบแชทกลุ่มก็ด่าผมอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบเป็นห่วงผมแหละที่แบบผมไม่ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่แบบความถ้อยคำที่เขาใช้อ่ะมันทิ่มแทงมันไม่ได้พูดถึงเรื่องเรียนโดยเป็นแบบส่วนหลักแต่เขาพูดถึงเรื่องเพลงเรื่องแร็ปซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรอ่ะ
3: มัน
0: เป็นแบบสิ่งที่ผมทำข้างนอกมันไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณไม่ควรไปพูดถึงเรื่องความฝันผมถ้าคุณจะวิจารณ์วิพากษ์ผมคุณต้องวิพากษ์เรื่องเรียนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมกำลังแย่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องแร็ปผมก็จะนั่งไปมุมหนึ่งอ่ะมีแค่กระดาษกับปากกาพอแบบเอาไปจดเพลงบ้างอะไรบ้างแล้วแบบตอนช่วงแบบที่ผมม.6 มีเหตุผลที่ว่าแบบตอนนั้นนะผมเป็นช่วงแบบว่าค่อนข้างพลิกนะแบบว่ามีงานเยอะมากแล้วแบบครูก็ไม่เข้าใจครับแต่มีเรื่องเรียนครั้งหนึ่งเขานัดผู้ปกครองไปกับผมแล้วก็พ่อเขาบอกว่าการเรียนของผมเนี่ยแบบแย่มากนะครับควรไปเรียนกศน.ผมถามว่ากศน.เนี่ยมันไม่ดียังไงครับอาจารย์เขาบอกกศน.คือไอ้พวกไม่อยากเรียนเอ้ยผมบอกไม่ใช่กศน.เนี่ยคือคนที่อยากเรียนแต่เขาแค่ไม่มีเวลาเขาต้องทำงานทำหลายๆอย่างครับนั่นแหละครับคือแบบผมไม่เข้าใจเลยผมแบบ mindset เขาทำไมเป็นแบบนี้แล้วแบบผมก็ได้รับงานแก้มางานแก้ประมาณ13ตัวผมพูดเลยนะว่าผมทำเสร็จหมดแล้วแต่ผมมามองเลยผมพูดเลยว่าไม่ส่ง
3: อ้าว
0: 10วันอีก10วันจะจบม .6 ผมไม่ส่งเพราะผมรู้สึกว่าม.ปลายไม่ได้แบบรสชาติผมไม่ได้รับรู้เลยอ่ะผมเลยอยากไปเรียนม .4 ใหม่ผมก็เลยไม่ส่ง
3: ค่ะแล้ว
0: ทิ้งไปเลย
3: ฟังมาถึงตรงนี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์นะคะมีมุมมองของคุณครู2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกครูเคสเนติยาชุมชัยโยนะคะปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาการศึกษาแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะครูเอ็มจีรังกูลนะคะเป็นครูสอนสังติแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Rap Is Now เราจะรู้จักเขาดีในชื่อของนาซีซัสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ถามครูเคสก่อนเลยค่ะถ้าวันหนึ่งลูกมาบอกว่าจะไม่เรียนหนังสือจะออกแล้วเหลืออีก10วันจะจบม.6 อะค่ะครูเคสจะตัดสินใจยังไงคะ
4: จริงมีประสบการณ์ตรง
1: อ้าว
4: ไม่แต่ลูกครูเคสเนี่ยเหลืออีก1ปีจะจบโทเขาบอกว่าเขาขอกลับมาเมืองไทยก่อนเพราะเขาอยู่ต่างประเทศนานแล้วค่ะซึ่งตอนนั้นก็คุณพ่อคุณแม่หัวพันกันเลยนะคะเพราะนั้นเข้าใจความรู้สึกคุณพ่ออย่างดีเลยนะคะแต่อยากจะบอกคุณพ่ออย่างนี้ค่ะว่าคือรุ่นเราเนี่ยรุ่นพ่อเนี่ยนะคะเราจะมีภาพความสำเร็จว่าเราจะต้องเรียนหนังสือไปถึงขณะนั้นขณะนี้แล้วก็จะต้องไปทำงานบริษัทองค์กรที่มีความมั่นคงนะคะอันนี้คือภาพความสำเร็จของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะแต่อยากจะบอกว่าภาพความสำเร็จของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยของน้องบุ๊กเนี่ยมันอาจจะแตกต่างไปนะคะแต่อยากจะให้คุณพ่อลองถอยออกมาเหมือนกับที่ครูเคสกำลังมองน้องบุ๊กนะคะวันนี้ครูเคสไม่มีความสงสัยเลยว่าคนอย่างน้องบุ๊กเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะเพราะว่าน้องบุ๊กเนี่ยครูเคสสัมผัส สิ่งที่เรียกว่าแพชชั่นนะคะเขามีความที่ชอบอะไรแล้วชอบจริงๆจังๆคืออยากจะไปเอาดีทางแรปเนี่ยเงินไม่มีเนี่ยนะคะแทนที่จะไปจี้ป้นอะไรไม่ใช่น้องบุ๊กเขาคิดแล้วคือเขารู้แล้วเขาจะไม่ทำร้ายอนาคตตัวเองโดยการที่ไปทำอะไรที่ผิดๆนะคะแต่เขายอมไปขายพวงมาลัยไปหารายได้ที่สุจริตนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้ครูเคทมั่นใจว่าคนอย่างน้องบุ๊กไม่มีวันอดตายและประสบความสำเร็จแน่นอนอยากให้คุณพ่อลองเปลี่ยนมุมมองนะคะ
1: แสดงว่าครูก็ยอมถ้าอีก10วันจบม.6ยอมให้ลูกออก
4: เพราะถ้าลูกตัดสินใจแล้ว
1: เราไปบังคับเขาไม่ได
4: ้คือถ้าบังคับนะคะมันจะส่งผลอะไรหลายๆอย่างกับเด็กนะคะเช่นสมมติว่าอ้าวเนี่ยที่จบไปก็จบไปก็คือเขาไม่ได้มีแพชชั่นกับการเรียนถูกไหมคะแต่ว่าวันนี้เขากำลังเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไปบังคับเขาเนี่ยวันนี้ชีวิตน้องบุ๊กอาจจะเปลี่ยนก็ได้ก็ทำอะไรย่อยๆแยะๆอะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
1: เพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยผมว่าเผลอๆประมาณ 95% เลยก็ได้จะมองว่าทำไมไม่ฝืนให้ลูกเรียนให้จบ
4: ค่ะ
1: อย่างน้อยอีกนิดเดียวอ่ะ10วันมันมีวุฒิแล้วอ่ะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นค่านิยมของคนไทยและค่านิยมของใครเป็นพ่อเป็นแม่มากกว่าจะอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่พอเรานั่งฟังอยู่สักพักนึงเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยบางทีความคิดเขามีเป็นของตัวเขาเองคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่นอนเราอยากให้ลูกอย่างน้อยมีวุฒิไว้ก่อนแต่บางทีมันก็ไปฝืนธรรมชาติไม่ได้จริงๆ อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเผื่อใจตรงนี้ไว้ดีกว่าว่าพ่อแม่ทุกคนแหละพยายามแต่ณบางทีมาถึงจุดๆนึงที่เราไม่สามารถเถียงได้แล้วเพราะเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขามีความคิดเป็นของเขาเองและบางทีการฝืน10วันนั้นน่ะอาจจะทำสิ่งไม่ดีมากกว่าสิ่งที่ดีใช่ไหมครับพ่อ
5: ใช่ครับ
4: ค่ะ
1: คือเผื่อใจไว้อยากใหคนทางบ้านเข้าใจเพราะรู้สึกว่าคนทางบ้านอาจจะมองว่า10วันต้องสู
4: ้
1: แต่มันสู้ไม่ได้จริงๆ
4: ค่ะ
1: เป็นไงครับครูเอ็มครับ
3: ครูเอ็มนะคะ
6: ตัวผมเองเนี่ยตอนมัธยมตอนนั้นก็เหมือนน้องบุ๊กเลยนะครับชอบที่จะแรปแล้วพอเราชอบที่จะแรปเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสกับการเรียนละเพราะมันเหมือนกับมีเรื่องในสมองอยากจะเขียนอยากจะอะไรอยากจะแรปออกมาตลอดเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการเรียนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรองละเรามีฝันอีกอย่างนึงแล้วพอมีฝันมันชัดเราก็อยากจะไปอย่างน้องบุ๊กเนี่ยเขาได้ขึ้นเวทีซึ่งถ้าเกิดว่าบอกว่าน้องบุ๊กเนี่ยออกมาเพราะความผิดของแรปเนี่ยก็น่าจะเป็นความผิดของผมด้วย เพราะว่าที่เวทีที่น้องบุ๊กขึ้นเนี่ยก็เป็นเวทีที่ผมทำขึ้นมาพอผมมามองน้องบุ๊กเนี่ยมันเหมือนกับกระจกสะท้อนมาที่ตัวเองอีกทีนึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบบุ๊กจริงๆเราจะทำยังไงนะครับซึ่งผมก็มองว่าถ้าผมเลือกได้เนี่ยผมก็อยากจะออกมาอย่างบุ๊กแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่สามารถทำได้อีกอย่างนึงเนี่ยผมไม่ได้แข็งแรงเท่าบุ๊กเนี่ยเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาสามารถดิ้นรนด้วยตัวเองได้ถึงแม้ว่าวันนึงเขาเกิดทำสิ่งที่เขาชอบแล้วพลาดเนี่ยผมรู้สึกว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาคือสิ่งที่เขาทำมาตลอดเขาสามารถหาเงินจากการขายพวงมาลัยก็ได้เขาไปตรงไหนผมเชื่อว่าเขาจับอะไรเป็นเงินทองได้เพราะงั้นอันเนี้ยมันไม่ใช่การศึกษาไม่ได้เป็นเรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาคือชีวิตที่เขาเป็นมามันก็เป็นเรื่องดาบสองคมนะครับส่วนหนึ่งบุ๊กออกมาตรงนี้มันอาจจะทำให้น้องบุ๊กเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองบางอย่างแต่ในอีกทางหนึ่งถ้าวันหนึ่งที่เขาออกมาแล้วไม่ได้เรียนแล้วแต่ว่าเขาสามารถไปเจออีกทางอื่นอย่างเช่นเขาอาจจะไปรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นทนายความหรือว่าเป็นผู้พิพากษาเราอาจจะช่วยสังคมได้นะฉันอยากจะเป็นตรงนี้นะแล้วทำไมเขาจะเรียนต่อไม่ได้ใช่ไหมครับเขาก็กลับมาพร้อมกับแพชชั่นอีกแบบแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ไปจนถึงจุดที่เขาอยากจะเป็นได้เหมือนกันผมมองเรื่องนี้ครับ
3: ขอบคุณ 2K 2M นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์ต่อค่ะหล
1: ัง
3: จากที่น้องบุ๊กตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะลาออกจากโรงเรียนเหตุการณ์นับจากวันนั้นเป็นยังไงไปชมจากละครค่ะ

0: ทำเสร็จแล้วครับแต่ผมไม่รู้จะส่งไปทำไมอะครับ
1: ส่งไปก็จะได้เรียนจบพ่อกับย่าของเธอเขาก็จะได้ภูมิใจในตัวเธอ
0: ผมว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่มันก็สามารถทำให้พ่อกับย่าผมภูมิใจได้เหมือนกันนะครับครู
1: ไอ้การเป็นแรปเปอร์น่ะเหรอนั่นน่ะมันโลกมายา

0: not. Woo! Yeah.
1: พ่อครับย่าพวกขอลาออกจากโรงเรียนได้ไหมครับ
0: ฮะลาออกเหรอเฮ้ย
1: ครับ
0: นี่แกไม่รู้เหรอว่าที่พ่อกับย่าทำงานหนักเนี่ยก็เพื่อส่งแกเรียนนะเว้ย
2: นี่แกยังไม่เลิกเพ้อเจ้อเรื่องนั้นอีกเหรอ
1: บุ๊กไม่ได้เพ้อเจ้อนะครับย่าแต่ย่ากับพ่อก็เห็นไม่ใช่เหรอครับว่ามันมีทางพอที่จะเป็นไปได้บุ๊กสามารถหาเงินได้จากเพลงแร็ปได้แล้วไม่ใช่เหรอครับ
0: ก็หาได้พ่อก็ไม่ได้ห้ามแร็ปแต่เราตกลงกันแล้วว่าลูกต้องเรียนหนังสือจำไม่ได้แล้วไง
1: บุ๊กจำได้ครับพ่อแต่ว่าบุ๊กไม่ไหวแล้วจริงๆอะครับพ่อให้บุ๊กไปลาออกเถอะนะครับนะพ่อนะ
2: ทำไมครูที่โรงเรียนเขาทำอะไรแกอีกบอยเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของฉันเอง
1: มันไม่มีประโยชน์นะย่าครูเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาแค่ชินในระบบแบบนั้นส่วนบุ๊กเองก็สามารถหาทางเดินได้ตัวเองแล้วขอแค่พ่อกับย่าปล่อยให้บุ๊กได้ทำตามความฝันเถอะนะครับ
0: เดี๋ยวแล้วถ้าสมมติออกจากโรงเรียนไปแล้วไปแล็บแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ประสบความสำเร็จแล้วถ้ามันล้มเหลวแกจะทำยังไงต่อ
1: พ่อครับบุ๊กสัญญาว่าถ้ามันล้มเหลวบุ๊กจะกลับมาเรียนพ่อเชื่อใจบุ๊กเถอะนะครับนะครับพ่อ
0: บุ๊กเข้าใจใช่ไหมลูกว่าที่พ่อกับย่าเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่แกจะออกจากเรียนเนี่ยเพราะอะไร
1: บุ๊กรู้ครับว่าพ่อกับย่ารักบุ๊กมากๆแต่ว่าที่บุ๊กหันมาจริงจังกับการแล้วก็เพราะว่าบุ๊กอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากให้พ่อกับย่าอยู่อย่างสบายซึ่งนั่นหมายความว่าบุ๊กก็รักพ่อกับย่าเหมือนกันนะครับ
2: เอาละบอยพรุ่งนี้แกไปโรงเรียนกับมันแล้วกันนะ
0: ครับแม่
1: จริงเหรอครับพ่อขอบคุณมากแล้วครับขอบคุณมากครับพ่อ
3: ขอบคุณมากครับย่า

0: แม้ว่าพ่อจะพยายามยื้อแต่สุดท้ายแล้วพ่อก็ยอมเคารพการตัดสินใจของบุ๊กแล้วทำไมตอนนั้นพ่อถึงยอมให้บุ๊กไม่ส่งงานยอมทิ้ง10วันสุดท้ายของม.6 อะคะ
1: ก็พยายามยื้อแล้วผมพยายามยื้อพยายามหาข้อผิดพลาดอยากจะกลับไปเรียนพยายามขอโอกาสทางโรงเรียนด้วยคุยถึงปัญหาว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนพยายามแก้ที่ปัญหาเผื่อเราจะเจอต้นตอปัญหาแล้วให้ลูกเรากลับไปเรียนขอโอกาสครูให้เด็กกับคนนึงอ่ะได้กลับไปเรียนได้ไหมครูพยายามครูมีแนวคิดอะไรจะช่วยแนะนำครูก็ช่วยคือแนะนำคือก็ช่วยได้แค่ว่าไอ้เรื่องที่ติดศูนย์ติดอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเขาเปิดซ่อมให้แค่นี้เองแต่บางทีมันปัญหาเนี่ยมันลึกลงไปมากกว่านั้นมันเป็นปัญหาที่สิ่งแวดล้อมอ่ะการยอมรับของเพื่อน
2: ใน Facebook ก็โจมตีกันโจมตีผมบูลลี่ผมโพสต์แบบเพลงใหม่อยากฟังกันยังแล้วเพื่อนก็บอกมาคอมเมนต์แบบว่าเอาเรื่องเรียนก่อนไหมเรื่องเรียนจะไปไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบผมก็แบบโมไม่โอเคครับคือแบบผมแบบความฝันผมอะคือแบบผมไม่อยากผมก็รู้แหละว่ามันมีคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบแต่ต้องแยกออกระหว่างชอบไม่ชอบกับเกียดนะกับแล้วคำวิจารณ์เนี่ยกับคำดูถูกเนี่ย
3: ครับ
2: สิ่งที่เขาพูดเนี่ยกับมันกำลังดูถูกเลยเขาบอกว่าสิ่งที่ผมทำมันไม่เหมือนโลกมายาเฟกเขาตัดต่อรายการจะตัดต่อให้ผมดูดียังไงก็ได้ซึ่งแบบผมรู้สึกว่าไม่โอเคมากกับคำนี้ผมรู้สึกว่าพอได้แล้วผมต้องออกมาแสดงให้รู้ว่าเรามีความสุขมากกว่าการอยู่ที่โรงเรียนนี
0: ่ค่ะ
3: แล้วในมุมของพ่อล่ะครับ
1: ครับในเมื่อลูกเราไม่มีความสุขในสิ่งที่เขาจะทำผมก็จะถือไม่บังคับแต่แค่พูดกับเขาว่าวันใดวันหนึ่งที่เขาต้องการจะกลับมาเลี้ยงสื่อผมและที่บ้านก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่ไม่ได้ขัดขวางไม่ได้กีดกันในเรื่องการร้องเพลงร้องแร็ปอะไรพวกนี้ไม่ได้ขัดขวาง
0: พ่อยังรออยู่วันที่บุ๊กจะกลับมาเรียนซึ่งบุ๊กบอกว่าจะกลับมาเมื่อพร้อมแต่ในมุมของพ่อเชื่อว่าแล้วมันจะพร้อมเมื่อไหร่อะครับบุ๊ก
2: ก็สำหรับผมเนี่ยคือตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวเพื่อกลับเรียนนะครับคือแบบเตรียมตัวที่จะทำหลายๆอย่างคือตอนนี้เงินผมก็มีเก็บแล้วผมก็อยากแบ่งปันช่วยแบ่งเบาที่บ้านแล้ววันนั้นอะถ้าผมทำมันได้สม่ำเสมอเนี่ยเราจะกลับไปเรียนครับผมให้คำมั่นเลย
0: ค่ะให้คำมั่นกลางรายการของเรา
2: โอเคครับ
0: ค่ะต้องถามน้องบุ๊กนะคะว่าเส้นทางของแร็ปหลังจากที่ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนแล้วมันเป็นดั่งฝันไหมคะ
2: ตอนแรกเลยครับช่วงเดือน2เดือนที่ออกมาเนี่ยต่อสู้นะครับกับความลำบากนะครับในช่วงที่ผมออกมาจากโรงเรียนนะครับจนโชคมันเข้าข้างผมนะครับจนงานต่างๆเริ่มติดต่อเข้ามาเยอะมากนะครับจนถึงตอนนี้ครับก็ยังติดต่อมาไม่หยุดนะครับก็เหมือนผมว่าหวังว่าเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นข้อพิสูจน์ให้พ่อได้รู้ว่าไม่ต้องห่วงครับผมดูแลตัวเองได้แล้วก็จะดูแลครอบครัวได้ด้วย
0: มีคนช่วยไหมคะตอนทำเพลง
2: มีของผมมีอยู่กับน้องๆครับคือผมตั้งกลุ่มหนึ่งขึ้นมาครับเป็นกลุ่มของพวกผมเองครับซึ่งจะรวมเด็กๆนะครับแล้วก็น้องๆที่อยากทำเพลงครับทั้งในคลองเตยแล้วก็นอกคลองเตยครับซึ่งของผมเนี่ยก็จะมีแบบเด็กมัธยมเลยนะครับแบบมีม.3บ้างม.4บ้างครับแต่ผลงานเพลงเนี่ยเป็นผลิตจากกลุ่มพวกเราทั้งนั้นเลยครับเหมือนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเราช่วยเหลือกันมันไม่ใช่แค่ทำเพลงแล้วได้เงินครับแต่มันคือการทำเพลงและเชื่อมความสัมพันธ์ของเราเข้าด้วยกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามีความสุขกับการนำเพลงมากกว่าการได้ตังค์แล้วแล้วมันมีสำนักข่าวแบบใหญ่ๆเลยครับในประเทศไทยมาทำนิตยสารด้วยผมได้แบบลงนิตยสารครับกับพวกแรปเปอร์ศิลปินดังๆเลยครับคือแบบมีวางตามชั้นหนังสือเลยครับซึ่งแบบโอ
0: ้ค่ะ
2: แต่ก่อนผมได้แค่ซื้อมาอ่านอะแต่ตอนนี้มีรูปอยู่ในนั้นแล้วมีสำนักข่าวระดับโลกนะครับติดต่อมาสัมภาษณ์ด้วยครับ
3: มันเป็นข้อความเกี่ยวกับอะไรครับทำไมเขาถึงให้ความสนใจขนาดนี้
2: เพราะว่ามันแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบเด็กมัธยมเลยครับอยู่ในระบบผมใส่ชุดนักเรียนใน MV เลยครับคือออกมาแร็ปเกี่ยวกับเรื่องแบ วิพากษ์วิจารณ์ระบบอะครับ
3: ครับ
2: เพราะมันไม่เอื้อต่อนักเรียนเลยมันกดทับนักเรียนกดขี่นักเรียนมาโดยตลอดนะครับเขาเลยสนใจว่าเฮ้ยทำไมมันเริ่มมีแรปเปอร์ที่เป็นวัยเรียนวัยที่กำลังศึกษาอยู่ครับออกมาพูดเรื่องนี้มากขึ้นเขาเลยสนใจแล้วก็มาสัมภาษณ์ผมครับ
3: พอมีสื่อต่างชาติมาสัมภาษณ์ลูกเราพ่อรู้สึกไงครับ
1: ก็รู้สึกดีครับที่เขาให้ความสนใจ
3: นี่สื่อระดับโลกเลยนะพ่อนะ
2: สื่อระดับโลกนะ
1: ก็ยังไม่ภูมิใจ
3: ยังไม่ภูมิใจ
0: เพราะว่าย
1: ังไม่ภูมิใจ
0: เพราะ
1: เขายังทำในสิ่งที่ผมภูมิใจยังไม่ได้แต่ผมก็รอไงรอวันนั้น
3: สิ่งที่พ่อภูมิใจก็คือ
1: การหาจุดร่วมตรงกลางกันอยู
2: ่ใช่อะไรจุดร่วมตรงกลางผมไม่
3: จุดร่วมตรงกลางที่พ่อหมายถึงคือ
2: เรียนจบ
3: ใช่ไหมครับขอแค่นั้น
0: ค่ะ
1: แต่ก็ไม่ใช่ไปรับฟังคือรับฟัง
3: แต่ผมอันนี้ผมเข้าข้างพ่อนะเพราะพี่ก็เป็นพ่อคนเหมือนกันพ่อเนี่ยแมนมากที่ยอมให้ออกจากโรงเรียนยอมให้ทำในสิ่งที่เรารักนี่คือดีมากนะเพราะพี่นั่งอยู่นี้พี่ยังคิดเลยโอ้ยเราจะเข้มแข็งหรือว่าแข็งแกร่งเท่าพ่อเขาไหมเนาะคือเราก็คงวาดฝันอนาคตให้ลูกเราคือเราเป็นพ่อเป็นแม่คนก็อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่อันเนี้ย

0: ต้องยอมรับเลยว่าพ่อบอยเนี่ยแข็งแกร่งมากที่ยอมให้ลูกออกแต่มันก็ติดใจคือเหลือนิดเดียวถ้าเรียนจบนิดนึงอ่ะเราก็จะหมดห่วงแล้วทีเนี้ยใช่ไหมครับ
1: ให้เวลาไปเครื่องพิสูจน์เขา
0: พ่อเนี่ยเคยตั้งใจแบบฟังเพลงของบุ๊คคอลแลปไหม
1: เคยครับ
0: เคย

0: ว่าเขาพยายามจะสื่ออะไรจากมุมมองเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงวัยที่โดนพอดี
1: เขาจะสื่อสารว่าเป็นเพลงเราก็ได้รู้อ๋อความคิดของเขาเป็นแบบนี้นะอะไรแบบนี้
0: แต่เราเลือกฟังเราไม่ได้ฟังทั้งหมด
1: ใช่ครับใช่คร
2: ับเพราะว่าลองฟังดูดีผมเอาคำพูดพ่อไปแต่งเพลงเยอะมาก
0: อ๋อนี่ไงเขาหยอดอยู
3: ่
0: ถ้าพ่อฟังดีๆเขาเอาคำพูดพ่อมาแต่งเพลง
2: ตอบพ่อในเพลงเลยคือพ่อเคยพูดครั้งหนึ่งว่าหนึ่งในล้านสำเร็จมีหนึ่งคนผมก็เลยมันเป็นท่อนนี้หนึ่งในล้านสำเร็จมีหนึ่งคนเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามีสองคนตอบเหมือนแบบแรปตอบพ่อครับใช่
3: พ่อฟังแล้วพ่อรู้เลยไหมว่าประโยคนี้พ่อเคยพูด
1: ใช่ผมเคยเคยดูถูกว่าการร้องเพลงแรปพวกนี้ล้านคนจะมีสำเร็จสักคนหนึ่งและเองจะเป็นคนที่สองเหรอวะในล้านจะสำเร็จเหรอวะมันยากนะอะไรเงี้ย
3: เขาร้องตอบมาเลยว่าเดี๋ยวเขาทำให้ดู
2: เขาทำให้ดูว่ามีสองคนใช่ครับ
3: ท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดในวันนี้นะคะเรามีบรรยากาศการร้องแรปสดๆมาให้ดูค่ะไปชมค่ะ
4: โอเคเจอกันอีกแล้วเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

0: Feel good!
1: 好吧，OK。และสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเบสมากๆนะครับที่ไว้ใจผมแล้วก็สัญญาว่าเพลงแรปจะนำพาให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและขอบคุณอุปสรรคที่ผ่านเข้ามานะครับที่ทำให้ผมสามารถก้าวเดินในเส้นทางนี้ได้และสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากขอบคุณที่สุดก็คือขอบคุณพ่อกับย่ามากๆนะครับที่เชื่อใจเบสเชื่อใจปุ๊กแล้วก็แล้วสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกในค่ำคืนนี้ก็คือผมได้แต่งลาพิเศษสำหรับคนพิเศษมาให้ด้วยครับในค่ำคืนนี้แต่ว่าผมจะไม่ได้เป็นคนร้องเองนะครับผมขอเชิญบุ๊กตัวที่

ايوه في بعض تاينا في بعض تاينا دبي دبي لون yeah دبي لون yeah แล้วสิ่งที่ผมทำจะทำมันชาตินี้ไม่มีหรอกชาติหน้า ผมจะดูแลพ่อให้ดีและจะเอาความสำเร็จไปฝากย่า สิ่งที่ผมตากตำและลงทุนทำมันมา ผมจะบอกพ่อ ผมต้องแลกมันด้วยทุกอย่าง แม้ว่าสิ่งที่ผมทำมันอาจจะดูไร้ราคา ผมต้องออกจากโรงเรียนภาคเพียนและเขียนอ่าน ผมไม่เคยจะสนใจบางทีพ่ออาจจะคิดและมองผ่าน ผมขอโทษนะครับในบางครั้งผมคิดต่าง แต่ผมจะเอาความสำเร็จเงินทองชื่อเสียงกลับไปตองให้พ่อกับย่าที่บ้านว่ะ

0: ครั้งแรกที่ได้ฟังลูกร้องสดเราก็เป็นถ้อยคำที่ลูกตั้งใจสื่อสารกับพ่อรู้สึกยังไงคะ
1: ก็อยากให้เขาทำให้ได้อย่างที่เขาร้องพ่อจะเฝ้าดูอยู่ห่างๆแบบห่วงแล้วคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดนั่นแหละ
2: ครับ
1: ใช่ครับพ่อทั้งย่าเขาคอยซัพพอร์ตเขาในวันที่เขาล้มอย่างน้อยต้องมีคนที่บ้านเขาหันหลังกลับมาก็เจอพ่อเจอย่าอยู่แน่นอนไม่ทิ้งเขาไปไหน
3: ครับ
2: แล้วเห็นบอกว่าบุ๊กตั้งใจเขียนไรม์อันนี้ขึ้นมาเพื่อพ่อโดยเฉพาะเลย
3: อันนี้ไม่ได้เขียนพี่สดเลยคิดสดเลยครับ
2: สดเลย
3: สดเลยครับ
2: แสดงว่ามันคือสิ่งที่มันวนเวียนอยู่ในใจเราอยู่ตลอดเราก็อ่ะถ้าอย่างนั้นผมสรุปได้เลยว่าคุณก็รู้สึกผิดที่คุณไม่ได้จบไม่ได้วุฒิการศึกษามาให้พ่อคุณ
3: ก็รู้สึกผิดครับ
2: แสดงว่าทุกอย่างมันอยู่ในแก่นในตัวเรา
3: ใช่ครับ
2: มันเลยออกมาได้นุ่มนวล
3: ครับ
2: ชัดเจนและเจาะจงแบบเมื่อกี้เท่ป่ะลูกพ
4: ่อ
1: เท่
2: เฮ้ยเท่ดิและสิ่งต่อไปที่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดอยากเห็นนะในอนาคตนะคือวันที่ลูกขึ้นคอนเสิร์ตแล้วพ่อแต่งตัวเหมือนพ่อมันแค่ไปยืนโย่โย่อยู่ข้างๆอันนั้นคือผมเชื่อว่าน่าจะฟินสุดอยากเห็นภาพนั้นสักวันหนึ่งขอให้ได้เห็นแต่ตอนนี้ให้เวลาพ่อทำใจไปก่อน
3: ผมจะพาพ่อไปทัวร์ที่ต่างประเทศเลย
0: เป็นความฝันของเขาค่ะได้เห็นเขาแสดงแบบนี้ค่ะ
1: ว่าเขาเก่งนะคือคิดสดๆออกมาได
0: ้ค่ะ
1: คำพูดที่เราร้องออกไปแบบเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นการท่องจำก็ต้องมีลืมมั่งอ่ะผมว่าตรงเนี้ยเป็นความโชคดีของเขาความเก่งความสามารถของเขาตรงเนี้ยเอาความสามารถตรงเนี้ยเอาไปทำงานอะไรได้อยู
2: ่คือสิ่งที่พ่อจะพูดก็คือเอาความสามารถที่ตอนนี้ทุกคนเห็นละทำให้ถึงเส้นชัยตามความฝันของตัวเอง
1: ครับ
2: และพ่อก็จะคอยเป็นกำลังใจ
1: ครับ
2: อย่างห่างๆแบบห่วงๆแต่จริงๆไม่ได้ห่างหรอกอยู่ติดกันอย่างนี้แหละตลอดไปนั่นแหละ
3: ครับใช่
0: แต่ว่าพ่อบอกว่าก็จะคอยสนับสนุนเขาตลอดห
2: ัน
0: กลับมายังมีพ่อยังมีย่าอยู่
1: ใช่ครับ
0: ค่ะทุกวันนี้มีรายได้แล้วได้ให้กับทางคุณพ่อกับคุณย่า
3: ก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่บ้านครับ
0: ค่า
3: ไฟค่าน้ำครับผมอยากซื้อรถเก่าคันนึงรถเก๋งเก่าคันนึงผมอยากพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลด้วยกันครับพร้อมหน้าครับ
2: นั่นคือสิ่งที่ทำได้แล้วทุกวันนี้และความฝันที่จะทำต่อในอนาคตแล้วพ่อล่ะครับพอลูกคนนี้เริ่มช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านได้จริงจังอย่างที่เขาพูดว่าเขาจะทำให้ดูพ่อรู้สึกยังไง
1: รู้สึกดีครับภูมิใจในสิ่งที่เขาทำอยู
2: ่และที่พ่อพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการว่าทำให้เห็นก่อนนี่เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมพ
1: ่อบางส่วนครับบางส่วนอยากจะเห็นมากกว่านี
2: ้
1: ฮะก็อยากจะเห็นมากกว่านี้อ
2: ยากจะเห็นมากกว่านี
1: ้ใช
2: ่ถามย้อนกลับว่าไอ้วันที่เราพูดกับลูกว่าทำให้เห็นก่อนถามจากใจเลยคิดไหมว่าเขาทำได้ขนาดนี
1: ้ไม่คิดครับไม่คิด
2: แสดงว่าเราก็เลยภูมิใจในตัวเขามากแต่สิ่งที่พูดอยู่ทุกวันนี้คือเหมือนเป็นแรงผลักดันพร้อมกำลังใจมากกว่าเนอะพี่หมวยเนอะกับการที่พูดกับลูกว่าก็ทำได้แล้วแหละแต่ทำให้เห็นมากกว่านี้แต่จริงๆคืออยากจะบอกว่าฉันภูมิใจนั่นแหละแต่ไปให้ถึงเป้าหมายให้เร็วนะลูกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับพ่อ
1: ใช่ครับ
0: ห่วงน้อยลงไหมคะ
1: น้อยลงครับน้อยลงแต่เด็กมาผมก็ไม่เคยเลี้ยงเข้ามานะก็เพิ่งจะมาอยู่กับเขาเมื่อ 7-8 ปีเนี้ยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกผมในวันที่มันสุขก็อยู่กับเขาในวันที่ทุกข์ยิ่งอยากอยู่กับเขาในวันที่เขาล้มผมก็จะคอยเป็นกองหนุนดันเขาขึ้นมาให้ได้เวลาเขามีปัญหาลูกผมมีปัญหาอยากให้นึกถึงพ่อนึกถึงคนที่บ้านไว้ก่อน

0: อย่าคิดอะไรสั้นๆมันจะทำลายชีวิตเราครับแค่นี้ครับ
1: ครับ
2: น้องบุ๊กได้ฟังพ่อแล้วรู้สึกยังไงคะ
1: ผมเชื่อแล้วครับอย่างนึงถึงแม้ว่าพ่อผมปากจะบอกว่าเขาแบบเขาจะเห็นบางส่วนแต่ผมเชื่อว่าบางส่วนนั้นมันก็ทำให้เขาภูมิใจในตัวผมมากผมเชื่อว่าผมยังจะทำต่อไปครับแล้วผมจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นสิ่งที่พ่อภูมิใจให้ได้ผมจะเปลี่ยนมันเป็นสิ่งที่สามารถเลี้ยงครอบครัวให้ได้ในระยะยั่งยืนนะครับผมไม่อยากเห็นพ่อต้องมาลำบากนะครับทำงานไม่ได้นอนนะครับในเพลงผมเคยเสียไปท่อนนึงว่าผมอยากมีเวลาสักหนึ่งวันผมอยากจ้างพ่อไปดูผมเล่นคอนเสิร์ตนะครับแต่ผมไม่ทำงั้นแล้วแต่ผมจะแบบหาให้ได้เยอะจนแบบพ่อต้องทำงานเลยให้นอนอยู่บ้านครับให้เวลาอยู่มีเวลาอยู่กับผมเวลามีเวลาอยู่กับย่านะครับให้พ่อได้สบายบ้างเพราะพ่อลำบากมาตั้งแต่แบบผมเกิดมาเราก็แบบลำบากมากแล้วถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดผมก็รู้ว่าพ่อลำบากมากเพราะนั้นอ่ะผมอยากเห็นพ่อผมแบบสบายอ่ะอยากเห็นพ่อผมขับรถเก่งสักครั้งอยากเห็นพ่อผมแบบนั่งเครื่องบินสักครั้งสิ่งที่ผมอยากเห็นมีอีกมากมายครับเพราะนั้นผมจะทำต่อไปและผมจะสู้ต่อไปครับมีพ่ออยู่มีครอบครัวอยู่ไม่ว่าอะไรที่เข้ามาผมก็มองมันเป็นแค่ลมบางๆเท่านั้นแหละที่มันจะซัดผมเบาๆเขาพัดให้ผมแค่มีลมเย็นลมร้อนแต่มันไม่สามารถหยุดผมได้หรอกครับ
2: คือน้องบุ๊กเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่ค้นพบว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรตัวเองชอบทำอะไรเราชื่นชมมากๆกับการพยายามเดินตามความฝันของน้องบุ๊กนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อด้วยในวันที่น้องบุ๊กจะกลับมาเรียนหนังสือเพื่อสร้างความภาคภูมิใจด้านการศึกษาให้พ่อค่ะต้องถามทูเคสกับทูเอ็มนะคะได้ชมเรื่องราวทั้งหมดของทอบตัวนี้มาแล้วเป็นยังไงคะ
3: ก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่สวยงามแล้วก็เคล้าน้ำตานะคะแต่ว่าอันนี้ฝากถึงแบบทั้งลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะจริงๆแล้วเป้าหมายของการที่มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือเราต้องการเป็นคนเก่งต้องการเป็นคนดีแล้วก็ต้องการที่มีความสุขนะคะทีนี้บางทีเนี่ยการไปตีความคําว่าเก่งเนี่ยเราอาจจะลิมิตอะไรแคบไปนิดนึงนะคะเช่นเก่งต้องแปลว่าต้องเรียนหนังสือต้องมีปริญญาเยอะๆนะคะแต่จริงๆน้องบุ๊กก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าณอายุขนาดนี้นะคะความเก่งของเขาก็ฉายขนาดนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราแค่ขยายกรอบนะคะว่าคําว่าเก่งหมายความว่าอะไรคําว่าดีหมายความว่าอะไรแล้วก็ที่สําคัญลูกเรามีความสุขหรือเปล่านะคะคือถ้าเราสามารถขยายกรอบอย่างนี้แล้วเนี่ยบางทีแล้วอะไรที่เราคิดว่าเป็นปัญหาณวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเลยก็ได้ค่ะ
2: ค่ะทูเอ็มล่ะคะ
4: ครับผมกำลังมองว่าทั้งคู่เลยนะครับทั้งคุณลูกทั้งคุณพ่อเลยโชคดีมากที่บังเอิญว่ามาเจอกันได้มาอยู่ด้วยกันในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีผมมองว่าถ้าเกิดว่าอะไรมันจะเป็นไปมันก็ต้องเป็นไปยังไงซะบุ๊กเขาก็ต้องค้นพบแรปค้นพบทางที่เขาจะชอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าค้นพบทางที่เขาชอบแล้วเนี่ยแต่ว่าในทางนั้นน่ะไม่มีคุณพ่ออยู่อันนี้น่าเป็นห่วงกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะมองว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยมันดีอันนั้นดีอันนี้ดีสถาบันไหนดีก็ตามไม่สำคัญเลยถ้าเกิดว่าสถาบันครอบครัวไม่ดีพอครับ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทูเคสขอบคุณทูเอ็มนะคะแขกรับแชร์ของเราค่ะขอบคุณน้องบุ๊กขอบคุณพ่อบอยด้วยค่ะ
5: ขอบคุณครับ
2: และทั้งหมดนี้นะคะคือท่อมตัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะกลับมาติดตามชมรายการท่อมตัวเดียวกันฟิลกู๊ดได้ใหม่นะคะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farm เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำ Smart Farmนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
4: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: แซกตีโป้
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

ป่าดงดิบคำนี้ที่เราได้ยินจนติดหูและรู้ได้ว่าในป่ามีอันตรายอยู่รอบด้านป่าที่รกทึบเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และหนาแน่นมีความชื้นสูงมีสัตว์ป่าดุร้ายมากมายและแน่นอนว่ามีอะไรอีกที่เรามองไม่เห็นและป่าดงดิบแห่งนี้ไม่เพียงแต่ความอันตรายที่เกิดขึ้นจากสัตว์ป่าและสัตว์มีพิษที่ทำร้ายเราแล้วยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ป่าดงดิบอาจทำให้เราต้องทิ้งชีวิตณที่แห่งนี้ได้เช่นกันเราจะพาไปรู้จักป่าดิบคนโบราณได้เคยนิยามว่าหาอาหารที่กินได้ยากที่สุดกว่าป่าอื่นๆครับ

0: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดีไวรัลเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับหากจะพูดถึงเรื่องของผืนป่าในประเทศไทยของเรามีความหลากหลายและมีลักษณะที่แตกต่างกันมากเลยนะครับดังนั้นนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้นซึ่งนักเดินป่าส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าคุณหลงในป่าเหล่านี้จะหาอาหารได้ยากมากครับดังนั้นภาพที่คุณเห็นตามสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับและการดักสัตว์เพื่อมาดำรงชีวิตในโลกของความเป็นจริงนั้นแทบจะมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากเลยครับดังนั้นทีมงาน Wild Survival ของเราจะขอนำเสนอความรู้นะครับเกี่ยวกับการหาอาหารในป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งมาฝากท่านผู้ชมกันและตอนนี้ผมอยู่ในผืนป่าแห่งหนึ่งที่อยู่ทางตอนล่างของภาคอีสานครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับว่าจะมีอะไรที่คุณสามารถยังชีพในป่าเหล่านี้ได้ครับ
1: ป่าดงดิบของประเทศไทยได้ถูกแบ่งเป็นหลายประเภทกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยโดยในตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับป่าดิบชื้นหรือป่าร้อนเขตฝนให้มากยิ่งขึ้นป่าดิบชื้นจะมีความชื้นอยู่มากเวลาฝนตกและมีลำธารแม่น้ำลำห้วยและมีสีเขียวตลอดทั้งปีไม่ผลัดใบอีกประเภทหนึ่งก็คือป่าดิบแล้งอยู่ทางภาคใต้พบมากแนวเขตจังหวัดชุมพรและเทือกเขาต้นนาวสียาวขึ้นไปถึงจังหวัดเชียงรายและป่าดิบเขานั้นก็พบได้มากในเขตภาคเหนือครับและที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโดยในตอนนี้ทีมงาน Wild Survival จะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ป่าดงดิบที่เขาว่าหาอาหารเพื่อยังชีพได้ยากที่สุดกว่าป่าใดๆมาฝากกันไปติดตามกันต่อเลยครับ
0: ตอนนี้ผมเดินมาเจอร่องน้ำนะครับน้ำใสมากเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าจะลองจับปลามือเปล่าดูครับว่าจะได้ไหมนี่ครับว่าอยู่ตามซอกเต็มไปหมดเลยครับ

0: ไม่ได้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับในการที่จะจับปลาด้วยมือเปล่า 2-3 ตัวเนี่ยนะฮะพลาดหมดเลยครับเห็นนิ่งๆนะครับเร็วมากเลยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับปลาที่จับไม่ได้เนี่ยจะหลุดมาตรงบริเวณร่องน้ำตรงนี้นะครับก็เห็นเป็นร่องน้ำแคบๆแต่ก็เวลาไปนี่เร็วมากเลยเดี๋ยวผมจะลองใช้วิธีการทำกับดักปลาดูนะครับว่าจะจับได้ไหมไปลองกันดูครับ
1: ลุงล้วนหรือนายบุญล้วนจันนวลอดีตพนักงานพิทักษ์ป่ารับราชการมาตั้งแต่ปี2529โดยลุงล้วนจะเป็นที่รู้จักในกลุ่มของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ไพรว่าเป็นบุคคลในตำนานของเขาใหญ่ท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์ป่าและการเผชิญหน้ากับเสืออย่างโชคโชนโดยเฉพาะในเรื่องการหาอาหารและสมุนไพรในป่าดิบแล้งนี้ในตอนนี้เรามาฟังประสบการณ์จากลุงล้วนผู้เชี่ยวชาญในการเอาตัวรอดในป่าก่อนที่จะดูจับปลาของพี่แบงค์กันครับ
2: เนี่ยครับผักเรียบินอันนี้สำหรับเด็ดเอาไปต้มลวกกินน้ำพริกหรือต้มจืดแกงจืดอะไรมันจะหอมรสชาติจะอร่อยจริงนะครับนี่พวกผักบุ้งบุ้งช้างอันนี้ก็กินได้ครับยอดมันนะอันนี้เก็บเป็นพุ่มใบสาภูนะครับนี่นะครับหากใบอ่อนแล้วก็ไปลวกกินน้ำพริกได้หรือผัดเผ็ดปลาหลอกปลาไหลอะไรก็ได้ทั้งหมดนอกจากจะเป็นอาหารลูกมันนี่ก็เป็นพวกสมุนไพรบัดลงคอเก็บพอได้นะครับอันนี้ก็ลูกมันกินเป็นอาหารก็ได้นะครับเป็นพวกไม้เถาสายฟันแลบหรือไข่ปูนะครับแล้วลูกมันออกเป็นพวงลูกเล็กๆนะครับเวลาสุกกินเป็นสีแดงกินเป็นอาหารในหวานอมเปรี้ยวอันนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลขิงขาเหมือนกันนะครับแต่มันจะออกลูกอยู่บนยอดนี่ใต้ใบมันจะนุ่มเป็นแบบพรมแบบสำลีเราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าขาคมเวลามันออกลูกลูกมันสุกนะครับสามารถใช้ลูกมันอ่อนก็ไปต้มกินน้ำพริกได้นะครับอันนี้ยังดูง่ายๆนะครับต้นบุ้งบุ้งหันช้างอันนี้ก็เป็นพิษนะครับอย่างพวกตังตาบอดอันนี้ก็เป็นพิษนะครับบุ้งหันช้างใบกับใบใหญ่คล้ายแบบใบปูมันจะมีขนถ้าหากโดนเรามันจะปวดแสบอกร้อนคันหืดคันแต่ถ้าหากต้นตังตาบอดนี่ถากยางโดนตานี่ตาเราจะบอดเลยครับไม่ถึง10นาทีตาจะบอดเลยขอบใบหยักใบยาวคล้ายใบมะม่วงนะแต่ขอบใบมันหยักลูกมันจะเป็นโพงลูกสีเขียวบีบแตกโป๊ะได้เลยครับตัวอันตรายอันตรายเราก็ต้องดูหาปลาตามริมลำห้วยนะครับเราก็ต้องดูแหล่งน้ำดูลำห้วยก่อนว่าน้ำปลามันอยู่ลักษณะแบบไหนตอนที่เราเดินปลาหากอยู่แอ่งลึกอย่างนี้เราก็ต้องทำวิธีทำเป็นต้อนต้อนทำตัดไม้ล้อมทำเอาจะเป็นดักมันให้มันมาลงมาเข้าไปในต้อนแล้วนั่นแต่ถ้าหากน้ำตื้นน้ำไม่ลึกเท่าไหร่ที่ตามหัดตามก้อนหินต่างๆเนี่ยเราจะสามารถจับก้อนหินนี่ทุ่มมันก็ได้นะครับวิธีการหากินอย่างที่สองก็คือจะเป็นพวกปูนะครับปูส่วนมากจะอยู่กลางวันจะซ่อนตัวอยู่ตามก้อนหินจะค่อยงัดก้อนหินขึ้นนะครับถ้าหากอยู่ตามใบไม้ที่มันทับถมมันจะอยู่ลึกมันจะหายากแต่ถ้าหากตกกลางคืนนี่ก็ถ้าเรามีเพชรสายแล้วก็ไปหาส่องดูตามริมลำห้วยพวกกบเขียดนะครับพวกกบเล็กพวกของอะไรพวกต่างๆพวกเขียดพวกนี้เราสามารถมาเก็บจับมากินเป็นอาหารได้การยังชีพในป่านะครับ
1: กับดักปลานั้นทำได้หลายแบบโดยเราจะต้องเข้าใจพื้นที่ก่อนว่าเราจะวางแผนจับปลาในลำธารได้อย่างไรมีน้ำลึกแค่ไหนโดยง่ายที่สุดก็คือบริเวณทางแคบของน้ำและไม่ลึกเกินไปและหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมจากธรรมชาติเช่นไม้ไผ่กิ่งไม้ก้อนหินที่แข็งแรงพอที่จะต้านกระแสน้ำได้มาสร้างกับดักครับ
0: ตอนนี้ผมไปตัดไม้มาแล้วนะครับ ซึ่งใช้ไม้ไผ่นะครับในการที่จะทำกับดักผมว่าตรงบริเวณนี้นะครับน้ำมันกว้างเกินไปฮะไม่น่าจะดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขยับไปตรงบริเวณร่องน้ำที่มันแคบกว่านี้นะครับตรงนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่น้ำไหลลงมาด้วยแล้วก็เป็นแอ่งไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับน่าจะจับปลาได้ง่ายกว่าผมก็ตัดไม้ไผ่มาที่ความยาวโดยประมาณศอกหนึ่งนะครับผมจะล้อมเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับเพื่อให้ปลาที่ตกลงมาเนี่ยอยู่ในกับดักของผมครับเดี๋ยวผมจะเว้นระยะห่างไว้แบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหาวัสดุอื่นๆนะครับมาทำเป็นกับดักเพิ่มแล้วเดี๋ยวข้างๆนะครับเดี๋ยวจะเอาโคลนนะครับมาถมไว้นะครับเพื่อที่จะให้ร่องน้ำแคบลงกว่าเดิมครับตรงบริเวณข้างๆนี้นะครับปลาจะล่อไปได้เดี๋ยวผมเอาโคนนะครับมาทำเป็นผนังกั้นแนวรอบไว้ก่อนก็อาจจะหากิ่งไม้มาใส่ไปในโคนด้วยเพื่อให้มีแนวยึดเกาะนะครับของโคนจะได้แข็งแรงมากขึ้นเวลาเจอกับกระแสน้ำครับผมเอากิ่งไม้มาปักไว้แบบนี้นะครับตามช่องว่างของไม้ไผ่และกิ่งไม้พวกนี้นะครับจะช่วยยึดไม่ให้พวกใบไม้นะครับไหลตามน้ำไปนะครับในตอนนี้นะครับผมจะใช้ใบไม้แห้งที่อยู่ข้างลำธารนะครับมาวางตรงบริเวณด้านหน้าที่จะเป็นผนังของกับดักนะครับ

จะเห็นว่าใบไม้ที่ผมเอามาวางไว้เนี่ยฮะมันก็ถูกยึดติดด้วยกิ่งไม้แห้งที่ผมวางไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับตรงเนี้ยเราจะเป็นกับดักละแต่ว่ามันเป็นทางน้ำเดียวนะครับถ้าเราไว้อย่างนี้แล้วทิ้งไว้นะครับรับรองพังแน่นอนเดี๋ยวผมจะทำทางที่ให้น้ำมันไหลออกมาด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะทำกับดักตรงนั้นอีกจุดหนึ่งครับอันนี้ผมต้องสร้างทางน้ำก่อนนะครับ

นนี้ผมก็ทำกับดักตรงนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เปิดทางน้ำออกมาเพื่อให้น้ำเนี่ยมีช่องทางได้หายใจครับและสำคัญทำไมต้องทำเพราะว่ากระแสน้ำที่ไหลลงมาทิศทางเดียวนะครับค่อนข้างแรงด้วยแล้วก็ไหลตลอดเวลามันจะทำให้กับดักของผมมาพังได้ครับจุดตรงนี้นะครับคือทางน้ำใหม่ที่ผมสร้างขึ้นและเดี๋ยวผมจะเอาไม้ไผ่เล็กๆนะครับมาทำเป็นซี่ๆตรงนี้อีกจุดนึงนะครับจะได้เป็นกับดักจุดที่2ครับ

และตรงบริเวณที่เป็นกับดักที่2นะครับผมจะใช้ไม้ไผ่ปักถี่ขึ้นเพื่อให้น้ำไหลนะครับแล้วก็ปลาไม่หลุดลอดออกไปที่ทำได้เพราะว่าร่องน้ำตรงนี้มันแคบกว่านะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไม้ไผ่เยอะให้เปลืองแรงครับ

ได้แล้วครับได้ปลาซิลมา1ตัวนะครับซึ่งลำห้วยแบบนี้นะครับก็ไม่ได้มีปลาอะไรมากนะครับที่เราจับง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นปลาซิลครับก็เรียกว่าทำสำเร็จนะฮะตอนนี้ก็มีปลามาติดอยู่ประมาณ 4-5 ตัวนะครับหลังจากที่เราปล่อยทิ้งไว้หลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับมาเราจับไปทำเป็นอาหารกันครับนี่ฮะได้แล้วนะครับเราได้วัตถุดิบอาหารคืนนี้แล้วครับนี่นะครับเราก็ได้วัตถุดิบอาหารแล้วนะครับและมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ผมจะนำมาฝากกันก็คือการทำกับดักด้วยหินครับเดี๋ยวผมจะหาทางน้ำนะครับที่มีทางน้ำไหลทางเดียวและจุดที่มีน้ำนิ่งนะครับโดยเราจะใช้พฤติกรรมของปลาเป็นการกับทำกับดักด้วยตัวเองนั่นเองก็คือเดี๋ยวผมจะใช้หินนะครับมาวางเรียงนะครับแล้วล่อให้ปลาเข้าไปยังจุดที่เราต้องการหลังจากนั้นเราก็จะใช้หินนะครับวางเรียงอีกด้านหนึ่งครับเพื่อปิดทางเอาไว้นะครับ

ผมก็เดินล่อมาเรื่อยๆนะครับจากบริเวณห้วยทรายมายังจุดที่มีหินเยอะแบบนี้นะครับซึ่งเราจะทำการจับปูครับปูในช่วงกลางวันเนี่ยเขาจะไม่ออกมาหากินนะครับถ้าเราจะจับก็ต้องมาเปิดหาตามหินแบบนี้แหละครับ

0: เรียบร้อยครับในสุกหาจนเจอนะครับตัวใหญ่ด้วยเป็นโปรตีนสำหรับวันนี้นะครับในตอนนี้นะครับผมขอเสนออีกเทคนิคนึงครับถ้าเราติดอยู่ในป่าแล้วมีลำน้ำแบบนี้มีโอกาสนะครับที่เราจะมีอุปกรณ์ติดตัวมาหรือจะเจอขยะก็เป็นได้ซึ่งขวดน้ำก็สามารถใช้เป็นกับดักได้เหมือนกันครับในกรณีที่เราจะจับปูและเราไม่มีเวลามากพอที่จะหาได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้ามีขวดน้ำเนี่ยเราอาจจะเสียสละนะครับมาทำเป็นกับดักง่ายๆก่อนครับโดยผมจะใช้ขวดน้ำตัดแบบนี้นะครับเราได้ขวดน้ำแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะมาวางแบบนี้นะครับและพอเวลาเข้ามานะครับก็จะไม่สามารถกลับออกไปได้ครับนี่เป็นกับดักที่ทำได้ง่ายๆเลยครับและเราก็จะวางไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับพอปูเข้าไปกินเหยื่อที่เราวางไว้ก็จะไม่สามารถออกมาได้ครับแต่ถ้าเราไม่มีการใช้วัสดุธรรมชาติเราอาจจะทำเป็นไซคล้ายแบบนี้ได้แต่ว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างมากครับและนี่คืออีกหนึ่งวิธีนะครับในการดักจับสัตว์น้ำที่อยู่ตามลำห้วยแบบนี้ครับผมว่าตรงนี้เหมาะสุดนะครับในการวางกับดักนะครับเดี๋ยวเราจะวางให้ปากไปทางน้ำนะฮะเพราะว่าปูเนี่ยครับมันจะเดินทวนน้ำนะครับไม่ต้องให้จมนะครับเดี๋ยวหินทับไว้ด้วยเดี๋ยวเราวางปล่อยไว้แบบนี้นะครับผมมั่นใจว่ามีโอกาสได้สูงครับไป
1: ป่าดงดิบแห่งนี้เราจะมีวิธีหาอาหารได้อย่างไรนั้นให้มองภาพป่าเป็น3ส่วนครับนั่นก็คือส่วนที่1หาอาหารจากแนวพื้นเช่นเห็ดพืชและริมลำธารนั่นก็คือพวกบรรดาปลาปูสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำส่วนที่2นั่นก็คือพืชที่เรากินได้ในความสูงไม่เกิน3เมตรโดยมีอยู่หลายชนิดที่เราเก็บมากินได้หากคุณติดในป่าภาพที่เคยเห็นตามภาพยนตร์สารคดีทั่วไปก็คือการล่าสัตว์ในป่าดงดิบนี้ซึ่งทางรายการ Why Survival ของเราขอบอกเลยครับว่าแทบเป็นไปไม่ได้ครับเพราะสัตว์ป่าเหล่านี้ปราดเปรียวแข็งแรงและรวดเร็วมากเราจึงไม่ขอแนะนำครับและควรหลีกเลี่ยงแทนเพราะมีความเสี่ยงต่ออันตรายของเราเองด้วย
2: งูจงอางไงครับปกติตามที่ผมประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับจะหากอยู่ในป่าทึบป่าดงดิบหรืออากาศเย็นมันจะไม่ค่อยดุมันไม่เหมือนอากาศร้อนหากอยู่ตามแนวเขตนั่นจะดุมากงูเขียวกาเป็นกลางคืนนี่แต่หากมันกลางคืนกับกลางวันมันจะต่างกันนะครับเปลี่ยนเป็นคนละตัวไปเลยกลางคืนมันจะเร็วมากไวมากแบบงูเหลือมเหมือนกันกลางคืนมันจะเร็วถูกไวมันจะดุด้วยงูเขียวมันจะร้องเสียงเพราะด้วยเวลามันร้องนะครับชูคอขึ้นร้องเพราะมากให้ระวังตามริมลำห้วยหรือตามเส้นทางเดินต่าง
0: ๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการเอาตัวรอดในป่าแบบนี้นะครับเมื่อเราเจอแหล่งน้ำที่มีความสะอาดก็ต้องเติมน้ำแล้วก็กักเก็บน้ำไว้ใช้ให้เพียงพออยู่ในแต่ละวันนะครับเพราะว่าการที่เราจะต้องเดินทางไปเรื่อยๆหรือหาทางออกจากป่าน้ำคือสิ่งที่จะทำให้คุณมีชีวิตรอดไปได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าแต่ละพืชแต่ละชนิดนะครับนี่คือพืชที่เราทานได้จริงๆแล้วก็หาได้ตามพื้นที่ป่าทั่วไปเพียงแค่ว่าต้องหมั่นสังเกตครับแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าลักษณะของพืชแบบไหนกินได้แบบไหนที่เป็นอันตรายก็จะช่วยเซฟชีวิตคุณได้นะครับดังนั้นการที่เราอาจจะมาทำรวมๆกันแบบนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะถ้าคุณได้อาหารมาคุณอาจจะมีการจัดสรรหรือการกักเก็บอาหารเอาไว้สำหรับมื้อต่อไปด้วยถ้า ้าเรารู้ว่าตัวเราเองเนี่ยมีการใช้พลังงานเท่าไหร่ในแต่ละวันเราก็อาจจะมีการวางแผนในการหาเนื้อสัตว์นะครับหรือพืชผักเอาไว้ให้เพียงพอในแต่ละวันเพื่อดำรงชีพไปได้นะครับในตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่พืชลงไปก่อนนะครับอันนี้คือเสม็ดนะครับอันนี้เราเอาไว้กินสดได้เลยนะครับผักกูดนี้นะครับเราหาได้ในป่าประเทศไทยซึ่งจุดที่ผมเดินไปเจอล่องน้ำนะครับมีผักกูดอยู่มากเลยครับอันนี้คือผักงูเห่านะครับผักงูเห่านี้เราจะไม่ต้มนะครับเราจะใช้กินสดได้นะครับและนี่ก็คือผักตระกูลขิงข่านะครับเราจะเด็ดเอาเฉพาะด้านในออกนะครับ

ข้อมูลที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับโดยเฉพาะพืชผักที่คนและสัตว์กินได้และไม่เป็นอันตรายแล้วก็เพียงพอสำหรับการประทังชีวิตในป่าแม้ว่าข้อมูลที่เราได้ให้ท่านผู้ชมไปสำคัญที่สุดนะครับก็ควรที่จะศึกษาพื้นที่ป่าที่เราเข้าไปตั้งแต่แรกด้วยแล้วก็นำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมและพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้ากับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด